0: ของปลานิลในประเทศไทยทำให้พวกเรามีปลานิลได้เลี้ยงสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้ทานกันจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: เรามาดูถึงเรื่องอาหารกันบ้างดีกว่าเป็นอาหารฮอร์โมนที่จะทำให้ลูกปลาของปลานิลเนี่ยคือเขาจะได้เปลี่ยนเพศจากเพศเมียเป็นเพศผู
2: ้ใช่ครับ
1: นี่มันเป็นยังไงครับ
2: อันนี้จะเป็นปลาปนเกศสูงนะครับ
1: อ๋อปั๊บคือเป็นปลาปน
2: ปลาปนนะครับ
1: เกศสูง
2: นะครับนะครับ
1: เป็นปลาปนแต่ผสมฮอร์โมนเข้าไป
2: ใช่ครับ
1: แล้วฮอร์โมนที่ผสมนี่คือเป็นฮอร์โมนอะไร
2: เป็นฮอร์โมนเพศผู้ครับนี่ชื่อว่า17อัลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรน
1: พี่เป้าคือผมอยากรู้ว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเอาปลานิลเนี่ยเอาไปทำอาหารแล้วเขากินอย่างเงี้ยเขาจะได้รับฮอร์โมนไปด้วยปะฮอร์โมนเพศชายอะไรเงี้ย
2: จากงานวิจัยนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับปลานิลเนี่ยหลังจากที่รับฮอร์โมนไปแล้วเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับปริมาณฮอร์โมนที่สูงอยู่ในช่วงที่ปลาอายุน้อยเนี่ยนะครับ เขาจะต่ำลงนะครับเขาเป็นปลาปกติจะไม่มีผลไปทำให้เกิดโรคนู้นโรคนี้ไม่เกิดมะเร็งจะไม่เกิดนะครับ
0: การแปลงเพศปลานิลก็ง่ายแสนง่ายครับไม่ต้องพึ่งหมอสัญญกรรมเพียงแค่ให้ฮอร์โมนเพศผู้หรือที่เรียกว่า17อัลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรนครับหรือ17 MT ผสมในอาหารให้ลูกปลากินอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ลูกปลาค่อยๆกลายเป็นเพศผู้ในที่สุดสามารถเจริญเติบโตได้น้ำหนักดีตามความต้องการของท้องตลาดและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการแปลงเพศปลาจากเพศเมียให้เป็นเพศผู้นั่นเองครับ
1: วันนึงเนี่ยพี่เป้าเนี่ยขายได้เท่าไหร่ฮะ
2: ครับ1ตันเนี่ยปัจจุบันจะได้ประมาณ 5-6 หมื่นนะครับ
1: ครับผม
2: มันมีสูตรได้เลยว่าเลี้ยงปลานิล1ไร่ได้ประมาณ1ตัน
1: โอ้แล้วอันนี้กี่ไร่ฮะที่เลี้ยงอยู
2: ่ก็ตอนนี้เราเลี้ยงอยู่ประมาณ400ไร่ครับ
1: 400ไร่โอ้โหลองคูณเข้าไปดิครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมหาศาลสำหรับคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยที่อยากจะได้ความรู้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะทำฟาร์มปลานิลเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นศูนย์เรียนรู้อีกด้วย
2: ท่านผู้ชมท่านใดนะครับหรือเจ้าของฟาร์มที่ไหนครับอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตปลานิลนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเนื้อวัวขุนนะครับ
1: ครับผม
2: เชิญมาปรึกษาเราได้ครับ
1: วันนี้เนี่ยยังไงก็ต้องขอคุณพี่เป้าด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
1: นี่ที่ให้ความรู้นะครับเรื่องปลานิลการแบบว่าการแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนเพศปลานิลนะครับผมว่าเขาทำกันยังไงครับวันนี้ต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย
3: ยังมีเรื่องราวน่าทึ่งอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งครับและเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไปทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้สตูดิโอข่าวแหกโค้งหนาวเนา
4: ะ
3: ข้างนอกฝนตก
5: ข้างนอกฟ้าครึ้มหนัก
4: นึกว่าต้องการไออุ่นจากใคร
3: อุ้ยไม่ขนาดนั้นแต่เชื่อว่าหลายๆคนดูข่าวแหกโค้งแล้วอยากจะฟังข่าวสารจากเราโดยเฉพาะเอามาเตือนกันน้ำท่วมยกมือสารภาพกันหน่อยเมื่อวานใครเป็นผู้ประสบภัยบ้างในกรุงเทพมหานคร
5: โอ้นี่ไงโอ้น้ำรอการระบาย
3: และเอามาเตือนกันไว้เพราะวันนี้หลายคนหลายพื้นที่จะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับเป็นผู้ประสบภัยในพริบตานี่ฮะเขาบอกเลยฝนตกแค่1ชั่วโมงเองห้วยขวางจม
4: นี่ชั่วโมงเดียวเองเหรอ
3: น้ำรอการระบายและผลปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์เองรถก็เสียนะครับคุณผู้ชมให้ดูนะเพราะว่ามีหลายพื้นที่นะครับเย็นเมื่อวานนี้น
4: ะ
3: ย้ำว่าเย็นเมื่อวานแต่เอามาเตือนวันนี้ด้วยเพราะวันนี้จะเจอกับแบบนี้นะครับหลายพื้นที่เจอน้ำรอการระบายหนักมากผมยกตัวอย่างบริเวณแยกเกษตรก่อนบริเวณแยกเกษตรเมื่อกี้ห้วยขวางใช่ไหมอ่านน
4: ี่
3: ห้วยขวางเดี๋ยวไปดูแยกเกษตรนะครับน้ำท่วมผิวถนน
4: อุ้ย
3: โอ้โหแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะสงสารนะพี่พี่มอเตอร์ไซค์บางคนก็อ่ะต้องการกลับบ้านอ่ะขับฝ่าไปอย่างเงี้ยรถเสียก็มีนะครับนี่แต่บางคนเนี่ยใช้วิธีการคือเดินเท้าเลยนะครับพหลโยธินที่เห็นเนี่ยคือสถานีเสนานิคมแถวแยกเกษตรแถวกรมส่งเสริมการเกษตรรถสะสมแล้วคนลงไม่ได้คุณผู้ชมดูฮะ

0: อย่างอย่าเสี่ยงคุณผู้ชมครับถนนประเสริฐมนูนกิจขาเข้าก็รถติดแถวๆเกษตรก็รถติดหนักเลยคุณผู้ชมอีกจุดนึงที่หลายคนบอกมีปัญหาเหมือนกันนะก็คือว่าจุดที่บางทีมันเป็นที่ลุ่มเกษตรเสนาเนี่ยเวลาฝนตกรอการระบายเนี่ยแบบนี้1เลนจะถูกใช้ไปในพื้นที่ของการรองรับน้ำรถก็เลยต้องไปติดสะสมอยู่อีกพื้นที่นึงนะครับไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวเอาไปดูปริมณฑลกันหน่อยปทุมธานีครับปทุมธานีช่วงเย็นเนี่ยเขาบอกเป็นอีกจุดหนึ่งที่ฝนตกแล้วก็พัดแรงมากอำเภอคลองหลวงนะครับลมแรงถึงขนาดเขาบอกอย่างนี้ฮะกิ่งไม้ขนาดใหญ่มันหักลงมาครับเนี่ยบ้านไหนมีต้นไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวช่วยไปดูหน่อยนะเพราะว่ากลัวว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ไหวขณะเดียวกันเอาหลายคนบอกว่าเอ้ยถ้าเราจะกลับบ้านวันนี้เราอยากจะดูว่าการจราจรเป็นยังไงหรือว่าดูพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเป็นยังไงผมแนะนำนะครับคุณผู้ชมอุ้ยอันนี้นนทบุรี
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือน้ำจากข้างนอกมันไหลเข้ามาตามท่อระบายน้ำไง
2: ม
1: ัน
2: ผุดออกมาเลยนะ
0: มันผุดขึ้นมานะครับเอา Google Flood Hub นะครับมีการแจ้งเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมใน24ชั่วโมงข้างหน้ากรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการถูกประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงนะครับข้อมูลนี้ก็ไปตรงกับกรมอุตุที่เตือนว่าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลช่วงค่ำของวันนี
3: ้ครับ
0: ดูหน้าจอเลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเราทำกราฟิกมาให้ดูว่าฝนฟ้าคะนองมากค่ำคืนนี้ฝนจะคะนองประมาณ 70% ของพื้นที
1: ่ครับ
0: ถึงบอกว่าศัตรูเราอ่ะจะหนาวๆหน่อยเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะแต่ต่างจังหวัดก็เป็นห่วงอย่ามาเตือนต่างจังหวัดด้วยนะครับ
2: รู้แค่ว่าไม่ได้หนาวอย่างเดียวสิออกไปท่วมเลยเน
0: ี่
2: ย
0: กลับบ้านไม่ได
1: ้ปูเสือนั่งคุยกันต่อดีกว่า
0: ใช่ครับ
2: ระวังสุขภาพกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะเมื่อกี้เรื่องของฝนอาจจะเย็นอาจจะหนาวกันแต่ว่าเรื่องนี้ไปดูประเด็นร้อนกันหน่อยดีกว่าหลังจากที่ทนายตั้มบ้าพลัง
0: ครับ
2: ก็ล่าสุดเนี่ยก็มีการไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมอยากให้มีการตรวจสอบคุณกันจอมพลังแล้วก็มูลนิธิกันหน่อยนะฮะโดยวันนี้ครับทนายตั้มนะฮะก็มีการเดินทางไปพบ DSI เพื่อที่จะไปให้ปากคำรวมไปถึงการนำพยานหลักฐานบางส่วนเนี่ยไปยื่นให้กับ DSI เพิ่มเติมนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยยื่นหลักฐานให้กับทาง DSI ไปแล้วครับเรื่องของการตรวจสอบการระดมทุนของคุณกันจอมพลังมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายช่อโกงประชาชนหรือความผิดตามกฎหมายอื่นๆหรือไม
0: ่
2: ก่อนหน้านี้ก็ยื่นไปแล้วโดยบอกว่าขอให้มีการตรวจสอบเนี่ย4ประเด็นหลักด้วยกันคือ1เงินบริจาคถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่2ก็คือการจัดซื้อสิ่งของราคาสูงกว่าท้องตลาดมันมีส่วนต่างหรือเปล่าและถ้ามีมันจะไปอยู่ที่ใครหรือไม
0: ่ครับ
2: 3ก็คือเรื่องของเส้นทางการเงินที่มีความไปเกี่ยวข้องกับบริษัทนอมินีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับใครหรือไม่และ4ก็คือมีการใช้นอมินีหรือว่าบัญชีม้าในการรับโอนเงินบริจาคหรือไม่นะฮะรวมไปถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสิ่งของต่างๆด้วยทีนี้ทนายตั้มบอกว่าสิ่งที่เขาสงสัยเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพย์สินที่ได้มาจากเรื่องของการรับบริจาคนะฮะโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องช่วงตึกสตง.พังถล่มหลังจากจบงานเนี่ยยังไม่มีการชี้แจงว่านำไปบริจาคให้กับหน่วยงานไหนต่อแต่ทนายตั้มเขาอ้างว่าไปพบเครื่องปรับอากาศลักษณะแบบเดียวกันเลยอยู่ในสตูดิโอส่วนตัวของคุณกันจอมพลังที่จังหวัดนนทบุรีก็เลยบอกว่าอยากให้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ด้วย
1: เพราะนอกจากนี้ค่ะยังมีรถโฟล์คลิฟท์ที่อยู่บริเวณสตูดิโออีกด้วยซึ่งได้มาจากการเปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือภารกิจชายแดนกันจำได้ไห
0: ม
1: และมีการเคลื่อนย้ายออกในช่วงกลางดึกทนายตั้มจึงตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมีการนำไปใช้ส่วนตัวหรือไม่นะคะนอกจากนี้นำข้อมูลส่วนอื่นๆเนี่ยมาให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งเรื่องของการวิ่งเต้นธนาคารหรือสื่อไม่ให้เสนอข่าวเมื่อมีคดีความเกิดขึ้นนะคะประเด็นต่อมาคือเรื่องความเชื่อมโยงอดีตผบ.เรือนจำรวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับส.ส.และเว็บพนันออนไลน์โดยอ้างว่าค่ะมีอดีตผู้ร่วมงานเนี่ยทำงานและพยานนะคะรวมถึงที่เขาเนี่ยพร้อมจะมาให้ข้อมูลอันนี้คือสิ่งที่ทนายตั้มเขาอ้างมาแบบนี
0: ้
1: ทีนี้เขาเรียกร้องให้อีกฝ่ายเนี่ยออกมาชี้แจงต่อสังคมและบอกด้วยว่าหากพบว่ามูลนิธิเนี่ยใช้การระดมทุนเพื่อการฟอกเงินหรือผิดวัตถุประสงค์ก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการของการดำเนินคดีและพิจารณาสั่งปิดมูลนิธิค่ะ
4: งานไหนเราต้องเปิดใจครับเราอย่าไปคิดว่าคนที่ภาพลักษณ์ดีนะครับจะต้องเป็นคนดีที่จะต้องทำเพื่อสังคมอะไรทุกอย่างเราต้องมาดูต้องตรวจสอบได้ครับเขาดีจริงหรือเปล่ารับหลังเนี่ยเขาเอาของบริจาคไปใช้ส่วนตัวนะครับเอาไปไลฟ์สดนะครับหรือว่าเขาเอาไป

0: ่วนต่างเอามาซื้อบ้านราคา200ล้านหรือเปล่าเป็นคนดีนะครับต้องตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ต้องชี้แจงได้ด้วย
1: คือตั้งแต่แบบออกมามีประเด็นเนาะจริงๆแล้วอ่ะก็ทนายตั้มก็ซัดรัวๆเลยนะ
2: จริง
3: เขาบอกแล้วไง
2: มาเปิดหลักฐาน
3: ตั้มบ้าพลัง
1: บ้าพลังสมชื่อจริงแล้วทีนี้แหละอีกฝ่ายล่ะยังไง
2: ชี้แจงหรือยัง
1: คือชี้แจงหรือยังเนี่ยสิสำคัญนะคะทีนี้ทีมข่าวพยายามติดต่อคุณกันจอมพลังแต่เจ้าตัวไม่รับสายจริงๆตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ยังไม่รับสายนะฮะขณะที่ในเพจมูลนิธิเองเนี่ยของกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยก็ไม่ได้มีแจ้งเรื่องหมายว่าจะไปไหนนะแต่ยังมีเรื่องของการอัปเดตเรื่องการช่วยชาวบ้านอยู่นะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นตอนนี้ก็ต้องรอเจ้าตัวแหละเนาะออกมาตอบทุกความสงสัย
3: ครับ
2: ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันนะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมครับสลับอารมณ์ไปดูเรื่องของการแข่งขันกีฬากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นครับกับมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะมีการเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในขณะที่ทัพนักกีฬาไทยก็ได้มีการทยอยเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S Air D ติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: โดยทัพนักกีฬาแบดมินตันนะฮะของชาติไทยเราครับ20คนก็ได้มีการเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะไปถึงเมืองนาโกย่าไอจิประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะเตรียมตัวนะฮะลุยศึกมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับโดยทางสมาคมนะฮะได้มีการตั้งเป้าเอาไว้2เหรียญรางวัลครับซึ่งตัวเต็งสำคัญที่แฟนกีฬาจับตาเลยนั่นก็คือวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะฮะในประเภทชายเดี่ยวและคุณเมย์รัชนกนะฮะอินทนนท์ครับในประเภทหญิงเดี่ยวครับสำหรับทีมแบดมินตันไทยเราก็จะมีการลงแข่งขันครับในช่วงวันที่20ถึง29กันยายนนี้แต่ใครจะเจอกับผู้แข่งจากชาติไหนบ้างอันนี้เดี๋ยวต้องรอผลการจับสลากก่อนการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นครับ
5: ก็ติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องนะเราเชื่อมโยงกันแบบนี
1: ้ค่ะ
3: คือวันนี้หลายคนบอกนี่บุกเข้าไปคฤหาสน์หรู
2: ใหญ่โต
3: มูลค่าคฤหาสน์คือ300ล้านเช่าเดือนละ900แต่เช่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์แล้วจุดที่เช่าคฤหาสน์นี้ใจกลางกรุงเทพด้วย
2: ครับ
3: เขาบอกอย่างนี้ย้ายฐานละเราไปตีที่ฝั่งแถวๆชายแดนของกัมพูชาเนี่ยจนเขาเนี่ยแตกลังไอ้แตกลังเนี่ยมาใช้เราเป็นฐานต
2: ่อ
3: แล้วทำเป็นห้องเลยนะทำเหมือนห้องเหมือนที่โอสเม็ดเลยที่ชุดตำรวจอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
6: นะครับกระดูกแปลมาเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้ว
7: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เดินทางมาสู่ตึกที่7ภารกิจตามหาความรักได้รู้ไหมแม่สอดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
10: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจหวีสังกสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
11: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
12: ครับผม
13: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
14: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
15: ถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
16: เจ็บอะไรก็ต้องมา
17: เราวันนี้มึงไปแผลอะไรมาให้สาแผลนี้
18: ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
19: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
20: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
19: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
20: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
22: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
23: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
24: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
23: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
24: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
3: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับปรากฏว่าก่อนหน้านี้เราเคยเตือนแล้วว่าไอ้แก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ที่กัมพูชาเนี่ยถ้ามันแตกลังขึ้นมาเนี่ยหนึ่งในนั้นเป้าหมายก็คือว่ามันน่าจะมาเอาไทยนี่แหละเป็นฐานใหม
1: ่ค่ะ
3: มันจริงคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ตำรวจบุกเข้าไปเป็นคฤหาสน์หรูมากหรูถึงเป็นคฤหาสน์300ล้านอ่ะ
1: โอ้โห
3: และเขาเช่าเนี่ยสแกมเมอร์เนี่ยเขาเช่านะเดือนละ 900,000 อ่ะ
25: ครับ
3: กินหรูอยู่สบายและข้างในเนี่ยเป็นห้องๆหมดเลยตำรวจบุกเข้าไปจับกุมได้นะครับ
1: ค
3: ฤหาสน์หรูแห่งนี้อยู่โอ้โหคุณผู้ชมอ่ะให้ดูตามภาพเลย
25: แค่หน้าบ้านนะ
3: นี่แค่หน้าบ้าน
1: เหมือนคฤหาสน์ถ่ายละครนะเอาจริ
25: งๆนั่นน่ะสิ
3: ตามข่าวที่มีคนเล่าให้ผมฟังเนี่ยก็คือให้ใช้ถ่ายละครด้วยนะครับ
1: เนี่ยมุมขายเลยเวลาฉาก
3: อ่ะเวลาลงมาน่ะจริงราคา300ล้านนะครับคฤหาสน์เนี้ยเขากินพื้นที่แบบเยอะมากนะเป็นคฤหาสน์หรูแล้วคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมาเช่าประมาณเดือนละ 900,000 น่ะอยู่แถวๆบางบอนกรุงเทพนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะเขาบุกเข้าไปแล้วก็ไปจับกุมนะครับมีทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ15คนด้วยกัน
1: ค่ะ
3: และที่สำคัญก็คือว่ามันเหมือนแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ที่กัมพูชาเลยพฤติการเหมือนกันเลยเขาจะแบ่งเป็นห้องๆด้วยนะ
1: ค่ะ
3: เป็นห้องนึงคุณผู้ชมอย่าไปดูนะจะมีชุดยูนิฟอร์มลักษณะเป็นชุดตำรวจ
25: นี่นี
3: ่เด้เด้เอาเราเทียบนะซ้ายมือเด็กโอสเมทใช่ไหม
1: ค่ะ
3: เป็นฐานสแกมเมอร์เนี่ยก็มีลักษณะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นธนาคารเป็นตำรวจเป็นอะไรของ
25: เหมือนจัดฉากเป็นเหมือนแบบห้องของตำรวจหรือเปล่า
3: อันนี้ดู
25: ห้องสารวัตรสอบสวนเลย
3: ซ้ายมือดูตัวหนังสือบนของญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วมาดูขวามือคฤหาสน์หรูนะครับคฤหาสน์หรูเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันมีโพยสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย
1: ครับ
3: เห็นไหมฮะนี่เทียบกันให้ดูเลยเหมือนเป๊ะเลย
1: แพทเทิร์นเดียวเลย
3: แพทเทิร์นเดียวกันเอามีชุดด้วยคุณผู้ชมดูชุดฮะ
25: นี่โอ้นี่เหมือนเลย
3: เอาปากกามาวงเลยไม่เหมือนตรงไหน
1: วงทั้งรูปเลยแบบนี้
3: เหมือนเป็นตำรวจญี่ปุ่นน่ะแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปลอม
25: ครับ
3: เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและเป้าหมายสำคัญของเขาก็คือน่าจะหลอกพวกชาวต่างชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่น
1: โอ้โหดู
3: นี่นี่ตาสัญลักษณ์เห็นไหมตาสัญลักษณ์หมดเลยอ่ะ
25: รูปภาพ
3: ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมครับสคริปต์ทุกอย่างเหมือนกันและวิธีการหลอกเหมือนกันเลยฮะเขาก็จะมีการต่อสายก็ใช้ไทยนี่แหละเอาฐานต่อสายไปหาชาวญี่ปุ่นแล้วก็บอกเหมือนกันเลยว่าเนี่ยคุณมีธุรกรรมที่ต้องสงสัยกับขบวนการค้ายาเสพติดนะคุณเกี่ยวข้องกับขบวนการที่มันผิดกฎหมาย
25: เงินนู่นนี่นั่น
3: เหมือนกันสคริปต์เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันเด้
1: เหมือนเขาไปทำเป็นบ็อกซ์แบบเป็นกล่องแล้วก็เป็นสคริปต์
3: อยู่แค่นั้นถูกไหมนี่นี่ทำเหมือนกันเลย
25: น
3: ี่แยกแผน
1: มุม
3: แยกมุมแยกมุมเลยเนี่ยใช้บ้านหรูฮะคุณผู้ชมครับที่สำคัญก็คือชาวต่างชาติ15คนเนี่ยไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวน
1: ะ
3: มีชาติอื่นรวมอยู่ด้วยนะครับนี่ตำรวจบุกเข้าไปแล้วก็มีคนส่งข้อมูลนะว่าอ่านนอกจากจะใช้เป็นพื้นที่ถ่ายละครแล้วเนี่ยอยากจะฝากคุณตำรวจว่าไปตรวจสอบหน่อยว่าเอฟไอเส้นเงินเนี่ยที่มีการเช่าเดือนละ900,000เนี่ยคุณผู้ชมครับมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วบ้านหลังนี้นะจริงๆเป็นบ้านของใคร
25: เจ้าของรู้หรือเปล่า
3: เจ้าของรู้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงอยากจะให้ตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนที่เราบอกไปว่าบ้านหลังนี้ในพื้นที่บางบอนกรุงเทพบ้านหรูเหล่านี้แต่พฤติกรรมต่างๆมันเหมือนกับโอสเมทของฝั่งกัมพูชาเขาใช้เป็นฐานสแกมเมอร์เลยจำได้ไหมครับแล้วทำแบบนี้คุณผู้ชมเขาอยู่มาปีนึงแล้วนะ
1: โอ้โห
3: จำได้ไหม
1: ตายแล้ว
3: ตอนที่เขาบอกว่าอยู่มาปีนึง
1: ค่ะ
3: ตอนนั้นที่มีการประทะกันเนี่ยครบปีพอดีนะ จำได้ไหม

0: ใช่
1: ตอนปะทะกันเนี่ยครบปีหนึ่งพอดีแสดงว่าหลังจากการปะทะพอพึ่งแตกรังเขาก็ไปอยู่นี่เลย
0: มาเลยทันที
1: ถูกไหมล่ะ
2: มันสอดรับกัน
1: ย้ายฐานมามิฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นชาวต่างชาติหรือบ้านไหนผิดปกติอะไรยังไงเนี่ยแจ้งตำรวจด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านหรูไงต่างคนต่างอยู่แล้วใครจะไปรู้ล่ะ
2: นั่นน่ะสิ
1: ถูกไหมแล้วใครจะไปรู้ล่ะนอกจากมีคนแจ้งเบาะแสแล้วไปดูเส้นเงินและทำงานร่วมกันถึงจะบุกเข้าไปจับบ้านหรูแหล่งนี้ได้นะครับและที่สำคัญอ่ะพอเราบอกว่าไอ้เนี่ยฐานสแกมเมอร์จากฝั่งกัมพูชามันแตกลังมาถูกไหมครับคุณมาเน็ตเองว่ายังไงนายกกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีคาสิโนเป็นร้อยแห่งเขาก็มีการสั่งระงับพนันออนไลน์ในคาสิโนของเขาตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาอย่ามาเรียกเขานะว่าเมืองสแกมโบเดียนะ
0: เ
1: ขาไม่ใช่สแกมเมอร์อย่ามาเรียกเขาเพราะเขาก็กวาดล้างเหมือนกันพยายามจะสร้างภาพให้นานาชาติเห็นว่าเฮ้ยกัมพูชาเรากวาดล้างแล้วน
2: ะ
1: อย่ามาเรียกว่าสแกมโบเดียนะคุณผู้ชม
2: กี่โมงนะ
1: อย่ามาเรียกเขานะว่าเป็นสแกมโบเดียแต่ว่าตอนนี้พอพึ่งแตกลังมีตามรายงานข่าวบอกว่าไม่ได้ย้ายหนีมาแค่ไทยอย่างเดียวนะ
2: นั่นไง
1: ไทยคือหนึ่งที่ผ่านแล้วก็ปักหลัก
0: ครับ
1: สองคือไปตามประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกับสแกมโบเดียทั้งนั้นเลย
2: ค่ะ
1: ดิฉะนั้นฝากคุณตำรวจไปตามที่ต่างๆด้วย
2: เขาบอกไม่ให้เรียก
0: ไม่เรียกอย่างนั้น
1: เอาลืมตัว
2: ไม่ให้เรียกสแกมโบเดีย
1: เอาตายเราขอโทษคุณทูนมาเน็ตด้วยนายกกัมพูชานะเราขอโทษด้วยนะแต่ว่าเราก็มีหลักฐานหลายหลักฐานนะโดยเฉพาะการที่เราพาไปที่โอซาเมดอ่ะหลักฐานมันก็ชัดเจนถูกไหม
2: ค่ะ
1: ใช้คาสิโนด้วยเป็นแหล่งสแกมเมอร์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดเองสหรัฐคุณผู้ชมครับมีการส่ง28รายชื่ออยากจะขอให้ตรวจสอบหน่อยว่ามีการเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับในบรรดา28รายชื่อเนี่ยไปเชิญว่าทุกๆรายชื่อเกี่ยวข้องกับฮุนเซนทั้งนั้นเลย
0: ครับ
1: นี่คุณผู้ชมไล่เรียงชื่อนะเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่เป็นไรนะครับมีใครบ้างเบนสมิธเบนสมิธที่ไทยออกหมายจับถูกไหม
3: เอาที่ดูไฮไลท
1: ์ที่ไฮไลท์ไว้ยิมเลียกที่ปรึกษารัฐบาลและเป็นนักธุรกิจกัมพูชาแล้วก็มีรองผบตรของกัมพูชาแล้วก็เป็นลูกเขยฮุนเซนด้วยมีฮุนโตหลานชายฮุนเซนโอ้เยอะมากคุณผู้ชมครับแล้วก็มีโอ้โหรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชาเนี่ยเป็นรายชื่อที่สหรัฐขอให้ตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแต่พอไปดู28รายชื่อเนี่ยไปปรากฏชื่ออยู่1รายชื่อ
0: ครับ
1: อ้าวดีวรพักอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสมัยอนุทิน1รวมอยู่ด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณวรพักด้วยนะ
2: ค่ะ
1: เพราะถ้าจำกันได้อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่ใช่
1: ถูกไหมก่อนหน้านั้นก็มีการกล่าวหาคุณวรพักแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งตัวของคุณวรพักเองเนี่ยก็พูดถึงอ่ะก็เป็นรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะพอมันมีข่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณวรพักก็แถลงข่าวเลยยืนยันไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกสแกมเมอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติเลยนี่ฮะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าผมก็พยายามจะติดต่อขอส่งหลักฐานให้หน่วยงานสหรัฐเพื่อให้พิจารณาแล้วยืนยันนะผมพร้อมให้ตรวจสอบผมพร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
3: แต่ก็ต้องย้ำเพราะว่าหนังสือของเอกสารของสหรัฐเองเขาก็บอกมาว่าเสนอให้พิจารณา
1: ใช่
3: เสนอให้พิจารณาไม่ได้หมายความว่าทั้งหมด28รายชื่อจะมีความผิดจะไปเกี่ยวข้องจริงๆนะฮ
2: ะ
3: แต่ประเด็นนี้เองเนี่ยทำให้คุณรังสิมันโรมส.ส.พรรคประชาชนออกมาบอกเลยบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยด้วยนะถูกต้องไหมนะเพราะว่าการที่นายวรพักเนี่ยถูกกล่าวหาข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงขนาดนี้แต่กลับสามารถเป็นรัฐมนตรีได้แน่นอนว่าในประเด็นนี้เองก็ถือว่าส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลด้วยครับ
4: เพราะว่าคนระดับคุณวรพักซึ่งถูกกล่าวหาร้ายแรงขนาดนี้กับสามารถขึ้นเป็นถึงระดับรัฐมนตรีเนี่ยยังไงมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือคำถามสำคัญก็คือว่าตกลงแล้วคุณวรพักเนี่ยได้ถูกดำเนินการตามกฎหมายอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกดำเนินการตามกฎหมายเลยเนี่ยมันก็มีคำถามต่อไปว่าหรือเป็นเพราะว่าอำนาจบารมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
3: ในขณะที่นายกอนุทินก่อนหน้านี้จำได้หรือเปล่าว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยออกมาตอบสื่อไปแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ถูกกล่าวพาดพิงก็ต้องไปพูดคุยกันเองไปชี้แจงกันเองไปจัดการกันเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่เนิน450ในพื้นที่ศรีสะเกษที่กัมพูชามีการขุดคูดักรถถังล้ำเข้ามาในเขตไทยกว่า100เมตรเนี่ยตามภาพที่เราเห็นกันนะฮะ แม้ว่ากัมพูชาจะมีการกลบดินคืนสภาพเติมไปแล้
1: ว
3: แต่ก็มีการวิจารณ์ค่อนข้างหนักนะฮะว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นป่าอุทยานไม่ใช่หรอ
1: ครับ
3: ทำให้มันมีข้อจำกัดจนทหารไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่หรือมีการเข้าไปพัฒนาได้ช้ากว่ากัมพูชาหรือไม
1: ่ถนนเข้าไปไม่ได้
3: ใช่เพราะว่ามันติดข้อจำกัดนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย
1: ส่วนมากเขาก็จะไม่ให้ทำถนนอยู่แล้ว
3: ใช่แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนะฮะกรมอุทยานแห่งชาติมีการออกมายืนยันชัดเจนเลยว่าเขาไม่เคยคัดค้านการสร้างถนนยุทธวิธีเนิน450ช่องสง่ำนะฮะและที่สำคัญที่ผ่านมาทางอุทยานมีการสนับสนุนกองทัพภาคที่2อย่างเต็มที่และที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยการทำงานร่วมกันอยู่แล้วและไม่เคยไปคัดค้านตามกระแสข่าวที่ออกมาบอกเลยเพราะฉะนั้นเคลียร์ใจประเด็นนี้ว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีการคัดค้านแน่นอนและข้อมูลตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับก็ไปสอดคล้องกับข้อมูลของเสนงนะฮะพลโทพลกรรอดชมพูครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้มาพูดในเรื่องใหญ่รายวันเอาไว้นะฮะบอกว่าเนิน450เนี่ยมีความสำคัญครับเพราะว่าจุดนี้ทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำแต่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนซึ่งกัมพูชาเนี่ยเข้ามาอยู่แถบนั้นตั้งแต่สมัยเขมรแดงทำให้เขาเองก็มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่มากกว่าประเทศไทยนะฮะอีกทั้งแถบนั้นเนี่ยก็เต็มไปด้วยทุ่นระเบิดครับทำให้ฐานไทยจะเข้าพื้นที่นั้นก็ค่อนข้างจะยากกว่าไม่ใช่เพราะว่ากรมอุทยานแห่งชาติไปขวางทางแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นเรื่องของทุ่นระเบิดมากกว่านะคุณผู้ชมทีนี้จุดนี้เสนงเนี่ยบอกเลยบอกว่าถ้าถามถึงการปะทะกันเขาบอกว่าค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะว่าฐานไทยกับกัมพูชาจุดนั้นเขามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคุยกันเจอหน้าคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกความเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาไทยเราเองก็จะรู้หมดนะฮะเรื่องของการขุดคูเรตในครั้งนี้เนี่ยเสนงบอกเลยบอกว่าดูแล้วนะน่าจะเป็นคำสั่งของผู้นำของเขา
1: เขาไม่สั่งแล้วว่าใครจะกล้าทำถูกไหม
3: เพื่ออะไร
2: เพื่ออะไร
3: เพื่อหวังปั่นคอนเทนต์ขึ้นมาลองฟังเสนงหน่อยครับ
0: แล้วสิ่งที่อย่างครับพักสองก็ไปเคลียร์ได
5: ้
0: เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานไอ้คนสั่งมันตระกูลหุ้นมันไม่ใช่ทหารตรงนั้น
5: แต่ทหารตรงนั้นเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้ว
0: รู้อยู่แล้วแล้วตรงนั้นเป็นถ้าเป็นทหารพื้นเขาเรียกว่าทหารบ้านเนี่ยนะ
5: ข
0: มิ้นแดงเนี่ยก็ยิ่งอยู่กันนาน
5: แต่จะไปถึงขนาดมีรอบ3ในพื้นที่เมื่อวานไหมฮะ
0: ไม่คือเรื่องนี้ยังไม่ใช่เวลาเราไม่รู้รอบ3จะเกิดจากอะไ
5: ร
0: แต่ที่ว่าเราจะถล่มมาก่อนเป็นไปไม่ได
5: ้
0: ดังนั้นเขาจะต้องหาทางเช่นวางกับระเบิดเยอะๆให้คนไทยเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วจะเกิดปัญหาว่าเราจะออกตัวก่อนอย่างเงี้ยเขาต้องการตรงนั้น
2: ซึ่งการวิเคราะห์ของเสนงนะคะก็สอดรับกับที่เห็นกันอยู่นะว่ากัมพูชาเนี่ยคือใช้เวลาขุดคูเรตเนี่ยตั้งนานนะคุณผู้ชมแต่พอทหารไทยสั่งให้ไปกบเอ้าก็ยอมกบกันง่ายๆนี
3: ่
2: ถูกไหมทีเนี้ยก็นี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาที่ว่าแบบเอ๊ะมันสอดรับกับสิ่งที่บอกว่าเป็นคำสั่งในเรื่องของการต้องการสร้างคอนเทนต์ของคุณเซนหรือเปล่ามันเหมือนมันไม่ใช่ต้องการการเปิดปะทะอ่ะนะคะโดยที่อาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงก็บอกว่าแผนการของคุณเซนเนี่ยคือหวังในการสื่อสารกับคนในประเทศเขาว่าตัวเองเนี่ยยังคงต่อสู้นะแล้วก็ไม่ได้สูญเสียดินแดนอะไรนะเพราะว่าตอนนี้อย่าลืมนะคะมันมีประเด็นที่ตระกูลของคุณเซนเนี่ยเขากำลังดิ้นรนในการที่เขาต้องรักษาฐานอำนาจของตัวเองเพราะหลังจากที่ถูกฝ่ายค้านเนี่ยสมรังสีเนี่ยนะคะโจมตีหนักเลยว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้สูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเลฉะนั้นมันเลยจำเป็นที่ต้องมีการสร้างผลงานไงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอะไรคะ
3: เลือกตั้ง
2: ในปีหน้าเพราะว่าตำแหน่งสำคัญเนี่ยมีเป็นหมื่นตำแหน่งเลยคุณผู้ชม 11,622 ตำแหน่งซึ่งเจ้าตัวเองก็เป็นฐานหัวคะแนนหลักเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเพียงพำไม่เป็นยังไงอ่ะมันก็ทำให้บารมีทางการเมืองก็จะเริ่มหมดไปถูกไหมทีเนี้ยการยั่วยุเนี่ยเป้าหมายก็คือล่อให้ฝั่งไทยเนี่ยนะคะเปิดโจมตีก่อนแล้วกัมพูชาจะเป็นบทไหนฮะบทเหยื่อแล้วก็ไปฟ้องสากลนะคะเป็นแพทเทิร์นที่
3: เราความเท็จเหมือนเดิม
2: เคยเห็นกันมานะคะแต่ทำไมฮะฝ่ายไทยเรารู้ทันไม่ตกหลุมพรางค่ะ
6: เราสามารถที่จะขยายประเด็นนี้ได้ถ้าเราอยากจะขยาย
5: ไปในเวไหนอาจารย
6: ์คุณละเมิดไงก็คือคุณเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องระวังคือทำไมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องนี
5: ้
6: เพราะไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่ม
5: ครับ
6: อันที่สองไม่อยากจะให้มันเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเล็กคอร์ดไว้แล้วเอาไปใช้อ้างอีกเราถึงพูดน้อยที่สุดบนพื้นฐานที่ว่า ฉันอยู่

0: ในสถานะที่ได้เปรียบพอฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะๆมากมาย
1: ครับ
2: นี่แหละค่ะอาจารย์ก็สรุปโดยใจความนะคะว่าคือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยก็จ้องจะเรคคอร์ดเสียงเอาไปบิดประเด็นแล้วเอามาโจมตีเราอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเมื่ออยู่ใน positioning หรือว่าตำแหน่งหรือความได้เปรียบที่เหนือกว่าก็ไม่จำเป็นต้องพูดมากซึ่งอันนี้สอดคล้องนะคะกับที่พลตรีณัฐศรีอินเนี่ยรองแม่ทัพภาคที่2ที่ดูแลพื้นที่เนิน450เนี่ยนะคะก็ออกมาบอกประชาชนว่าเชื่อมั่นในทหารไทยนะย้ำว่าเรายังเป็นทหารมืออาชีพและบางเรื่องการที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่ได้ทำนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวที่ทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนเนี่ยคือมันอาจเป็นการแสดงศักยภาพให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยเห็นแต่เรื่องของการขุดคูเหล็กการปรับปรุงพื้นที่มันไม่ได้หมายความว่าจะมีการเปิดศึกเพราะทหารกัมพูชาเองตอนนี้ไม่ได้กล้าลบกับไทยแล้วเพราะเดี๋ยวจะโดนหนักกว่าเดิมนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านรองแม่ทัพก็ย้ำมาแบบนี้นะคะ
1: ครับนะฮะประเด็นนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองก็บอกว่าก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้แหละก็ต้องคอย
3: รอดูรายวันละกันนะ
1: นะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราตามกันต่อเนื่องแบบเกาะไม่ปล่อยก็คือเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดมาอีกแล้วครับข้อมูลใหม่ที่บอกว่ามีข้าราชการระดับผอ.ในพื้นที่ภาคอีสานนะเป็นแบบลักษณะคือเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเนี่ยลักแสน
3: โอ
1: ้
3: โห
1: โอ้โหแล้วบอกว่าเห็นบอกว่าที่ผ่านมามีการรับไปแล้วกว่า200คนอย่างเงี้ยเยอะมากนะ
3: ลักแสนคูณ200
2: คูณ10ก็2ล้าน
1: แล้วประเด็นคือหลักแสนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเริ่มต้นแสน2แสนนะเริ่มต้น 3.5 นะ
2: โอ้โห
1: บางคน 600,000 อย่างง
2: ี้หลาย10ล้านอ่ะ
1: เออคุณผู้ชมครับแล้วคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ก็คือเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะฮะจริงๆมีการแนบภาพด้วยแต่เราขออนุญาตเบลอภาพเอาไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การกล่าวหาเฉยๆนะฮะโดยเพจเนี่ยเขาอ้างครับว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นผอ.กองหนึ่งเนี่ยของอบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเดิมทีเนี่ยเป็นครูอัตราจ้างอยู่ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งครับก่อนจะมีการย้ายเข้าไปสู่ระบบราชการในตำแหน่งพนักงานราชการแล้วก็เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะฮะและเห็นบอกว่ามีการเป็นเครือข่ายจัดหาตำแหน่งตั้งแต่ปี2562
3: โอ้โห62แล้วว่า
1: ก็นี่69อ่ะ
3: 69อ่ะ
1: 69อ่ะ
2: 7ปีอ่ะ
1: คุณผู้ชมจนกระทั่งบอกว่าปี64ครับมีการอ้างว่ามีการจัดหาคนเข้าสู่ตำแหน่งมากกว่า200คน
3: โอ้คูณเอานะคุณผู้ชมนะ
1: แล้วมีการเก็บเป็นแบบเงินสดนะฮะรายละประมาณ 350,000 ถึง 600,000 บาททีนี้ถามบอกว่าแล้วถ้าอยากได้ตำแหน่งแต่ไม่มีเงินน่ะทำยังไงอ่ะ
3: เออทำไง
1: บางรายต้องเอาที่ดินของตัวเองไปจำนอง
3: เพื่อจะได้เข้าตำแหน่ง
1: เอาเงินออกมาก่อนเพื่อที่จะได้เอาไปจ่ายกับเขาบางคนก็มีการไปกู้เงินมานะคุณผู้ชมนะฮะส่วนคนที่ชักชวนคนอื่นเข้ามาในเครือข่ายเนี่ยอาจได้รับส่วนแบ่งหรือว่าส่วนลดด้วย
3: มีส่วนแบ่งกับ
1: ส่วนลดด้วยมีส่วนแบ่งกับส่วนลดด้วย
2: มีโค้ดได้หรอเนี่ย
1: มีค่าในหน้า มีค่าในหน้า
3: ก็จะได้ลดราคาไปอีก
1: ใช
3: ่โอ้ย
1: และเห็นบอกว่ามีข้อมูลเรื่องของการจัดกิจกรรมใบสีสู่ขวัญซึ่งมีการจ่ายค่าตอบแทนครั้งละประมาณ 5,000 บาทด้วย
3: โอ
1: ้โหทุกขั้นตอน
2: เป็นเงินหมดเลยเน
1: า
2: ะ
1: ทุกขั้นตอนเป็นเงินหมดเลยอ่ะและเพจดังยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าผอ.คนนี้นะคุณผู้ชมครับเขามีบ้านเนี่ย8ถึง9หลัง
3: เป็นผอ.มีบ้าน8 9หลัง
1: 8 9หลังเยอะนะ
3: ครับ
1: และนอกจากบ้าน8 9หลังแล้วยังมีสวนยางอีก3แปลงประมาณ40ไร
2: ่
3: โอ
2: ้
3: โห
2: ตัง
1: ค์เล่นบอกว่าหลายแปลงเนี่ยอยู่ในบึงการแล้วก็มีการซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงเอาไว้กว่า20ตัวก็เลยมีการตั้งคำถามนะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปตอนปี62ผอ.คนนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีทรัพย์สินอะไรเลยนะ
2: โอ
1: ้ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะ
3: ทำธุรกิจอะไรหรือเปล่า
1: เออเพราะไอ้ทรัพย์สินที่พูดมาหลังจากนี้คือมันเกิดขึ้นหลังปี62หมดเลย
3: ครับ
1: เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันร่ำรวยผิดปกติไหมหรือไปทำอะไรทำไมเงินเยอะขนาดนี้ทรัพย์สินถึงเยอะขนาดนี้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบด้วย
3: มันฝากหน่อยนะ DSI ก็ตามกระทรวงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับคุณรังสิมันโรมจากพรรคประชาชนเนี่ยเคยออกมาบอกเหมือนกันบอกว่ามีคนนึงก็คือนายทองเจือเป็นคณะทำงานของนายกอนุทินเนี่ยเกี่ยวหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวไหมอยากจะให้ตรวจสอบด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายกอนุทินก็เลยมีการทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอทราบความชัดเจนว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่วันอาทิตย์ถูกไหมคุณผู้ชมครับวันนั้นอันนี้คุณรังสิมันโรมบอกนะวันนั้นท่านยอมรับว่าใกล้ชิดกันเรื่องงานแต่ไม่รู้เรื่องส่วนตัว

0: ถูกไหมครับคุณผู้ชมนี่ที่เราชี้นะอันนี้ให้ความเป็นธรรมนะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อกล่าวหาเฉยๆนะครับล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมนายกอนุทินบอกกับนักข่าวว่าได้รับหนังสือตอบรับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเอ้าพอได้อย่างนี้นักข่าวก็เลยถามท่านนายกเป็นยังไงบ้างขอทราบรายละเอียดได้ไหมยังไม่ขอตอบรายละเอียดว่าในหนังสือเนี่ยตอบกลับว่ายังไง
1: ครับ
0: แต่ประเด็นสำคัญคือในห้องนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนายกอนุทินในฐานะที่นอกจากเป็นนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะครับวันนี้มีการประชุมส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทยด้วยในฐานะเจ้าของกระทรวงนายกขึงขังเสียงดุดันแล้วเปรียบเลยบอกว่าไอ้เรื่องโกงสอบท้องถิ่นมันเหมือนว่ามันโกงบนหัวผมอ่ะ
2: โอ้ยอมไม่ได้
0: มิฉะนั้นเนี่ยคือยอมไม่ได้วันนี้นายกโมโหนะมิฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเร่งจัดการนะวันนี้นายกพูดว่ายังไง
3: ค่ะ
0: เวลาโดนประชาชนสื่อมวลชนเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงผอ.อธิบดีหรือผู้ตรวจคนไหนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องบ้างแต่กลับพูดว่าต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือใครนายกอนุทินถูกไหมที่จะทำเรื่องนี้ได้ผมบอกเลยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งก่อนจะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปบอกให้มีการยั้งมือนะครับไม่เว้นเลยขอให้ฟันให้หมดขอให้จัดการให้หมดด้วยและที่สำคัญมีการขีดเส้นตายเลยนะหากพบข้าราชการมีส่วนผิดกฎหมายต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน30กันยายนนี้แค่สั่งย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลครับ
4: จากการสอบสวนจากการข่าวนะครับจากการเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่าถ้าผมใช้ภาษาที่ผมพูดกันในฐานะพี่ๆน้องๆก็คือมาโกงกันบนหัวผมซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
0: นี่เห็นไหมล่ะฟาดให้ยับครับผมนั่งฟังประโยคนี้แล้วฟาดให้ยับนะครับมิฉะนั้น30ก็คือสิ้นเดือนนี้ต้องจัดการให้หมดนะครับขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่ต้องจัดการเหมือนกันถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้มีข้าราชการทุจริตถูกไหมครับประมาณ 5,000 กว่าบรรจุไปแล้ว 3,000 กว่าแล้วก็มีคำสั่งให้ตรวจท้องถิ่นเซ็นออกไปพอเซ็นออกไปเสร็จสับปั๊บก็จะต้องเอาคนใหม่เข้ามาเอารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะเร่งบรรจุคนกลับเข้าไปอยู่ในตำแหน่งถอนคนเก่าเอาคนใหม่เข้าไปแล้วบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะทำให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จะได้พิจารณาให้เสร็จสิ้นไปนะ
3: โอเคเมื่อกี้เรื่องการทุจริตท้องถิ่นนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงรูปแบบโกงสอบนะมีอีกรูปแบบนึงนะคุณผู้ชมมีรูปแบบของการเรียกรับเงินจากลูกจ้างเพื่อให้ต่อสัญญาจ้างด้วยนะ
2: โอ
3: ้เอาล่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาคุยกัน
0: ครับ
3: พอล่าสุดค่ะตำรวจปปปค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชนะคะบุกไปจับนายกอบต.หนองหมีที่อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษคุณผู้ชมนายศพลอายุ65ปีค่ะตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในข้อหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบและเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะคดีนี้เนี่ยคือสืบเนื่องจากการได้รับการร้องเรียนจากพนักงานจ้างของอบต.หนองหมีนะคะว่านายกอบต.เนี่ยมีพฤติการที่เรียกรับเงินจากลูกจ้างเพื่อแลกกับการต่อสัญญาจ้างเมื่อต้นสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีอย่างนี้คุณผู้ชมเรียกประชุมลูกจ้างประมาณ25คนแล้วก็แจ้งเลยนะสัญญาจ้างกำลังจะหมดในเดือนกันยายนผู้ที่ต้องการต่อสัญญาต้องจ่ายเงินค่ะนี่แหละจากนั้นนะพอลูกจ้างเนี่ยเข้าไปพูดคุยรายละเอียดมีการระบุเลยนะคะว่าผู้ที่มีอายุงานไม่เกิน3ปีจ่าย 10,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยนะคะส่วนถ้าผู้ที่ทำงานเกิน3ปีต้องจ่าย 30,000 บาทท
0: ำไมต้องจ่าย
3: นั่นน่ะสิทำไมต้องจ่าย
2: ต่อสัญญาเงี้ยหรอ
3: ใช่
0: ก็เพื่อให้มีงานทำไงต้องไปหาเงิน
2: ก็ต้องย
3: อมอ่ะใช่ก็ถ้าอยากมีงานทำก็ต้องจ่ายมาประมาณนี้นะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยวางแผนนะคะร่วมกับผู้เสียหายคุณผู้ชมเก็บหลักฐานภาพเคลื่อนไหวคลิปเสียงต่างๆที่พูดคุยในระหว่างที่เขาเจรจาเรื่องตัวเงินกันเนี่ยก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อขอศาลในการออกหมายจับจนกระทั่งวันนี้ค่ะตำรวจปปปเองก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปชนะคะบุกเข้าจับกุมเลยนายกอบต.คนนี้นายศพลก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแต่เบื้องต้นคุณผู้ชมคะ ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะตลอดทุกข้อกล่าวหาเลยนั่นน่ะสิแต่ดูนะดูภาพนะดูภาพต่างๆกันไปก็ชัดเจนอยู่นะ
0: นี่นอกจากกล้องวงจรปิดแล้วว่าเขามีคลิปด้วยนะ
1: ครับ
0: มีหลายคลิปเลยแล้วก็มีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆนานามากมายไม่เป็นไรก็ปฏิเสธได
3: ้ก็ไปเข้ากระบวนการ
0: ไปเข้ากระบวนการ
2: นะพยานหลักฐาน
0: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะขณะเดียวกันวันนี้อยากจะพาทุกๆคนนะไปช่วยกันหน่อยปรากฏว่าไปที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อุดรธานีนะครับมีผู้หญิงคนนึงถูกฆ่ารัดคออย่างโหดเหี้ยมมากๆเลยเรากำลังจะช่วยนะแล้วก็ตามหาตัวฆาตกรตัวจริงที่ทำไมทำกับเธอแบบนี
3: ้ค่ะ
0: มีกล้องวงจรปิดเยอะเดี๋ยวเราสืบพร้อมกันสักครู่ครับ
5: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลยช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
9: ทุกวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
2: ้ไม่กลับบ้านหรอก
3: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
4: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
5: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
6: ซ่อนแบบซอฟ
7: ๆมีแบบดุ
8: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งคุณผู้ชมครับเอาช่วยกันตามจับตัวคนร้ายหน่อยเพราะว่าโหดเหี้ยมมากๆนะครับตำรวจไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอายุ24ปีเธอถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่วงจรปิดเพื่อตามจับตัวคนร้ายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นไปดูสภาพก่อนสภาพของหอพักหรือว่าห้องนะครับคุณผู้ชมคือตำรวจที่อุดรธานีเนี่ยไปตรวจสอบหอพักหอพักแห่งนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับเพราะว่าพลเมืองดีแจ้งว่าไปเจอร่างของนางสาวภัทรวรินทร์อายุ24ปีเธอเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาตอนที่เข้าไปตรวจห้องเนี่ยคุณผู้ชมครับไปเจอร่างก็คืออยู่ในสภาพเปื่อยแล้วก็ถูกรัดคอแล้วนะครับภายในห้องเนี่ยมีการรื้อค้นทรัพย์สินของมีค่าต่างๆกระจัดกระจายเนี่ยเต็มห้องไปหมดเลยก็ตอนนี้เข้าไปก็คือเจอร่างผู้เสียชีวิตและตำรวจก็เก็บลายนิ้วมือแฝงเอาไปประกอบสำนวนคดีส่งร่างของผู้ตายไปชันสูตรการเสียชีวิตก่อนนะครับทีนี้ไปถามพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงชื่อว่านายประยูนอายุ41ปีเล่าให้ฟังบอกลูกสาวเกิดและโตที่หนองคายแต่มาทำงานที่อุดรธานีตั้งแต่ปี67นะครับเพื่อจะหาเงินส่งไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวได้โทรศัพท์หาเจ้าตัวเมื่อ2วันก่อนก็มีการตัดพ้อปัญหาชีวิตนะลูกกับพ่อก็คุยกันคือลูกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของโรคไทรอยด์เป็นพิษบอกพ่อของเงินค่ารักษาโรคไทรอยด์ได้ไหมเอาพ่อก็บอกว่าเอาได้ก็โอนมาให้500บาทตอนนั้นนายประยูนก็โอนให้คือก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อลูกอีกนะครับก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย2วันที่แล้วจะเป็นการคุยครั้งสุดท้ายกับลูกเองพ่อบอกทำใจไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าพฤติกรรมของคนร้ายคนนี้มันโหดเหี้ยมมากๆอยากให้ตำรวจเร่งจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดียืนยันว่าไม่เอาโหสิกรรมให้เด็ดขาดนะครับ
14: แกโทรไปขอตังค์ว่าโอนตังค์ให้หน่อยครับ
15: โอนไปเท่าไหร่
14: โอนไป500
15: ครับแล้วแกมีได้พูดอะไร
14: ก็พูดอยู่ครับบอกว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านก็ดำเนินคดีค้นหาคนที่ทำกับลูกสาวผมอย่างนี้ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
13: เอาดูหลักฐานกันหน่อยตำรวจที่อุดรธานีก็พยายามไปหาหลักฐานเนื่องในหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดละแวกจุดเกิดเหตุนี่ฮะคุณผู้ชมขอหยุดนิดนึงปึ้งไปเจอครับนี่คือเขาก็บอกว่าในห่วงเวลาก่อนพบศพเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยไปเจอกับบุคคลปริศนาแต่งกายมิดชิดนะครับสวมหน้ากากและหมวกอำพรางใบหน้าในมือเนี่ยถือถุงปริศนาแล้วเดินออกจากหอพักไปอันนี้หลักฐานหนึ่งหลักฐานตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะว่าเชิญมาสอบปากคำซิว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้หนึ่งในภาพกล้องวงจรปิดนะครับขณะเดียวกันในหอพักถูกไหมหอพักเนี่ยคุณผู้ชมมีใครอยู่บ้างเขาบอกมีประมาณ6คนและเอา6คนนี้มาสอบปากคำนอกจากนี้พี่ไรเดอร์ไรเดอร์ที่ไปส่งของ3คนในวันเกิดเหตุก็ต้องเอามาตรวจสอบด้วยนะครับมาสอบปากคำด้วยนะก็คือต้องไล่เลียงกันไปเนี่ยคุณผู้ชมปมเหตุตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องการข่มขืนฮะหรือ2คือต้องการประสงค์ต่อทรัพย์หลังพบว่าสร้อยคอทองคำ1สลึงหายไปส่วนก่อนนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเขามีการนำแหวนทองไปจำนำที่ร้านทองนี่ฮะมีวงจรปิดเป็นหลักฐานว่าเธอเนี่ยไปเอาทองไปจำนำได้เงินมา 3,000 แต่คนร้ายเนี่ยไม่ได้หยิบเงินนะ หยิบแต่ทอง1สลึงไปอ่ะฝากตำรวจตรวจสอบด้วยนะครับ
2: แต่เมื่อกี้ชุดดำไม่ใช่พัทรวรินทร์ใช่มั้ย
13: ไม่มั่นใจ
3: ไม่แน่
2: ไม่แน่ใจ
13: ตำรวจก็ไปดูนะ
2: อ๋อโอเคโอเค
13: ปราบหรือว่าเป็นพัทรวรินทร์หรือมีคนอื่นอีกอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันจะมีกล้องหลายตัวมา
3: ก็เดี๋ยวต้องลองไปเช็คเพิ่มเติม
13: ใช่ครับ
3: ไปหาข้อเท็จจริงกันนะคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้ต้องบอกว่าทำเอาหนุ่มรายนี้งงเลย
2: ค
3: ือเขาขับรถเนี่ยไปรับคุณพ่อที่เป็นผู้พิการอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็เป็นการไปจอดรถเอาไว้แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเจอรปภ.ทำแบบนี้ครับ
6: คนดูครับโรงพยาบาลครับพ่อผมพิการนะครับขาขาดนะครับดูครับที่จอดรถผู้พิการครับผมจอดผิดตรงไหนครับแล้วมันล็อกล้อผมครับแล้วมีผู้หญิงมาโวยวายด้วยครับว่าผมไม่มีตามาจอดตรงที่คนพิการบอกว่าต้องให้คนที่เขาขาขาดเท่านั้นพิการเท่านั้นถึงจะจอดได้แล้วเขาพิการเขาจะขับรถมายังไงผมไม่รู้เข้าใจเลยครับเนี่ยคนดูครับ
3: เนี่ยคุณผู้ชมฮะประเด็นตรงที่ว่าคุณพ่อก็เป็นผู้พิการมาหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้แล้วหนุ่มรายนี้ก็ขับรถกระบะคันนี้มารับคุณพ
2: ่
3: อก็เลยจอดตรงช่องผู้พิการแต่กลับกลายเป็นว่าถูกรปภพูดจาไม่ดีใส
13: ่
3: บอกช่องนี้คุณมาจอดได้ยังไงมันต้องสำหรับผู้พิการขับมาเองเท่านั้น
2: ฮะ
3: งงไหมล่ะงงไหมล่ะ
2: หรอผู้พิการขับมาเองเนี่ยนะ
3: เขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ้าแล้วถ้าผู้พิการเนี่ยขาเนี่ยใช้งานไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะขับรถได้ยังไง
2: โทษนะผู้พิการก็คือเขาไม่ได้ใช้อวัยวะได้ตามปกติ
3: ถูกต้อง
2: มันจะขับยังไงอ่ะทั้งมือทั้งขาอย่างเงี้ยสมมติ
3: คือโอเคแหละถ้ามือขับมือเดียวและขายังใช้งานได้มันยังพอเป็นไปได
13: ้เออคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะคุณผู้ชมว่ายังไง
3: คุณผู้ชม
13: ที่จอดรถคนพิการ
3: เนี่ยแล้วดูนะฮะขออนุญาตนะคุณผู้ชมคุณภาพคุณพ่อเมื่อกี้
2: ค่ะ
3: แล้วจะขับท่านจะขับรถยังไง
2: คือขาขวาท่านเนี่ยเหลือแค่นี้ละ
13: ใช่ใช่ใช่
2: ท่านจะเหยียบยังไง
3: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเนี่ยก็เลยทำให้หนุ่มรายนี้ที่ชื่อว่าคุณอดิรักษ์เนี่ยงงเลยนะฮะว่าทำไมรถของเขาถูกล็อกล้อและที่สำคัญคือเขาเอาคลิปนี้มาลงเนี่ยไม่ได้ต้องการจะโจมตีโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะเพราะว่าโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนน่ารักดีรักษาคุณพ่อของเขาอย่างดีเลยแต่ตั้งคำถามไปถึงการทำงานของรปภ.ว่าทำไมถึงพูดจาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยและที่สำคัญคือเนี่ยอธิบายมาได้ยังไงกับเหตุผลนี้ที่ดูฟังไม่ค่อยขึ้นด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเคสนี้ก็มีรปภ.อีกท่านหนึ่งมาปลดที่ล็อกล้อออกไปให้เรื่องก็เลยจบลงได้ดีคุณผู้ชมครับแต่เขาก็ย้ำนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเพราะทุกคนดูแลรักษาพ่อของเขาเป็นอย่างดีครับ
6: จอดผิดเขาพูดเหมือนประมาณว่าจะปลดให้มันดีไหมปวดไหมปวดหรือเปล่าจะปวดไหมเหมือนเขาถามวัวถามกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทำผิดอะไรในทั้งที่พ่อเราพิการอยู่แล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณมีสิทธิ์ที่จะอธิบายหรือตักเตือนในสิ่งที่เรากระทำผิดได้นะครับแต่คุณเลือกที่จะใช้อารมณ์หรือใช้เหมือนประมาณว่าเบ่งฮะเหมือนดูแลตรงนั้นใช้สถานที่ตรงนั้นเหมือนคุณเป็นเจ้าหน้าที่แต่คุณไม่ให้เกียรติผู้ป่วยไม่ให้เกียรติคนที่ไปใช้บริการก็ไม่ใช่เคสผมเคสเดียวนะก็มีคนโทรมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับหลายครั้ง
3: เนี่ยเขาบอกว่าตามข้อมูลอาจจะมีการไปพูดแบบนี้กับคนอื่นๆหรือไม่อย่างไร
2: ไม่เอาจริงๆนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่ใช้ข้อความหรือการพูดลักษณะที่เอาคนฟังเขาไม่ได้รู้สึกปลอดภัยนะ
3: ถูกต้อง
2: มันย้อนแย้งกับหน้าที่คุณหรือเปล่าแล้วจริงๆต่อให้ไม่ใช่ผู้พิการก็ไม่ควรพูดจาไม่ดีหรือเปล่า
13: ต้องฝึกการสื่อสารหน่อย
3: คือเขาก็พยายามอธิบายแล้วว่าโอเคถึงตัวเขาจะแข็งแรงดีครบ32แต่คุณพ่อไงคุณพ่อไม่สบายคุณพ่อเป็นผู้พิการและที่สำคัญคือจุดอื่นมันไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไม่รู้จะรับพ่อยังไงก็เลยจำเป็นต้องจอดจุดนี
13: ้
3: แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับทางโรงพยาบาลก็ได้มีการออกมาชี้แจงกับประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาลนะแต่เป็นพื้นที่จอดรถของมูลนิธิโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการบริหารจัดการพื้นที่ตรงจุดนี้โดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าของโรงพยาบาลเองเขาก็มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการอยู่แล้วจัดเอาไว้ตรงบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยอำนวยความสะดวกด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับทางโรงพยาบาลบอกว่าก็ไม่ได้นอนใจอะไรนะก็พยายามจะประสานไปยังมูลนิธิครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อที่จะหาแนวทางในการพูดคุยกันหาแนวทางในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกแต่เอาจริงๆแหละก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่า ว่าจุดนี้มันไม่ใช่พื้นที่ของโรงพยาบาล
2: ไม่อย่างนั้นต้องเขียนอะไรไหมว่าเป็นพื้นที่ของที่ไหน
3: เออหรือว่า
2: เนาะ
3: พื้นที่ที่จอดรถสำหรับมูลนิธิเออระบุไปเลยอย่างเงี้ย
13: ไม่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเราต้องฝึกการสื่อสาร
2: อ่ะใช่สำคัญนะ
13: สำคัญนะเรื่องการสื่อสารต้องคุยกันดีๆแล้วอธิบายว่าเออตรงนี้มันคืออะไรยังไงเพราะว่าในความรู้สึกก็คือเขาก็ถูกเอ้าตรงนี้ก็พอฉันก็พิการ
3: ใช่
2: เนาะเนาะอากาศเมืองไทยยิ่งร้อนอยู่แล้วอย่าให้อะไรมาร้อน
13: ถูกต้อง
2: ถูกแต่เรื่องนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะ
13: ทำไมอ่ะ
2: คือเมื่อกี้ชวนงงในเรื่องของที่จอดรถอันนี้มีเหตุมาให้งงคุณผู้ชมเราหาคำตอบไปพร้อมๆกันที่ตราดนะคะมีพลเมืองดีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาเก็บแหวนได้แหวนทองทีนี้ก็เอาไปให้กับรองผู้จัดการร้านประกาศหาเลยใครเป็นเจ้าของแหวนตัวนี้นะคะ
13: นี่เป็นที่มาของคำว่าแหวนทองเหลืองสมัยก่อนแต่นี่คือแหวนทอง
2: แหวนทองแต่ทีนี้เนี่ยแหวนมีเพียงหนึ่งแต่เจ้าของที่มาอ้างว่าเป็นแหวนของตัวเองมีถึง2ค่ะ
3: เอ้า
2: เอาแล้วยังไงล่ะเนี่ย
13: แล้วให้ใครอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
3: แล้วใครคือตัวจริงล่ะ
2: นั่นน่ะสิแต่ความจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะคะแต่หนึ่งเดียวนั้นจะอยู่กับใคร
3: เ
2: รามาหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงวันนี้หลังจากที่นายอิทธิพัฒน์นะคะอายุ23ปีเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยในพื้นที่ตำบลหนองเสม็ดที่อำเภอเมืองตราดค่ะกำลังจะเอาของไปส่งให้ลูกค้าเลยทีเนี้ยเจอว่ามีแหวนทองตกอยู่ก็เอาไปให้รองผู้จัดการร้านเหมือนเป็นผู้ช่วยอะเนาะประกาศตามหาผ่าน Facebook ของกลุ่มจังหวัดตราดเลยนะคะทีนี้คนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมีถึง2คนเอาละสิเลยต้องแจ้งตำรวจละเรื่องนี้คุณตำรวจต้องช่วยหน่อยว่าใครคือเจ้าของตัวจริงฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือนางสาวสุจิตราอายุ30ปีค่ะเขาเดินทางมาขอรับแหวนแล้วก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นแหวนของเธอดูนะสวมใส่มาประมาณ2ปีค่ะแต่หลังๆเนี่ยแหวนเริ่มหลวมเพราะว่าตัวเธอเนี่ยน้ำหนักตัวลดกว่า10กิโลกรัมนะคะคือก็เลยเหมือนแบบนิ้วผอมลงอ่ะ
13: ไม่แต่อันนี้ก็มีภาพเป็นหลักฐานมานะ
2: ใช่เนี่ยก็ถึงบอกว่าเราหาคำตอบเป็นพร้อมๆกัน
3: อันนี้คนอ่ะ
2: อันนี้แต่อันนี้ก่อนอันนี้เขาบอกว่าพอแหวนมันเหมือนหลวมอ่ะต้องจับต้องคอยจับอย่างเงี้ยแต่หายไปตอนไหนไม่รู
13: ้มันอาจจะหลุดหรือเปล่า
2: อาจจะหลุด
3: ของอยู่แล้วก็ล่วงไปตอน
2: ไหนใช่ๆเขาบอกว่าไม่รู้ตัวนะคะนางสาวสุจิตราเขาก็บอกว่าตอนแรกนะอุ๊ยดีใจจังเลยมีคนเก็บแหวนได้แต่ดีใจได้ไม่นานกลับต้องแปลกใจว่าเอ๊ะมีคนติดต่อมาเป็นเจ้าของแหวนเช่นกันค่ะ
16: ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มาแฟนมาถามหาว่าแหวนอยู่ไหนก็เลยคุณเห็นว่ามันไม่อยู
17: ่ถามตอนถึงบ้านแล้วด้วย
16: ใช่
17: แล้วเราก็
16: แล้วก็แบบว่าก็พยายามหาตอนที่บ้านแล้วก็โทรไปถามแม่ว่าตกที่บ้านไหมเพราะว่าคุณกลับจากบ้านแม่แล้วก็แต่ว่ามันมีแหวนที่หนึ่งก็คือแหวนเซเว่นแล้วตอนนี้จะกลับบ้าน
2: นี่แหละค่ะนี่คือฝ่ายแรกนะคนแรกส่วนอีกคนค่ะมาทางแชทเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของแหวนเหมือนกันนะคะก็ตำรวจเนี่ยต้องตรวจสอบแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้พยานหลักฐานอะไรมันต้องเก็บมาให้หมดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งมอบแหวนเนี่ยให้ใครนะคะก็ต้องดูว่าหลักฐานการซื้อขายเอ่ยหรือว่าหลักฐานอื่นๆที่ยืนยันแต่เมื่อกี้คุณสุจิตราเขามีภาพแหวนเนาะกับมือเขานะคะส่วนอีกฝ่ายก็ต้องรอดูว่าหลักฐานที่จะแสดงเพื่อยืนยันเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ต้องมีครั้งที่3นะคะมีถึง2ครั้งแล้วอย่าให้ต้องมีครั้งที่3จริงๆแค่นี้ก็งงแล้ว
13: ไม่เป็นไรก็เอาหลักฐานไปยืนยันกับตำรวจแล้วกันนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเอามาเตือนกันไว
2: ้
13: เซลล์บอร์ดแคสต์ทำงานถี่มากช่วงนี
2: ้
13: น้ำมาฮะผมยกตัวอย่างวันนี้โอ้โหอันนี้คือที่แพร่นะฮะที่แพร่นะคือที่แพร่ก็คือต้นน้ำทางภาคเหนือใช่ไหมแล้วเขามีการอัดคลิปด้วยนะใครอยู่พื้นที่ท้ายน้ำรอรับน้ำด้วยเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
18: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
19: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
18: สบาย
19: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
18: สบาย
19: ถ้าต้องลุยป่า
18: สบาย
19: ลุยคุ้มเทพครบเลยอ่ะ
20: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
21: ้ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
22: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
23: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
22: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
24: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
22: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
23: ผมเป็นนักเลง
25: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
22: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
24: ไอ้ป
23: ุ๊มึงหลอกกู
24: แดง
22: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
23: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
22: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูก
0: แม่กลัวแดงตายไปจริง
23: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
1: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
1: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
2: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
3: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
4: แกต้องตายแก
1: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
5: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
7: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
6: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
8: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
9: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
5: ติดตามชมMatchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: แมนโหวตโดดทีมซีซั่น2ครับทุกคน
11: เลือกเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่เอาไปใจไม่ได้หรอก
12: จีครับและรางวัลก็คือจากอิวสุครับ

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
2: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะเหมือนที่บอกไปช่วงนี้เซลล์บอร์ดแคสต์ทำงานเหนื่อยมากนะครับเตือนในหลายพื้นที่เลยนะเพราะจู่ๆน้ำก็มานะครับยกตัวอย่างที่จังหวัดแพร่ครับ
3: น้ำปลากำลังงอครับไม่กำลังไหลมาขนาดนั้นครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ใกล้นะผมยืนอยู่นอกนี่แหละครับเนี่ยมาดูสถานการณ์น้ำครับมันมาแต่ละหีกับน่ากลัวอยู่หนอ
2: ขอบคุณพี่เสงี่ยมขอร้องนะมีชื่อเฟซบุ๊กเขานะขอบคุณมากๆขอร้องก็คืออยากจะบอกต่อด้วยนะอันก็ดีนะอัดมาแล้วก็เตือนนะครับจุดนี้คืออำเภอ2จังหวัดแพร่ช่วงเช้าครับชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเลยแล้วก็เตือนนะใครที่อยู่ท้ายน้ำรับมือน้ำหลากเป็นการด่วนนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยกลัวว่าจะเกิดน้ำป่าอย่างรุนแรงนะครับนี่ตั้งจับตาที่แพร่อย่างใกล้ชิดว่าคุณผู้ชมดูแต่ละจุดน้ำมาแรงมากนะคุณผู้ชมนะอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันก็คืออำเภอร้องกวางครับโดยเฉพาะที่ตำบลไผ่โทนทุกจุดที่อยู่ริมน้ำได้รับผลกระทบหมดครับเพราะว่าน้ำป่ารุนมาแรงมาแบบชาวบ้านบอกมาไม่ทันตั้งตัว
4: ครับ
2: คือมันเหมือนมันไม่มีอะไรกั้นเลยอ่ะมาเร็วมาแรงและจากที่สูงมันลงมามันก็เพิ่มความแรงนี่คุณผู้ชมดูสีน้ำซะก่อนนะครับสุดท้ายเนี่ยปภ.นะครับส่งข้อความแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอร้องกวางบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวมถึงให้ระวังพวกดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับและที่สำคัญเคลื่อนย้ายทรัพย์สินรถล้าต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็ระวังนะครับพวกกลุ่มเปราะบางนะแม่นะออกมาก่อนได้ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาจะไปช่วยเนี่ยจะมีปัญหาถูกไหมครับอ๋อลืมไปบางบ้านเนี่ยพวกปลั๊กไฟอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่อยากให้ไว้ที่ต่ำยกสูงได้ก็ยกสูง
5: และถอดปลั๊กออกมาก่อนเลย
2: ถอดปลั๊กออกมาก่อนนะให้เตือนกันไว้นะครับขณะที่บนน้ำบางส่วนมีการทะลักท่วมผิวถนนการจราจรสายไหนบ้างคุณผู้ชมนี่ดูสีน้ำแล้วดูถนนวิ่งได้แค่เลนเดียวแล้วเป็นรถน่าจะเป็นรถใหญ่บอไซไม่น่าจะไปได้นะครับถนนเส้นนี้ก็คือสายแพร่น่านนะครับฝั่งขาขึ้นบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลร้องกวางรถไม่สามารถสัญจรผ่านช่องทางขาขึ้นได้เจ้าหน้าที่เขาก็แก้ปัญหาด้วยการเบี่ยงทางครับให้รถเนี่ยใช้ช่องทางฝั่งขาล่องแล้ววิ่งสวนกันไปมาแทนก็ทำให้การจราจรค่อนข้างจะไปได้ช้านิดนึงชาวบ้านที่จำเป็นจะต้องเดินทางนะเส้นทางแพร่น่านช่วงอำเภอร้องกวางก่อนที่คุณจะเดินทางไปไหนเนี่ยคุณดูหน่อยสภาพอากาศเป็นยังไงถนนไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไปไม่ได้ก็อาจศึกษานะเลี่ยงเส้นทางด้วย
5: ครับ
2: อีกหนึ่งพื้นที่ปีนี้นะสงสารชาวน่านจังเลยเราน่าน
6: บ่อยมากเลยอ่ะ
2: เอาจริงๆคนน่านเนี่ยเราน่าเห็นใจอ่ะหลายคนบอกว่าเตือนว่าย้ายเมืองดีกว่าไหมหรือหามาตรการป้องกันไม่งั้นเราต้องอ่านข่าวน่านเนี่ยทุกปีแน่เลยคุณผู้ชมครับจังหวัดน่านเนี่ยส่งกำลังใจเยอะๆอำเภอนาน้อยนะครับวันนี้สถานการณ์น้ำป่าก็น่าเป็นห่วงเมื่อวานเพิ่งจะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนไหลไปบ้านชาวบ้านที่บ้านเชตวันกับบ้านสันทะตำบลสันทะใช่ไหมครับน้ำป่าเนี่ยไหลมีบ้านชาวบ้าน12หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนคือชาวบ้านบอกโอ้โหน้ำยังไม่ทันจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ทันทำความสะอาดบ้านเลย
5: ใช่
2: น้ำมาอีกแล้วถูกไหมเนี่ยน้ำมาอีกแล้วนะฮะสงสารน่ะ
5: ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์ก็หนักต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าน้ำป่าเนี่ยมันไหลเข้าไปในพื้นที่บ้านเป่าครับที่ตำบลน้ำตกนะฮะหลังจากฝนตกในพื้นที่มวลน้ำก็ไหลเข้าสู่ชุมชนจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการติดตามระดับน้ำแล้วก็ประเมินผลกระทบนะฮะชาวบ้านบางส่วนเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เตรียมตัวรับมือเลยเพราะว่าน้ำป่ามันมาเร็วและรุนแรงมากๆครับ
7: เริ่มพังแล้วนะครับตะลิงมวลน้ำมหาศาลนะครับตอนนี้มาอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับหลังจากน้ำลดคาดว่านะครับเส้นนี้ก็เราคงจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะขาดละหมู่บ้านท้ายๆน้ำนะครับอย่างบ้านวังกอกบ้านน้ำสะนะครับเตรียมตัวรับมือด้วยนะครับน้ำกำลังลงไปนะครับ
5: เนี่ยมีการอัดคลิปบอกเลยนะทายน้ำระวังเลยนะ
2: เตรีย มตัวเลยนะเตือนกันก็ดีนะครับ
6: ถ้าสังเกตเนอะแบบน้ำกำลังลงไปนะแบบปลายน้ำนะเตรียมตัว
5: ยกของขึ้นสู่ที่สูงกันเลยนะนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้มาอย่างเดียวสิมันมาพร้อมกับเศษกิ่งไม
2: ้ครับ

0: เกิดมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่หรือท่อนไม้พัดมาแล้วเอาเสานี้ลงไป
1: ครับ
0: อะไรจะเกิดขึ้น
2: แล้วเสาแบบเหมือนต้นนิดเดียวเอง
0: บางเองครับ
2: บางๆเลย
0: คือตะหลิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะพังถล่มลงมาได้เลยนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งให้อพยพคนในบ้านนี้เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนเลยไปอยู่บ้านญาติก่อนก็ได้ครับในขณะที่ทางปภ.ก็มีการส่งเซลบอสแคทนะฮะเตือน3อำเภอของจังหวัดน่านทั้งนาน้อยนาหมื่นแล้วก็บ่อเกลือแล้วก็มีการแจ้งเตือนเนี่ย3ตำบลนะฮะดงพญาบ่อเกลือใต้แล้วก็ภูฟ้าเนื่องจากตอนนี้ยังคงเจอฝนตกหนักต่อเนื่องเสี่ยงน้ำป่าแล้วก็ดินโคลนถล่มกันด้วยส่วนอีก1จุดคุณผู้ชมครับพาไปในพื้นที่อุตรดิตถ์กันหน่อยนะฮะที่บริเวณฝายหน้าวัดโป่งครับตำบลวังกระพี้นะฮะดูสภาพน้ำไม่ต่างกันเลยนะจริงๆ
1: ครับ
0: มันมาแรงมันมาเร็วสีน้ำก็ขุ่นเหลือเกิน
2: ค
0: ือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องจับตาเฝ้าระวังสูงสุดครับหลังเช้านี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเพราะว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องและจุดนี้ก็เป็นพื้นที่รับมวลน้ำครับที่ทั้งฝนตกน้ำธรรมชาติก่อนมวลน้ำเนี่ยจะไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างครับโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังนะคุณผู้ชมบ้านวังโป่งที่หมู่8ครับตำบลวังกระพี้แล้วก็พื้นที่ริมน้ำพื้นที่ต่ำด้านท้ายน้ำจากฝายด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะซึ่งณตอนนี้เจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ชาวบ้านยังคงต้องสังเกตการเฝ้าระวังฝายเนี่ยอย่างต่อเนื่องหากมีฝนตกซ้ำลงมาอีกระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะ
2: คะอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าเห็นใจไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมคะหมู่บ้านรวมไทยพัฒนาที่จังหวัดตากค่ะอำเภอพบพระคือหลังจากเกิดฝนตกหนักดูสังเกตน้ำในแต่ละที่เนาะน้ำสีเข้มจริงๆมวลน้ำป่าทะลักเข้ากลางหมู่บ้านแบบนี้ค่ะคือชาวบ้านเนี่ยบางส่วนก็ขนของทันบางส่วนทำอะไรไม่ได้ค่ะดูข้าวของจมไปต่อหน้าต่อตาเลยแล้วลักษณะน้ำแบบนี้คืออาจจะเป็นลักษณะของการมาไวไปไวแต่คือกว่าจะสถานการณ์ที่เข้าสู่ภาวะปกติรวดเร็วเนี่ยน้ำมันก็อาจจะมีขังบางจุดได้อย่างที่เห็นอบต.ก็นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งระบายนะคะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยใช้ชีวิตกลับมาได้แบบอย่างแบบปกติที่สุดแล้วเนาะเบื้องต้นความเสียหายนะคะกระทบไปถึง4หมู่บ้านรวมความเสียหายนี้36หลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจในเรื่องของความเสียหายพร้อมกับจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือในต่อไปนะคะส่วนที่ภาคอีสานค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ตกหนักมากทั้งขอนแก่นศรีสะเกษอุบลราชธานีแต่มีพื้นที่ที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษคุณผู้ช
1: ม
2: จังหวัดเลยและหนองคายมีการเตือนนะคะประชาชนที่อยู่ริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยค่ะมาดูภาพรวมฝนฟ้ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแนะนำเลยนะต้องติดตามระวังกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะฝนระลอกนี้จะตกหนักจับตาในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนพื้นที่ที่เสี่ยงสูงสุดก็คือฝั่งของภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
1: ครับ
2: ส่วน5พื้นที่จังหวัดสีแดงตามหน้าจอนะคุณผู้ชมน
1: ่
2: านแพร่อุตรดิตถ์เลยและหนองคายและตั้งแต่18กันยายนค่ะผลกระทบจะขยายวงกว้างไปยังภาคอื่นๆภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยค่ะ
1: อย่างนี้พี่ขอไปแม่ฮ่องสอนก่อนนะครับแม่ฮ
2: ่
1: องสอนเนี่ยคุณผู้ชมครับ18นาฬิกา25นาทีที่ผ่านมานะครับที่บ้านแม่สเปเหนือมาแล้วครับน้ำอยู่ที่ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนี่เราก็อ่านข่าวทุกวันนะมาตลอดเลยนะครับมวลน้ำป่าไหลมาแล้วครับปภ.แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่
2: ม
1: ขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่เพิ่งเตือนมาช่วง18นาฬิกา25นาทีที่ผ่านมา
2: ที่ขุนยวมนะ
1: ถูกก็เลยเอามาเตือนกันไว้แต่ขณะเดียวกันใครจะเชื่อครับภาคกลางครับบางบานพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชม
0: โอ้มาแล้ว
1: มาจากไหนอ่ะ
0: มาแล้ว
1: เฮ้ย
0: มาได้ไงอ่ะ
2: ช่วงไหนอ่ะ
1: เข้าใจใช่ไหมที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาเนี่ยล่าสุด6โมงเย็นเนี่ย
2: โอ้
1: ชาวบ้านก็ตกใจเราก็ตกใจเพราะเราอ่านแต่ภาคเหนือมาถ
2: ู
1: กไหมมาไล่มาตั้งแต่เหนือเหนือมาเสร็จสุโขทัยอุตรดิตถ
0: ์อีสานอะไรเงี้ย
2: ทำไมลงมาถึงนี้แล้วล่ะ
1: แล้วทำไมเอาภาคกลางมันหายไปไหนหลายจังหวัดแล้วมาโผล่พระนครศรีอยุธยาเลย
0: ครับ
1: น้ำมาไวฮะ18นาฬิกาฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้เข้าทั่วบ้านอันนี้อาจจะไม่ใช่น้ำเหลือหรือเปล่าหรือเป็นน้ำฝนหรือเปล่าหรือยังไงหรือมันจะเป็น
0: น้ำตะหลิ่งหรือยังไงกันแน
1: ่แต่มันบอกว่าเวลา ภาคกลางอ่ะคุณผู้ชมมันจะมีทั้งหลายน้ำนะน้ำเหนือน้ำหนุนถูกไหมแล้วก็น้ำฝน
0: น้ำฝน
1: สามน้ำมารวมกันเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญแต่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยฉันตั้งตัวไม่ทันเลยอ่ะจู่ๆก็มา
2: ไว
1: ฉะนั้นถึงบอกไงแต่ละจังหวัดเนี่ยบางทีน้ำมันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวรัฐบาลเองบอกแบบนี้เอาแบบ

0: แล้วกันใครอยากจะเช็คเรื่องของสภาพน้ำเรื่องของสภาพอากาศเขารวมนะระบบเตือนภัย One Map ฮ
1: ะ
0: รวมข้อมูลคุณผู้ชมจาก4หน่วยงานนี้เอามาเป็นข้อมูลเดียวกันและจะมีการวิเคราะห์ AI ด้วยว่าน้ำจะไปอยู่ตรงไหนจะท่วมตรงไหนมีมากมีน้อยแค่ไหนนะครับ One Map คุณผู้ชมรวมด้วยอ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะพยากรณ์อากาศและจะส่งไปให้จิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI วิเคราะห์ข้อมูลฮะเอาภาพจากเรดาร์เอาภาพฝนเทียมระดับน้ำแล้วเอามาประมวลร่วมกันน
1: ี
0: ่ฉะนั้นทุกๆคนเวลาใครเข้าไปดูเนี่ยมันจะเตือนให้เลยนะครับว่าอ้าวกรมอุตุเตือนนะพื้นที่ไหนเป็นยังไงเขาพยากรณ์อากาศเสร็จสับปั๊บเขาจะเตือนอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนข้อมูลน้ำน้ำจะไปทางไหนจะไหลไปทางไหนปริมาณน้ำจะมากจะน้อยแค่ไหนแล้วเขาวิเคราะห์ผ่านระบบ AI นะครับมิฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูนะการเตือนภัยของเขาได้นะครับ thaiwater.net new ofo นะเดี๋ยวเอาคุณผู้ชมเข้าไปดูเดี๋ยวเราเช็คให้
1: นี่ไงกดเลย
0: ค่ะอย่ากดดูนะครับเขาจะบอกเลยว่าจุดไหนน้ำจะไปไหนจะไหลไปไหนน
1: ะ
0: จะได้ทำให้ทุกคนสบายใจได้นะครับ คุณผู้ชมครับ
1: เหตุนี้นะพี่แท็กซี่นี่คือเรียกยังไงก็ไม่ฟังค่ะเข้าซอยมากวาดเข้าของไปแบบตามภาพที่เห็นเลยค่ะโอ้โหพี่กวาดหมดทั้งซอยจริงๆนะคะคือเหตุนี้เนี่ยเกิดที่ซอยเทศบาลบางเสาธงค่ะคือจะบอกว่าเหตุเนี้ยชาวบ้านเขาตื่นขึ้นมานะตกใจนะเพราะนี่ตีสาม
0: ซอยมันไม่น่าจะไปได้ทำไมไปได้
1: นั่นนะสิชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะทั้งตกใจทั้งตะโกนเรียกหยุดจอดอะไรเงี้ยพี่แท็กซี่ไม่จอดเลยนะคะไม่รู้เหมือนกัน
0: ว่าโดนอะไรมาล่ะ
1: ใช่ไม่รู้โดนตัวไหนมานะคะแต่ว่าชาวบ้านบอกจริงๆเดิมอ่ะซอยเนี้ยมันมีเสาเหล็กกั้นแหละแต่เอาออกไปเผื่อกรณีฉุกเฉินเดี๋ยวลองไปฟัง
0: เรียบ
1: ใช่ค่ะลองฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะ
2: มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหายบ้าง
3: ก็มีบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีรถเยอะครับตัวนี้ขี่ไม่ได้เลย
4: ครับผม
3: แล้วก็มีรถบางคันอยู่ในซอยก็โดนเล็กๆน้อยๆแต่เขาไปแจ้งความไว้แล้วครับ
5: แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงานหรือว่ามามีงานนะมันก็ค่อยขยับมันได้เพราะมอเตอร์ไซค์มันเลื่อนได้แต่เนี้ยแท็กซี่มาด้วยความเมาเลยไม่เลื่อนรถอะไรเขาเลยชนรถเขารูดรถเขาไปเลย
1: เนี่ยแหละคือจริงๆซอยเนี้ยมันกว้างราวๆ3เมตรนะชาวบ้านบอกแต่ถ้าจะกรณีมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาจะแจ้งให้ชาวบ้านเก็บข้าวของก่อน
6: หลบทางให้รถพยาบาลเข้าอย่างเง
1: ี้
6: ย
1: นะคะแต่ล่าสุดค่ะตำรวจแกะรอยแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านก็นำหลักฐานอะไรเนี่ยกล้องวงจรปิดเอาไปส่งที่สภ.บางเสาธงหมดเลยซึ่งไปเจอเจ้าของรถบอกว่ารถเนี้ยถูกปล่อยเช่าให้นายณัฐพงษ์แต่ตอนนี้นายณัฐพงษ์ยังติดต่อไม่ได้นะคะต้องรอเรียกมาสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีราคาเดือดร้อนกันแบบนี
0: ้เอาคุณผู้ชมมาที่ข่าวดีกันสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพลัสต่อแล้วนะคุณผู้ชมนะ2เดือนด้วยกันนะครับแต่ว่าตัววงเงินน่ะยังไม่รู้นะวันนี้เองเนี่ยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องบอกและอนุกรรมการเนี่ยเคาะแล้ว2เดือนเราจะหมดมาตรการก็คือ30กันยาใช่ไหม
6: ใช่ครับ
0: พอต่อไปอีก2เดือน60 40ก็ต่อบัตรสวัสดิการก็ต่อ
1: Yay.
0: บัตรสวัสดิการเป็นคนใหม่นะครับแต่ตัววงเงินที่จะเติมให้เท่าไหร่ไม่รู้ใครที่พลาดหวังจากบัตรสวัสดิการก็ให้ไปลงทะเบียนกับ60 40เอาน
1: ะ
0: รอดูแล้วกันนะ1ตุลาคมเขาบอกจะได้ใช้เงินนะครับ
6: ครับผม
0: ส่วนอีกปัญหาหนึ่งกสทช. คุณผู้ชมล่มแล้วล่มอีกทำไงด
6: ีอ่ะ
0: เอาอย่างนี้วุฒิสภาออกหน้าแล้วคุณผู้ชมครับถ
1: ้
0: ากสทช.ฟังอยู่นะผู้หลักผู้ใหญ่ออกหน้าแล้วนะครับนายสุทนกล้าการขายประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงวุฒิสภาบอกโอ้โหกสทช.เนี่ยประชุมมา11ครั้งต่อเนื่องแล้วเอายังไงดีอ่ะมันกระทบไปหมดเลยโรดแมปก็กระทบนะครับทิศทางการทำงานอุตสาหกรรมต่างๆก็มีปัญหาเหมือนกันเสนอให้มีกลไกทำให้กสทช.สามารถกลับมาขับเคลื่อนงานและจัดประชุมต่อได้ ความเห็นของศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ยอมรับว่าตอนนี้มันติดปัญหาคอขวดอยู่มิฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือจากศาลครับท่านจะไปด
7: ูเราอยากประชุมและขับเคลื่อนงานให้เดินนะฮะนี่ฉันก็บอกตรงๆว่าก็เบื่อและเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าไปดูตัวต้นของปัญหานี่ไม่เกี่ยวกับกรรมการคนอื่นเลยนะกรรมการคนอื่นมารับผลนะฮะก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากศาลหรืออะไรก็ตามค่ะก็ต้องไปทางนั้นแหละเป็นความจำเป็นเพราะเราก็ต้องพึ่งอำนาจทางตุลาการ
0: อาจารย์เบื่อแล้วคนดูไม่เบื่อหรอครับคนดูก็เบื่อ

0: รอกันอยู่อ่ะ
1: ใช่ไงแล้วครั้ง12คือ23กันยาก็สงสัยจะล่มอีกเหมือนเดิมนะครับ
2: ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์กันดีกว่าเดี๋ยวจะเบื่อกันเกินไปนะ
0: คร
2: ับ มากันที่ซีรีส์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นขึ้นทุกๆตอนเลยผมกำลังพูดถึงซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะฮะเพราะว่าเกมของคนในหมู่บ้านแห่งนี้เข้มข้นขึ้นทุกทีแล้วครับจากเหตุการณ์ใน EP 13ที่ทุกคนพยายามจะหาคำตอบว่าใครเป็นคนทำมาถึง EP ที่14ครับเมื่อหลักฐานบางอย่างมันเริ่มชี้ไปในทิศทางที่คาดไม่ถึงครับทั้งพวงกุญแจของจินแล้วก็คลิปเสียงก่อนจะเสียชีวิตนะฮะทำให้ที่ความสงสัยตอนนี้เริ่มพุ่งเป้าไปที่โค้ชพิมพ์ครับแต่งานนี้บอกเลยว่ายิ่งสืบก็ยิ่งมีคำถามและยิ่งเข้าใกล้ความจริงนะฮะก็ยิ่งไม่รู้ว่าใครกำลังปิดบังอะไรอยู่กันแน่ส่วนใครที่ยังตามไม่ครบ2ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดกับการโหลดแอป 1D แล้วไปดูวิมานอากาศใน EP ที่13 EP ที่14ย้อนหลังกันต่อเนื่องเลยนะฮะแล้วมาลุ้นไปพร้อมกันครับว่าความจริงที่ทุกคนพยายามจะซ่อนนั้นจะถูกเปิดออกณตอนไหนรับชมได้ผ่านทางแอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะฮะและพิเศษสุดๆเลยครับสำหรับลูกค้า AIS นะฮะนี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนครับสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับง่ายๆกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Allianz อยุธยา
2: ขอแนะนำเพียบเจอหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: ครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์นะครับวันนี้เราคุยกันในหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันมีหลายมิตินะครับที่วันนี้อยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้นะครับกับกรณีเนิน450ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ถึงขนาดว่ามีข่าวว่าอาจจะนำไปสู่เสี่ยงการปะทะกันในรอบต่อไปรอบที่3หรือไม่นะครับเพราะว่าฝ่ายกัมพูชานั้นได้ขุดคูเล็ตหรือว่าสนามเพาะแล้วก็วางรั้วลวดหนามแบบนี้รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยนะครับจนที่สุดแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยกองทัพภาคที่2ของเราก็ได้ไปพูดคุยเจรจานะครับฝ่ายกัมพูชายอมถอนรั้วลวดหนามและกลบคูเล็ตคืนสภาพเรียบร้อยแล้วอันนี้คือสิ่งที่ทางกองทัพเราแถลงออกมานะครับและยังมีประเด็นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดราม่าก่อนหน้านี้งบ31ล้านที่เราช่วยกัมพูชามีจริงหรือไม่โฆษกรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธไปแล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่าอ่ะไม่ใช่31ล้านแต่18ล้านเนี่ยจำเป็นต้องช่วยไหมยังต้องจ่ายไหมจะเป็นดอกเบี้ยจะเป็นอะไรในอดีตก็ตามนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันรวมไปถึงยกแรกครับคุณผู้ชมครับของอันคลอสพื้นที่พิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาประชุมไปแล้วที่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่14ถึง16กันยายนของเราก็นำโดยคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเดี๋ยววันนี้เรามาประเมินกันหน่อยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดไทยกับกัมพูชานั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรครับอยู่กับพลโทพงศกรรอดชมพูครับอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงครับสวัสดีครับอาจารย์คร
4: ับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเสนงครับ
5: ครับ
4: สวัสดีครับเสครับ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านที่เกียรติรายการนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องพูดถึงประเด็นใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะในพื้นที่เนิน450จังหวัดศรีสะเกษเอามุมมองของอดีตทหารก่อนเลยฮะตกลงเมื่อวานนี้เนี่ยคือคนที่ชายแดนเค้าก็แตกตื่นกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมล้ำมาขนาดนี้แล้วไม่ใช่ผึ่งล้ำ

0: มานะชาวบ้านหลวงตาเยือนก็ส่งเสียงแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยอ่ะกองทัพบอกว่าคุยแล้วกลบแล้วเสียหนงว่าไงฮะ
1: คืออันนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเขาได้ดำเนินการเรื่องนี้มาตลอดเวลาที่จะมาประชิดชายแดนไทย
0: ครับ
1: แล้วก็ขอยกประเด็นว่าทางท่านฮุนเซนเองก็พูดว่าเขาเสียดินแดนดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะอยู่เฉย
0: ๆ
1: เขาต้องเอาดินแดนคืน
0: คร
1: ับ แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในบางพื้นที่แล้วเราก็รุกไปในเขตของกัมพูชาเช่นกัน
0: จากการปะทะรอบล่าสุดไหมฮะ
1: แต่ว่าตามข้อตกลงปฏิญญากรุงเปิดคือต้องสองฝ่ายหยุดอยู่กันที
0: ่
1: ซึ่งเราไม่ผิด
0: ครับ
1: เราไม่ผิดนะถึงอยู่ฝั่งนู้นก็ตามทีนี้มันก็มีประเด็นว่าแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี
0: ้
1: เพราะว่าเขาจะบอกว่าเขาได้ดินแดนคืน
0: ครับ
1: โดยการจะปะทะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าจะบอกว่าไทยกับกัมพูชาแล้วเรากัมพูชาจะชนะไทยเป็นไปไม่ได้แต่เขาต้องการยกระดับพวกเราเนี่ยไปที่องค์กรระหว่างประเทศเมื่ออังคลอสอ่ะคือทั้งบกทั้งทะเลน่ะยกไประดับระหว่างประเทศแล้วก็บอกว่าเนี่ยไทยแพ้แล้วอะไรต่างเพื่อการเลือกตั้งปีหน้าและปีต่อไป
0: ในบ้านของเขา
1: ใช่อันนี้เป็นในการเมืองแท้ๆเลยถ้ามองในการทหารเนี่ยเราไม่เสียเปรียบแต่จะแพ้ทางการเมืองก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วผมเติมนิดนึงในท่านนายกจะไปสหประชาชาติแล้วเนี่ยคือเรื่องของสันติภาพเนี่ยมันจะเกิดจากการตีเส้นเขตแดนจากพื้นที่สองพื้นที่ทะเลาะกันเหมือนเราบ้านเราอ่ะมีที่แล้วทะเลาะกันเนี่ยคุณก็เอาช่างละวัดมาวัดเอาที่ดีมาวัดก็จบใช่ไหมจากปฏิญญาคุณลำเปิดวันนั้นเนี่ยหลังจากนั้นอีกสักสัปดาห์นึงเนี่ยมีข้อตกลง JBC ว่าเราจะใช้ไรด้
0: า
1: พอใช้ไรด้าสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่าง1ต่อ2แสนกับ1ต่อ10,000มันจบ
0: ครับก็คือใช้เทคโนโลยีดาวเทียมมาเลยครับ
1: แต่ถ้าดูแผนที่ของทางช่องวันดูข้างหลังเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เราจะเห็นว่ามันมีเส้นที่บอกว่าเป็นไหลทวีปจริงไหม
0: เรามีภาพนะเปิดมาเลย
1: ไม่ใช่ไหลทวีปก็เรียกว่าสันปันน้ำสันปันน้ำและกัมพูชาเนี่ยมันตั้งอยู่ล้ำสันปันน้ำไง
0: ครับ
1: ถ้ามันตีไรด้ามันจะกลายเป็นเส้นสีเหลืองนั่นแหละแล้วมันจะจบมันไม่ต้องล้ำแต่กัมพูชาเขายังไม่ยอมรับเพราะว่ายังไม่มีการตีไง
0: ครับ
1: ดังนั้นต้องฝากทางรุ่นถิ่นว่าขอให้ทำพูดได้สองคำคือยังยึดปฏิญญากรุงลัมเปอร์แล้วก็ทางออกสันติภาพคือตีเส้นผมแต่ให้ชัดเจน
0: ครับ
1: ถ้าพูดสองคำนี้ปั๊บกัมพูชาจะไม่กล้าไม่กล้าเกิดการประทะรอบสามเพราะมีประโยชน์ไงเพราะทำเขาจะยันว่าผมไม่ให้มาคุณลบคุณจะลบกันยังไงผมไม่ให้มา
0: ครับ
1: ไม่ไปไม่เข้าเยือนได้สี่พูดง่ายเขาจะวีโต้ไว้ก่อนเพื่อรักษาไอ้ปฏิญญาของเขา
0: ครับ
1: กัมพูชารู้อย่างนั้นก็จะไม่มีการประทะรอบสามแล้วถ้าเกิดไม่มีการประทะรอบสามแล้วยืดต่อไปถึงปีหน้าถึงการเลือกตั้งมันก็จะมีการประทะอีกแล้วเพราะไม่ประโยชน์เห็นไหมนั่นคือเราต้องซื้อเวลาแล้วถามว่าทำไมเขาไม่ประทะตั้งแต่เลยกรกฎาคมที่เขาพร้อม
0: ครับ
1: เพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องอิหร่านยังไม่จบคนในสหประชาชาติอเมริกาเขายังปวดหัวกับเรื่องอิหร่านอยู
0: ่ครับ
1: พอเอาเรื่องขึ้นมาคนก็ไม่สนใจเขาจะรออิหร่านดังนั้นก็ดูซิว่าอิหร่านจะจบเร็วไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าจบเร็วแล้วเนี่ยทรัมป์วันนี้ที่ท่านอนุทินจะไปพบทรัมป์เนี่ยจะยันเรื่องนี้ออกไหมถ้ายันออกมาแล้วเนี่ยคือจบไม่มีการปะทะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นในมุมของเสหนงก็คือมองว่าเดี๋ยวที่นายกจะเดินทางไปสหประชาชาติจริงๆไปญี่ปุ่นไปอังกฤษก่อนเนี่ย 20-27 กันยายนนี้เนี่ยถ้าไปเจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องให้ทรัมป์พูดเรื่องนี้ให้ได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่แค่เอ่ยมานิดเดียวว่าผมยังสนยึดเรื่องสันติภาพเขาชอบสันติภาพไงเขาบอกขนมโนเบลอ่ะแล้วเติมด้วยว่าสันติภาพจะเกิดจากการตีเส้นเขตแดนที่ชัดเจนพูดคำนี้จบเลย
0: ถ้าแบบนั้นจะเข้าทางเรา
1: เข้าทางเราแล้วกัมพูชาขยับไม่ได้เลย
0: เอาถามในมุมของอาจารย์บ้างครับประเด็นเมื่อวานตรงเนิน450สีสะเกดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในมุมอาจารย์เนี่ย
2: ก็อย่างที่บอกเขาต้องป้องกันตัวเอง
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าบทเรียนก็คือรอบสองเนี่ยเราจัดหนักมาก20วันคือไม่หยุดเลยนะ
0: ครับ
2: คุณน้อมแล้วก็ถึงขนาดว่าเขาก็พยายามที่จะดิ้นว่าเขาเนี่ยเป็นเหยื่อ
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็ไอ้แนวเส้นที่เราสถาปนาความมั่นคงก็คือตลอดแนวมันคือเส้นสีน้ำเงินแล้ว
0: ครับ
2: ไอ้สีแดงที่เขาบอกว่าไอ้1ต่อ2แสนเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็ถูกลบไป
0: ครับ
2: แล้วโดนฝ่ายค้านอย่างสมรังสีเนี่ยอัดข้อมูลเข้ามาอีกบอกว่าความผิดพลาดของฮุนเซนเนี่ยคือทำให้สูญเสียดินแดน
0: ครับ
2: นะครับไม่ใช่น้อยน้อยนะคุณอ๊อฟ
0: ครับ
2: เวลาเขาพูดเนี่ยมันคือแผ่นดินที่เฉพาะแผ่นดินนะ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนี่คือข้อมูลที่สมรังสีเติมเข้าไปให้คนกัมพูชา
0: ครับ
2: แล้วส่วนเรื่องอันครอสเนี่ยขยายลงทะเลอีกบอกว่าเนี่ยโดนไทยดึงเข้าไปในอันครอสก็สูญเสียอีก 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรก็คือตอนนี้ตั้งแต่เรารู้ว่าซิงเกิลเกตเวย์มันถูกทำลายแล้วใช่ไหมฮะคุณออฟลองเอาทะเลกับบวกกันสิ
1: 50,000 กว่า
2: 52,000 เนี่ยนะครับมันหมายความว่าเป้ามันอยู่ที่ตระกูลหุ่นแ
0: หละ
2: เราก็ทราบอยู่แล้วว่าฝ่ายค้านต้องการล้มหุ่นเซนนะครับมันก็เลยต้องฉายภาพความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงของ

0: กูลหุ้นหน้าที่ของตระกูลหุ้นตอนนี้ก็คือว่าต้องปกป้องใส่การ์ดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องดิ้นรนเพื่อรักษาฐานอำนาจให้ได
1: ้
0: ฐานอำนาจที่จะชอบทำที่สุดก็คือการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: นะครับวันที่6เดือน6ปีหน้าเลือกตั้งท้องถิ่นบางท่านอาจจะมองว่ามันก็แค่เลือกตั้งท้องถิ่นจริงๆอันนี้มันคือปัจจัยตัดสินได้เลย
1: ท้องถิ่นนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรครับอาจารย
0: ์มันจะมีกรรมการระดับท้องถิ่นที่เป็นตำแหน่งเลือกตั้งมาเนี่ยนะครับทั้งหมด 11,622 คน
1: ครับ
0: อันนี้สูตรนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับตั้งแต่เลือกตั้งครั้งแรก2ท้องถิ่นเนี่ยมันมาเริ่มเลือก2002
1: ครับ
0: แล้วก็ห่างกันมา5 ปี 5 ปีเนี่ยนะฮะก็จะแบบนี้คุณออฟลองนึกดูว่า10,000ที่นั่งใน 11,622 เนี่ยคือพรรคประชาชน
1: ครับ
0: ของฮุนเซน
1: ม
0: ันก็เลยตรงนี้แหละมันก็คือหัวคะแนนที่จะรับประกันการเลือกตั้งทั่วไป
1: คือถ้าสมมติรอบนี้ได้น้อยกว่าหมื่นที่นั่ง
0: ใช
1: ่หรือไม่ถึงครึ่ง
0: มัน
1: มีโอกาสไหมฮะ
0: มันเคยเสียรางวัลไปเมื่อปี2012
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต่อเนื่องได้ปี2017โดยสำนักสีเนี่ยตีคู่มาเอาเป็นครึ่งๆเลยนะครับเพราะนั้น2017เนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการยุบพรรคสำรังสี
1: ครับ
0: เพราะถ้าปล่อยมาเลือกตั้ง2018นี่ฮุนเซนแพ้นะ
1: เดี๋ยวเขามา
0: ใช่นั่นแหละฮะมันก็เลยจำเป็นพอจำเป็นแล้วเนี่ยมันก็ต้องล้างภาพที่ฮุนที่สำรังสีพูดให้คนกัมพูชาเห็น
1: อ๋อที่สำรังสีเติมข้อมูลว่าเนี่ยเสียดินแดนไปเท่าไหร่ทางทะเลไปเท่าไหร่ฮุนเซนก็เลยต้องเอาคืน
0: คุณอ๊อฟอย่าลืมนะว่าฮุนเซนเอาเรื่องชายแดนและโบราณสถาน
1: ครับ
0: เป็นชาตินิย
1: ม
0: เพื่อรับใช้การเมืองมาโดยตลอด
1: ครับ
0: แต่ทีนี้พอคุณใช้อันเดิมเนี่ยมันไม่รับใช้แล้วนะ
1: มุกมันแป๊กเหรอ
0: มันไม่แป๊กครับมันสูญเสีย
1: อ๋อมันสูญเสีย
0: พอมันสูญเสียเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีใช่ไหมครับก็คือเห็นไหมเขาก็ดิ้นทุกฉากทัศน
1: ์
0: นะครับชายแดนเนี่ยเอาอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณออฟผมเคยมารายการเนี่ยที่เขาเอาดินมากองกันปิดช่องด่านน่ะจำได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่พอมันเป็นประเด็นขึ้นมาปุ๊บมันก็สลายไปแต่ว่าคอนเทนต์มันจบแล้วไงนะครับคูเลตก็เหมือนกัน
1: เมื่อวานก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคอนเทนต์อย่างนี้เหรอคร
0: ับเป็นคอนเทนต์ครับเพราะว่าถ้าคุณดื้อดึงไปนะคุณกำลังละเมิด27ธันวา
2: ที่บอกให้อยู่ทุกอย่างนิ่งอยู่กับที
0: ่ที่นี่แหละคือที่เขาเรียกว่าสเตตัสโคสเตตัสโคหมายความว่าหลังจากหยุดยิงแล้วอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นไม่เติมไม่เพิ่มไม่เสริมไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลง
1: แต่เมื่อวานนี้ไม่ได้แปลว่าเขาละเมิดไปแล้วเหรอเพราะขุดมาขนาดนั้นอาจารย
0: ์ก็มันก็แก้ตัวได้ว่ามันเข้าใจผิดใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์แล้วนะคุณ
1: เขาได้คอนเทนต์ไปแล้ว
0: ใช่คอนเทนต์ก็คือว่านี่ไงเราไม่ได้เสีย
1: เราขุ
0: ด
1: นี่ไงเวลาเขาไปพูดที่บ้านเขา
0: แล้วมันก็เป็นข่าวในประเทศไทยเป็นข่าวในประเทศไทยก็คือว่าเรามาถล่มกันเองด้วยซ้ำใช่ไหมหนวกตาบอดหรือไงอะไรประมาณน
1: ั้
0: น
1: ตอนนี้ก็ใช่
0: ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสข้างในเรามันก็มีการเมืองด้วยใช่ไหมกระแสมันพอมันเป็นภาพอย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าไม่มีหลวงตาเยือนเนี่ยเราจะเห็นแบบนี้ไหม
1: ใช
0: ่เพราะมันอยู่ไกลปืนเที่ยงใช่ไหมครับพื้นที่เหล่านี้เนี่ยชาวบ้านธรรมดาไม่มีใครอยู่อยู่แล้วคุณครับเพราะมันอันตรายแล้วมันเสี่ยงภัยและเขมรแดงมันอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่ปี2518แล้วไม่เคยไปไหนนะฮะเขาชำนาญพื้นที่มากกว่าเราก็แล้วกันแหละนะครับแล้วเราเนี่ยมาอยู่ในแนวเซฟโซนนะครับท่านเสนงเนี่ยจะทราบดีเพราะว่าถ้าอยู่ตรงชายแดนเนี่ยตรงไหนคือเซฟโซนตรงไหนคือที่เราไปได้และที่มันต้องอยู่ห่างนะครับแต่เข็บแถบนี้เขมรแดงมันวางระเบิดไว้หนาแน่นมากเยอะมากสมัยเสมียนแดงมีอำนาจเนี่ยก่อนจะมีอำนาจก็วางแล้วนะวางเพื่อป้องกันเขตพอมีอำนาจเสร็จปุ๊บหนากว่าเดิ
1: ม
0: เพราะเราคือศัตรูเขมียนแดงจนกระทั่งเขมียนแดงมีอำนาจ2518ใช่ไหมฮะแล้วมาถูกบทขยี้โดยเวียดนามก็ถอยร่นมานะฮะเขมียนแดงก็วางระเบิดมาจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆก็ตอนนี้เขมียนแดงก็อยู่ในวงล้อมระเบิดของตัวเองที่เราต้องที่ CMAC และ TMAC ต้องเก็บกู้เนี่ยมันเฉพาะตะเข็บชายแดนที่เป็นพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนที่ว่าด้วยสันปันน้ำเท่านั้นเอง
1: ขออนุญาตถามในมุมของเสียหน่งบ้างนะฮะไอพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เมื่อกี้อาจารย์ฉายภาพไปแล้วว่าฝั่งกัมพูชาเขาได้คอนเทนต์กลับไปพูดในบ้านเขาแล้วเนี่ยว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าในความสำคัญนะฮะทางยุทธศาสตร์หรือทางทหารเนี่ยไอเนิน450ตกลงเมื่อวานนี้มันสำคัญขนาดไหน

0: เพราะว่าผมเห็นข้อมูลเนี้ยอย่างเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์เนี่ยเขาก็มันจะบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าหลวงตาเยื้อนไม่สร้างถนนไม่ทำไปเนี่ยกองทัพก็คงจะไม่รู้ไม่ออกมาแถลงเมื่อวานหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: คือจริงๆกองทัพเขารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ภาคเอกชนไปรวมทั้งท่านหลวงตาเยื้อนด้วยเนี่ยก็คือมันเป็นการช่วยเหลือภาคเอกชนในการจะทำถนนให้มันสะดวกขึ้นเพราะเดิมเราก็ไม่คาดว่าจะมีอะไรแต่ตรงนั้นน่ะมันสมมติจะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ
0: ์ครับ
1: ทหารเข้ามาไม่ได้หรอกก็ห้ามเข้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันเกิดเหตุไงอันนี้ฝ่ายอนุรักษ์เขาก็ผู้เนกกรมอุทยานเขาก็ยอมละให้ใครไปทำอะไรต่อไปแล้วก็เลยเกิดมีการทำถนนได้บางคนภาคเอกชนก็ลงทุนไปหลายสิ
0: บ
1: ล้านช่วยทหารไปก็ถือโอเคแต่ถามว่าทหารไม่รู้ไหมรู้เขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงอันนี้ตรงนั้นเองเนี่ยผมว่ายังไม่เชื่อว่าทหารอย่างครับพักสองเขาไปเคลียร์ได
0: ้
1: เพราะอะไรเพราะเขาอยู่ด้วยกันมานานไอ้คนสั่งมันตระกูลฮุนมันไม่ใช่ทหารตรงนั้น
0: แต่ทหารตรงนั้นเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้ว
1: รู้อยู่แล้วแล้วตรงนั้นเป็นถ้าเป็นฐานพื้นเขาเรียกว่าฐานบ้านเนี่ยนะขมิ้นแดงเนี่ยก็ยิ่งอยู่กันนานไม่มีอะไรแต่ขมิ้นแดงก็โดนทางฮุนเซนเนี่ยเขาดันออกมาพูดโลกกับไทยขมิ้นแดงกับฮุนเซนไม่ใช่พวกเดียวกันคนละพวก
0: ยิ่ง
1: เสียชีวิตไปตั้งแต่ยิ่งดีนะต้องเข้าใจแต่ว่าทางฮุนเซนเองเขาก็มีของเขาเองอย่างมันมีคลิปทหารเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยไปถ่ายว่าไปฝึกที่ทางใต้ของจีนมาไม่ต้องบอกมณฑลแล้วกันถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรต่างๆมาแล้วก็มาต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะอย่างผมเติมนิดนึงว่าสมัยที่ไทยกับลาวลบกันเนี่ยบาลูปกาเราบอกไทยแพ้ลาวไม่จริง
0: ครับ
1: เพราะว่าตัวกำลังของไทยเนี่ยเหนือกว่าเหมือนกันกัมพูชากับไทยนี่แหละแต่เราแพ้โซเวียตสมัยนั้นมีที่ปรึกษาของโซเวียตแล้วก็คิวบาอยู่ในนั้นทหารก็เห็นแล้วเมื่อที่เราอยากตัดจบเพราะว่าเขาจะมีการใช้สงครามเคมีซึ่งเรื่องนี้ไม่ใครรู้ถ้ามีสงครามคือโปรยสารเคมีมาปั๊บเนี่ยเราเสียชีวิตจำนวนมากเลยต้องจำเป็นต้องหยุดตอนนั้นสมัยกบฏชอบกบฏชอบอยากจะหยุดแล้วคนทหารข้างในเนี่ยเขาไม่อยากจะหยุดเขาอยากจะสร้างโซเวียตต
0: ่อ
1: นี่ประเด็นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังก็คือว่าทหารรู้ใครรู้ก็แล้วแต่ฮุนเซนเนี่ยเขาเป็นคนอีกแบบนึงอย่างที่อาจารย์สมฤทธิ์ว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียเนี่ยเขาต้องเอาคืนสิวิธีการเอาคืนเนี่ยก็ต้องกลับไปตรงนั้นแต่หน้าที่ของเราเนี่ยทหารเขาออกแถลงการแล้วใช่ไหมผมอยากให้รัฐบาลพูดสักหน่อยเฮ้ยคุณผิดเนี่ยปฏิญญากุลาลัมเปอร์เนี่ยถ้าอยู่กับที่คุณขยับทำไมอ่ะ
0: ฝ่ายการเมืองต้องพูดหน่อย
1: พูดหน่อยช่วยพูดหน่อยช่วยพูดเพื่อว่ามันจะได้เป็นข้อมูลในโซเชียลนะหรือว่าในสื่อข่าวของต่างประเทศบ่อยๆไม่งั้นก็มีแต่กัมพูชาก็เล่นอยู่ฝ่ายเดียวไงผมก็พูดซ้ำซากอยู่อย่างเงี้ยวนอยู่เรื่องเดิม
0: เรื่องการสื่อสาร
1: ใช่
0: ใช่ไหมแต่เมื่อกี้เสนงพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ต่อให้เราจะเหนือกว่ากัมพูชาในทุกมิติก็ตามแต่ประมาทไม่ได้ถูกไหมถ้าเทียบกับตอนร่มเกล้าของสปป.ลาว
1: ถ้าจะเทียบเนี่ยนะสมมติว่ากัมพูชาเขาได้ที่ปรึกษาทางทหารที่ตั้งแต่สมัย28ธันวาคมหลังจากที่จบปฏิญญาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องบินจากเบลารุสมาใช่ไหม
0: ตอนนั้นมีข่าว
1: แล้วฝ่ายข่าวก็ชัดเจนว่าไม่รู้ข่าวฝ่ายไหนนะมีทหารรับจ้างมาพร้อมอาวุธบางส่วนแล้วทหารรับจ้างนี่จะมาช่วยไหมที่เขาไปฝึกมาไงแล้วไปฝึกทางตอนใต้ของบางประเทศเนี่ยก็คือมหาอำนาจเขาก็ฝึกมาแล้วอ่ะแล้วรู้ได้ไงว่าครูฝึกเนี่ยหรือผู้ฝึกเนี่ยเขาจะไม่ตามมาปกติก็ตามมาคุมไงก็เหมือนกับไทยเจอโซเวียตนั่นแหละตอนนี้ไทยจะเจอใครก็ไม่รู้ก็ช่วยดูกันหน่อยก็แล้วกัน
0: ครับครับประเด็นตรงนี้ถามอาจารย์เพิ่มเติมหน่อยเมื่อวานเนี่ยทางพี่เล็กวาสนานานุ่มนักข่าวสายทหารก็บอกว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับกัมพูชาก็จะไม่ยอมกลบแต่สุดท้ายเนี่ยฝ่ายเราเนี่ยไปคุยกับทางฝ่ายกัมพูชานำโดยนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพจนยอมกลบคูเล็กถอนรั้วลวดหนามออกไปเนี่ยตกลงการเจรจาเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีนายพลลูกชายอดีตแม่ทัพเนี่ยมีอาจารย์มีข้อมูลไหมครับว่าเป็นใครอะไรยังไงกับเหตุการณ์เมื่อวาน
2: ในพื้นที่ตรงข้ามกับกองทัพภาคที่2เนี่ยมันจะเป็นกองทัพภาค4
0: ครับ
2: ของ
0: เขา
2: ใช่ครับแต่ถ้าตรงข้ามกับกองทัพภาค1ของเราจะเป็นกองทัพภาค5
0: ครับ
2: ครับมันคือเขาจะเรียงจากเหนือลงมาใต
0: ้
2: นะครับแต่เราก็จะแบ่งเป็นภาคใช่ไหมฮะภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้นะฮะพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็คือว่าที่ต้องมาเจรจาเนี่ยเพราะว่าพอภาพมันออกมาอย่างนั้นนะคุณอ๊อฟเราสามารถที่จะขยายประเด็นนี้ได้ถ้าเราอยากจะขยาย
0: ไปในเวไหนอาจารย
2: ์คุณละเมิดไงก็คือคุณเปลี่ยนแปลง
0: ใช่คุณไม่หยุดนิ่ง
2: คุณเปลี่ยนแปลงสถานที
0: ่ครับ
2: นะครับแล้วคุณอยากจะเพิ่มประเด็นไหมเพราะมันก็เยอะอยู่แล้ว นะครับแล้วผมเข้าใจว่าทำไมกองทัพภาคที่สองเนี่ยไปคุย
0: ครับ
2: ก็เพราะว่า1อย่าลืมนะคุณออฟบอกคุณเซนด้วยก็ได้กองทัพไทยสถานะเราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราพอใจแล้วในแง่
1: พอเราได้เปรียบ
2: ใช่ในแง่ของเส้นสีน้ำเงิน
0: ครับ
2: นะครับอันที่2เราก็รออยู่ถ้าอยากมีรอบที่3คือกองทัพไทยเนี่ยมีเจตนาแบบนั้นเลยนะครับต้องใช้คำว่าพร้อม เห็นไหมทุกท่านออกมาพูดเนี่ยจะพร้อมเสมอนะครับประเด็นที่3อันนี้ต้องระวังคือทำไมผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องนี
0: ้
2: เพราะไม่อยากสร้างประเด็นเพิ่ม
0: ครับ
2: อันที่2ไม่อยากจะให้มันเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเรคคอร์ดไว้แล้วเอาไปใช้อ้างอีกเราถึงพูดน้อยที่สุด บนพื้นฐานที่ว่าฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบพอฉันอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบแล้วฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมาย
0: ครับ
2: แต่ถ้าอยากจะเพิ่มประเด็นก็ได้หรืออยากจะมีรอบที่3ฮะก็คือเรารู้แล้วว่าตาขม่าวอยู่ที่ไหนสระว่ายน้ำเป็นยังไงข้างล่างของสระนั้นมีอะไรนะครับนี่คือทุกอย่างเรารู้หมดนะครับแล้วก็ถ้าคุณออฟสังเกตเห็นไหมฮะกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะเสริมเขี้ยวเล็บเห็นไหมฮะเอารถถังมารถถังไอ้ T59D รุ่นปี1980
0: ที่เราเคยคุยกัน
2: เนี่ยคุณผูหมดแล้วนะคร
0: ับ
2: ที่บังคลาเทศเขาก็ทดลองยิงแล้วนะรถถังก็ระเบิดกับที่เลยนะฮะ
0: ค
2: ือมันก็ต้องการคอนเทนต์ไงฮะคอนเทนต์เขาก็จบเห็นไหมครับฮุนเซนปล่อยเรื่องรถถังออกมาจำได้ไหมตอนเช้า
0: ครับ
2: แต่พอตอนบ่ายฮุนเซนออกมาด่าใครปล่อย คลิปนี้ออกมา เพราะอะไรเพราะจีนเขาบอกว่าเอาไปเปิดทำไ
0: ม
2: เห็นไหมครับมันเสียมารยาทมากแต่มันอยู่ในสิ่งที่มันจำเป็นที่จะต้องทำ
0: ครับ
2: ก็คือว่าปลุกขวัญกำลังใจให้กับคนกัมพูชาเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยยังเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นให้ได้เท่านั้นเอง
0: แต่พื้นที่เปราะบางอย่างเมื่อวานใน450เนี่ยมันจะถึงขนาดว่านำไปสู่การปะทะรอบ3ขนาดนั้นไหมครับอาจารย
2: ์ไม่มีทางหรอกครับไม่มีทางก็คือว่ามันก็จะยั่วยุปลุกปั่นเราไปยกเว้นนะยกเว้นเราจะถล่มเขาก่อน
0: ซึ่งถ้าดูท่าทีเราก็ไม่น่าจะอย่างนั้นไหม
2: ก็เรารู้อยู่แล้วไง
0: เพราะเราก็ได้เปรียบในหลายๆพื้นที
2: ่ใช่ครับเราก็รู้ว่าเขามาเพื่อยั่วยุ
0: ครับ
2: เพื่อให้เราลงไม้ลงมือถ้ากรณีคูเลตนี่นะเราลองเคลื่อนกำลังคนเข้าไปสิ
0: สมมุติอ่ะมาล้ำอย่างเงี้ย
2: ใช่มันตั้งกล้องไว้หมดแล้ว
0: อ๋อถ้าเราเคลื่อนปุ๊บเขาก็ถ่าย
2: เรียบร้อยครับ
0: แล้วก็ไปฟ้อง
1: เขาเล่นบทเยื่
0: อ
1: เขาเล่นบทเยื่อซึ่งอันนี้ทั้งฝ่ายไทยก็ดีขึ้นเยอะแล
0: ้
1: วสมัยก่อนยิงมาแล้วก็ยิงไปเนี่ยเลิกแล
0: ้
1: วยิงมาก็ถ่ายคลิปแล้วบอกกูยิงทำไมอะไรเงี้ยเรื่องแบบนี้จะดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: คือฝ่ายของทัพตอนนี้ผมว่ามันจบแล้วอะเขารู้ท่าทีหรือถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่รู้จักจะฟ้องโลกจะฟ้องโลกบ่อยๆเพื่อจะเตรียมคอนเทนต์เหมือนกัน
0: ครับ
1: เขามีคอนเทนต์เราก็มีคอนเทนต์ไงเขามีคอนเทนต์ให้คนของเขาแต่เรามีคอนเทนต์ให้คนของโลกเพื่อมาล้อมกัมพูชาแล้วก็บอกว่าคุณโกหกมาตลอดอย่างงู้นนี่นี่ยุ่นนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเนี่ยพอไปถึงสหประชาชาติเราจะมีข้อมูลเพียงพอให้คนอื่นเขาเชื
0: ่ออ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องฝ่ายการเมืองแหละแต่ก็ต้องช่วยทหารเขาหน่อย
0: แต่จะไปถึงขนาดมีรอบ3ในพื้นที่เมื่อวานไหมฮะ
1: ไม่คือเรื่องนี้ยังไม่ใช่เวลาเราไม่รู้รอบ3จะเกิดจากอะไ
0: ร
1: แต่ที่ว่าเราจะถล่มก่อนเป็นไปไม่ได
0: ้
1: ดังนั้นเขาจะต้องหาทางเช่นวางกับระเบิดเยอะๆให้คนไทยเนี่ยรู้สึกโมโหแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จะเกิดปัญหาว่าเราจะออกตัวก่อนอย่างเงี้ยเขาต้องการตรงนั้นดังนั้นก็มีการยุ่ยมีการยิงมีการวางระเบิดอะไรเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องของเขา
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีก็พยายามไปลาดตระเวนเยอะใช้เครื่องให้เยอะใช้เครื่องมือเยอะๆ อะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการที่เราจะช่วยเซฟซื้อเวลาให้นานที่สุดจนถึงปีหน้าเดือน6
0: ครับ
1: กัมพูชาจะไปไม่เป็นเลยนะเพราะว่าคุณก็เอาดินแดนคืนไม่ได
0: ้
1: คุณไม่ใช่ผู้บริหารที่ดีเราไม่เชื่อคุณอีกแล้วบารมีหมดพอบอลวีหมดปั๊บเนี่ยมันเละเลย
0: ก็จะแพ้ในเลือกตั้งท้องถิ่น
1: ใช่แล้วมันจะไปหมดเลยแล้วแพ้เนี่ยไม่ต้องแพ้เยอะหรอก
0: ครับ
1: แพ้สัก1ใน4หรือว่า1ใน5เนี่ยนะบารมีหมดแล้วก็จะเริ่มกร่อนก็เรียกว่าซอกกร่อนบ่อนทำลาย
0: ไอ้คำคุ้น
1: ๆค่อยแตกไปเรื่อยๆเหมือนเขื่อนที่มันแข็งแรงมากมีรูเล็กๆอ่ะเดี๋ยวมันก็แตก
0: คือไม่จำเป็นว่าฮุนเซนจะต้องแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบราบคาบถูกไหมฮะ
1: ไม่จำเป็นหมดบารมีพอเอาแค่หมดบารมีไม่มีใครเชื่อ
0: ครับ
1: มันจะหมดไปเอง
0: เมื่อกี้ในเสนงพูดถึงเรื่องการสื่อสารหรือการพูดบนเวทีโลกแล้วเนี่ยขออนุญาตเชื่อมโยงมาที่อันครอสเลยก็แล้วกันนะฮะกับกรณีของคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วนะฮะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของเราที่ไปประชุมมา14ถึง16กันยายนนะฮะที่ประเทศสิงคโปร์ว่าด้วยพื้นที่พิพาททางทะเลคนก็ได้แชร์คลิปของคุณศิริศักดิ์เยอะพอสมควรนะฮะว่าโอ้จุดยืนหรือการพูดของคุณศิริศักดิ์เนี่ยดูจะแข็งกร้าวกว่ารอบอื่นมั้ยอาจารย์ให้อาจารย์ประเมิน
2: คือมันสะสมคุณอ๊อฟเพราะว่าคือกัมพูชาเนี่ยเป็นคนที่ไม่เลือกกาลเทศะ
0: ครับ
2: เอาทุกเรื่องที่มันผูกร้อยกับข้อขัดแย้งที่ชายแดนไปพูดทุกเวที
0: ใช่ฮะ
2: นะขนาดเขาพูดฮิวแมนไรท์ก็ดึงเรื่องผู้อพยพเรื่องอะไรเข้ามาใช่ไหมครับขนาดเขาพูดเรื่องอย่างสภาในกลุ่มประเทศ ใช้ภาษาฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะฮะก
0: ็
2: เอาเรื่องนี้เข้ามา
0: ก็พูดอีก
2: พูดอีกหรือแม้กระทั่งเอามินออนไลน์ไปก็ยังพูดเรื่องไทยแลนด์ไทย
0: คือกัมพูชาพูดทุกเวที
2: ทุกเวทีครับเพื่อที่หนึ่งอย่างแรกนะฮะก็คือว่าผมถึงบอกว่าให้ดูสองบริบทถ้าข่าวเรื่องชายแดนมันออกมาทุกบริบทเนี่ยถ้าเขาเน้นที่ภาษาเขมรเขาต้องการสื่อสารกับคนไหนบ้างครับเท่านั้น
0: ครับ
2: แต่ถ้ามันแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยอันนั้นคือเขาต้องการขยายนะครับแล้วทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็นั่งดูแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะไม่ตอบโต้นะ
0: ครับ
2: แต่เราต้องมีกาลเทศะซึ่งจังหวะของท่านสิงหศักดิ์พูดเนี่ย มันหนักแน่นนะครับหนึ่งพูดถึงเรื่องอะไร
0: ครับ
2: คลิปเสียง
0: คลิปเสียงอังเค
2: ิลในความเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเห็นไหมมันก็สมน้ำหน้านะไม่มีใครรับโทรศัพท์คุณเซนจนทุกวันนี
0: ้เพราะจากตอนนั้นถูกไหม
2: ใช่แม้กระทั่งโทรไปหาผู้นำประเทศที่ใกล้ชิดอะไร
0: คนกลัวหมดแล้ว
2: กลัวหมดเหลือนะครับก็เพราะว่ากลัวเอามาขาย
0: ครับ
2: กลัวเอามาเปิดเผยใช่ไหมครับซึ่งคุณเซนก็ยอมรับข้อนี้นะว่าคือข้อผิดพลาดใหญ่หลวงอันที่สองพูดเรื่องอะไรอีกฮะทหารไทยเสียขาอันที่สามพูดเรื่องอะไรฮะ BM-21 ยิงมาแล้วทำไมเวลาคุณไปฉายภาพพวกนี้คุณตัดสามเรื่องนี้ออกคุณตัดออกแล้วคุณมาไล่ตอนที่คุณแพ้
0: ทำไมกัมพูชาไม่พูดไอ้สามเรื่องนี้บ้าง
2: ใช่นั่นแหละตรงนี้แหละหนักแน
0: ่
2: นนะครับหนักแน่นแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีกาลเทศะมากกว่ากันเพราะกติกาสากลเรายึดอยู่แล้วแล้วอันนี้เราต้องพูดนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าหนึ่งอันครอสมันก็คือเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติของทั้งสองประเทศที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้นะครับอันที่สองเราต้องอธิบายต่อโลกว่าทำไมมันมาถึงวันนี้มันถึงเดินมาถึงวันนี้พอมันเดินมาถึงวันนี้เนี่ยฉันก็ต้องเปิดหมดอะในขณะที่คุณตัดตอนเอาเฉพาะตอนที่เป็นประโยชน์มาฉายเห็นไหมครับตรงนี้แหละก็ต้องถือว่าทุกเวทีนะที่เราตอบโต้เราไม่เคยเสียเปรียบ
0: ครับ
2: เรามีแต่ได้เปรียบและดูดีและยืนอยู่บนกติกาสากลโดยตลอด
0: ครับ
2: ไม่ใช่ลูกแม่ที่เป็นช่าง
0: เอ้าเดี๋ยวกลับมาฟังความเห็นของเสนาโง่บ้างนะฮะตอนนี้พักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
3: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคนฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับธนริศโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
4: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
5: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
6: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
7: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
8: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะลิฟต์โทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
10: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่
7: แม่อดทนรออีกนิดเดียว
12: นี่แหงกายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
13: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปู
13: ่มึงหลอกกู
12: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
13: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
13: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบแต่หลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
14: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
16: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
15: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
17: ดาราล็อกกันเล่น
15: อะไรครับเนี่ย
18: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
19: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่าย
20: ูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
21: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
22: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
0: ่ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับแล้วก็เสนงนะครับกลับมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราคุยค้างกันไว้นะครับเรื่องของ Uncross ที่รองนายกเสียศักดิ์เนี่ยไปประชุมมาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเรื่องของพื้นที่พิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชานะฮะก่อนจะถามมุมมองของเสนงนะฮะให้ไปฟังบางช่วงบางตอนของรองนายกเสียศักดิ์หน่อยนะฮะว่าไปพูดบนเวทีนั้นว่าอย่างไรบ้างครับ
23: Cambodia has approached the issues differentlyIt always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy.
0: แล้วก็บางช่วงนะครับรองนายกก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องลากเส้นเขตแดนทางทะเลให้ชัดก่อนถึงจะค่อยไปพูดถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ท้องทะเลไม่มีเรื่องของเกาะกูดเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนเสนงมองเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: คือประเด็นแรกเนี่ยนะครับคือหลังจากที่ยกเลิก MOU 44แล้วเนี่ยเราจะมีข่าวแวบๆมาทางกัมพูชาเนี่ยไปขอแค่ว่ายืนยันหรือจดเรื่อง MOU 44ที่สหประชาชาติ
0: ครับ
1: ว่ายังยืนยันอยู
0: ่
1: แล้วว่ายังรักษาตัวนี้ไว้ก่อน
0: ครับ
1: เพื่อมาใช้งานนี้แต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ว่าปัญหาทางด้านชายแดนทั้งบกเนี่ยเขาเพียงพรามแล้วเนี่ยก็เลยเริ่มรับอังครอสเพื่อที่จะมาเล่นทางทะเลทั้งหมดนี้คืออย่างที่อาจารย์สมฤทธิ์ว่าคือใช้ในเรื่องของการเมืองภายในประเทศเขาทั้งนั้นน่ะอะไรก็ได้ที่เอาประเทศไทยเนี่ยขึ้นองค์กรระหว่างประเทศแล้วแพ้ชนะไม่เป็นไรต่อให้มันดัง
0: ค
1: อยรู้สึกว่าตัวเองนี่ได้ต่อสู้อะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมชมผมนะกัมพูชาพลาด
0: หมายถึงว่าที่มาอันครอส
1: อันครอสเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยผมเนี่ยเชียร์อันครอสมาตลอดเพราะถ้าคุณเอาเส้นที่ขีดโดยในพลลอนนขีดตามอำเภอใจเนี่ยนะ มันเข้ามาในเขตแดนไทยเราเห็นที่ทางขวาทางซ้ายเนี่ยนะไอ้ทางขวาเนี่ยคือเส้นที่เราตีเส้นตามกติกาอันครอสเป๊ะเลยก็คือว่าเอาแผ่นดินมาชนกันตรงไหนก็เอาเส้นมัธยะหรือเส้นตรงกลางแบ่งครึ่งอ่ะแบบก็เหมือนทั้งบกอ่ะที่มีดินแดนสองดินแดนตรงไหนตรงกลางก็แบ่งครึ่งใช่ไหมทีนี้ที่ขีดมาอย่างนพลนอนสีแดงนั่นน่ะมันผ่านกองกูด
0: ได้เลยคือว่าข้ามมาเลย
1: แล้วเวลามาบอกว่าผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยกลายเป็นว่ามันอยู่ในเขตของไทยทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าวิธีการพูดครั้งแรกเนี่ยนะมันต่อไปเยอะเนี่ยรอบแรกเนี่ยคุณเสียศักดิ์พูดถึงเรื่องเขตแดนก่อนเพราะอะไร
0: เ
1: พราะกฎหมายอังคลอสเนี่ยนอกจากอาร์ติเคิลเขาเรียกว่ามาตรา1แล้วเนี่ยนะที่เหลือทั้งหมดเนี่ยอีกเต็มไปหมดเลยนะในหมวดที่2เนี่ยเป็นเรื่องอาณาเขตทางทะเลทั้งสิ้นเรื่องเขตแดนทางทะเลทั้งสิ้นมาริไทม์บาวเดอรี่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยความเรื่องอังคลอสเนี่ยความเร่งด่วนดับแรกคือเรื่องอาณาเขตดังนั้นคุณเสียศักดิ์ยืนถูกแล้ว
0: โอเค
1: ยืนถูกแล้วกัมพูชาพลาดแต่เขาไม่สนใจเขาขอให้มีความดังใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่กัมพูชาพูดกลับมาผมฟังแล้วรู้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าขอเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลก็คือว่าไม่ต้องเอาเรื่องอาณาเขตนะเพราะครอสก็มีการยกเว้นได้นี
0: ่
1: ถ้าคุณจะมาคุยเนี่ยคุณก็ไม่เอาเรื่องอาณาเขตทางทะเลแต่มาพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ดูตามความสัดส่วนว่าโอเคอาจจะแบ่งกันยังไงกันแล้วแต่ข้อเสนอของเขาเนี่ยเหมือน JDA
0: ครับ
1: Joint Development Area ก็คือพื้นที่พัฒนาร่วมอย่างไทยกับมาเลเซียเนี่ยชายแดนมันหันไปในทางเดียวกัน
0: ครับ
1: แต่มันมาครอสมันมาตัดกันไอ้ตรงที่ตัดกันเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วม
0: ร่วมกัน
1: แต
0: ่
1: ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันหาหน้าชนกันดังนั้นมันมีแต่เส้นเดียวมันไม่มีเส้นเหลื่อม
0: ไม่มีครอสกัน
1: ไม่มีดัง

0: อาจจะมีนิดหน่อยตรงไหนก็แล้วแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยจะมีเส้นตรงเท่านั้นเองดังนั้นกัมพูชาไม่สามารถจะชนะอังคลอสได้เพราะถ้าเกิดสมมติชนะอังคลอสเนี่ยเขาจะไม่ได้พื้นที่พัฒนาเลยมันจะไม่มีเลยมันมีแต่เส้นอาณาเขตเท่านั้นเองแล้วจบ
1: แต่หมายถึงว่าทรัพยากรใต้ท้องทะเลเขาเนี่ยไม่ได้
0: ไม่ได้
1: มันจะมาอยู่ฝั่งเราน
0: อกจากตกลงใหม่ว่าโอเคอาณาเขตแล้วมีข้อตกลงเจเดมาเป็นเรื่องใหม
1: ่
0: ว่าถึงจะอยู่ใต้ทะเลอยู่ฝั่งไทยก็ขอใช้ได้ด้วย
1: ครับ
0: นั่นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องแล้วดังนั้นอังคลอสจะกลายเป็นว่าเป็นการรับรองเส้นของทางทะเลที่เราตีไว
1: ้
0: นั่นมีสมมติฐานว่าเราต้องตีถูกด้วยนะ
1: อ
0: ย่าตีมั่วถ
1: ้
0: าตียังไงก็ไม่ต่างจากนี้หรอกมันก็ทำให้กัมพูชาเนี่ยไม่มีเส้นเขตแดนที่จะทับซ้อนกับไทย
1: ครับ
0: ดังนั้นทรัพยากรทางทะเลที่ใช้ร่วมกันต่างๆจบไม่มีแปลพอเห็นผมก็แปลว่ากัมพูชาพลาดเกมนี
1: ้
0: แต่ฮุนเซนไม่พลาดเข้าใจไหมกัมพูชาฮุนเซนคนละพวกกัมพูชาคือกัมพูชาฮุนเซนคือฮุนเซน
1: ฮุนเซนไม่พลาดเพราะอะไรฮะ
0: เขาก็หาเสียงอะไรของเขาไปเรื่อยไงแล้วก็บอกทางบกเสียเปรียบมาเล่นทางทะเลเอาขึ้นองค์การระหว่างประเทศเราเอาคนนู้นมานี้เราประธานนี่ก็คงคนออสเตรเลียเคยสู้กับไอ้ตีมอมาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเพื่อแสดงว่าเขาต้องอยู่ฝั่งไทยแน่ๆแล้วคนของเขาเนี่ยคนสองคนเนี่ยก็คือคนที่ชำนาญเรื่องของตีมอกับออสเตรเลียไว้ทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจะบอกคนเขาว่านี่ไงดูคนของเราสิมีโอกาสชนะเยอะๆเลยเขาคนไทยนี่ฝั่งไทยนี่ก็แค่นั้นเองหมูหมูอะไรเงี้ยเพื่อคนของเขาเนี่ยไปเลือกตั้งปีหน้าไม่มีอะไร
1: แค่นั้น
0: ใช่เพราะอังคลอสมันไม่จบภายในปีเดียวหรอก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของอังคลอสยกแรกที่เราไปคุยมาในมุมของอาจารย์ทรงฤทธิ์คิดว่าไทยกับกัมพูชาเราได้เปรียบเสียเปรียบยังไงฮะ
2: ดูที่เนื้อหาใจความ
1: ครับ
2: กัมพูชาก็เขาฉายภาพอันนี้มาทุกเวทีแล้วนะครับแล้วเราก็ฉายภาพไม่ทุกเวทีเหมือนเขาเราก็เก็บมาทุกเวทีที่เขาฉาย
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอาเป็นจุดประเด็นเลยว่าที่คุณใช้ฉายมาเนี่ยทำไมภาพยนตร์คุณมันไม่เพอร์เฟกต์สมบูรณ
1: ์
2: ใช่ไหมครับคุณตัดหัวม้วนออกหมดเลยใช่ไหมครับก็เอาไว้ตรงกลางเรื่องแล้วก็มาที่ปลายเรื่องแล้วตัวเองแพ้อย่างนั้นแพ้อย่างนี้นะ
1: ครับ
2: ถูกกระทำย่ำยีแบบนั้นแต่ไม่ได้มองในแง่ที่ว่าก่อนที่คุณจะถูกกระทำคุณคือผู้กระทำมาก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อันคลาสเนี่ยคุณออฟเราเนี่ยให้สัตยาบันในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลมาเป็นเวลา11ปีกว่าแล้วเขมรก็เข้ามาพร้อมกันนะแต่ไม่ให้สัตยาบันเพิ่งมาให้ต้นปีนี้เดือนกุมภานี้เองทำไมล่ะคุณยื้อมาทำไมนะครับก็สถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงที่ฮุนเซนกระทำ
1: ครับ
2: มันก็เลยต้องแก้หน้ากอบกู้ว่าตัวเองไม่ได้พลาดไม่ได้ผิดนะครับเหมือนที่ฝ่ายค้านกำลังเล่นงานอยู่ทุกวันนี
1: ้ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจเรื่องอันครอส
1: บางคนอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเราจะเสีย
2: ไม่มีทางหรอกครับมันเพราะว่าไอ้ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเป็นไปตามเส้นลอนดอน
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราปฏิเสธมาตั้งแต่ปี2515แล้ว
1: ไอ้เส้นสีแดงเมื่อสักครู่นะ
2: เส้นลอนดอนไม่ใช่แบบนั้น
1: คร
2: ับเราก็พูดหลักสากลมาตั้งนานแล้วมันต้องมีเส้นมัธยะที่เขาเรียกว่าเมเดียนเนี่ยนะฮะมันต้องมีเส้นมัธยะตรงนั้น
1: ครับ
2: นะครับแล้วคุณ
0: เส้นสีน้ำเงิน
1: ครับ
2: นั่นแหละ
1: เส้นตรงกลาง
2: นะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้คุณออฟจะได้สบายใจนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีประสบการณ์ทวิภาคีมาแล้วกับ2ประเทศ
1: ครับ
2: แล้วก็ตกลงกันได้อย่างราบรื่นประเทศแรกอดีตเคยเป็นศัตรูคู่แข่งกันมาคือเวียดนาม
1: ครับ
2: ตกลงกันได้แล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันในพื้นที่ทับซ้อนนะครับโดยไม่ต้องไปถึงอันครอสแต่ใช้หลักของอันครอสนะหลักกฎหมายทะเลว่าด้วยเขตหน้าน้ำเป็นยังไงทะเลอาณาเขตเป็นยังไง มันก็เลยมีที่ต้องแบ่งกันอยู่ก็คือแค่ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับ 6,074 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นทั้งที่เวียดนามเนี่ยมีทะเลอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลกว่ากัมพูช
1: า
2: หลายร้อยหลายพันเท่านะครับนี่คือประเทศที่1ประเทศที่2คือมาเลเซียนะครับมาเลเซียตกลงกันแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ปี48แล้วก็แบ่งแก๊สกันแล้วทุกวันนี
1: ้ครับ
2: นะครับก็คือ 7,250 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็แบ่งแก๊สกันทุกวันนี้ที่เราขุดค้นแก๊สธรรมชาติขึ้นมาใช้เนี่ยโดยเฉลี่ยวันหนึ่ง 1,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตแบ่งกันคนละ500
1: ครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาประวัติศาสตร์เนี่ยเราตกลงได้หมด
2: ใช่แล้วทำไมเขมรมีปัญหานักล่ะก็เพราะว่าเขาอยากได้ไอ้ตรง 26,000
0: ไอ้ที่จริงๆอยู่ในเขตไทย
1: ที่ล้ำเขา

0: มา
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: ในเขตไทยไทยกับมาเลเซียกับเวียดนามมันชนกันตรงข้างล่างถ้ามีภาพอันนี้ไม่มีนะมันจะชนกันเป๊ะเลยสามประเทศแล้วก็อยู่ได้สันติสุขไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาของกัมพูชาคือมันไม่ใช่เส้นของเขาไม่ใช่ที่ของเขาไงทุกคนรู้ว่าเป็นที่ตัวเองก็ไม่มีปัญหาแต่เขาอยากได้ที่ของเราฝ่ายเดียวด้วยนะ
0: ฝ่าย
2: โทรศัพท์คุยกันมานานแล้ว
1: เอ๊ะใครคุยกับใคร
2: อ้าวแล้วใครเอาเสียงใครไปออกบ้างล่ะ
1: ไม่รู้นะไม่รู้เดี๋ยววงจะแตกแล้วไม่ไหวแล้วอ
2: ะอย่างนี
0: ้
2: เฉลยให้นิดหนึ่งก็ได้ไอ้ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรที่ขีดกันมาจากผู้มีอำนาจทางการเมืองทั้งสองประเทศ
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็ตกลงกันแบ่งเป็น3โซนโซนตรงกลางโซนซ้ายโซนขวานะครับตรงกลางนี่50 50ซ้ายกับขวาเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัว
0: ครับ
2: เพราะว่าหลักเขาอยากจะใช้ว่าเอาใกล้ใครก็เอาไป70นะแต่ฮุนเซนบอกว่ามีคนมากระซิบบอกฉันว่าประเทศไทยเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยมันชดช่วงชัชวาลมาตั้งแต่ปี2524-25แล้ว
0: ครับ
2: มันน่าจะสูบขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะเพราะนั้นฝั่งใกล้ไทยมันเหลือน้อยฝั่งใกล้เขมรน่าจะเหลือเยอะ
0: ฮะ
2: ฮุนเซนก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้ใกล้ใครก็เอาไป90ก็แล้วกันเดชะบุญที่มันตกลงกันไม่ได้เกิดอะไรเมื่อปี49นั่นแหละก็เลยม้วนเสือกันกลับมาแล้วพยายามฟื้นเสือปูเสือขึ้นมาอีกรอบนึงไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: โดยใช้คำว่า JDA แทนจะพูดเรื่องอาณาเขต
0: ครับ
1: ไม่เอาละเรื่องอาณาเขตเลิกพูดพูดเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันดีกว่า
2: ผลประโยชน์เห็นไหมครับ
0: แต่สุดท้ายเนี่ยตอนนี้มันไป
2: ออส
0: มันก็
2: คนไทยก็หูตาสว่างขึ้นแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะก็อย่าให้เขาให้เขาม้วนเสือไปอดีแล้ว
0: โอเค
2: อย่าให้มาปูเสือมาอีกรอบนึงพ
0: อเดี๋ยวผมขอพักตัวนี้อีกครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมาอีกประเด็นหนึ่งที่คนไทยยังไม่ค่อยสบายใจเรื่องงบ31ล้านตกลงยังไงกันแน่นะฮะช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
4: าแอคทีฟแอลกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอล
5: ตราเสือดาว
4: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: Give me more.

0: ูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
3: ไอ้แดง
1: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี
7: ้ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
8: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
7: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
9: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
10: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วยเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
12: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่คนไทยไม่ค่อยสบายใจนะฮะคือเรื่องของเงิน31ล้านว่าตกลงแล้วเนี่ยเราไปช่วยกัมพูชาจริงไหมอะไรยังไงแม้ว่าโฆษกรัฐบาลจะออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวมันมี18ล้านกว่าเป็นของโครงการเก่าเป็นข้อผูกพันเก่าเป็นภาระดอกเบี้ยเก่าแต่คนก็ยังไม่ค่อยสบายใจถามเสนาตกลงมันยังไงฮะเรื่องนี
13: ้คือบางทีฝ่ายเราเนี่ยมักจะช่วยปฏิเสธให้กับต่างชาตินะนะคือไปเกรงใจประเทศมหาอำนาจต่างชาติบ้างเกรงใจประเทศกัมพูชาบ้างผมว่าเราควรจะเกรงใจคนไทยให้มากขึ้นมันจะมีปัญหาหรอกคือเหมือนกรณีของรถถังอ
12: ่
13: ะที่ว่าส่งมาให้แล้วก็บอกว่าคนนี้เรื่องเก่
12: า
13: เราก็เพียงแต่แสดงความไม่พอใจไปทางจีนบอกว่าไม่สบายใจนะรถถังเนี่ยมาแล้วเดี๋ยวมันจะยิงกันช่วยชะลอหน่อยได้ไหมสักปี2ปีให้มันเรื่องมันจบแล้วเดี๋ยวเราตีเส้นไรด้าตามปฏิญญากุลาลัมเปอร์ของทัมเนี่ยจะได้มีสันติภาพแล้วก็ตักคุณจะเอามาเท่าไหร่ก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันมีดัตตาเลยพี่คุณจ่ายไปก่อนสิแล้วเดี๋ยวผมจะจ่ายให้แต่ว่าให้เรื่องของเรามีจบเพราะว่าเราต้องกดดันให้กัมพูชากับเราเนี่ยเจรจาให้จบให้เร็วที่สุดจริงไหมเราต้องการสันติภาพให้เร็วจริงไหมไม่ใช่คาราคาซังแล้วก็ลบไปเรื่อยประชาชนชายแดนก็ลำบากฐานใช้ผู้น้อยก็มีความเสี่ยงเราต้องเกรงใจคนเราให้มากแล้วก็กดดันกัมพูชาให้เขายอมเดินตามเราต้องแสดงเรื่องนี้มาอย่าไปแก้ตัวแทนเขา
12: คือเสนอมองว่าแม้ว่าจะมีภาระผูกพันไอ้18ล้านเนี่ยแต่อย่าเพิ่งไปทำอะไรถูกไหมฮะ
13: ใช่เขาก็มีเงินไม่ใช่เขาไม่ใช่ขอทานเขามีเงินจากไหนทั้งใต้ดินบนดินเยอะแยะคุณก็เอาเงินจ่ายกันไปแต่เราขอหยุดไปก่อนเพื่อที่จะมารีบเจรจาสันติภาพกันไหม
12: ครับ
13: นั่นวิธีการต้องเป็นแบบนั้น
12: ครับครับอาจารย์แล้วฮะมองไงเรื่องนี
14: ้คือเรามีหน่วยงานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านคุณ
12: ครับ
14: เริ่มแรกเราเรียกว่าไทยจ้าก็คือคล้ายๆกับใจกล้าของญี่ปุ่นนะแต่ต่อมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นโปรเจกต์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเราก็จ้างหน่วยงานขึ้นมาอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเนด้า
12: ใช่ฮะ
14: นะครับก็ซึ่งส่วนใหญ่ทุกโครงการที่เราเข้าไปมันจะเป็นโครงการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย
12: ครับ
14: เสมอนะไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนเชื่อมไปตรงนั้นเชื่อมไปตรงนี้เพื่อการท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปหรือการขนส่งสินค้าโลจิสติกอะไรพวกนี้นะฮะมันล้วนแล้วแต่มีผลประโยชน์กับประเทศไทยเกี่ยวข้องกันอย
12: ู
14: ่แล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคือความสัมพันธ์มันต้องดีใช่ไหม
12: ใช่ฮะมันถึงช่วยกัน
14: ใช่มันถึงช่วยกันไม่คิดว่าจะมายิงกันขนาดนี
12: ้แต่ตอนนี้มันยิงไปแล้ว
14: ก็มันยิงก็มันพลาดด้วยไงนะครับก็คือว่าผู้มีอำนาจทั้งสองฝั่งเนี่ยคุยกัน ันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็แบ่งกันไม่ลงตัวอะไรพวกเนี้ยมันแต่ผมว่ามันวิกฤตมันเป็นโอกาสนะนะครับก็คือว่าโครงการไหนโปรเจกต์ไหนที่มันดีงามอยู่แล้วเนี่ยก็ต่อไปนะครับอย่าไปมองว่าไอ้ตระกูลเนี้ยมันคืออุปสรรคอะไรพวกนี้แต่มันพวกนี้มันอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็จะไปถ้าคนไทยหูตาสว่างเมื่อไหร่นะครับเราเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะเห็นความเป็นผลประโยชน์แล้วบอกได้เลยว่าทุกโครงการที่เราเข้าไปช่วยในประเทศเพื่อนบ้านบริษัทรับเหมาก่อสร้างคือไทยล้วนๆสถาบันการเงินที่อนุมัติหรือโอนเงินอะไรต่างๆอยู่กับไทยล้วน
12: ๆครับ
14: เพราะนั้นเงินที่โอนไปโอนมาเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ไทยเพราะนั้นไม่ต้องกังวลครับ
12: ครับ
14: ดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในแบงก์ของไทยนะฮะก็แค่นั้นแต่บริษัทที่เขาไปลงทุนและรับเหมาได้จากโปรเจกต์นั้นโครงการนั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นไทย
12: ครับ
14: ก็คือญี่ปุ่นทำยังไงเราก็ทำแบบนั้น
12: โอเค
14: ในอดีต
12: ครับ
14: และปัจจุบันเราก็ทำอยู
12: ่
14: เห็นไหมล่าสุดเราสร้างสะพานบางคนบอกว่าอุ้ยอยู่ตั้งหลวงพระบางไปสร้างทำไม
12: ครับ
14: สร้างข้ามไปหลวงพระบางเอ้าเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ได้ใช้จากเดิมมันวิ่งตั้ง2ชั่วโมงครึ่งสร้างสะพานเสร็จปุ๊บ5นาทีแล้วคุณออฟเอาแบบไหนแล้วคนไทยไปเที่ยวลาวเยอะไหม
12: ครับ
14: คนไทยไปเที่ยวกัมพูชาเยอะไหมถ้าในสภาวะปกติ
12: ครับ
14: นะครับอย่ามองสั้นต้องมองยาว
12: อ
14: ันไหนที่มันเป็นอุปสรรคสั้นๆเนี่ยก็กำจัดมันซะ
12: แต่อะไรที่มันดีในระยะยาว
14: ก็ทำ
12: ก็ทำต่อ
14: โอ
12: เคเอากลับมาช่วงท้ายนี้นะสั้นๆนิดเดียวฮะเสนงฮะกรณีคุณวรพักธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังมีชื่อติดโผของสหรัฐว่าอาจจะไปพัวพันสแกมเมอร์รัฐบาลต้องไงดีเนี่ย
13: คือผมขออ้างคุณโรมนิดนึง
12: ครับ
13: บอกว่าขบวนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของการฟอกเงินเรื่องของค้ามนุษย์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเข้ามาเกาะกินถึงระดับอำนาจทางการเมืองแล้วตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่ดังนั้นผมขอเสนอเลยนะครับว่ารัฐบาลต้องแสดงว่าประเทศไทยปลอดจากเรื่องนี
12: ้
13: ด้วยการขอให้ทางสหรัฐเนี่ยเข้ามาตั้งศูนย
12: ์
13: ปราบปรามเรื่องนี้เริ่มจากสแกมเมอร์ก่อนนะทุกเรื่องจะตามมาหมดอ่ะนะครับแล้วก็ดึงประเทศต่างๆซึ่งเป็นปลายทางเช่นพวกประเทศในตะวันตกญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาร่วมกันเป็น

0: กระบวนการปรับสแกมเมอร์ในประเทศไทย
1: แล้ว
0: จะได้ทุกเรื่องใช่เราต้องเป็นหับ
1: ในการ
0: เพื่อแสดงว่าประเทศไทยนั้นปลอด
1: หร
0: ืออย่างน้อยคนที่เคยอยู่ที่มันจะหนีกันหมด
1: ครับอาจารย์แล้วฮะ
2: เราเป็นหลายสถานะมาก
1: ครับ
2: ก็คือ

0: เงินพวกนี้เข้ามาแล้วถ้าเราไม่ทำตั้งแต่วันนี้นะครับเขาจะคืนกินเรา
1: ครับ
0: เพราะถ้าเขาซื้อการเงินได้แล้ว
1: ทีนี้เสร็จเลยประเทศไทย
0: เสร็จเลยครับ
1: ครับนะฮะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ชวนทั้งสองท่านมาพูดคุยเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ
0: ยินดี
1: ขอบคุณเชนโงครับ
0: ยินดี
1: วันนี้ลาไปที่นี้ครับสวัสดีครับ1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เช้าช่องวันครับศุกร์ที่18กันยายนกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับพี่โจอรชุนครับและผมอาร์มพิพัฒน์ชมสดแบบนี้ที่วัน31นะครับรวมถึงผ่านแพลตฟอร์มที่แอปพลิเคชันวันดีกันได้สดๆเลยนะครับแล้วก็ YouTube Facebook ก็ติดตามได้ที่วันนิวส์กันครับ
1: เรื่องของฝนนี่มีมาให้ได้เตือนกันทุกวันนะครับเพราะว่าต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ให้ดีอย่างฝนตกหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยปรากฏว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำป่าในลำน้ำแม่ลาน้อยหลากเข้าท่วมนะครับนี่เป็นภาพตอนประมาณ1ทุ่มนะครับแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนนี่แหละฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ลำน้ำแม่ลาน้อยเนี่ยน้ำก็ล้นแล้วก็ไหลท่วมพื้นผิวถนนปรากฏว่าไอ้ตอนน้ำท่วมเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งปรากฏพอน้ำลดเหลือโคลนทิ้งโคลนเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นมวลน้ำเนี่ยยังเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหลายจุดในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยจนชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านครับ
2: ไม่ได้แล้ว
1: ชาวบ้านเองช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับหลายคนก็อาจจะต้องออกจากชุมชนไปอยู่อย่างที่ที่ปลอดภัยแล้วก็นอกจากนี้น้ำเนี่ยเข้าท่วมปั๊มพีทีแม่ลาน้อยเข้าท่วมสหกรณ์แล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยครับ
3: ต่างไปหมดเลยเดี๋ยวอย่าไปดูที่ปั๊มพีทีหน่อยนะครับพอดีว่าเมื่อกี้ชาวบ้านแจ้งมาว่ามีเด็ก2คนติดอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออีกทีเดี๋ยวจะไปดูเด็กนะครับพอดีว่าชาวบ้านแจ้งมาว่าติดอยู่ที่ปั๊มตรงถนนสองคนครับไม่รู้รถเครื่องเป็นไงบ้างนะครับเมื่อกี้ว่าเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ค่อยให้ทางเทศบาลนะครับลงมาสำรวจความเสียหาย
1: ยังไม่หมดนะครับน้ำเนี่ยทะลักท่วมไปถึงที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยนะครับมวลน้ำเนี่ยข้ามแนวกำแพงเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขแม่ลาน้อยแล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ก็โดนเหมือนกันรวมไปถึงมีรายงานไฟฟ้าดับในพื้นที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาด้วยครับ
4: ท่วมหน้าสสอมีน้ำท่วมหน้าสสอนะครับเอาน้ำท่วมเยอะมากโอ้เกือบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยตรงนี้ก็หน้าสสอนะครับน้ำท่วมท่วมถึงรถยนต์ที่จอดหน้าสสอเลยนะครับ
1: ยิ่งดึกสถานการณ์ยิ่งหนักนะครับเพราะว่าตอนประมาณ3ทุ่ม50เนี่ยมีภาพมวลน้ำแม่ลาน้อยไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประมาณสัก4ทุ่มกระแสน้ำเนี่ยซ้อสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีสะพานขาดครับรถไม่สามารถผ่านได้

0: ครับผมสวัสดีครับอันนี้ตรงสะพานข้ามระหว่างหมู่บ้านป่าหมากและสารพีนะครับตอนนี้ปิดเส้นทางนะครับสะพานขาดนะครับตอนนี้นะครับสะพานขาดแล้วนะครับห้ามใช้เส้นทางนี้นะครับโดยไปมา
1: เออไม่ได้เด้อเข้ามาไม่ได้สะพานขาดไอ้เนี่ยปั่นได้กี่ดอก
2: ไม่ได้
1: มันใกล้ฝั่งผู้บริหารถนนนะครับ
3: สถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีรายงานจากอำเภอแม่เสรียงตอน5ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนลำน้ำแม่เสรียงไหลเข้าท่วมสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวนะครับตรงบริเวณหลังวัดแสนทองซึ่งกระแสน้ำเนี่ยมันท่วมสะพานจนรถเนี่ยผ่านไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกน้ำซัดไป1คันนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็ต้องแจ้งเตือนชาวบ้านตั้งแต่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาครับ
4: ขณะนี้เวลา23:30 นครับที่วัดแสนทองนะครับรถจักรยานยนต์รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
5: แล้วก็ต้องไปไหนแล้วไปอยู่แถวนั่นจ้ะ
4: โอ้นี่สะพานบ้านลุ่มนะครับผมสะพานบ้านทุ่งเท้าสายลุ่มตอนนี้นะครับมีรถมอเตอร์ไซค์1คันนะครับไหลกับน้ำนะครับผม
3: ตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่าๆนะครับในอำเภอแม่เสรียงเนี่ยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางนะครับแล้วก็ยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ว่าด้วยความที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนช่วงดึกเดี๋ยวเช้านี้ตรวจสอบกันเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ที่บ้านแม่สเปนเหนือตำบลขุนยวมก็มีน้ำป่าหลากเช่นเดียวกันเพราะว่าฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่หมู่บ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยบ้านแม่สเปนเหนือน้ำหลากท่วมเป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นว่าหนักกว่า3ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งในอำเภอขุนยวมกับเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ก็ลงติดตามพื้นที่เพราะว่าเส้นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยต้นไม้ล้มดินสไลด์นะครับแล้วก็โดนน้ำท่วมค่อนข้างเยอะด้วยทีเนี้ยน้ำมันมาน้ำป่าเนี่ยมันก็หลากลงมาแล้วมันก็ไปต่อนะครับทิ้งโคลนเอาไว้ตรงบริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านนะครับลักษณะแบบนี้เดี๋ยวชาวบ้านนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามระมัดระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพราะกลัวว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีน้ำป่าก้อนใหม่ไหลลงมาเติมนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือโรงเรียนบ้านแม่สเปย์ใต้น้ำท่วมครั้งที่4เช่นเดียวกันแล้วก็ครั้งนี้ท่วมหนักด้วยครับแล้วก็มีสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นนะครับน้ำป่าที่หลากท่วมก็ทำให้พื้นที่ของอาคารเรียนรอบๆนะครับก็โดนน้ำไหลเข้าท่วมซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้คงจะต้องเช้าแล้วต้องไปติดตามสถานการณ์กันต่อครับ

0: ็เป็นไปตามคาดนะครับว่าตอนบนของประเทศไทยฝนตกหนักต้องระวังน้ำป่าหลากน้ำท่วมฉับพลันส่วนภาคกลางอย่างอยุธยาฝนตกต่อเนื่อง5ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมเหมือนกันนะครับในหมู่3ตำบลไซน้อยระดับน้ำนี่เห็นไหมสูงขึ้นมาเข้าบ้านแล้วนะครับก็ต้องยกข้าวยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออาทิตย์นี้เตือนคุณผู้ชมนะครับวันตอนนี้ประมาณ7โมงกับ8นาทีก่อนออกจากบ้านวันนี้จะยังคงมีฝนตกหนักนะครับ18ถึง20กันยายนฝนตกหนักในแทบทุกภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับวางแผนการเดินทางเอาไว้ด้วยนะครับส่วนสถานการณ์อื่นๆเนี่ยอาจจะเรื่องของรายงานสภาพอากาศจะมาตามกันต่อครับ
1: มาดูกันที่เหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นบริเวณแถวๆ5แยกวัชรพลคุณผู้ชมครับมีรถบรรทุกคันหนึ่งบรรทุกโคลนมาเต็มคันรถแล้วจู่ๆคันหน้าเบรกกระทันหันเจ้าตัวเบรกตามสุดท้ายครับตัวโคลนกระจายกระเด็นเต็มถนนครับ
2: เกิดเหตุรถบรรทุกเบรกกระทันหันพุ่งออกจากกระบะลงใส่รถเก๋งแบบเต็มๆคา5แยกวัชรพลบริเวณพื้นใกล้เคียงเปื้อนเปื้อนไปด้วยขี้โคลนชุ่มฉ่ำไปเลยพี่น้อง
1: บอกได้คำเดียวว่าเต็มถนนครับการจราจรนี่ก็ติดขัดเป็นเวลาเกือบชั่วโมงจริงๆนะครับรถบรรทุกดินนะฮะตามที่เห็นในภาพก็คือวิ่งมาด้วยความเร็วและเบรกบริเวณก่อนถึง5แยกวัชรพลเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก 14:50 นาทีครับซึ่งหลังจากที่เบรกปั๊บดินโคลนที่บรรทุกมาเต็มคันรถครับปรากฏว่ามันไม่เบรกตามฮะมันมาตามความเร็วครับแล้วก็กระเด็นออกไปเปื้อนบริเวณรถคันหน้าแล้วก็พื้นที่ถนนบางพื้นที่กันด้วยนะครับส่งผลให้การจราจรติดขัดแล้วก็รถสะสมจำนวนมากนะครับหลังเกิดเหตุทางด้านของผู้อำนวยการเขตบางเขนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไม่ใช่แค่ตรวจสอบครับนี่ฮะต้องลงมาช่วยกันทำความสะอาดมาเช็ดมาล้างมาฉีดน้ำจนสักพักใหญ่การจราจรสภาพพื้นถนนก็กลับคืนมาสะอาดตามปกติครับแหมงานนี้ก็เลยระบุนะครับว่าเดี๋ยวทางด้านของเขตบางเขนเองก็จะมีการเรียกตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการปรับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งและอยากจะเตือนประชาชนทุกคนในการใช้รถอย่างระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ทีนี้สลับอารมณ์มากันที่คอนเกตกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ไปติดตามกันเลยครับ
3: คอเกตผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากมายาวนานล่าสุดได้เปิดตัวยาสีฟันที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาฟันเหลืองกวนใจกับคอเกตออปติกไวท์วิตามินซีงานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ที่มาร่วมสัมผัสโมเมนต์สุดพิเศษในงานเปิดตัวคอเกตออปติกไวท์วิตามินซีแอนด์ BTS J Hope เจ้าของรอยยิ้มซันชายสไมล์นางแทนแอมบาสเดอร์เอเชียแปซิฟิกและประเทศไทยภายในงานเอาใจแฟนๆพี่โฮปด้วยการเนรมิตโซนต่างๆมาให้เช็คอินถ่ายรูปทำคอนเทนต์ปังๆเพียบไม่ว่าจะเป็นแบ็คดรอปสุดอลังการห้องอิมเมอร์ซีฟสุดเก๋เหมือนได้เดินชมศิลปะโซนถ่ายรูปตามพี่โฮปแบบในหนังโฆษณาคอเกตพร้อมทั้งมีการทดสอบประสิทธิภาพของคอเกตออปติกไวท์วิตามินซีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากส่วนผสมอันทรงพลังในสกินแคร์อย่างวิตามินซีโดยผสานวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยสลายโมเลกุลคราบเหลืองสะสมขจัดคราบดื้อด้านนานนับปีใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมาพร้อมรสชาติสปาร์คลิ่งยูสุโฟมนุ่มละมุนมอประสบการณ์การแปลงฟันที่เหนือระดับและอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานก็คือโชว์สุดพิเศษจากศิลปินสุดฮอตตาอู่พิทยาที่มาร้องมาเต้นให้ทุกคนได้ฟินกันทั้งงานซึ่งจากจะสร้างสีสันแล้วต้าอูยังแชร์วิธีดูแลสุขภาพช่องปากของตัวเองอีกด้วย
4: ยินดีกับคนไทยด้วยที่ได้แบบว่านวัตกรรมใหม่ๆมาอีกแล้วในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็สุขภาพของฟันทำให้ความมั่นใจเนี่ยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้ผมดูแลสุขภาพช่องปากหนักมากและยังคงดูแลเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่มีอะไรแบบนี้ออกมาเพราะมันจะทำให้เราแบบมั่นใจขึ้นผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องยาสีฟันก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่กับเราทุกวัน
0: เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะมีพิธีเปิดแต่ทีเนี้ยนักกีฬาที่ไปถึงแล้วเนี่ยหลายคนบอกโอ้ยทำไมแบบสภาพที่พักเรื่องของการอยู่เรื่องของการกินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับคือญี่ปุ่นเขาไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาประหยัดงบแต่ว่าทำไปทำมากลายเป็นว่านักกีฬาเนี่ยต้องไปทรมานเอาล่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ

0: ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
2: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
4: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
6: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอรี
7: ่ I love อาปาเช่
8: Give me more

0: การใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
1: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
2: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
3: มีไฟเบอร์สูง
4: มันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
0: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
8: ่ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
9: ์ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
10: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
11: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
12: เอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับจัดที่นาโกย่าไอจินะครับถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวก็จะคิดว่าหูไปเที่ยวญี่ปุ่นคือทุกอย่างมันดีหมดอาหารการกินที่พักเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าพอไปแข่งรอบนี้ภาพที่เคยคิดเอาไว้นักกีฬาอาจจะแบบเอ๊ะทำไมเพราะว่ามันต้องไปถึงก่อนนะครับพิธีเปิดจะมีวันพรุ่งนี้วันเสาร์แต่ว่าพอไปถึงก่อนเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของการจัดหาที่อยู่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการจัดรถรับส่งต่างดูเหมือนเป็นปัญหาแทบทุกอย่างที่ว่ามาเลยนะครับเพราะว่าไปกันเนี่ยนักกีฬาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากทั้งหมด45ประเทศรอบนี้มีการส่งไปทั้งหมด 17,000 คนแล้วรอบนี้เรื่องที่พักที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยถูกวิจารณ์เยอะมากเนื่องจากทางการญี่ปุ่นไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาเพราะว่าถ้าสร้างเป็นหมู่บ้านขึ้นมามันใช้งบประมาณเยอะนะครับแล้วพอไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาปุ๊บก็เลยกระจายนักกีฬากับเจ้าหน้าที่เนี่ยของแต่ละประเทศไปพักตามโรงแรมไปพักตาม Airbnb บ้างหรือแม้กระทั่งตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่นอนนะครับเป็นที่พักแล้วก็มันเป็นขนาดเล็กอ่ะเหมือนกับว่าอ่ะเดี๋ยวเรากลับตู้ก่อนนะซ้อมเสร็จแล้วกลับตู้ก่อนไม่ได้กลับห้องนะก็อยู่กันในตู้อุดอู้แบบนี้กันไปนะครับหรือแม้กระทั่งห้องพักบนเรือนะครับเป็นเรือสำราญก็จริงแต่มันก็จะเป็นห้องพักเล็กๆนะครับคือมันก็อยู่แค่นี้เหมือนซุกหัวนอนได้นะครับบังเอิญว่ามีเรือสำราญของอิตาลีเนี่ยจอดเทียบท่าที่ท่าเรือนาโกย่าพอดีก็เลยเหมือนกับว่าไปใช้บริการ ห้องพักบนเรือไม่ได้หรูหราอย่างที่คิดนะไม่ได้สบายไม่ได้แบบโอ้ไฮโซอย่างที่หลายคนคิดว่าโหทีมนักกีฬาได้พักบนเรือสำราญไม่สำราญนะจ๊ะบอกเลยแล้วหลายคนก็ร้องเรียนนะครับว่าที่พักมันคับแคบคือไม่ต้องแบบสบายเหมือนโรงแรม5ดาวก็ได้นักกีฬาเขาเข้าใจแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่สบายเกินไปมันไม่สะดวกนะครับมันแคบเกินไปแล้วก็มันอยู่ไกลจากสนามฝึกซ้อมสนามแข่งขันแล้วตอนที่นักกีฬากับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปลงเครื่องที่สนามบินนาโกย่าบอกปรากฏว่าติดอยู่ที่สนามบิน 8-12 ชั่วโมงอะไรมันจะติดนานขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าระบบตรวจสอบข้อมูลนักกีฬาขัดข้องรถบัสรับส่งนักกีฬาจากสนามบินไปยังที่พักก็ไม่พออีกนะครับแล้วตอนที่ติดค้างอยู่ในสนามบินนั่งทำอะไรมองหน้ากันแล้วก็มีน้ำดื่มให้1ขวดอาหารอย่างอื่นไม่มีเลยก็หิ้วท้องรอกันไปทีมตะก้อของทีมชาติไทยนะครับทั้งทีมชายทีมหญิงเนี่ยติดอยู่ที่ห้องพักรับรองชั่วคราวบริเวณท่าเรือนาโกย่านะครับเนื่องจากว่ามีการคำนวณข้อมูลจำนวนนักกีฬาผิดพลาดเพราะฉะนั้นพอไปถึงเรือยังเข้าห้องไม่ได้ห้องไม่พอหาห้องก่อนตอนนั้นก็เลยทำให้ทีมตะก้อไทยนะครับต้องนอนรอต้องนั่งรออันเนี้ยพักผ่อนตามไม่ใช่อัธยาศัยนะตามยถากรรมนะครับเจอตรงไหนนั่งได้นอนได้พักได้ก็อยู่ตรงนั้นนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
3: ณเวลานี้ที่บนเรือครับนักตะก้อทีมชาติไทยยังไม่ได้ขึ้นยังไม่ได้เข้าห้องเลยครับเราออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานเวลา1 ทุ่มตอนนี้ยังไม่ได้เข้าห้องเลย
13: เราใช้เวลาเดินทางวันครึ่งครับ
3: ตอนนี้วันครึ่งแล้วนี่ดูสภาพนักกีฬาดูครับ24ชั่วโมงแล้วหนุ่ยตายแล้วนี่นี่หลับไปแล้ว
12: เนี่ยเจ้าภาพญี่ปุ่นน่ะทำแบบนี้กับว่าที่ทีมเต็งแชมป์ได้เหรียญทองยังไงเพราะว่าทีมตะก้อเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันในครั้งนี้ให้ได้นะครับเอานอกเหนือจากทีมตะก้อแล้วปรากฏว่าเรื่องอาหารนะครับมีทัพนักกีฬาเทคบอลของทีมชาติไทยนี่แหละคือบอกว่าโอ๊ยกินก็น้อยจำกัดกินแต่ผักนี่สรุปนี่คือมาเข้าค่ายกินผักนะเนี่ยไปดูรีวิวของนักกีฬาคนนี้หน่อยครับ
14: ตอนนี้มีเส้นเล็กโอ้คือแหกไปหน่อยแท้มังสวิรัติอีกแล้วผมไม่กินแต่ผักทุกวันผมจะกิน2ผักก็ไม่ได้แล้วครับก็ให้เลือกอย่างเดียว
15: นี่ไม่ใช่บ้านไงเป็นแบบนี้เนาะในสนามพาราสนามนะคะ
12: เอาจริงนะเสียชื่อญี่ปุ่นมากๆเลยรอบนี้จัดการแข่งขันได้แบบค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็ยอมรับน้อมรับความผิดพลาดแล้วก็ร้องเรียนนะครับบอกเดี๋ยวพยายามที่จะเร่งแก้ปัญหาเพื่อให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทุกประเทศเนี่ยก็มันจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้นะครับแต่คือฝ่ายจัดการแข่งขันเขาบอกงี้ว่าปัญหาเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยเพิ่มคนเข้ามาตอนแรกเนี่ยบอกว่าส่งมาเท่านี้แต่ปรากฏว่า last minute นาทีสุดท้ายส่งคนมาเพิ่มเพราะฉะนั้นพอคนเพิ่มปุ๊บแน่นอนมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของห้องพักเรื่องของอาหารเรื่องของการจัดรถมันก็เลยไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวพิธีเปิดการแข่งขันจะมีในวันพรุ่งนี้เนาะ 19-4 ตุลาคมเอาหวังว่าหลังจากนี้ไป16วันของการอยู่ที่ญี่ปุ่นทุกคนจะมีสภาพชีวิตห้องพักอาหารการกินที่ดีกว่านี้นะครับ
16: มาดูความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยนะครับนั่นก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยเมื่อวานนี้มีการนัดตบกันกับคีร์กีสถานครับและปรากฏว่าชนะมาได้3เซตรวดครับ
17: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
16: มาดูกันนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับชุดแชมป์เอเชีย2026นัดแรกเนี่ยชนะมองโกเลียมาแล้ว3เซตต่อ0นะครับเมื่อวานนี้ลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม C ครับพบกับคีร์กีสถานโดยโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ใช้ชุดของผู้เล่นที่ดีที่สุดลงสนามครับนำโดยณัฐนิชาใจแสนและก็กัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับไทยเนี่ยบอกแล้วเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกด้วยบอลเร็วบอลหัวเสาแล้วก็ทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องครับก่อนชนะไปได้ด้วยคะแนนก็คือ3เซต 5-0นะครับสกอร์นี่ค่อนข้างขาดลอยครับเซตแรก25-13ครับเซตที่2และเซตที่3 25-7และ25-7นะครับชัยชนะในนัดนี้ครับทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะรวด2นัดมีทั้งหมด6คะแนนด้วยกันและยังไม่เสียเซตใดให้กับคู่แข่งเลยครับการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แน่นอนแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม C ครับไปพบกับไชนีสไทเป18กันยายนก็คือวันนี้5 โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยครับ
18: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
12: สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีทัพนักกีฬาไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงสนามแล้วก็เราได้ตัวคนที่จะนำทัพก็คือถือธงชาติไทยเข้าสนามแล้วนะครับก็คือฝ่ายชายก็คือน้องต่อคุณต่อเฉลิมฉานนะครับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยส่วนนักกีฬาหญิงก็คือแนนทัศดาวนึกแจ้งนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับคือทั้งคู่เนี่ยทั้งต่อเฉลิมฉานแล้วก็แนนทัศดาวเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่สร้างผลงานในประเภทกีฬาของตัวเองที่ลงแข่งขันเนี่ยได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วทัพนักกีฬาไทยจะลงสู่สนามใส่ชุดพิธีการภายใต้ฝีมือการดีไซน์ของแบรนด์แฟชั่นไทยระดับสากลสิริวัณวรีนำโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะองค์ดีไซเนอร์ของแบรนด์นะครับทรงออกแบบชุดพิธีการภายใต้แนวคิด The Art of Unity นะครับแล้วก็เป็นการใช้วัตถุดิบหลักเนี่ยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติจากชุมชนดอยกอยโมเดลของสกลนครนะครับใช้สีครามแล้วก็ลวดลายปักที่ผสมผสานสัญลักษณ์ของไทยกับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็นำความเป็นไทยกับนำความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมกันนะครับซึ่งชุดพิธีการของทีมชาติไทยเนี่ยจะมีเครื่องแต่งกาย4ชิ้นมีรายละเอียดที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยร่วมสมัยในครั้งนี้ด้วยอ่ะก็เป็นชุดที่สวยงามคงความเป็นไทยแล้วก็เป็นการดีไซน์ระดับสากลเลยครับ
16: สุดสัปดาห์นี้นอกจากดูพิธีเปิดแล้วนะครับมาครับใครหลายๆคนที่บอกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่โคกปังก็เช่นเดียวกันครับสุดสัปดาห์นี้ครับมากันที่ละครดูยาวๆได้ทั้งความฮาได้ทั้งลุ้นโหลดแอปวันดีไว้รอได้เลยนะครับพบกับนี่เลยครับนักตบวัดโคกปังเรื่องราวของครูและเด็กๆตัวจิ๋วที่ต้องจับมือกันตั้งทีมวอลเลย์บอลเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อภารกิจสำคัญในการกอบกู้โรงเรียนบ้านโคกปังไม่ให้ถูกยุบนะครับจากเด็กๆในชุมชนที่อาจจะไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกมารวมพลังฝึกซ้อมแล้วก็สู้ไปด้วยกันครับงานนี้ทั้งป่วนทั้งฮาพร้อมกับมิตรภาพที่น่าสนใจจริงๆครับรวมถึงการแข่งขันที่ต้องลุ้นแบบเอาใจช่วยกันทุกแต้มครับเสาร์อาทิตย์นี้อย่าลืมครับโหลดแอปวันดีแล้วดูนักตบวัดโคกปังกันแบบต่อเนื่องได้เลยนะครับลูกค้า AIS ติดตามกันได้ครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำนะครับพิเศษเฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นครับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมปกติ149 บาทเหลือเพียงแค่99 บาทต่อเดือนเท่านั้นวันนี้ถึง30กันยายนนี้นะครับสมัครกดดอกจัน559 4แล้วโทรออกห้ามพลาดนะครับ
12: มันมีกรณีนี้นะครับก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นนายกอบต.นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษเรียกลูกจ้างที่จะต้องต่อสัญญาจ้างมาพูดคุยว่าใครอยากต่อต้องจ่ายเงินเป็นค่าธรรมเนียมเป็นหลักหมื่นอ่ะทั้งที่ไอ้เงินเนี้ยมันค่าธรรมเนียมมันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าเป็นเงินที่เข้ากระเป๋าตัวเองนะครับสุดท้ายเนี่ยถูกซ้อนแผนจับเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
19: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
20: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหวาน

0: อร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
5: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: ดำดำยาแก้ไอ LP ดำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
7: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออ
8: ยากแก้ไอตราสีดาว
7: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
10: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
11: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
11: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
11: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
12: ผมเป็นนักเลง
14: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
11: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปู
12: ่มึงหลอกกู
13: ไอ้แดง
11: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
12: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
11: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
12: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
15: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ลูกใหม่ปะเนี่ย
17: เหมือนเดิม
18: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคลียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
19: Future Mask Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mask Friend จากอังกฤษ
6: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: 7:35 นาทีนะครับในการประชุมครม.อังคารหน้าค่อนข้างชัดเจนว่ารองนายกและรัฐมนตรีคลังดร.เอกนิติเนี่ยจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เงินหาได้แล้วเพราะว่ามันจะมีเงินก้อนหนึ่งที่เหลือมาจากโครงการนี้เดิมอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าต่อ2เดือนเนี่ยเป็นเดือนละ 1,000 เหมือนเดิมหรือว่าเงินมันจะน้อยกว่านั้นนะครับดร.เอกนิติบอกอย่างนี้นะครับว่าเดี๋ยวรายละเอียดว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะว่า22กันยายนก็คือในวันอังคารหน้าเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะชงเรื่องนี้เ ข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้พิจารณาต่ออายุมาตรการไปอีก2เดือนนะครับขณะที่ปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนต์แสงสนิทบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เนี่ยเห็นชอบให้ขยายเวลาต่อไปอีก2เดือนแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรอครม.อนุมัติก่อนนะครับขณะเดียวกันก็จะเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนที่ผ่านคุณสมบัติก็จะเริ่มได้รับสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวบ้านทั่วไปขานรับนะครับแต่ทีเนี้ยอยากขอเพิ่มด้วยซ้ำหลายคนบอกว่าตอนนี้ต้นทุนวัตถุดิบราคาน้ำมันราคาสินค้ามันสูงขึ้นอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเพิ่มจากเดือนละ1,000โน่นขยับไปถึง 3,000 ได้ไหมแล้วก็ขยายโครงการไปจนถึงช่วงปีใหม่ครับ
8: น้อยนะครับผมครับแต่ก็ยังดีที่ต่อให้ครับผม
16: ก็ยังช่วยต่อลมหายใจไหม
8: ใช่ครับผมใช่ครับ
16: ถ้าไม่มีจะเป็นยังไง
8: ก็เงียบครับพอมีก็เราก็ได้ขายช่วงต้นเดือนได้พอสมควรครับผม
16: ใช
8: ่ใช่เหมือนแบบช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้นิดนึง
20: ข้อของปรับขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะ
21: อย่างเช่น
20: อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกก็ปรับขึ้นใช่ค่ะต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นมากน้ำตาลแป้งแล้วก็ขึ้นหมดเลยเหมือนมะพร้าวสั่งมาจะเป็นมะพร้าวใต้ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าค่าน้ำมันรถขนส่งมาเดือนละ 3,000 ก็ยังดีใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะได้ซื้อของกินของใช้ช่วยนิดหนึ่งแบ่งเบาได้ลงมานิดหนึ่ง
22: ได้ก็ดีไม่ค้าแม่ค้าก็จะได้ค้าขายได้
16: แล้วใน
22: การ
16: ประชาชนผ
22: ู้
16: ใช้ล่ะคะ
22: ก็ดีครับมันก็ได้ทั้งสองฝั่งเป็น
16: ผู
22: ้ครับเป็นผู้พ่อค้าคนผู้ซื้อผู้ขายอยู่ที่รัฐบาลไหวป่ะล่ะถ้าไหวก็เหมือนเดิม 1,000 นึง
3: ก็ได้ 1,000 เพิ่มอีก2เดือนก็หืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือถ้ามองในระยะยาวว่าเดี๋ยวพอต่อไปอีก2เดือนแล้วก็สิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยทำยังไงให้ชาวบ้านสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองเพราะว่าตอนนี้ที่บ่นกันมาก็คือว่าพวกต้นทุนสินค้าและบริการที่ราคาปรับสูงขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องไปดูแลแต่ว่าเรื่องของในระยะยาวเนี่ยทำยังไงให้การจ้างงานมันดีขึ้นทำให้ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจมันดีขึ้นทำให้หนี้ครัวเรือนคนไทยมันลดน้อยลงแล้วคนไทยจะได้สามารถคือไม่ต้องรอการช่วยเหลือในการแจกเงินในลักษณะแบบนี้ของภาครัฐเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแจกเงินมาเนี่ยถ้าบวกไปอีก2เดือนก็เท่ากับ6เดือน6เดือนที่ผ่านมานี่ก็หมดงบประมาณไปเป็น 200,000 ล้านนะครับเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะว่ามันก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นแล้วมันก็กระทบเป็นลูกโซ่ไปหมดเลย
23: พูดถึงราคาน้ำมันที่พี่โจบอกมากระทบตอนนี้กระทบถึงเหล่าบรรดานักเรียนกันแล้วนะครับเพราะว่าเหล่าบรรดารถตู้ก็ต้องไปเติมน้ำมันน้ำมันเนี่ยมาปรับขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ3วันก่อนตอนนี้ดีเซลเนี่ยลิตรนึงแตะ40บาทไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหล่าบรรดาผู้ประกอบการคนขับรถตู้บอกแบบนี้ว่าไม่ไหวแล้วแบกต้นทุนไม่ไหวแล้วแต่ละวันขับออกมาเนี่ยขาดทุนทั้งนั้นครับสอบถามลุงสนิทครับประกอบอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนเจ้าตัวบอกว่าผมทำอาชีพนี้มา40ปีแล้วครับก็คือรับนักเรียนไปรับไปส่งจากพื้นที่อำเภอกระสังเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ก็คือรับส่งนักเรียนอยู่ทั้งหมด6โรงเรียนด้วยกันก็มาเช้ารอบนึงก็แวะรับจนกระทั่งส่งตามโรงเรียนต่างๆว่าต้องรอครับตกตอนบ่ายก็รับนักเรียนกลับบ้านกันไปก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันไม่ถึงลิตรละ40บาทครับเก็บราคาเก็บรายเดือนเนี่ยผู้ปกครองบอกว่าจ่ายคนละ 1,200 ซึ่งจริงๆผู้ปกครองก็บอกเดือนละ 1,200 นี่ก็ลำบากแล้วเหมือนกันนะแต่ครับคนขับรถตู้บอกแบบนี้ว่าพอราคาน้ำมันปรับขึ้นมาแตะลิตรละ40บาทตอนนี้ประกาศเลยว่าถ้าผู้ปกครองอยากให้วิ่งรถต่อขอเพิ่มได้ไหมจากเดือนละ 1,200 ต่อคนเนี่ยขอเป็น 1,400ผู้ปกครองหลายคนก็เข้าใจแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยขึ้นอีกแล้วหรอคืออย่างนี้ฮะเดือนนึงเนี่ยเจ้าตัวก็คือลุงสนิทบอกว่าเติมน้ำมันเดือนละประมาณ 8,000 บาทครับตอนนี้อาทิตย์นึงเติมไป 2,500 บาทเดือนนึงคูณ4เข้าไปก็หมื่นครับนี่ยังไม่รวมกับค่าเมนเทนแนนซ์รถอีกด้วยนะครับตอนนี้บอกเลยว่ามันเริ่มจะไม่ไหวแล้วจริงๆครับ
24: อันนี้มันน้ำมันมันสูงจนบางคันจะรับไม่ไหวแล้วคือมันเพิ่มเป็นอาทิตย์ละไม่ต่ำกว่า500อ่ะ
25: คุ้มทุนไหมหรือลุง
24: ไอ้คุ้มไปคุ้มแต่ก็เรายึดอันนี้แล้วเราก็ต้องไปตลอดนั่นแหละ
25: ต่อชีพนี่แล้ว
24: ครับครับรู้ย่อยทำอะไรไม่คุ้มทุนอ่ะ
21: แล้วก็เด็กน้อยลงด้วย
24: เด็กก็น้อยลงเนี่ย
25: ลดลง
24: อยากให้รัฐบาลมาดูไอ้ช่วงจุดนี้แล้วที่เด็กเนี่ยเด็กพอเด็กทุกวันก็มีแต่มาเรียนในเมืองกันเยอะ วันนั้นก็ปรับเรื่องค่าน้ำมันนี่แหละอันดับแรกนะ
0: ให้ลงอยู่ที
24: ่ให้ลงไป
0: เท่าไหร่คะ
24: ให้ลงอยู่ได้

0: เยอะๆก็ยิ่งดีอ่ะ
1: ยิ่งลงเยอะก็ยิ่งดีครับขณะเดียวกันก็เลยสอบถามว่าแล้วคนขับรถตู้คันอื่นล่ะคุณลุงลุงบอกนี่สนิทนะเลยเล่าให้ฟังกันเพื่อนๆตอนนี้หยุดวิ่งไปแล้ว10คันนะ
2: ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับพาไปที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยซ้อนแผนในการจับกุมนายกอบต.หนองหมีนะครับเรียกรับเงินจากลูกจ้างที่กำลังจะหมดสัญญาจ้างใครจ่ายเงินก็จะได้ต่อสัญญาจ้างครับ
3: คิดว่าจะให้ต่อสัญญาไหมครับเราเป็นใดเป็นใดที่แบบปฏิบัติภารกิจร่วมกับท่านที่มาที่นี้โอเคครับเริ่มต้นที่แม่ต้องถามคุณนะว่าเอกสารที่จะต้องส่งภายในเดือนสิงหาคมส่วนว่าราคาไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากันคนที่เขาเคยไอ้คนที่มีอยู่ในหน่วยคนที่อยู่ในปีเดียวแม่เขาแค่ว่าเรามีสัญญาในการขอจากทางเราเราของแม่ด้วยกัน
2: ก็คือสรุปนะครับก็คือว่าเป็นการพูดคุยเรื่องของว่าจะต่อสัญญาไหมมันมีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็มีการต่อรองว่าครึ่งนึงได้ไหมนะครับนี่ก็คือเป็นการคุยกันเรื่องอยากต่อสัญญาก็ต้องจ่ายเงินนะครับคลิปนี้อ้างว่าเป็นบางช่วงบางตอนที่ตัวนายกอบต.หนองหมีของศรีสะเกษเนี่ยเรียกกลุ่มลูกจ้างประมาณ25คนมาพูดคุยกันว่าสัญญาเนี่ยกำลังจะหมดสิ้นเดือนนี้ไงกันยายนนะครับแล้วใครอยากจะต่อมีค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาจ้างนะครับแล้วแบ่งเป็นอย่างนี้แบ่งตามอายุงานอายุงานไม่เกิน3ปีจ่ายค่าต่อสัญญา 10,000 บาทส่วนอายุงานเกิน3ปีจ่ายค่าต่อสัญญาคนละ 30,000 บาทนะครับเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยมันมีด้วยหรอนะครับแล้วมันมีวงจรปิดในห้องทำงานของนายกอบต.นะครับวงจรปิดเนี่ยคือลักษณะเหมือนอันนี้ตั้งกล้องนะครับแบบนี้นะครับเหมือนตั้งกล้องไว้ลูกจ้าง2คนเนี่ยเดินถือแฟ้มนะครับเอกสารเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็เปิดเอกสารนะครับแล้วก็มีซองอยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นก็มีการเปิดลิ้นชักเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยนำซองเงินใส่เข้าไปอันเนี้ยล่อซื้ออันเนี้ยเข้าใจว่าเป็นหนึ่งในแผนในการหาหลักฐานของลูกจ้างเพื่อจะเอาผิดกับนายกอบต.คนนี้นะครับเพราะว่าในห้องทำงานนายกอบต.คงไม่มีกล้องมาจับผิดตัวเองหรอกอันเนี้ยไปตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้นะครับซึ่งหลักฐานเนี้ยตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบก็ร่วมกับสำนักงานปปช.สุดท้ายแล้วเนี่ยขอศาลออกหมายจับนะครับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค3ก็ออกหมายจับจนเข้าไปจับคาห้องทำงานครับ
4: ยกดูครับนี่มีอะไรครับ
5: อันนี้ผมยังไม่ทราบว่ามีอะไรมีภาพนะ
6: ที่เขาเขียนอะไร
4: จริงๆแล้ว
6: เขียนชื่อหรือเขียนอะไรครับตรงนี้
2: ทีนี้ตอนที่ไปจับนะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาว่านายกอบต.ก็ถือเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์ก็คือรับสินบนนั่นแหละนะครับทีนี้ก็เลยคุมตัวไปค้นในรถเพื่อหาหลักฐานเพิ่มแล้วก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักปรากฏเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะไอ้ซองเงินที่เจอในลิ้นชักเนี่ยไม่เคยหยิบไม่เคยจับไม่เคยสัมผัสด้วยซ้ำแล้วก็อ้างว่ามีเจ้าหน้าที่2คนเนี่ยเอาเอกสารมาให้เซ็นนะครับจนมาถูกจับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ซองเงินเนี่ยถูกใส่ไว้ในลิ้นชักตั้งแต่ตอนไหนครับ
7: ผมไม่ทราบว่าเงินมันยังไงมันยังไงผมเห็นถึงมองแต่ว่าไม่รู้ว่าซองเปล่าหรือซองมีเงิน
8: อันนี้อยู่ตรงไหน
7: อยู่ในเก
8: ๊อ้าวใครเข้าห้องท่านนายกเหรอ
7: พอดี2คนนี่แหละเขามาเสนองานให้ผมเซ็นผมก็ยังงงว่าเอ๊ะหมายอะไรยังไงผมก็อ่านแล้วอ่านอีก

0: เป็น
1: แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดดูก็มาไล่ดูถึงรู้ว่าอ๋อซองแต่ละซองมันมีเงินอยู่ซองละ10,000 บาทน่าจะกันแกล้ง
0: แล้วสัญญาจ้างต่อหรือยัง
1: ต่อให้แล้วครับผมเสนอขอไปทั้งหมดเลย
2: อ้าวเรื่องนี้นะก็มีทั้งภาพที่เกิดจากการแอบถ่ายมีทั้งคลิปเสียงที่เกิดจากการแอบอัดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานั่นแหละนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาตำรวจนำตัวนายกอบต.คนนี้ขึ้นรถยนต์ออกจากสภ.ราศีสไลด์เข้ากรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการสอบสวนและดำเนินคดีรวมถึงส่งฟ้องต่อศาลต่อไปครับ
3: ยังคงอยู่เรื่องของเงินทองคุณผู้ชมครับมีคุณหมวดท่านหนึ่งครับเจ้าตัวเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนครับก็คือไขว้กันนี่แหละปรากฏว่าเพื่อนหนีครับแล้วล่าสุดเจ้าตัวเองเงินเดือน 20,000 กว่าบาทต่อเดือนสุดท้ายจะถูกหักเหลือส่งถึงตัวเองเดือนละ154บาทครับอุทาหรณ์เตือนใจเลยครับหมวดสมนึกครับตำรวจจราจรสภ.บางพลีตอนนี้กำลังเจอปัญหาหนี้สินครั้งใหญ่ในช่วงปลายของชีวิตราชการของตนเองนะครับถือเป็นเรื่องเตือนใจไว้เลยครับว่าอย่าไปค้ำประกันใครย้อนกลับไปหลายปีก่อนหมวดสมนึกเล่าแบบนี้ว่าผมกับเพื่อนตำรวจรวมกัน3คนก็ไปกู้เงินในโครงการสวัสดิการของธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็ตกลงมีการค้ำประกันกันและในการค้ำประกันมันก็ต้องมีการให้เพื่อนค้ำเอาไว้แน่นอนผมก็ค้ำเพื่อนเพื่อนก็ค้ำผมเพราะทุกคนเขาบอกว่าเพื่อนร่วมรุ่นกันมันไว้ใจกันครับแต่ต่อมาเพื่อนที่หมวดสมนึกค้ำประกันให้จู่ๆครับหมวดบอกมันหยุดชำระหนี้ครับทำให้ภาระหนี้เนี่ยตกมาถึงผู้ค้ำครับเป็นยอดเงินต้นที่ถูกเรียกชำระประมาณ 1,530,000 บาทเจ้าตัวบอกผมก็ไม่นิ่งนอนใจนะพยายามที่จะไกลเกลี่ยติดต่อให้ออกมารับผิดชอบกันสุดท้ายคดีมันเดินมาถึงผมครับเพราะผมเป็นคนไปค้ำกลายเป็นว่าผมนี่แหละหมวดสมนึกเป็นบุคคลล้มละลายครับตามคำสั่งศาลปัจจุบันหมวดสมนึกเองเขามีเงินเดือนครับเพราะยังคงเป็นตำรวจอยู่เดือนละ 24,754 บาทแต่ต้องชำระ 24,600 บาทเหลือ154บาทต่อเดือนถามว่าอยู่กินยังไงโอ้ยเคราะห์ยังดีครับอยู่ได้เพราะเมียเปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขายอยู่ตลาดเฟส1โครงการเอื้ออาทรสุวรรณภูมิก็ถือเป็นรายได้หลักของครอบครัวถ้าเมียหยุดขายวันไหนก็ไม่มีรายได้บอกเลยว่าตอนนี้เครียดจริงๆครับ
4: จะบอกว่าชีวิตหมดพังเพราะเพื่อนมั้ย
5: ใช่ครับเพราะว่า1ล่ะสิทธิประโยชน์ทุกอย่างที่รัฐบาลเคยให้มาผมก็ไม่ได้เดือนผมก็ไม่รับยังปันผลทางก่อนผมก็ไม่ได้เขาบังคับคดียึดทรัพย์เงินตั้งแต่60เงินผมปันผลทำประกันโดนตั้งนู่น60
4: เงินเดือนตอนนี
5: ้ก็เหลือ154บาททุกวันเนี่ย
4: 154
5: เหลือผมไปรับผมก็เหลือ154บาทคือว่าตอนแรกก็ท้อๆนะผมว่าแต่ถ้าว่าเรามัวแต่คุยแต่เรื่องเก่าทะเลาะกันก็ไม่ไปจบลูกก็จะโตไปเรื่อยมันก็ต้องสู้อ่ะไปสู้กันจบ
3: หมวดบอกตอนนี้พอเรื่องราวชีวิตของเราเนี่ยเป็นข่าวให้คนเขาอ่านกันก็แน่นอนเขามีหลายคนให้กำลังใจกันเยอะเลยครับแต่ถามว่าจะเปิดรับบริจาคหรือเปล่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้มันเป็นปัญหาส่วนตัวของผมที่เราเนี่ยสมัครใจค้ำประกันเพื่อนเองแต่ถ้าถามว่าอยากจะให้เตือนอะไรถึงคนอื่นหรือคนดูอ่ะลองฟังเสียงจากหมวดกันดูครับ
6: ดีใจตื่นใจขอบคุณมากที่คนเป็นกำลังใจให้ครับผมแต่เรื่องอ่ะเราจะไปเรียกร้องหรือไปขอรับบริจาคไม่ใช่เพราะปัญหามันเกิดกับเราเขาไม่มีส่วนเราไม่ได้โดนหลอกคือเราสมัครใจค้ำประกันเพื่อนการค้ำประกันคนแต่ละคนเนี่ยเราต้องดูพฤติกรรมเขาอุปนิสัยเขาต้องถามเขาว่าคุณกู้ไปทำอะไรคุณสามารถมีกำลังพอจะชำระหนี้ได้ไหมมีความรับผิดชอบพอไหมไม่ใช่ว่ากูไม่หนีไม่จ่าย
3: ซึ่งตัวหมวดเองบอกว่าตนเองกลายเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่เมื่อกุมภาพันธ์ปี68นะครับต้องอยู่สภาพนี้ไปจนถึงปี71และจะกลับมาเป็นบุคคลปกติหลังครบอีกแล้ว3ปีเดี๋ยวค่อยรอคุยกับทางกรมบังคับคดีอีกครั้งนึงครับ
2: ดีใจไปดูคลิปไวรัลที่มีคนแชร์แล้วก็พูดถึงกันเยอะนะครับกับรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองขับเข้าไปในซอยแคบๆงานนี้มันแคบจริงแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่จอดขวางเนี่ยถูกชนล้มระเนระนาดครับ

0: ดีมาก
1: อ้าวไม่เมาทำไม่ได้นะต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าคนขับเนี่ยน่าจะเมาแต่ว่ายังตามตัวไม่เจอนะครับก็เป็นซอยที่มันกว้างนิดเดียวเองนะครับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งสวนกันยังอาจจะเฉี่ยวชนกันเลยนะครับอันเนี้ยซอยเทศ

0: บานบางเสาธงซอย6นะครับแล้วมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้เนี่ยก็เลยเนี่ยแหละถูกชนล้มชาวบ้านเนี่ยจากที่นอนอยู่มันตี3ไงตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงรถชนเนี่ยนะครับโทรแจ้งตำรวจสภ.บางเสาธงให้ตามจับคนขับแท็กซี่มารับผิดชอบหน่อยชาวบ้านบอกว่าซอยเนี้ยเมื่อก่อนนะไอ้ปากซอยเนี่ยจะมีเสาเหล็กกั้นไม่ให้รถยนต์มันผ่านแต่ว่าเสาเนี่ยถูกเอาออกไปเพราะว่ามันมีการพัฒนาทำถนนแล้วก็เผื่อว่ากรณีรถฉุกเฉินวิ่งมารับคนในซอยมีรถดับเพลิงเข้ามาดับไฟในซอยอย่างเงี้ยก็เลยเอาเหล็กตรงนั้นออกไปกลายเป็นว่าเกิดปัญหานะครับปกติแล้วเวลาเจ้าหน้าที่จะเอารถเข้ามาเนี่ยจะบอกชาวบ้านนะให้เลื่อนมอเตอร์ไซค์แต่แท็กซี่คันนี้ชาวบ้านเขาบอกแล้วตั้งแต่ต้นทางเข้าไม่ได้หรอกพี่รถขวางอยู
1: ่
0: ก็ไม่ฟังครับ
2: มีทรัพย์สินอะไรได้รับความเสียหายบ้าง
3: ก็มีบ้านเนี่ยที่เห็นอยู่นี้แล้วก็มีรถเยอะครับตัวนี้ขี่ไม่ได้เลย
4: ครับผม
3: แล้วก็มีรถบางคันอยู่ในซอยก็โดนเล็กๆน้อยๆแต่เขาไปแจ้งความไปแล้วครับ
5: แต่ว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาทำงานหรือว่ามามีทำงานมันก็ขยับมันได้เพราะมอเตอร์ไซค์มันเลื่อนได้แต่เนี่ยแท็กซี่มาด้วยความเมาเลยไม่เลื่อนรถอะไรเขาเลยชนรถเขาลูดรถเขาไปเลย
0: อ่ะทีนี้ก็ด้วยความที่มันมีวงจรปิดเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับแท็กซี่คันนี้ไปไล่ดูทะเบียนละกันก็เจอเจ้าของรถชื่อว่าคุณเอกภพบอกว่าผมเป็นเจ้าของรถจริงแต่คืนวันนั้นอ่ะไม่ได้ขับเพราะว่ามีคนมาเช่ารถไปขับชื่อว่านายณัฐพงศ์นะครับซึ่งน่าจะเมาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเบื้องต้นก็เจ้าของรถให้การกับตำรวจไปหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องพยายามติดต่อนายณัฐพงศ์ให้ได้นะครับแต่ยังไม่รับโทรศัพท์นะเพราะฉะนั้นไม่รู้หนีไปเมาอยู่ที่ไหนอีกนะครับก็ต้องฝากตำรวจแหละตามจับมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถแล้วก็ข้าวของในซอยนี้ด้วยครับ
1: มาดูนาทีระทึกครับซึ่งรถบรรทุกคันหนึ่งครับขับฝ่าไฟแดงออกมาแล้วจังหวะนั้นเนี่ยอีกฝั่งก็คือไฟเขียวก็พุ่งตัวไปแล้วดูซิว่าคราวนี้เคราะห์ดีหรือเปล่าครับ
6: ไปเลยพี่ไปเลย
1: โอ้โหนี่แหละฮะคือถ้าย้อนดูจังหวะนี้คุณผู้ชมครับฝั่งนี้ไฟเขียวแล้วฝั่งนี้มอเตอร์ไซค์นักเรียนดูสิเกือบ10คันน่ะแล้วพอเขียวปั๊บเขาก็พุ่งออกไปปรากฏนี่ฮะคันนึงฝ่าไปแล้วปุ๊บรถ6ล้อครับขับผ่านมาโดยที่แบบคุณตำรวจท่านหนึ่งครับที่กำลังรอปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยครับก็เลยขี่ตามเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแยกตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็ยังได้เห็นในภาพนะครับรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบฝ่าไฟแดงมาจากนั้นตำรวจก็ขี่ไปนะครับโบกให้เจ้าตัวเนี่ยเข้าจอดทางซ้ายมือพอจอดปั๊บคนขับอ้างไงรู้ไหมฮะตอนที่ผมเห็นเนี่ยมันไฟเหลืองอยู่ผมเลยเร่งเครื่องให้พ้นแยกครับพร้อมกับบ่นว่าผมได้แค่วันละ500บาทตำรวจบอกเลยได้เท่าไหร่ไม่เกี่ยวคุณกระทำความผิดครับ
6: ขับรถอะไรเนี่ยไปครับขี
7: ่มันเหลืองแล้วมัน
6: ไม่ได้เหลืองเลยทางผมเขียวแล้วถ้าเมื่อกี้อีกนิดนึงอ่ะถ้ารถมอเตอร์ไซค์ไม่เบรกอ่ะขับ 4,000 บาทนะเต็มระบบถ้ามันชนมาทำไงไม่อยากจะคิดเลยเนี่ย
1: คุณผู้ชมช่วยกันดูอีกทีซิคนขับเขาบอกว่าฝั่งเขาเหลืองอยู่แต่เอาจริงๆเนี่ยดูสิฮะคือฝั่งนี้มันเขียวแล้วนับ1 2เด็กถึงออกไปปรากฏนู่นนะยังมาอยู่เลยโอ้โหดูสินิดเดียวจริงๆนะครับจ่าสิบตำรวจจิรายุวงบุพภาผู้บังคับหมู่สายงานป้องกันและปราบปรามสภ.เมืองสมุทรสงครามก็เล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณสัก 7:00 นเช้าจุดนี้เอาจริงๆนะเขาเนี่ยไม่ได้มาประจำอยู่หรอกแต่จะเดินทางไปอำนวยความจราจรบริเวณพื้นที่จุดกลับรถเรือนจำแต่ระหว่างรออยู่ก็เห็นตำตาแล้วก็เห็นตามในคลิปที่เก็บภาพไว้ได้เลยนะครับเตือนผู้ขับขี่ว่าถ้าเห็นสัญญาณไฟเหลืองแล้วควรชะลอรถเพื่อหยุดไม่ใช่เร่งออกมาแบบนี้ครับ
6: ถ้าดูจากในคลิปก็จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซคันหนึ่งที่เขาออกจากไฟเขียวไปแล้วเกือบโดนชนแต่ว่าผ่านไม่ได้ที่เหลือก็ต้องเบรก10คันครับตรงนั้นมีวินมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อนเด็กนักเรียนมาแล้วก็เด็กนักเรียนที่ผู้ปกครองมาส่งเด็กนักเรียนเยอะแยะเลยครับเขาก็บอกว่าไฟมันเหลืองเขาเลยรีบเหยียบมา
8: แล้วปกติ
6: แล้วเขาบอกว่าเบรกไม่อยู่ไฟเหลืองคือต้องหยุดแล้วนะครับต้องชะลอเพื่อหยุดไม่ใช่เพื่อไม่ใช่เหยียบแล้วเพื่อเร่งเพื่อให้ผ่านไป
1: ปฏิบัติตามกฎลดอุบัติเหตุเพราะเพียงเสี้ยววินาทีอาจจะหมายถึงชีวิตของบุคคลอื่นบนท้องถนนเช่นกันนะครับ
0: เอาไปกันแถว3แยกพระประแดงกับตลาดพระประแดงกันหน่อยนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเป็นลูกค้าหรือคุณหน้าคุ้นตากับคุณยายที่เดินขายขนมอยู่แถวนั้นปรากฏว่ามีภาพที่คุณยายเนี่ยเบ้าตาเป็นรอยเขียวช้ำแบบนี้นะครับเลยแบบเอ๊ะคุณยายใครมาทำร้ายคุณยายชิงทรัพย์หรือเปล่าหรือยังไงนะครับทีเนี้ยพอมีภาพนี้ออกมาเนี่ยนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงนะครับกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระประแดงก็ไปตรวจสอบอันนี้ขอบคุณที่ให้ความห่วงใยนะครับคุณยายสิริพรอายุ72ปีคุณยายอยู่คนเดียวนะในอพาร์ตเมนต์ในซอยสุขสวัสดิ์47ทับ1นะครับทีเนี้ยคุณยายแกก็บอกว่าล้มเนี่ยยายล้มไม่ได้โดนใครทำร้ายคือยายแกเดินขายขนมนะครับล้มบนฟุตบาทแถวๆ3แยกพระประแดงคืนวันที่13กันยายนที่ผ่านมาทำให้นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงบอกยายหยุดขายก่อนได้ไหม15วันรักษาตัวก่อนยายแกก็ไม่ยอมเนาะคือก็อยากทำมาหากินไงเอาเป็นว่านายกก็เลยจะหาจุดขายขนมให้คุณยายหน้าอพาร์ตเมนต์นี่แหละนะครับจะได้ไม่ต้องไปเดินขายที่ไหนซึ่งคุณยายแกก็ย้ำนะว่าเนี่ยคือขอบคุณมากที่ความช่วยเหลือมาถึงแล้วก็ยืนยันว่าหกล้มเองไม่ได้ถูกทำร้ายครับ
4: ดีใจค่ะเราดีใจมากๆเลยว่ามีคนใจดีอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลย
8: ครับสรุปแล้วตาไปโดนอะไรมา
4: หกล้มจริงๆค่ะเนี่ยล่างๆเนี้ยค่ะแล้วมันมีสะดุดหนูมันก็ปื๊ดลงไป
9: ดอกยางรองเท้าไม่มี
4: ไอ้ดอกยางอันนั้นไม่มีไม่เจ็บแล้วค่ะหมอบอกไม่เป็นไรถ้ากินยาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องทายาไม่ต้องอะไรเราบอกว่าเรายังไม่อยากเป็นข่าวเดี๋ยวเจ้าหนี้มา
8: อุ้ย อันนี้สำคัญเลยนะ
4: สำคัญค่ะ
0: อ้าวคุณยายก็ยังหัวเราะได้อยู่นะครับทีนี้นะครับใครอยากจะอุดหนุนนะคุณยายนี่แกก็ใจสู้เป็นนักสู้จริงนะครับนี่ราคาขนมเห็นไหมเริ่มต้นก็ไม่แพงนะครับมีราคาบอกถูกต้องตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้เลยแล้วไปอุดหนุนได้ที่ไหนอพาร์ตเมนต์ในซอยสุขสวัสดิ์47ทับ1ถนนสุขสวัสดิ์บางครุที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการขอให้คุณยายหายไวๆนะแล้วก็ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับ
1: พูดถึงคุณยายกันแล้วครับมาดูกันว่ามีประเทศไหนที่มีประชากรอายุเกิน100ปีเยอะที่สุดในโลก
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมครับมาดูกันหน่อยครับจากการสำรวจล่าสุดของสำนักงานสัมมโนประชากรและทะเบียนราษฎรแห่งญี่ปุ่นนะครับได้มีการเผยแพร่ว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับมีประชากรอายุเกินกว่า100ปีเพิ่มเป็น 107,677 คนคือทะลุ100,000คนแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่56หลังจากที่มีการสำรวจจำนวนกลุ่มประชากรอายุมากกว่า100ปีทุกปีตั้งแต่เมื่อปี2506ที่ผ่านมานะครับซึ่งปรากฏว่าราวๆสัก 87.6% หรือว่า 94,000 กว่ารายเป็นผู้หญิงนะครับหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์กันว่าที่คนญี่ปุ่นมีอายุขายยืนยาวก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินหรือเปล่า1ก็คือกินปลากินผักกินข้าวเป็นองค์ประกอบสำคัญขณะเดียวกันก็มีหลายคนแชร์กันต่อว่าเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเค้าเดินเยอะเดินไปขึ้นขนส่งมวลชนบ้างขึ้นรถไฟฟ้าบ้างนะครับปั่นจักรยานบ้างทำกิจกรรมทำให้ร่างกายแข็งแรงครับล่าสุดมีข้อมูลว่าประชากรชาวญี่ปุ่นตอนนี้อายุไขเฉลี่ยผู้หญิงนะคุณผู้ชมครับ 87.33 ปีและผู้ชาย81ปีครับอย่างไรก็ตามนะครับก็กลายเป็นว่ามันขัดแย้งกับจำนวนประชากรที่เกิดใหม่ในญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดก็น้อยลงเช็คเช่นเดียวกันกับที่ประเทศไทยเช่นกันครับ
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายคะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่ในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายังสามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้อง เป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้

ตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตก

0: งสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5552ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022-06-5552ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
1: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
0: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะคะนอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะคะและที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
1: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุและเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโอ้พี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5552ค่ะที่เบอร์022-06-5552ค่ะ
1: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง 60-70 เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
0: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
0: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000

0: 30,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065552ค่ะที่เบอร์022065552ค่ะ
1: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
0: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065552ค่ะที่เบอร์022065552ค่ะ
1: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจเนอะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
1: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตำรวจคุมตัวนายกอบต.จากศรีสะเกษเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนหลังตำรวจสอบสวนกลางปปช.วางแผนจับคาโต๊ะทำงานปมเรียกรับเงินพนักงานแลกต่อสัญญาจ้างเจ้าตัวปฏิเสธอ้างไม่รู้ซองเงิน 20,000 บาทมาอยู่ในลิ้นชักได้อย่างไรเชื่อถูกกลั่นแกล้งพร้อมสู้คดีในศาลคดีทุจริตสอบ2ทีมเดินหน้าฟันต่อหลังผู้ได้บรรจุจากการแก้คะแนน 3,869 รายพ้นตำแหน่งทั้งหมดแล้วปปช.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาล็อตแรกปลายเดือนตุลาคมนี้ก่อนขยายผลเครือข่ายในหน้า110สายทั่วประเทศด้านมท.4เตรียมเคาะบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ4ให้เสร็จภายในเดือนเดียวกันทิติพัฒน์หัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเผยพบจุดน้ำมันรั่วถนนพระราม3ใต้ปลอกท่อขนส่งน้ำมันเจ้าหน้าที่เร่งเลื่อนปลอกท่อเพื่อซ่อมแซมกรมธุรกิจพลังงานเตรียมทดสอบท่อทั้งระบบ32กิโลเมตรหากพบรั่วซึมสั่งทำแผนเปลี่ยนท่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำจับตา22กันยายนนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนหลังวิกฤตพลังงานค่าครองชีพยังยืดเยื้อเอกนิติเผยยังเหลืองบเกือบ 50,000 ล้านบาทยืนยันร่วมจ่าย 60-40 เหมือนเดิมขณะที่พ่อค้าแม่ค้าประชาชนบุรีรัมย์ขานรับแต่ขอขยายโครงการยาวถึงปีใหม่ชี้ช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินหมุนเวียนร้านค้ารายย่อย10โมงเช้ากองทัพเรือแถลงโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงมูลค่า 16,730 ล้านบาทหลังถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องกระบวนการจัดหาเปิดกระบวนการพิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกยืนยันโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมตอบทุกข้อสงสัยเรื่องความคุ้มค่าและการใช้งบประมาณ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
2: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: เงินทองต้องวางแผน
4: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
3: ความรู้การเงิน
5: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกัน
6: กับเงินทองของจริง
7: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนะครับเอาล่ะใครที่สนใจอยากจะเป็นไรเดอร์นะครับมาฟังจากคุณเอ็มธนพลแสนมานะครับจากช่องเอ็มไรเดอร์นะครับสวัสดีครับคุณเอ็ม
8: สวัสดีครับ
7: วันนี้พูดคุยกันนะฮะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยไรเดอร์สามารถที่จะหาเงินได้ประมาณสักเท่าไหร่รวมถึงต้นทุนที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับเอาเป็นอาชีพเสริมก่อนอาชีพเสริมปกติเนี่ยเวลาถ้าเป็นอาชีพเสริมมันจะวิ่งได้ประมาณสักวันละกี่ชั่วโมงอ่ะ
8: มันอยู่ที่บริบทของแต่ละคนซึ่งบางคนอาจจะแบบเลิกงาน 5:30 น.คุณมีเวลาหลังจาก 5:30 น.ไปถึงกี่โมงอาจจะเที่ยงคืน 3:00 น.เพื่อมีเวลาพักผ่อน
7: งั้นผมตีตัวเลขแบบสบายๆ3ชั่วโมงอ่ะถึงประมาณสัก 3-4:00 น.แล้วก็กลับบ้านอาบน้ำพักผ่อนถ้า3ชั่วโมงอ่ะพอทำรายได้ประมาณเท่าไหร่
8: 3ชั่วโมงถ้าเฉลี่ยจริงๆแล้วต้องบอกไงครับค่ารอบของแต่ละโซนเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าเราพูดภาพรวมมันอาจจะแบบไม่ตรงกันซึ่งบางคนก็อยู่ต่างจังหวัด
7: โอเค
8: ซึ่งบางคนก็อยู่ในกรุงเทพชานเมืองที่ผมวิ่งเนี่ยแต่ก่อนที่ผมวิ่งอ่ะผมก็อย่างเงี้ยนะครับวิ่ง 5:30 น.ถึง 3:00
7: น.
8: ถึง 4:00 น.เป้าที่ผมตั้งไว้ก็คือได้วันละ200
7: รายได้วันละ200
8: ใช่ให้ได้วันละ200คือเป้าที่ผมตั้งไว้ให้กับตัวเองถามว่าได้ไหมได้แต่บางวันก็ไม่ได้เราอาจจะเพิ่มชั่วโมงขึ้นไป
7: 3ชั่วโมงได้200
8: ใช่ครับ
7: ประมาณเฉลี่ย
8: ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยแต่ถ้างานค่อนข้างดีหน่อยเนี่ยก็คืออาจจะแบบชั่วโมงละ100ถ้ากรณีงานดีงานเยอะแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากแต่ก่อนเนี่ยที่ผมทำได้ก็ด้วยค่ารอบที่มันสูงปัจจุบันค่ารอบมันต่ำเราก็อาจจะเพิ่มชั่วโมงในการทำงานเพิ่มไป
7: ค่ารอบหมายความว่าต่อครั้งที่เราออกไป
8: ใช่ครับยกตัวอย่างแต่ก่อนผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างถ้าสมมติค่ารอบแต่ก่อนเนี่ย40บาทเราอาจจะใช้แบบชั่วโมงการทำงานไม่ได้เยอะแป๊บเดียวถึง200แล้วแต่ปัจจุบันตอนนี้อาจจะเหลือแบบ20บาทเราอาจจะปรับเพิ่มชั่วโมงการทำงานขึ้นไปเพื่อจะได้200
7: 40บาทคือค่าวิ่งออกไปอย่างเงี้ยเหรอสมมติ
8: ใช่ครับค่ารอบอย่างเช่นเราส่งจุดนี้ไปจุดนี้ระยะทาง3กิโลเราจะได้ค่ารอบเริ่มต้น40บาทแต่ถ้าเพิ่มเป็น4กิโล5กิโลมันก็จะอัพจาก40บาทเป็น45บาท46บาทอะไรอย่างเงี้ยเขาคำนวณจากระยะทาง
7: แล้วส่งนี่คือส่งอะไรครับ
8: อันนี้คือส่งอาหารครับ
7: อ๋อส่งอาหาร
8: ใช่ครับ
7: ส่งอาหารค่ารอบประมาณแต่ก่อนเนาะ40บาท
8: ใช่ๆครับ
7: ต่อรอบในระยะทางประมาณ3กิโลบวกลบใช่มั้ย
8: ใช่ครับก็คือประมาณถ้า 4-5 ปีก่อนจะมีบางค่ายก็แบบเริ่มต้น40บาท
7: โอเค
8: ในระยะทาง
7: ทีนี้ค่ารอบลดน้อยลง
8: น้อยลงครับน้อยลงมากด้วยปัจจัยอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
7: โอเค
8: มีแต่ปรับลดลงไม่มีปรับเพิ่มขึ้น
7: 3
9: 3ชั่วโมงเลยได้200นี่ก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันนะ
8: เหนื่อยครับเหนื่อยเนี่ย
9: วิ่งค่อนข้างเยอะเลย
8: ใช่ๆผมบอกแล้วว่าอาชีพนี้ไม่ได้ง่าย
9: แล้วต้นทุนที่มันเกิดขึ้นเอาอย่างงี้สมมติคุณตั้งเป้าวันละ
8: 200
9: ใช่ครับมั้ยครับวันละ200แล้วคุณวิ่ง20วันคุณได้ 4,000 หรือถ้าคุณวิ่งทุกวันเลยอ่ะนะคุณได้ 6,000
8: ครับ
9: แต่ 6,000 นี่คุณผู้ชมครับมันมีค่าใช้จ่ายด้วย
8: ใช่
9: 6,000 ค่าใช้จ่ายมันอยู่ประมาณเท่าไหร่พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
8: ครับ
10: เงินทองของจริง
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
11: พี่หมอชัวร์ไหม
12: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
11: ่ราคาคุยเหลือเกิน
13: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
11: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
14: ้ ผมอย่างเดียวเลย
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
15: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
16: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของ

0: จริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
1: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
2: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
3: เงินทองของจริง
4: กลับกันต่อนะครับเงินทองของจริงในช่วงนี้คุณเอ็มครับถ้าคุณบอกว่าคุณตั้งเป้าตอนนู้นนะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอาชีพเสริมวันละ3ชั่วโมงโดยประมาณ
5: ครับ
4: นะฮะก็ตั้งเป้าได้200ต่อวันไอ้200เนี่ยถ้าสมมติคุณวิ่งทุกวันเลยนะก็คือคุณ30วันใช่ไหมก็ 6,000 เคยคำนวณไหมเคยคำนวณไหมไอ้6,000ที่เราได้มาหรือค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร
5: ่ค่าใช้จ่ายที่ผมใช้ในตอนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะเป็นค่าน้ำมันเพราะว่าเราวิ่งอาชีพเสริมเนาะค่าใช้จ่ายหลักก็เป็นเงินเดือนที่เราเอามาต้องใช้ส่วนค่าใช้จ่ายได้จากยอด6,000ส่วนใหญ่จะเอาไปเติมน้ำมันแล้วเติมน้ำมันรอบนึงเนี่ยแต่ก่อนน้ำมันก็ไม่ได้ราคาขนาดนี้1วันแล้วรถผมก็ค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันใช้ได้วิ่งประมาณสัก2วัน3วันอะไรเงี้ยฮะเติม1ครั้งต่อ1ถังแต่มันก็อยู่ที่บริบทในการใช้รถด้วยบางคนรถซีซีเยอะขี่เร็วคุณก็ต้องเพิ่มต้นทุนในการเติมน้ำมันบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยฮะ
4: ค่าน้ำมันก็อยู่ประมาณสัก 15% ของรายได้ประมาณ 15-20% นะผมคำนวณประมาณนี้นั่นหมายความว่าคุณได้ 6,000 ค่าน้ำมันคือประมาณสัก1,000-2,000
5: ประมาณ1,000กว่ากว่า
4: 1,000 กว่ากว่ามันมีค่าบำรุงรถอีก
5: ค่าบำรุงรถด้วยการที่เราวิ่งเสริมเราใช้รถไม่ค่อยหนักมากมันก็แบบอาจจะแบบเซอร์วิสตามรอบไปเลยก็ได้
4: แสดงว่าคุณก็จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการหลังจากหักค่าใช้จ่ายก็ประมาณสัก 3-4,000 ต่อเดือน
5: ใช่ครับ
4: อันนี้คือสำหรับเสริมต้องมั้ยนี่สำหรับอาชีพเสริมนะที่ทำ
5: ใช่ครับแล้วก็มันจะตัดในเรื่องของเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ผมจะวิ่งเต็มวันไอ้ตรงเนี้ยใช่เราก็จะได้แบบยอดเพิ่มขึ้นจากวันละ200ผมก็จะตั้งเป้าเป็นวันละ1,000ไม่ต่ำกว่า1,000
4: วันละ1,000นั่นหมายความถ้าวิ่งเต็มวันเท่ากับเหมือนทำเป็นอาชีพหลักเลยนะถ้าวิ่งวันละ1,000
5: ใช่ใช่
4: ถ้าอย่างนี้ถามแบบอาชีพหลักจริง
5: ๆ
4: ต่อเดือนทำรายได้ประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติคนออกจากงานแล้วจะทำแบบเต็มที่เลย
5: ถ้ายุคนี้อย่างที่ผมแจ้งไปว่าค่ารอบแต่ละโซนพื้นที่จะไม่เท่ากันค่ารอบในโซนพื้นที่ที่ค่ารอบเยอะมีโอกาสได้ถึง1,000ต่อวันแต่ต้องดูด้วยว่าเราวิ่งกี่ชั่วโมงยกตัวอย่างถ้าสมมติอยากได้ 1,000 เนี่ยผมตีไปเลยในช่วงนี้นะน่าจะประมาณ12ชั่วโมงใช
4: ่ไม่ง่ายนะ
5: ไม่ง่ายครับแล้วเราควบคุมไม่ได้ด้วยว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้งานเยอะหรืองานน้อยมันขึ้นอยู่กับที่แบบระบบการจ่ายงานของแพลตฟอร์มนั้นด้วย
4: ตามความเป็นจริงถ้าทำเป็นอาชีพหลักจริงๆเนี่ยเดือนละประมาณเอารายได้เฉยๆยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะรายได้ประมาณสัก 30,000 พอไหวมั้ย
5: ถ้าถามว่าได้ได้ครับแต่ว่าต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเลยสำหรับในกรุงเทพฯปริมณฑลนะครับแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าหนักแบบหนักมากมากเพราะว่าค่ารอบมันอาจจะแบบต่ำกว่าในเมืองหรือว่าชานเมืองเนี่ยประมาณแบบเกือบ 50% เลย
4: นี่ก็วาดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะสำหรับการเป็นไรเดอร์มันไม่ได้เป็นภาพสวยหรือได้รายได้แบบโอ้โหเหมือนแต่ก่อนคราวนี้ไรเดอร์เองอ่ะเนื่องจากว่ารายได้ไม่แน่นอนมันอยู่ที่มีคนสั่งเยอะหรือสั่งน้อยอะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันเดินรายได้ไม่แน่นอนบริหารจัดการเงินอย่างไรในฉบับของไรเดอร์นี่ผมอยากจะพูดคุยใน EP หน้านะครับ
5: ครับ
4: สำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับติดตามเงินทองของจริงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31นะครับแล้วก็เวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25วันนี้ขอบคุณคุณเอ็มก่อนนะครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใน EP หน้าเงินทองของจริงสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: เงินทองของจริง
0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แม่ชนชมหมายความว่าอย่างไร
1: น้ำไม่ฟังมีอะไรเหรอจ๊ะ
2: ยังเรียกนะอยู่อีกหรือเรียกแม่สิลูกลูกเทพแม่ฝากชวนชมด้วยนะลูก
1: ขอรับ
2: อิงเอ็กของขวัญวันแต่งงานจากแม่

0: แม่เหมยฟังให้อะไรไม่ชนชมมาเหรอจ๊ะ
1: แก่นไม้หอมนะเจ้าค่ะ

0: คุณเทพ
1: ทำไมเวียนหัวอย่างนี้

ณธรรมนัสคุณธรรมนัสไปเช่าทางนี้เช่า

นายแม่หลบไปก่อนพวกเราเอาตามหากันให้จ้าเร็วเร็วสิ

แม่ขอรับ

0: เป็นอย่างไรบ้างหลวง
1: ผมไม่เป็นไรแล้วคุณพระพระหลาดเหลือเกินพอผมโดนไม้มุมนี้กัดผมก็ขยับตัวไม่ได้แต่ว่าผมยังมองเห็นยังได้ยินรับรู้ทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอแมงแบบนี้เลย
2: ผมเคยเจอคนที่โดนมันกัดเมื่อ18ปีก่อนที่เรือนของผมเองแม่เอื้อมมะลิไอ้มิ่งบอกผมแต่ผมก็ไม่เชื่อจะรู้ว่ามันมีอยู่จริงก็วันนี้
1: แล้วไอ้มือมันไปเอาแมงนี้มาจากไหน

คุณพ่อครับเมื่อวานลูกเจอเมืองแอบเข้ามาที่เรือนเราครับแล้วก็มีแมงนี่อยู่ด้วยครับคุณพ่อ

0: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
0: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
1: ้
0: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
1: ลดอ่ะ
0: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
1: ต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
0: โอ้นี่ชอบ
1: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
0: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมาก
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: วุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
1: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
0: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
1: ้
0: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
1: เป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงนี้ตักได้หลายถ้วยเลย
0: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
1: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
0: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
1: ้
0: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้ชุดสแตนเลสไปเต็มหน้าจอทีวีแบบนี
1: ้
0: ซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อเก็บไว้ใช้เองนะครับรีบโทรนะครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอแล้วเก็บเงินปลายทางเมื่อของถึงหน้าบ้านครับ

0: เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเจ๊กไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ต่อ
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไงเขาจะมีตะแกงตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได้ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไปฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบโทร

0: ใครดูอยู่รีบโทรนะแม่นะนี่ไม่ใช่แบบมาเล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ครับขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: โลดนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไงอ
0: ันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุงแน่
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้น

0: อุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
1: เนี่ยกับข้าวกับปลา
0: ปึ๊บ
1: โอ้ยพอดีเลยอ่ะ
0: อุ่นอุ่นอุ่นอุ่น
1: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับข้องกับข้าวให้สามีอุ่นไม่ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
0: ั
1: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
0: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
1: ้
0: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
1: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5ขนาดให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
0: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอค
1: ิ
0: ดถ
1: ึ
0: งบ้านคอนโด
1: โอ้ใช้แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิมันเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
4: แอร์ไอเดีย
3: AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: ตามข้าหรือ
1: ก็ใช่นะสิไป

0: เจ้าค่ะคุณพระ
1: เอ็งบอกคำนะวันนั้นเป็นแมงผีของเอ็งกับแม่ชมใช่ไหมเอ็งบอกมาเถอะเพราะตอนนี้ก็ให้บ่าวไพ่ทั้งหมดออกไปตามหามันเลยถ้าข้าเจอมันเมื่อไหร่ข้าก็จะมีหลักฐานเองก็จะปิดบังอะไรข้าไม่ได้อีกแล้ว

ข้าใจเองนะเอเองเป็นบ่าวต้องทำตามคำสั่งนายแต่ถ้าเองสารภาพผิดข้าจะถือว่าทั้งหมดที่เองทำไปเองทำเพราะความจำเป็น

0: ณพ่ออยากรับ
1: แม่อีแม่อีมีอะไรปิดบังคุณพ่อก็บอกคุณพ่อไปเถอะ
0: คุณพ่อท่านคนยุติธรรม
1: แม่อีพูดไปเถอะจ้ะ

0: ไม่มีเจ้าค่ะบอกไม่มีอะไรจะพูดเจ้าค่ะ
1: ไทยอีมึงจะร้องกับกูใช่ไหมได้กูจะสอบสวนนายมึงมาชมอยู่ไหน
2: บอกไม่ทราบเจ้าค่ะ
1: ไม่ทราบอะไรมึงก็ไม่ทราบไอ้ทำเอามันไปขังไป
3: ไปเถอะครับปสุกไปเถอะครับ
1: ปสุกปล่อย
2: ปล่อยเจ้าค่ะ
3: ไม่อีไม่อี

จะพาชวนชมไปไหนมึงหักหลังกู

0: วางแผนการกูครั้งแล้วครั้งเล่าแต่กูก็ให้อภัยมึงตลอดเพราะกูไม่อยากจะทำร้ายมึงมึงก็ไม่เคยสำนึกมึงทรยศกูมึงลำบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนที่กูเลี้ยงดูมึงมาอย่างสุขสบายแล้วนะ
1: ก็เจ้าบ่ได้ลืมเจ้าตั้งแต่คุณเอื้องอ้าก็เจ้ามาเป็นเบาก็เจ้าก็ตั้งใจว่าจะจงรักภักดีและรับใช้คุณเอื้องอย่างดีที่สุดให้สมกับที่คุณเอื้องได้เมตตาแต่เตื้อเนี่ยก็เจ้ายอมบ่ได้แต่เจ้าความแค้นของคุณเอื้องกับคุณชมนาฏชวนชมมันบ่เกี่ยวอะไรตวยอย่าคือบาปกรรมมันต้องมาตกอยู่กับละอ่อนที่มันมาหูเรื่องอะไรด้วยเลยเนี่ยเจ้า
0: เหมือนจะให้กูลืมความแค้นเนี่ยยังก็เท่ากับว่า18ปีที่ผ่านมากูเสียเปล่า
1: คุณเรื่องเจ้าทุกวันนี้เขาสองคนก็อยู่ดีกินดีเอื้องก็มีเงินมีทองมีข้าทาสบริวารมีอำนาจวาสนาขนาดและยังมีละอ่อนอีกคนหนึ่งที่มันฮักและบูชาคุณเอื้องอย่างสุดหัวใจยะหยังคุณเอื้องถึงมองเห็นความสุขที่อยู่ตรงหน้ากลับเอาใจไปผูกติดอยู่กับความแค้นในอดีตเอื้องเชื่อกับเจ้าเถอะเจ้าลืมความแค้นเลิกความอาฆาตพยาบาทแล้วหันมามีความสุขกับชีวิตใหม่เถอะเจ้าแม่เจ้า
0: พวกเองเอาตัวชวนชมกลับไปเข้าห้องหอกับคุณแฮมเดี๋ยวนี้ไป
2: ครับ
0: คุณชมเอ็งหวังฟังเนาะคุณเรื่องกรรมคนนี้ต้องเอ็งทุกอย่างจะแท้แล้วพ่อแม่ของเอ็งยังบอกที่ตายอีมอย
3: จริงเหรอจ๊ะคะแม่พ่อแม่แท้ๆของชวนชมยังไม่ตายเหรอจ๊ะคะ
0: ใช่

0: ฆ่ากูเองนะไอ้มุ้ยมึงมาฆ่ากูเอง
1: คุณห่วงเจ้าเจ้าของห้องอยากให้ช่วงเจ้ามึงมีบาปกรรมขอรับความแค้นทั้งหมดจงจบไปการจัดชีวิตข้าเจ้าตัวเจ้า

0: ปล่อยฉัน
1: ปล่อยฉันแม่ง
0: ปล่อยแม่งปล่อยแม่งปล่อยปล่อยฉันปล่อยปล่อยปล่อยปล่อย
2: ให้เบาให้เอาศพนี้ไปฝังเรียบร้อย

0: น Spotify เขารู้กัน
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
5: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
6: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย02-817-9925
5: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
7: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
8: มีไฟเบอร์สูง
9: มันได้ผักทั้ง5สี
10: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
11: ดื่มง่ายมาก
5: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
12: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอน

0: รัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
4: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
5: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
4: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
6: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
4: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
5: ผมเป็นนักเลง
7: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
4: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
6: ไอ้ปุ๊ก
5: มึงหลอกกู
4: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
5: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
4: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
5: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
8: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
14: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
15: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย
18: มิวเป็นไรอ่ะ
19: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
18: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
2: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
8: ้ไม่กลับบ้านหรอก
9: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
6: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
11: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
13: ซ่อนแบบซอฟ
4: ๆมีแบบดุ
10: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
17: ้คุณแม่ทำไมคุณแม่ต้องทำขนาดนี้เจ้าคะทำไมคุณแม่ต้องฆ่าพังเอกด้วยพังเอกมันขัดขวางแผนการของเรามันเอาแก่นไม้อื่นมาใส่ไว้แทนแก่นอันจวนแล้วมันก็จะหาลูกไปไหนก็ไม่รู้แต่คุณแม่ก็ไม่ถึงขนาดจะต้องฆ่าป้าเงยนี่เจ้าค่ะป้าเงยเขาเลี้ยงหนูชวนทอมมาตั้งแต่เด็ก
1: ไม่ว่ามันจะเป็นใครถ้ามันขัดขวางแผนการการแก้แค้นของแม่แม่จะถือว่ามันเป็นศัตรูทั้งหมดลูกถึงลูกได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ
17: คุณหญิงคมนาถไม่เกี่ยวข้องกับลูกคุณแม่บอกลูกมาสิเจ้าค่ะว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่ความจริงมันคืออะไรกันแน่คุณแม่คุณแม่บอกลูกได้ไหมเจ้าค่ะ

0: ับคุณหญิงชมนาถอย่างไรเจ้าคะ
1: แม่กับมันเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนลูกรู้ไว้เท่านี้ก็พอสิ่งที่ลูกต้องทำคือแก้แค้นที่ชมนาถเข้าใจไหมเราจะให้ลูกแก้แค้นได้ยังไงเจ้าคะในเมื่อลูกยังไม่แน่ใจเลยว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของลูกถูกคุณหญิงชมนาถฆ่าตายที่คุณแม่บอก

0: ว่าอย่างไรแม่ชมแมงผีตัวนี้คุ้นๆไหม
1: ฉันไม่เคยเห็นเจ้าค่ะนั่นมันแมงตัวอะไรเหรอเจ้าคะ
0: แมงผีตัวนี้ถ้าได้กัดใครแล้วจะขยับขยื่นไม่ได้แต่ยังรับรู้ทุกอย่างเหมือนที่แม่อึ้งเคยโดนกัดแล้วบอกว่าแม่ชมจะฆ่าเหมือนที่มิ่งกับมะลิโดนกัดและแม่ชมบอกว่ามันเป็นชู้กัน
1: ไอ้ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี่ไอ้ฉันไม่เคยเห็น
0: นี่จะปากแข็งอีกหรือแม่ชมถ้ามันไม่ได้เป็นของแม่ชมมันจะเป็นของใครทั้งเรื่องทั้งมะลิโดนทำร้ายมีแต่แม่ชมคนเดียวที่ได้ประโยชน
1: ์ฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะเจ้าค่ะคุณพี
0: ่แล้วแม่ชมหายไปไหนมาทำไมเพิ่งกลับมาหรือว่าแอบหนีไปปกปิดทำลายหลักฐานให้แมงผีนี่มันทิ้ง
1: ฉันเห็นว่าแม่เดือนโดนชิงตัวไปอีฉันก็เลยตามไปแต่ว่าคลาดกันเจ้าค่ะ
0: แม่ชมเราเป็นผัวเมียกันมาเป็น10ปีแม่ชมทำอะไรผิดพลาดฉันเข้าใจนะความผิดส่วนหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากฉันแม่ชมแม่ชมบอกฉันไปเถอะแม่ชมทำอะไรหลักฐานก็เห็นอยู่ชัดๆ

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรื่องเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: นี้โปรไม่ดีเราปัดตกอย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว่า
1: ปัดตก
2: ปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
1: ่
2: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
1: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะ
2: ค่ะ
1: ของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
2: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อ
1: ี
2: ก
1: เยอะมาก
2: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ต
1: ั
2: วเนี้ยมาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวเนี้ยเป็นน้ำผึ้งที่ออยเองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปี
1: ค
2: ือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอัมพันเรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
1: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิมไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
2: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด1,000 กรัมราคา990

0: 50บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ 3,000 แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
1: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ขออนุญาตชิม
0: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อยมากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
1: มันหอมอ่ะ
0: นี่แหละ
1: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
0: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแล้ง
1: ค
0: ือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยป่าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ในรังค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอำพันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวที่อร่อยที่สุดกลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้108ชนิดจนได้รางวัลโอท็อปเหรียญทองมีเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาการันตีและตัวนี้คุณผู้ชมคะเนื้อน้ำผึ้งของเขาอร่อยนุ่มหนึบและต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจนวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมาดูค่ะแม่มาพิสูจน์กันว่าน้ำผึ้งที่บ้านกับน้ำผึ้งที่นี่บอกเลยว่าแท้ต้องทำอย่างไรมาพิสูจน์กันแบบจะๆเลยค่ะ
1: ทดสอบให้ดูเลยนะ
0: ใช่
1: นี่คือเทออกจากขวดเลย
0: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมขาเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้ว
1: ถ้าคือเอาจริงๆนะถ้ามีน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิม
0: ถูกต้องค่ะเหลืองทองอำพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
1: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
0: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์คหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
1: โอ
0: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปครีมเลย
1: กลิ่นหอมมาก
0: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
1: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
0: ใช่ถูก
1: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
0: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาแล้วฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
1: ดูดิดู
0: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
0: ได้ฟองเยอะอะ
1: เนี่ยฟองนุ่ม
0: ใช่หอมมากเลย
1: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบน
0: ี้
1: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุด
0: นี่รายการสดนะคุณ
1: ใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
0: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้วสะอาดหมดจดนะคะเรียกได้ว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้วนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่จะบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
1: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสาร

0: าศคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แถมให้ฟรี
1: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
0: ต่อสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะ028179925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
1: พิสูจน์
0: ช้อนเดิมเลยนี
1: ่คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
0: ม
1: การันตีนะคะถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไม่ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำเป็นทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือจะเอาไปทำนี่เลยเมนู
0: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอนก
1: ิน
0: กับกาแฟตอนเช้านอกจากทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได
1: ้
0: เนาะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได้น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดีมีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยหน้าจอ
0: ไม่เหลือน้อยแล้ว
1: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
0: น
1: ี้วันนี้นะคะ
0: ใคร
1: โทร
0: ไปติ
1: ดต้องบอกเลยว่าจะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้ทัน028179925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายค่อยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
0: ้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โทรมานะ

0: พี่ไม่มีหลักฐานแต่คุณพี่ก็มาโทษอีฉันเหรอเจ้าคะอีฉันไม่เคยเลี้ยงแมวตัวนี้ถ้าอีฉันมีจริงๆคุณพี่ก็คงจะเจอหลักฐานไปแล้วแต่นี่อะไรคุณพี่ไปเอาแมวอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็มาโทษอีฉัน
1: แม่ชมหลักฐานอย่างนี้ยังปากแข็งอีกหรื
0: ออีฉันไม่ได้ปากแข็งเจ้าค่ะแต่อีฉันไม่รู้เรื่องจริงๆเมื่อครู่นี้คุณพี่บอกว่าอีสารภาพหมดแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องมาสอบสวนอีฉันอีกอีมันพูดว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นแหละเจ้าค่ะ

0: ให้โอกาสแม่ชมแล้วนะ
1: คุณพี่ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสอีฉันอีฉันไม่เคยทำอะไรผิด

0: รวมไปถึงความจริงเมื่อ18ปีก่อนถ้าถึงตอนนั้นผิดถูกก็ว่าไปตามเนื้อผ้า
1: อย่าหาว่าฉันใจร้ายนะแม่ชม

นายอีจ้ะฝึกเอาข้าวแล้วก็เสื้อผ้ามาให้จ้ะ

0: แม่อีจ้ะแม่อีปิดบังอะไรบอกมาเถิดคุณพ่อจะได้ปล่อยแม่อีถ้าแม่อีบอกใครไม่ได้บอกสุขนะจ๊ะสุขจะช่วยแม่อีเองสุขรับรองว่าจะไม่ให้คุณพ่อลงโทษแม่อี
1: คือหนูเจ้าคะชีวิตอีทำบาปทำกรรมมามากมายเหลือเกินเจ้าคะมองย้อนไปก็มีแต่เรื่องให้ละอายแต่สิ่งหนึ่งที่อีภูมิใจที่สุดก็คือคุณหนูที่อีได้เลี้ยงมาและคุณหนูก็เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีเหลือเกินความลับทั้งหลายอีพูดกับใครไม่ได้ขอให้มันตายไปกับอีเถอะนะเจ้าค่ะ
0: ทำไมก็จะไม่อี
1: คุณหนูเจ้าค่ะตอนนี้คุณชมยังไม่กลับมาคุณหนูรีบไปจากเรือนี้เถิดนะเจ้าค่ะคุณหนูไปอยู่ที่บ้านคุณหนูเดือนนะเจ้าค่ะ
0: ทำไมเลยจ๊ะ
1: เชื่ออีกนะเจ้าค่ะรีบไปซะประเดี๋ยวคุณชมเธอมาคุณหนูจะเป็นอันตรายนะเจ้าค่ะ

พระศุกร์แม่ขอคุยกับอิง

0: เองบอกอะไรคุณพี่ไปบ้าง
1: บ่าวไม่ได้พูดอะไรเจ้าค่ะถึงตายบ่าวก็จะไม่มีวันพูดเจ้าค่ะ

0: แล้วเองเอาบึ้งชะงักไปซ่อนไว้ที่ไหน
1: ทีแรกมาว่าจะเอาไปทิ้งที่ท่าน้ำพอดีอียวงมันมาเรียกไว้เสียก่อนบ่าวก็เลยเอาไปซ่อนไว้นะเจ้าค่ะ
0: เองเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหน
1: คุณจงเจ้าคะคุณจงจะเอาบึ้งชะงักไปทำร้ายใครอีกหรือเจ้าคะบ่าวไม่ยอมให้คุณชมทำร้ายคุณอุสุเป็นอันขาดนะเจ้าคะ
0: อีเองก็เห็นอยู่ว่าตอนนี้คุณพี่สงสัยข้าถ้าข้าคิดจะทำร้ายพ่อสุขมีเรื่องที่ข้าจะรอดจากคุณพี่ที่ข้าถามเองนี่ข้าแค่จะเอาบึ้งชะงักไปทำลายให้หมดจะได้ไม่มีหลักฐานสาวมาถึงเราถ้าข้ารอดจากเรื่องนี้ไปได้ข้าก็ว่าข้าจะวางมือส่วนเรื่องพ่อสุขถึงแม้มันไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของข้าแต่เรื่องมันก็เลยเถิดมาถึงป่านนี้แล้วข้าจะทำอย่างไรได้จะไปฆ่าไปแกงมันก็มีแต่รังจะหาเรื่องใส่ตัว
1: ฉะนั้นคุณชมต้องสาบานกับบ่าวว่าคุณชมจะไม่ทำร้ายคุณหนูสุขสาบานสิเจ้าค่ะสาบานสิเจ้าค่ะคุณชม

บ้านถ้าข้าคิดจะทำร้ายพระสุขให้ข้ามีอันเป็นไปมันอยู่ที่ไหนเอ็งเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหน

0: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
1: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
2: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
9: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
9: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
12: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปู
10: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
9: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
11: หนูขอโทษนะแม
13: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
14: เคยคิดไหมว่าวันนึงอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไหวใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
15: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
16: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
17: Give me more

0: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
1: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
3: ์ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี
4: ้ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
8: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
4: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
8: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
4: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
9: ชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง

0: จ็บมากไหมเมือง
1: ไม่เจ็บจ้าแม่เดือนมือเปล่าจะตาย

0: เดือนเป็นอะไรจ๊ะกลัวเป็นม้าหรือหวยไม่ตายซะหน่อย
1: ยังจะมาพูดเล่นอีกการเมืองสาหัสมากเลยนะที่มึงต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉันแท้ๆฉันไม่น่าพามึงมาเจ็บตัวด้วยเลย

0: ไปเรียนจ้ะถ้าฉันไม่รอด
1: มึงพูดอะไรอย่าพูดอย่างนั้นมึงจะต้องไม่เป็นอะไร
0: กระเทียนฟังฉันก่อนนะจ๊ะถ้าฉันไม่รอดฉันก็คงไม่ได้รับผิดชอบแต่งกับแม่เดือนตามที่ฉันสัญญาไว้แม่เดือนจะได้ชื่อว่าหนีตามผู้ชายมาคงไม่มีใครยอมแต่งกับแม่เดือนอีกนี่แม่เดือนเพิ่งหายไปอยู่กับฉันยังไม่ทันข้ามคืนถ้าแม่เดือนกลับไปตอนนี้ทุกคนคงยังเชื่อว่าฉันกับแม่เดือนเราไม่ได้มีอะไรกัน
1: ไม่ไปจะให้ฉันทิ้งเมืองได้อย่างไรเมืองบาดเจ็บก็เพราะฉัน
0: แม่เดือนแม่เดือนจ้ะอย่าสนใจฉันเลยจ้ะแค่แม่เดือนเป็นห่วงฉันเมตตาคนอย่างฉันขนาดนี้ฉันก็ดีใจแล้วจ้ะแม่เดือนเชื่อฉันนะจ้ะแม่เดือนกลับไปเถอะจ้าไปเถอะจ้าแม่เดือนแม่เดือน
1: ฉันไม่ไปฉันเป็นเมียเมืองนะชาตินี้ฉันจะเป็นเมียเมืองคนเดียวเท่านั้น

0: นี่ฉันเป็นอะไรไปหรือไม่ชนชมจำได้ว่าเราอยู่ด้วยกันในห้องสองคนแล้วฉันก็หมดสติไป
1: คุณเทพคะคุณเทพได้สติก็ดีแล้วค่ะประเดี๋ยวชวนชมจะหาทางพาคุณเทพออกไปคุณเทพรีบกลับบ้านไปก่อนนะคะคุณเทพจะอยู่ที่นี่ไม่ได
0: ้ทำไมล่ะจ๊ะแม่ชวนชมเราแต่งงานกันแล้วนะ
1: คุณเทพเชื่อชวนชมนะคะชวนชมมีเรื่องอยากจะไหว้วานให้คุณเทพช่วยสืบพอคุณเทพกลับไปถึงเรือนช่วยสืบให้ชวนชมทีนะเจ้าคะว่าคนที่ชื่อเอื้องคำคือใครและเกี่ยวข้องยังไงกับคุณแม่ของคุณเทพ
0: เอื้องคำฉันไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อน

0: แม่ชวนชมให้ฉันไปเสิร์ฟทำไมหรือ
1: เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ที่แท้จริงของชวนชมบางทีพวกท่านอาจจะยังไม่ตาย
0: จริงด้วยแม่ชวนชมฉันดีใจด้วยแล้วพวกท่านเป็นใครอยู่ที่ไหน
1: ชวนชมก็ไม่ทราบเหมือนกันเจ้าค่ะเรื่องนี้มันลึกลับซับซ้อนมากตลอดเวลา18ปีที่ผ่านมาชวนชมคิดว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของชวนชมเสียไปแล้วเพิ่งได้รู้วันนี้ว่าพวกท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ต้องสูญเสียคนรักไปอีกหนึ่งคน
0: ใครเป็นอะไรไปหรือไม่ชนชม

งเทพคะเรื่องนี้จะบอกให้คุณแม่หมายฟังลงไม่ได้แล้วเจ้าคะ

เจ้าค่ะ

0: จสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
8: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
7: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
7: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
10: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาท

0: เม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ต้องพกมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
2: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
3: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
4: แล้วทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะ
3: ก็ลองเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
6: คืนนี้
5: เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ระผมให้คนไปติดประกาศทั่วทั้งพระนครแล้วขอรับ
1: ตั้งค่าหัวไว้สูงขนาดนี้อีกไม่นานคงได้ตัวพวกไอ้มือหนึ่งคนละ
0: ผมก็หวังว่าอย่างนั้นถ้าเราได้ตัวพวกไอ้มือมาเป็นพยานแม่ชมคงแก้ตัวไม่ได้
2: ป
0: ้
2: าจ๋า
3: ม้าหนึ่งเฟื่องจ้ะ
2: เดี๋ยวนะจ๊ะ
3: เรามาเอานะจ๊ะมา
4: จ๊ะหน้าตาคุ้นนะ
2: คุ้นเห็นไหมเนี่ยไอ้ไม้ไอ้มีดสองเครื่องเลื่อนเลยจ้ะเลื่อนเลยเอ้าผักไม่เอาแล้วเหรานี่เขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมารวมหัวกันลักพาตัวคุณหนูเดือนลูกสาวของคุณหลวงวิทยาโอสถไปอ่ะ
5: ฮะนี่เป็นโจรทั้งครอบครัวเลยหรือ
2: ใช่นี่คุณหลวงวิทยาโอสถกับคุณพระธรรมรงนคราโกรธมากถึงได้ตั้งค่าหัวถึง200อ่ะถ้าใครเห็นนะไปบอกท่านได้เลยรวยไม่รู้เรื่อง
5: 200เลยหรือ
2: ใช่ประกาศจับพวกเราเต็มมือไปหมดเลยนะจ๊ะพี่มิ่ง
6: ใครล่ะนี่แล้วต่อไปนี้ถ้าพวกเราจะไปไหนมาไหนต้องระวังตัวให้มาก
2: อย่างนี้ว่าแสดงว่าคุณหลวงกับคุณพระโกรธเมืองมากถ้าเมืองโดนจับจะทำยังไง
7: พ่อจ๊ะแม่จ๊ะเดี๋ยวสายหยุดจะหาทางช่วยพี่เมืองเองจ้ะ
2: สายหยุดจะช่วยอย่างไร

0: พ่อของคุณหนูเดือนติดประกาศจับครอบครัวของสายหยุดนะจ๊ะ
1: จริงเหรอจ๊ะแม่สายหยุด
0: จ้ะสายหยุดกลัวว่าถ้าพี่เมืองถูกจับได้คุณพระท่านจะไม่ไว้ชีวิตพี่เมือง
1: แม่สายหยุดใจเย็นก่อนนะคุณพ่อฉันท่านไม่ได้เป็นคนโหดร้ายท่านคงไม่ลงโทษเมืองถึงชีวิตดอกถึงอย่างไรก็ยังมีฉันอยู่ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้เมืองเป็นอันตรายดอกแม่สายหยุด

0: แม่สายหยุดจ้ะฉันมีเรื่องจะถามแม่สายหยุดหน่อยได้ไหมจ๊ะฉันได้ยินแม่อีพูดเหมือนกับว่าฉันกับน้ำมะลิเรามีความเกี่ยวข้องกันเรามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรจะแม่สายหยุด
1: ความจริงแล้วสายหยุดก็เคยได้ยินแม่กับป้าอีคุยเรื่องนี้เหมือนกันจ้ะแต่ว่าสายหยุดก็ไม่รู้หรอกว่าแรกรางที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรไม่เดี๋ยวสายหยุดจะหาโอกาสไปถามแม่ให้นะจ๊ะ
0: ขอบใจมากนะจ๊ะแม่สายหยุด
1: ถ้าคุณสุขได้ข่าวเรื่องพี่เมืองเมื่อไหร่ขอให้คุณสุขไปพบสายหยุดที่ท่าน้ำที่เราพบกันครั้งแรกสายหยุดไปก่อนนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวก่อนแม่สายหยุด

0: แม่สายหยุดแม่สายหยุด
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: าทุกคนไปตามหาปูผาแล้วก็ปักกั้นซึ่งต้องเดินเข้าไปในป่าลึก
1: ลำบากนิดนึงนะครับมันจะชันเราต้องข้ามเขา 2-3 ลูกด้วยกัน
0: เราจะดูยังไงอะฮะว่าปูมันอยู่ตรงไหน
1: ปลามันอยู่ในรูเนี่ย
0: เดี๋ยวอ้าวมันติดแบตแล้วเหรอจริงเหรอ
2: เอาโอ้ยไปแล้วอะ
0: ได้หินเต็มเลย
1: รสชาติจะเป็นยังไง

0: วันนี้ฮะบอกคุณผู้ชมนิดนึงเป็นทริปสุดโหดครับผมจะพาทุกคนไปตามหาปูผาแล้วก็ปักกั้งซึ่งต้องเดินเข้าไปในป่าลึกบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะจริงๆเนี่ยทีมงานเนี่ยนัดผมถ่ายเช้าวันนี้ฮะแต่ที่ไหนได้ครับมันไม่ใช่พี่โดมเราต้องถ่ายตอนนี้เลยครับเราก็งงถ่ายตอนนี้อะไรคือทำไมต้องถ่ายตอนนี้ด้วยเขาบอกปูผากับปลากั้งเนี่ยมันต้องตามหาเวลากลางคืนเท่านั้นมันถึงจะได้ตัวโตๆตัวใหญ่ๆแล้วได้เยอะๆเฮ้ยอยากจะพักแต่พักไม่ได้ไปดูฮะลุยโหดขนาดไหนกับอนุวัฒน์ทั่วไทย
1: ไปเลยเหร
2: อ
1: ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไปคุณพี่ไปถึงไหนแล้วอ่ะขึ้นเขาไปอีกเหรอยังไม่ถึง
3: ใช้เวลาไปกว่า2ชั่วโมงโอ้โหกับเส้นทางอันหฤโหดทางคดโค้งเลี้ยวไปเลี้ยวมาตลอดการเดินทางเมารถแต่ไม่เมารักนะครับพี่หนุ่ม
1: เขาบอกว่านั่งรถนี้ไปเดี๋ยวเอารถจอดแล้วหยุดนั่งโฟร์วิวขึ้นไปบนเขาต่อตกลงเราหาปูกี่โมงเที่ยงคืนเหรอมาถึงฮะจุดนี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะต้องสวัสดีผู้ใหญ่ก่อน
4: สวัสดีครับ
1: ผู้ใหญ่มารอตั้งแต่ตอนเย็นแต่ผมมาถึงก็ประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ว่ากว่าจะมาถึงเส้นทางนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงโอ้โหเราผ่านโค้งทีมงานนี่คือเมารถกันเป็นแถวเลยฮะแต่มาถึงจุดนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุดการหาถูกมั้ย
4: ใช่ค่ะ
1: มันยังไม่ได้เริ่มต้นฮะเพราะจุดเริ่มต้นจะเริ่มจากตรงนี
4: ้ค่ะ
1: เราต้อง
4: ไป
1: หา
4: 2กิโล
1: อีก2กิโลนั่งออฟโรดขึ้นไปพร้อมใช่ไหมฮะถ้าพร้อมนะขึ้นรถเลยครับ okay. ไปครับผู้ใหญ
3: ่แค่เริ่มต้นรายการก็ตื่นเต้นเสียแล้วไปดูกันดีกว่าว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอะไรเกิดขึ้นอีกโอ้โห
1: เดี๋ยวคาดหมายโอเคเมารถกันไหมครับ
5: ไม่เหล
1: ือจ้าม
3: าเหนือความคาดหมายตั้งแต่เพิ่งรู้ว่าถ่ายงานตอนเที่ยงคืนแล้วล่ะครับพี่นุ่ม
1: โอเคเส้นทางขึ้นเขาค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่า
2: แต่มีที่พักอยู่ข้างบนนี่
1: มันจะชันเราต้องข้ามเขาไปประมาณสัก 2-3 ลูกด้วยกัน
3: ว้าโอ้โหว้าเราต้องนั่งแบบนี้ข้ามเขาถึง2ลูกเลยเหรอเนี่ยโอ้ย
1: โอเคถึงแล้วครับเราโอ้โหขึ้นเขามา 2-3 ลูกเนาะแล้วก็ลงมามันจะต้องผ่านลำห้วยปูนี่อยู่เดินเลาะขึ้นไปตามลำห้วยเหรอ
4: เลาะขึ้นไปตามลำห้วยเลย
1: แล้วทำไมเรามาหน้าหนาวกลางคืนแบบนี้ไม่หนาวอ่ะ
4: หนาวค
1: ่
4: ะ
1: หนา
6: วจะออกหน้าหนาว
4: ใช่ใช่ปูจะออกช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวแล้วก็รสชาติของปูก็จะมันอร่อยค
1: ่
4: ะ
1: โ
4: อ้เนื้อจะอร่อย
1: หลายคนคงอยากเห็นและหลายคนคงอยากกินอ่ะไปหาปูผากันครับ
3: ภารกิจเริ่มขึ้นแล้วครับตามหาปูผาปูที่อยู่ตามหุบเขาการเดินทางที่แสนจะลำบากแล้วจะได้ปูผาไหมอย่างเงี้ยก็ไปลุ้นกันสิครับ
4: ปลาม
1: ันมีลายอ่ะ
4: ใช่ค่ะเป็นปลาน้ำหมึกอันนี้ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้เนาะมันจะสูญพันธ
1: ุ์โอ้
4: เป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะ
1: เอาเหรอผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ย
4: ใช่อันนี้เป็นปลาเนื้อหมึกมันจะมีอยู่ที่ลำน้ำแถวบ้านเราเนี่ย
3: ทางยังคงทุลักทุเลครับคุณผู้ชมแล้วก็มืดด้วยมืดตึ๊ดตื๋อก้อนหินก็ลื่นอุ๊ยต้องระวังเป็นพิเศษเลยละครับ
1: เดี๋ยวเขาจะวางเบ็ดปลากั้งนะ
3: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับระหว่างทางเดินไปหาปูผาก็วางเบ็ดเผื่อเอาไว้แน่ตอนกลับเผื่อจะได้ปลาติดไม้ติดมือไปด้วยโอ้โห

0: ะคืออะไรก่อนเจออะไรก่อนเฮ้ยเจอปูแล้วเจอปูแล้วทันนี้ทันนี้ทันนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวนะต้องค่อยฮึบแหมฮึบแหมเจอแล้วโอเคนี่ได้แล้ว
1: เจอแล้วครับปูผาดีของดีในทานใสแห่งนี้

0: ครับปูผาเป็นปูน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่นิยมนำมาบริโภคกันหลายพื้นที่เนื่องจากมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ปูทะเลเป็นปูที่มีความแข็งแรงสูงมีความสามารถในการปีนป่ายและหลบหนีค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
1: เนื้ออยู่ตรงไหนก่อนเนื้ออยู่ตรงไหนก่อนอันนี้คือกระดองมันแข็งมากเลยนะเนี่ยสัมผัสจับรู้เลยว่าแข็งแข็งกว่าปูทั่วไปอ่ะ
2: หุ้ยหุ้ยหุ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น
1: นี่พอไหวอ่ะอีกมือนึงเราจับปูแล้วกันเดี๋ยวอย่าหนีอ่ะหนึ่งต่อปุ๊บนี่อาหารการกินของเราอุดมสมบูรณ์เอาไปคนละตัวเลยนะอิ่มหรือเปล่า
0: ครับเอ้ยยังอยู่ในปากครับคุณผู้ชมเดินกันต่อไปมาดูผลงานที่เราวางเบ็ดไว้ดีกว่าว่าจะสำเร็จหรือไม
1: ่ปลามันอยู่ในรูเนี้ยเมื่อกี้เขาเจอ
0: เอาละครับพี่หนุ่มของเราจะโชว์การจับปลาด้วยมือเปล่าเนี่ยมาลุ้นกันว่าจะได้ไหม
1: ทำทรง
0: จับลงไปแล้วครับมาแบบมือโปรสุดๆจับปลาสองมือด้วย
1: นี
0: ่ได้มาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยพี่หนุ่ม
1: ใหญ่นะติดเบ็ด
0: นี่แหละครับปลาก้างเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นตามลำห้วยในผืนป่าคล้ายปลาช่อนและปลาชะโดชอบกินแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหารมาเห็นไหมครับคุณผู้ชมแม้จะผ่านความยากลำบากแต่มาเจอกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าโอ้ Amazing Thailand
2: อุ้ยอันนี้ตัวใหญ่กว่าทุกตัว
1: อ้าวได้2ตัวเฮ้ยอันนี้เป็นป่าต้นน้ำป่ะครับข้างบนเป็นป่าชุมชนนี่ชาวบ้านก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ครับนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่น่านนะครับกลางคืนเขาก็จะมาหาปูวันนี้เราได้ปูพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาปูเอาปลาปลากั้งที่ได้ไปทำอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของคนน่านที่นี
3: ่เป็นเมนูที่นี่เลยค่ะ
1: วันนี้คือดึกแล้วขออนุญาตให้ทีมงานผมกลับไปพักผ่อนก่อนนะครับตื่นเช้ามาพร้อมกับวิวสวยๆของน่านแล้วเดี๋ยวเราไปลุยน่านกันต่อครับ
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
8: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
15: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
16: Dex ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง DMM 25
17: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
18: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
17: ดึกแล้วนอนกับสันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
19: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
3: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
10: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ
9: ทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
10: เอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
20: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
21: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
22: ผมใช้แชมพูปิดผมขาว OK Herbal
21: ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
21: ด้วย OK Herbal สิครับ
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
21: OK Herbal อนุวัฒน์ทั่วไทย
24: โอ้ยไปแล้วอ่ะ
25: ได้หินเต็มเลยเต็มเลยตอนนี้ชาวบ้านเขาจะพาผมไปเรียนรู้วิธีการอยู่ในป่า
24: โอ้แล้วหน้าหนาวให้เรามาหาปลาเนาะ
0: ฟังจากเสียงสู้ซ่าของพี่หนุ่มแล้วเนี่ยอุณหภูมิคงจะติดลบอากาศหนาวกับหนาวหนาว
24: เห็ดปลาเห็ดปลาเนี่ยเนี่ยนี่ไงอ๋อผมรู้แล้วปลามันแอบซ่อนอยู่ใต้หิน
26: ใช่ค่ะ
24: เราก็ต้องเอามือไปควานหินเพื่อให้ปลามันไหลเข้าไปอยู่ในอ๋อ
0: โอ้โหคิดได้ไงอ่ะสุดยอดมากๆครับตาสุดๆ
27: เดี๋ยวเราจะใช้ตาข่ายดักตรงนู้นค่ะ
0: เอาละครับเริ่มชุลมุนชุลเกกันแล้วครับปลาแตกตื่นหมดแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับเสียงดังลั่นซะแบบนี้โอ้โหเขาเจออะไรกันที่แท้ก็เป็นปลาโอ้ยปลาตัวใหญ่ด้วยเออแต่แบบ
24: อ๋อโอเคเด
0: ี
24: ๋ยวเขาจะดำน้ำลงไปได้ด้วย
25: อะไรอยากคืออ๋อมันวิ่งขึ้นไปแล้วเหมือนว่าปลามันอยู่ในน้ำแล้วเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราก็ต้องวิ่งไล่จับปลา
0: คุณผู้ชมครับนึกว่ากำลังชมการแข่งขันจับปลาอยู่แต่ตอนนี้ปลาจะเล่นซ่อนแอบมากกว่านะเนี่ย
24: ติดแล้วติดเดี๋ยวได้1 ตัว
0: นี่ไงมาแล้วครับสุดท้ายก็หนีไม่พ้น
28: พี่อยากจะถ่ายกันเจ้าไ
29: หมเรียบร้อย
25: มันยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยโอยยังมีชีวิตแม่ได้ฆ่ามันไปเรียบร้อยแล้วไม่นานเราได้ปลาแล้วนะฮะนี่ตอนนี้เมนูพิเศษสำหรับวันนี้ที่จะทำให้ผมกิน
26: ว
25: ัน
26: นี้เราจะทำหลามปลาค่ะ
25: ครับ
26: แอบส้มปลาแล้วก็ลาบปลาด้วยค
25: ่
26: ะ
25: แล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้า
30: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
31: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและแจนอ็อกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
32: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
33: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
32: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
33: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
32: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
34: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
32: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
35: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
1: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
1: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
4: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
5: ์กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
6: แฮปปี้เฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
7: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
6: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
7: ขาวๆอวบๆป้าดิขาวขาวอวบๆนี่
6: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
8: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
11: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
3: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
12: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
13: มีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
15: ที่3ของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25
16: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต
17: ลม

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: กับพบมันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่แล้วนะฮะคนที่นี
2: ่นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านเขาภูผาแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไง
3: ถึงเวลาคนตู้กับข้าวแล้วครับเย้เยสโอ้ยหิวมาก
2: เดี๋ยวเราไปทำอาหารครับเมื่อคืนเราไปหาปูหาปลากั้งแล้วก็ไปหาปลามาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้เราก็เอาวัตถุดิบต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยเอามารวมกันที่นี่แล้วก็มีอะไรอันนี้คือทำอะไร
4: นะอันนี้คือปลาส้มอะค่ะปลาที่เราหาได้แล้วเราก็มาทำส้ม
2: อ๋อถนอมอาหารไว้เผื่อด้วย
1: ปลากระพงมันไม่ค่อยสมดุลกันเท่าไหร่แล้วนะฮะคนที่นี
3: ่มาบ่นเก่งจริงๆพ่อยอดนักตำ
2: ตอนนี้ทำอะไรต่อครับเนี่ย
5: ไม่บ้าง
2: น
5: ี่
2: อ๋อปิ้งไอปูผาที่เราหาได้เนี่ยนะนี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านเขา
3: ตอนนี้กลิ่นหอมผ่านหน้าจอแล้วครับโอ้ยหอมจริงๆหอมฟุ้งไปหมดเมนูต่อไปสับปลาให้ละเอียดครับเพราะเราจะทำเมนูลาบปลา
5: ใส่ปลาลงไปแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่ทำให้มันหอมนะคะลาบปลาจะได้หอม
6: กินแล้วจะได้มีโชคมีลาบค
7: ่
6: ะ
7: อ๋อเหรอ
3: โอ้โหดีเลยครับกินลาบแล้วกลับไปกรุงเทพขอให้ลูกได้โชคได้ลาบทีเถิดเพียงมาแล้วครับเมนูแรกโอ้โหหน้าตาดีกลิ่นหอมฟุ้งแล้วเมนูก็ทยอยเสร็จกันเรื่อยๆจนได้หน้าตาแบบนี้ว้าวว้าวว้าว
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูระดับพัฒนาการของชาวบ้านที่จังหวัดน่านนะครับหามาตั้งแต่ปูกลางคืนมาหาปลากลางวันและตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกเมนูแล้วนะครับ
2: จากก่อนอื่นเลยผมขอชิมลาบก่อนได้ไหม
5: ลาบ
8: กินด้วย
5: หลามลาบ
2: เรากินด้วยกันหลามลาบหลามลาบหลามลาบ
3: แหมพี่นุ่มถ้าจะกินยั่วกันขนาดนี้หน้าตาดูมีความสุขนะครับโอ้โห
2: แกะ
4: ก
2: ิน
4: เน
2: ื้อแกะให้ชาวบ้านตัวเล็กๆแล้วเราก็เหลือตัวใหญ่ก่อน
9: กินบ่อยแล้ว
2: อ๋อนี่ไงนี่คือมันปูที่เขาบอกว่ามันจะหาในหน้าหนาวแล้วมันจะอร่อยปูช่วงนี
5: ้อ๋อเอาข้าวกินไปเลย
3: นี่แหละครับปูผาเผาของเราอยากรู้จริงๆว่ารสชาติจะเป็นยังไง
2: มันเหมือนมันปูนา
4: ใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะหอมกว่ารสชาติมันจะหอม
2: มันจะหอมวันนี้คือเป็นอาหารระดับภัตตาคารของชาวบ้านที่จังหวัดน่านนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออาหารมันจะอร่อยได้ก็มาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่นี่ครับนานๆนะเขาจะกลับบ้านไปทำงานกรุงเทพไปทำงานต่างจังหวัดมีโอกาสมารวมกันสักครั้งนึงแล้วเขาก็จะถือโอกาสที่มารวมกันสักครั้งนึงเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันพี่น้องได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันตรงเนี้ยมันเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นชาวบ้านที่นี่ขอบคุณมากนะครับวันหลังผมมากินอีกนะ
4: ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
2: กับปลาสนุกมากคนนี้เปียกจนแห้งแล้วหนึ่งวันดีๆกับอนุวัฒน์โชติไทยในวันนี้นะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากถ่ายตั้งแต่ดึกเลิก2:00ตื่น5:00แล้วก็มาหาปลาตามวิถีชีวิตของหมู่บ้านเหนื่อยมากแต่ถามว่าในความเหนื่อยมันได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติที่จังหวัดน่านซึ่งถือว่ามีมนต์เสน่ห์มากนะครับประทับใจมากๆฮะสนุกตั้งแต่กลางคืนตอนเช้าหาปลาก็สนุกนะครับแล้วยิ่งได้มาทำกับข้าวได้มาคุยกับคนที่อยู่ที่น่านนะครับนี่ถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์ที่สำคัญของชาวจังหวัดน่านเชื่อว่าหลายๆคนมาจังหวัดน่านจะมีความรู้สึกเหมือนกับผมคือโอกาสหน้าเราจะกลับมาเที่ยวจังหวัดน่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและพบกันใหม่นะครับทางช่องวัน31กับรายการอนุวัฒน์ทั่วไทย
10: คุ
1: ุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันไม่ถนัดไม่ได้ติดได้เนี่ยปากกังเอาไหมปากกัง
5: เดี๋ยวก่อนอัดร้อยย้ำเออปุ๊บจะไล่เนื้อลงมาวิ่งอย่างกับมันนี่
1: อยู่ที่นี่กันนะ
8: ไปข้างบน
1: เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนแล้วไล่ปลามันลงมาใหม
5: ่มันต้องติดบ้างเลยลูก
1: เอาละแม่การันตีแล้วต้องติดบ้างเลยลูก

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่วงวันครับวันนี้ศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับช่วยผู้ชมคุยข่าวเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนและน้ำท่วมนะฮะ Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์และแอปพลิเคชันวันดีวันนี้เราเริ่มต้นที่แม่ฮ่องสอนก่อนเลยเพราะว่าหนักจริงๆนะครับน้ำป่าไหลหลากที่แม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะที่ตำบลแม่ลาน้อยมาแบบเยอะและไม่ทันตั้งตัวแล้วมันมากลางค่ำกลางคืนน่
1: ะ
2: ชาวบ้านบอกว่าจะขนข้าวขนของก็แทบจะไม่ทันเลยนะครับเริ่มจากที่กลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เห็นสีขุ่นๆฝนยังตกทั้งหมดนั้นคือน้ำป่าไหลหลากนะครับเข้าท่วมชุมชนหลายจุดในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อยจนประชาชนต้องฝ่ากระแสน้ำอพยพออกจากบ้านก็มีนะครับและปล่อยให้บ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบกันหลายหลังเลยนอกจากนี้สถานการณ์ยังลุกลามต่อเนื่องครับหนักจริงๆกระแสน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีแม่ลาน้อยสหกรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ติดกันเบื้องต้นครับมีรายงานว่าพื้นที่จุดนั้นได้รับความเสียหายแต่เนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำมืด

0: นะจึงยังไม่สามารถสำรวจได้อย่างชัดเจนว่าตกลงเสียหายเท่าไหร่นะครับไม่พอครับสถานการณ์ยังขยายวงกว้างไปถึงที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยคุณผู้ชมโอ้โหดูน้ำที่มันทะลักออกมานะฮะนี่มันทะลักข้ามแนวกำแพงน
1: ี่
0: ฮะกำแพงก็ไปอยู่แล้วทะลุเลยฮะนี่แล้วมันก็เข้าสู่พื้นที่แล้วขึ้นบนถนนบริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขแม่ลาน้อยแล้วก็ไหลไปไหนดูฮะไหลต่อเนื่องเข้าไปใกล้รถยนต์ที่จอดอยู่บนถนนหลายคันขณะเดียวกันครับมีรายงานเรื่องของไฟดับในพื้นที่ด้วยท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลแรงต่อเนื่องทำให้ตลอดทั้งคืนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะและเดี๋ยวไล่ให้ดูไทม์ไลน์เลยคุณผู้ชมตอน 3:50 นาทีนะคะก็ยังมีภาพมวลน้ำแม่ลาน้อยที่ไหลเชี่ยวกรากต่อเนื่องแล้วก็เป็นน้ำที่ไหลบ่าเข้าบ้านเรือนประชาชนตลอดเส้นทางจน 4:00 น้ำไปกัดเซาะสะพานบ้านป่าหมากบ้านทุ่งสารพีตำบลแม่ลาน้อยจนขาดรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้จนมาถึงเช้าวันนี้ระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็มีร่องรอยความเสียหายริมตลิ่งใกล้สะพานดินถูกน้ำกัดเซาะทางเดินริมลำน้ำแม่ลาน้อยพังเสียหายสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนี่คือสภาพล่าสุดเช้าวันนี้นอกจากนี้ชาวบ้านบอกว่าสวนของเขาก็เสียหายเหมือนกันเพราะถูกน้ำท่วมถนนที่เป็นถนนวิ่งเพื่อสุขภาพเรียบลำน้ำก็ขาดบ่อปลาก็ถูกน้ำพัดเสียหายไปทั้งหมดเลยมองไปทางไหนมีแต่โคลนค่ะชาวบ้านบอกท้อเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะที่ท่ามกลางความท้อมันมีสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านบอกอย่างน้อยก็ยังดีนะห่านเขาเลี้ยงไว้3ตัวปลอดภัยเนี่ยค่ะสิ่งมีชีวิตเล็กๆแต่มันก็มีความหมายมีคุณค่าทางจิตใจส่วนบ่อปลาที่มันพังเสียหายไปชาวบ้านบอกคงไม่เลี้ยงแล้วนะคะเพราะว่าเจอน้ำท่วมมาหลายรอบแล้วอะค่ะ
0: อ่ะแล้วไม่ใช่แค่จุดนี้นะครับไปต่อกันที่แม่เสรียงที่แม่ฮ่องสอนกลางดึกก็เหมือนกันเลยครับนี่ฮะลำน้ำแม่เสรียงไหลเข้าท่วมสะพานบ้านลุ่มบ้านทุ่งพร้าวรถเนี่ยสัญจรไม่ได้นะครับและมีรายงานว่ามีมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำพัดเสียหายเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ต่อมาช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับนายอำเภอแม่เสรียงก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบนะเที่ยงคืนตีหนึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์เมื่อคืนนี้แม้ว่าน้ำจะไหลแรงแต่ยืนยันว่ายังไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับล่าสุดบรรยากาศเช้าวันนี้ครับนายอำเภอแม่เสรียงสั่งเร่งสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าและดินสไลด์พบผลกระทบในหลายพื้นที่นะครับทั้งบ้านป่าแป๋หมู่3บ้านช่างหม้อหมู่4บ้านห้วยเดือหมู่5บ้านห้วยงูหมู่10และหมู่12ตำบลป่าแป๋รวมถึงบ้านโพซอตำบลเสาหินนะครับเพราะพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหลายจุดบางจุดหนักหน่อยครับดินสไลด์ปิดทับเส้นทางรถสัญจรไม่ได้นี่นายอำเภอไปเยี่ยมพ่อเฒ่าแม่แก่นะ
1: ค่ะ
0: ค่ำกลางคืนเช้ามืดอยู่กันยังไงล่ะแล้วเจ้าหน้าที่ครับเร่งนำเครื่องจักรไปเปิดเส้นทางสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมและให้ความช่วยเหลือกับประชาชน
1: นอกจากนี้นะคะที่บ้านแม่สเปเหนือตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมก็มีรายงานน้ำป่าด้วยเหมือนกันหลังจากมีฝนตกหนักทำให้น้ำปริมาณมากจากลำห้วยหมากหินไหลลงสู่ลำน้ำแม่สเปน้ำท่วมหมู่บ้านรอบนี้เป็นรอบที่4ของปีนี้แล้วนะคะและมีรายงานว่าหนักที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับ3ครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันในอำเภอขุนยวมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านไปดูเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะคะมีแต่ต้นไม้ล้มดินสไลด์มวลน้ำทะลักเข้าท่วมเป็นวงกว้างขณะเดียวกันพอน้ำลดลงไปแล้วก็เหลือเศษโคลนจำนวนมากเลยบริเวณสะพานทางข้ามเข้าหมู่บ้านชาวบ้านเองยังติดตามระดับน้ำที่สะพานอย่างใกล้ชิดเพราะกลัวจะมีมวลน้ำไหลมาเพิ่มเติมอีกนะคะส่วนอีกจุดค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันคือโรงเรียนบ้านแม่สเปใต้ถูกน้ำป่าไหลท่วมเป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วนะคะและก็มีปริมาณน้ำมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ
0: อีกจุดที่ได้รับผลกระทบครับคือหน้าโรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่นซึ่งถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมเช่นกันนะครับนี่คือโรงเรียนนะคุณผู้ชมดูน้ำนะฮะพื้นที่โดยรอบนี่คือมีแต่น้ำมีแต่ดินโคลนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือถ้ายังขนาดนี้เด็กๆจะไปเรียนหนังสือกันยังไงถูกไหมครับเอาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วครับ18ถึง20กันยายนนี้ก็คือตั้งแต่วันนี
1: ้
0: จนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เริ่มได้รับผลกระทบนะครับไม่ใช่แค่ภาคเหนือที่เรารายงานไปนะเสียงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแล้วก็จุดที่ฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นมากกว่า3เมตรได้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้จ จอฝนกันยาวๆแทบจะทั้งประเทศครับ
1: ใช่ค่ะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะคุณผู้ชมส่วนที่จังหวัดแพร่อันนี้ต้องเตือนชาวบ้านวิถีชีวิตจะออกไปหาของป่าจะออกไปทำมาหากินต้องระวังมากๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยมีชาวบ้าน3คนออกไปหาจิ้งหรีดเวลาไปหาเขาไปหาแถวริมลำน้ำปรากฏจู่ๆเจอมวลน้ำป่าระลอกใหญ่ทะลักมาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ละคนต้องปีนต้นไม้หนีตายติดอยู่กลางลำน้ำค่ะ
2: ระวังเชือกเขานะเออโอเค
3: โอเคใส่ชูชีพเอาไว้มาเลย
2: เอาชูชีพเอาชูชีพ
3: ก่อนใส่ให
2: ้
3: เรียบร้อยใส่ก่อนนั่งเก้าเดี๋ยวเอา
4: ทางเดี๋ยวน้อยจะขึ้นนี่เลยก่อนเอารถขึ้นนี่เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมตามลูกศรสีเขียวผู้ประสบภัย
0: นั่นคนนะ
1: นั่นคนนะปีนขึ้นไปต้นไม้สูงเลยนะคะเพราะข้างล่างมวลน้ำป่ามาหมดแล้วไอ้ตอนขึ้นหนีน้ำขึ้นได้แล้วตอนลงจะลงยังไงเพราะว่าสังเกตดูกู้ภัยต้องใช้เรือเข้าไปช่วยนะคะค่อยๆลงมานะคะนี่เป็นเรือกู้ภัยของมูลนิธิเพชรเกษมแพร่นะคุณผู้ชมเข้าไปช่วยชีวิตชาวบ้านเป็นการด่วนที่บ้านน้ำโค้งหมู่ที่4ตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางนะคะมีผู้นำชุมชนแจ้งว่ามีชาวบ้านเป็นผู้ชาย3คนออกไปหาจิ้งหรีดริมลำน้ำแม่คำมีระหว่างนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันคือมีมวลน้ำป่าระลอกใหญ่ทะลักอย่างรวดเร็วไหลเชี่ยวกรากตัดขาดเส้นทางที่จะกลับเข้าฝั่งได้ทั้ง3คนไม่รู้จะทำยังไงอยู่ในสภาวะติดอยู่กลางลำน้ำวินาทีชีวิตก็คือ3คนนี้ตัดสินใจปีนขึ้นต้นไม้ค่ะเพราะถ้าขึ้นไม่ทันอาจจะถูกน้ำพัดเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะกู้ภัยก็เอาเรือเข้าไปเทียบบริเวณต้นไม้ที่ทั้ง3คนปีนหนีตายอยู่นะแล้วก็ค่อยๆไต่ลงเรือมานะคะแล้วจากนั้นเนี่ยค่ะอ่ะใส่เสื้อชูชีพก่อนกู้ภัยก็ใส่เสื้อนะแล้วก็พาตัวกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะอันนี้กลับเข้าฝั่งกันนะย้ำเตือนเลยค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ที่เป็นริมลำน้ำเนี่ยมันเสี่ยงมากที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาชาวบ้านที่จะออกไปหาปลาหาจิ้งหรีดนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะเพราะว่าเวลาน้ำป่ามาบางทีแทบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเลยนะคะแต่ขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเรารายงานนะพื้นที่ดังกล่าวระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่จังหวัดแพร่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังกัน24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะยังมีความเสี่ยงน้ำท่วมจากฝนที่ตกสะสมค่ะโดยพื้นที่เสี่ยงนะตามที่เราขึ้นให้ดูเลยนะคะอำเภอ2และอำเภอร้องกวาง4ตำบลเหล่านี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ
0: ครับเรื่องฟ้าฝนเราเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องมาเตือนกันเช่นกันกลายเป็นเหตุสลดเช้าวันนี้เลยนะครับใจกลางกรุงบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีนะครับคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินเนี่ยพลัดตกลงไปในท่อที่ลึกประมาณ 2-3 เมตร
1: แล้วช่วงนี้หน้าฝนถูกไหมคะในท่อมันน้ำเต็ม
0: ใช่ฮะทีนี้เนี่ยคนงานคนอื่นนะเขาก็พยายามตามหากันสุดท้ายไม่มีปาฏิหาริย์นะครับประมาณเกือบเก้าโมงเจอร่างของผู้ประสบเหตุแล้วนะครับเนี่ยจุดนี้คุณผู้ชมครับตอน7โมงที่ผ่านมาครับของวันนี้นะครับสายด่วน199ได้รับแจ้งว่ามีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีเขตพระโขนงนะครับหลังรับแจ้งครับเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุชื่อว่านายพาโตอายุ32ปีเป็นชาวจังหวัดตากและเป็นคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินจากข้อมูลนะครับคาดว่านายพาโตเนี่ยลงไปในท่อเพื่อล้างตัวก่อนพลัดตกลงไปอีกนะครับท่อนี้ลึกประมาณ2เมตรกว่ากว้าง80เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จึงเร่งค้นหาและพยายามจะช่วยเหลือแต่ปรากฏว่านี่ฮะปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเวลาประมาณ9โมงกู้ภัยป่อเต็กตึ๊งชุดปฏิบัติการใต้น้ำลงค้นหาภายในท่อและเจอร่างของนายพาโตะนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วก็รีบนำร่างขึ้นมาจากท่อแล้วส่งร่างให้แพทย์นิติเวชและกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบต่อไปเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพฤติการก่อนเกิดเหตุว่านายพาโตะเนี่ยพลัดตกลงไปได้อย่างไรมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับขณะเดียวกันครับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราไปสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตบอกว่าปกติแล้วเนี่ยทีมนะจะทำงานลอกท่อใต้ดินจะเริ่มเก็บอุปกรณ์ช่วงประมาณตีสี่ตีห้าเพื่อเตรียมกลับที่พักปกติแล้วเนี่ยคนงานจะไม่ลงไปในท่อนะครับถ้าจะล้างตัวเนี่ยจะสูบน้ำขึ้นมาแล้วล้างตัวด้านบนส่วนผู้เสียชีวิตจะลงไปล้างตัวหรือไม่เนี่ยเพื่อนยังไม่ยืนยันนะฮะเพราะมันไม่มีใครเห็นเหตุการณ์แต่ยืนยันว่าปกติเนี่ยฝาท่อมันไม่เปิดนะ
1: ค่ะ
0: ฝาท่อจะปิด แล้วจะเปิดเฉพาะตอนสูบน้ำขึ้นมาล้างตัว
1: คือลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าฝาท่อชำรุดเหยียบแล้วหักตกลงไปแต่เหมือนว่าดึงขึ้นนะนะ
0: หลายท่านบอกว่าเอ๊ะฝาท่อเปิดหรือชำรุดหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่นะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยรายงานยังมาสับสนถูกไหม
1: อันนี้จะดูจากภาพจะเห็นตะแกรงฝาท่อค่อนข้างชัด

0: ว่าเขาเปิดไว้
1: ใช่ค่ะ
0: นะแต่คนงานคนหนึ่งบอกว่าปกติมันปิดไงก็เลยไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผู้ตายหายไปไหนแต่พอใกล้เลิกงานหาเพื่อนไม่เจอครับก็ช่วยกันตามหาแล้วสงสัยว่าอาจพลัดตกลงไปในท่อจึงตัดสินใจลงไปงมค้นหาด้วยตัวเองนะฮะเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วปรากฏว่าระหว่างงมหาคุณผู้ชมข้างในเนี่ยมันมีกระแสน้ำนะมือฮะไปสัมผัสโดนมือผู้ตาย
1: โอ้โห
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยช่วยไม่ได้เพราะกระแสน้ำไหลแรงก็มั่นใจว่าผู้ตายน่าจะอยู่ข้างในจึงประสานเจ้าหน้าที่ครับ
2: ก็ผมเลยไปเดี๋ยวก็จับแขนตรงแขน
3: เจอแขนเขาเหรอ
2: ใช่เจอแขนแล้วก็ไม่ไหวแล้วก็คือก่อนเลย
3: ข้างล่างน่ะน้ำมันลึกขนาดไหนพี่พี่หัวเลยเหรอแต่ว่าพี่ลงไปนี่คือตัวพี่ยังเกาะขอบบ่ออยู่ถูกป่ะไม่ได้ลงไปด้วยถูกไหม
2: ตัวผมแล้วตัวผมลงมิด
3: เลยลงมิดปกติเราจะไม่ได้ก้มลงไปเพื่อล้างตัวข้างล่างฝาท่อมันปิดไหม
2: ก็ผมตอนที่ผมเดินกลับมาก็เพื่อเขาปิดกันแล้ว
3: ปิดแล้วเขาจะตกได้ยังไงอ่ะถ้าฝามันปิดอยู
2: ่ตอนนั้นอ่ะแสดงว่าเขาลงไปก่อนแล้วไม่มีใครเห็น
0: คือเพื่อนร่วมงานบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ครอบครัวผู้ตายรู้ข่าวแล้วเสียใจมากเพราะผู้ตายเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนด้วยนะครับอ้าวแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับสถานการณ์บริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีอ้าวนี่ปิดฝาท่อปิดทุกอย่างกลับคืนเรียบร้อยแล้วหลังจากช่วงเวลาประมาณ 8-9 โมงที่ผ่านมาเนี่ยการจราจรค่อนข้างติดขัดเลยทีเดียวนะครับอ่ะยังไงฝากทุกภาคส่วนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย
1: ค่ะแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ท่านที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะส่วนเหตุการณ์ต่อไปแชร์กันในโลกออนไลน์หลายคนเห็นแล้วไม่สบายใจและเกิดคำถามว่าคุณยายไปโดนอะไรมานะคะเนื่องจากว่ามีพลเมืองดีที่อยู่แถวๆพระประแดงไปเห็นคุณยายท่านเนี้ยบางคนก็เคยเป็นลูกค้าเพราะว่าท่านน่ะเป็นแม่ค้าขายขนมปังด้วยนะคะแต่อยู่ๆทำไมคุณยายของเราตาสองข้างบวมปิดเขียวช้ำ
0: ครับ
1: เว็บแรกที่ทุกคนคิดคล้ายๆกันคือยายโดนทำร้ายหรือเปล่า
0: โดนซ้อมไหม
1: โดนซ้อมไหมพอไปถามยายก็จะบอกว่ายายหกล้มเองล่าสุดมีความชัดเจนเรื่องนี้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูก่อนนะเมื่อสักครู่ให้เห็นสภาพบาดเจ็บแล้วก็ใบหน้าของคุณยายก่อนนะคะอันนี้นะคุณผู้ชมนะเบ้าตาเขียวช้ำแล้วก็มีแผลถลอกเต็มหน้าเลยนะคะหลายคนก็บอกเคยเห็นคุณยายคนนี้เดินเร่เข็นรถขายขนมตกใจหมดเลยยายถูกทำร้ายหรือเปล่าเอาเมื่อวานนี้นางโสภามีสัมฤทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงพร้อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระประแดงก็ไปพูดคุยกับคุณยายท่านนี้ค่ะคือคุณยายสิริพรอายุ72ปียายเนี่ยพักอยู่คนเดียวที่อพาร์ตเมนต์ในซอยสุขสวัสดิ์47/1ที่ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงนะคะตอนมาเจอเนี่ยก็คือยังเห็นร่องรอยนี่โอ้โหเบ้าตาก็ยังม่วงหน้ายังถลอกอยู่ตามภาพที่เห็นในโซเชียลเลยล่ะค่ะแต่ถามย้ำแล้วย้ำอีกยายจ๋าตกลงเอาจริงๆนะยายโดนอะไรนะคะแกก็ยังยืนยันว่าแกเนี่ยไม่ได้ถูกทำร้ายนะคะแต่หกล้มเองคนแกเดินขายขนมอะค่ะแล้วก็ไปเดินตรงฟุตบาทเดี๋ยวให้ดูจุดที่คุณยายล้มตรงนี้
0: โอ้โห
1: นี่แหละ
0: แม้แต่ว่ามันก็ขรุขระนะ
1: ชีวิตดีๆที่ประเทศไทยฟุตบาทเป็นแบบนี้คุณยายคนแก่อ่ะแล้วเดินเข็นขายของอ่ะล้มตรงนี้
0: แล้วไม่ใช่แค่คนแก่แล้วถ้าคนพิการอ่ะวีลแชร์เมื่อกี้จะทำยังไง
1: เด็กล่ะ
0: อ
1: ันเนี้ยนะคะเราให้ดูสภาพก่อนตรงนั้นน่ะอยู่แถว3แยกพระประแดงเหตุเกิดตั้งแต่คืนวันที่13กันยายนอาทิตย์นี้นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงก็เลยตอนนี้ชัดเจนว่าไม่มีใครทำร้ายจริงๆแล้วค่ะแต่ว่าคุณยายเจ็บขนาดนี้เนี่ยอยากให้คุณยายหยุดไปขายของก่อนได้ไหมนะคะสัก15วันเนาะพักฟื้นรักษาแผลก่อนซึ่งแน่นอนค่ะหยุดไม่ได้นะคะชีวิตมันต้องเดินต่อเงินมันต้องใช้ทำมาหากินวันต่อวันคุณยายไม่ยอมสุดท้ายงั้นต่อรองแบบนี้หาจุดขายขนมให้คุณยายได้ไหมคะช่วยกันวางจัดร้านหน่อยนะนะอพาร์ตเมนต์ที่พักนะให้หายดีก่อนและแน่นอนเราคนไทยเราเห็นแบบนี้เราไม่ช่วยไม่ได้อะค่ะทุกคนก็ลงไปช่วยเหลือแล้วคุณยายยกมือไหว้เกรงใจขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นห่วงนะแล้วก็ยายย้ำจากปากยายเองนะยายเนี่ยหกล้มละจ๋าไม่ได้ถูกใครทำร้ายแน่นอนฟังเสียงคุณยายสิริพรก่อนค่ะ
4: ดีใจ
5: ดีใจค่ะ
4: เรา
5: ดีใจมากๆเลยว่ามีคนใจดีอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลย
6: ครับสรุปแล้วตาไปโดนอะไรมา
5: หกล้มจริงๆค่ะเนี่ยร่างๆเนี้ยค่ะแล้วมันมีสะดุดหนูมันก็มืดลงไป
7: ดอกยางรองเท้าไม่มี
5: ไอ้ดอกยางอันนั้นไม่มีดิไม่เจ็บแล้วค่ะหมอบอกไม่เป็นไรถ้ากินยาอย่างเดียวก็พอไม่ต้องทายาไม่ต้องอะไรเราบอกว่าเรายังไม่อยากเป็นข่าวเดี๋ยวเจ้าหนี้มา
6: อุ้ย อันนี้สำคัญเลยนะ
5: สำคัญค่ะ
1: โหเนี่ยดูสิคือเป็นห่วงกลัวเจ้าหนี้จะมานะเป็นข่าวตอนนี้ก็มีคนรู้จักแล้วใช่ไหมคะทีนี้

0: ันนี้ถ้าขีดเส้นใต้จากที่คุณยายบอกเดินสะดุดเพราะว่าดอกยางรองเท้าไม่มีค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วคนแก่เนี่ยพยายามจะบอกว่าไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงหมอบอกไม่เป็นไรนะคะเอาแต่แน่นอนนะพวกเราก็เป็นห่วงอยู่ดียายบอกว่าเนี่ยถึงจะบาดเจ็บยังไงนะแต่ว่าก็ยังสู้ออกมาขายของยังอารมณ์ดีหัวเราะยิ้มได้อยู่นะคะเพื่อนบ้านชื่อคุณรถอายุ42ปีบอกว่าเห็นคุณยายมาตั้งแต่ตัวเองยังเด็กๆอะค่ะคุณยายขายขนมมานานแล้วแต่ก่อนอยู่กับสามีแต่ว่าสามีก็เสียชีวิตไปได้สัก9ปีแล้วทำให้ตอนนี้คุณยายต้องอยู่ตามลำพังนะคะก่อนหน้านี้จริงๆก็มีญาติอยู่ที่ย่านราชบูรณะแล้วก็มีอยู่ที่ภูเก็ตเขาก็อยากจะมารับคุณยายไปอยู่ด้วยแต่เนี่ยคุณยายขี้เกรงใจไม่ยอมไปค่ะเพื่อนบ้านมาเห็นก็ห่วงเหมือนกันอ้าวยายเจ็บหนักขนาดนี้เลยนะคะเชื่อว่าหลายท่านเองเห็นแล้วอยากช่วยนะถ้าหากว่าใครผ่านไปมีโอกาสจะช่วยอุดหนุนคุณยายเนี่ยนะคะอันนี้เราขึ้นเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอนะคุณผู้ชมนะแคปหน้าจอข่าวเที่ยงช่องวันได้เลยค่ะเผื่อใครอยากช่วยคุณยายอยากสั่งขนมนะคะสามารถไปอุดหนุนได้อพาร์ตเมนต์อยู่ในซอยสุขสวัสดิ์47ทับ1ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางครุอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะหรือว่าประสานไปที่นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงที่คุณโสภาก็ได้นะคะและขนมคุณยายนั้นน่ากิน
1: น่ากินน่ากิน
0: น่ากินแล้วขายไม่แพง
1: นะขอให้คุณยายหายไวๆแข็งแรงไวๆนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปอันนี้รวบคาห้องทำงานนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษครับถูกตำรวจบุกจับนะฮะหลังมีข้อมูลว่าไปเรียกรับเงินจากลูกจ้างแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างเอาใครอยากต่อสัญญาใช่ไหมเอามาหมื่นถึง 30,000 บาทปรากฏมันมีภาพจากวงจรปิดแม้ว่าเจ้าตัวจะยังปฏิเสธนะครับเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมกันนะฮะนี่คือภาพจากวงจรปิดนะนายกเนี่ยนั่งอยู
0: ่
1: ลูกจ้าง2คนมาแล้วนำแฟ้มเอกสารเดินไปหานายศพลนายกอบต.หนองหมีที่ศรีสะเกษในห้องทำงานจากนั้นนายกอบต.เปิดแฟ้มเอกสารปรากฏว่ามีซองเงินอยู่ด้านในแล้วนายกเนี่ยจะเอื้อมมือขวาเดี๋ยวดูนะฮะไปเปิดลิ้นชักจังหวะนั้นเนี่ยลูกจ้างก็จะเป็นคนเอาซองเงินเนี่ยหย่อนใส่ลิ้นชักลงไปคุณผู้ชมก่อนที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปช.ครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายยศพลตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับพร้อมตรวจยึดเงิน 20,000 บาทไปตรวจสอบครับ
2: ดูครับนี่มีเงินอะไรครับ
3: อันนี้ผมยังไม่ทราบว่ามีอะไรมีภาพ
4: นะนี่ก็เขียนอะไร
2: จริงๆแล้ว
4: เหมือนเขียนชื่อหรือเขียนอะไรคร
1: ับ
4: ตรงน
1: ี้อ่ะคุณผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวนะครับนายยศพลเนี่ยไปค้นหาในรถเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมภาพนี้นะฮะก่อนพาไปสอบปากคำที่สภ.ราศีสไลนายกอบต.ยืนยันนะครับแม้ว่าจะมีวงจรปิดแต่เขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินของกลางที่ตำรวจเจอในลิ้นชักไอตอนที่ลูกน้องมาหย่อนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยหยิบไม่เคยสัมผัสเงินเลยนะไปตรวจลายนิ้วมือได้เลยนะครับแล้วในช่วงวันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่2คนที่เข้ามาเสนอเอกสารให้เซ็นตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินตำรวจก็โผล่มาแสดงหมายจับทำให้ไม่รู้อันนี้นายกบอกนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่รู้เลยว่าเงินเนี่ยถูกเอามาใส่ไว้ในลิ้นชักตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
5: ผมไม่ทราบว่าเงินมันยังไงมันยังไงผมเห็นถึงมองแต่ว่าไม่รู้ว่าซองบาทหรือซองมีเงิน
6: มันอยู่ตรงไหน
5: อยู่ในเก๊
6: อ้าวใครเข้าห้องท่านนายกอ่ะ
5: พอดี2คนนี่แหละเขามาเสนองานให้ผมเซ็นผมก็ยังงงว่าเอ๊ะหมายอะไรยังไงผมก็อ่านแล้วอ่านอีก
6: เป็น
5: แล้วเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดดูก็ไล่ดูถึงรู้ว่าอ๋อซองแต่ละซองมันมีเงินอยู่ซองละ1บาทน่าจะกันแกล้ง
6: แล้วสัญญาจ้างติดต่อหรือยัง
5: ต่อให้แล้วครับผมเสนอขอไปทั้งหมดเลย
1: คือนายกอบต.เนี่ยอ้างว่าไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อต่อสัญญาจ้างนายกบอกผมเสนอไปทั้งหมดเลยอยู่แล้ว
0: ค่ะทีนี้คดีนี้สืบเนื่องมาจากปปช.เนี่ยเขารับแจ้งเบาะแสว่าเมื่อเดือนสิงหาคมนายศพลเรียกประชุมลูกจ้างในสังกัดแจ้งรายละเอียดการประเมินผลปฏิบัติงานสำหรับการต่อสัญญาจ้างซึ่งมีลูกจ้าง25รายจะสิ้นสุดสัญญา30กันยายนนี้นะคะถ้าใครอยากจะทำงานต่อเนี่ยต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการต่อสัญญาให้ตัวเองแบ่งอัตราก็มีขั้นตอนเลยว่าจะเรียกเก็บยังไงตามอายุงานนะอย่างกลุ่มลูกจ้างอายุงานไม่เกิน3ปีจ่ายเงินค่าต่อสัญญาคนละ 10,000 บาทกลุ่มที่อายุงานเกิน3ปีเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มเป็นคนละ 30,000 บาทแล้วยังมีคลิป

0: สียงที่อ้างว่านายศพลเนี่ยคุยกับลูกจ้างกลุ่มนี้ถึงการต่อสัญญารวมถึงอัตราเงินที่แตกต่างกันตามอายุงานด้วยเปิดหลักฐานชิ้นนี้ต่อเลยค่ะ
1: เริ่มต้นที่นายต้องถามคนนี้ว่าเอกสารที่จะต้องส่งให้ในเดือนสิงหาคมส่วนว่าราคาไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากันคนที่เขาเคยไอ้คนที่อยู่ในหน่วยคนที่อยู่เป็นปีเดียวแม่เขาจะว่าเขามีปัญญาในการขอจากตำแหน่งเขาของแม่ด้วยกัน
2: ล่าสุดครับทีมข่าวเราได้คุยกับหนึ่งในลูกจ้างของอบต.นะครับบอกว่าทำงานมานานเกือบ20ปีต่อสัญญาจ้างครั้งละ4ปีสัญญาปัจจุบันเนี่ยจะสิ้นสุด30กันยายนนี้ก่อนหน้านี้นายกอบต.เนี่ยเรียกลูกจ้างเข้าร่วมประชุมอันนี้จริงเพื่อชี้แจงแนวทางการต่อสัญญาโดยระบุว่าผู้ที่ครบกำหนดสัญญาต้องผ่านการประเมินและพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่สามารถรับได้ทั้งหมดเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายในอบต.เนี่ยเกินมา 40% แต่ประโยคพีคมันอยู่ตรงนี้ฮะลูกจ้างคนนี้บอกว่าส่วนที่นายกอบต.พูดว่าเรียกรับเงินเนี่ยเธอบอกว่าเธอไปเข้าห้องน้ำพอดีครับลองฟังเสียงเธอหน่อยครับ
3: ได้เข้าร่วมค่ะ
4: ประชุมอยู่ตลอดไหม
3: ประชุมตลอด
4: แล้วท่านนายกพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ
3: ก็ท่านนายกเพียงแค่บอกว่าจะมีครบกำหนดวาระสัญญาก็จะดูที่การประเมินนะคะว่าใครที่อยู่ในเกณฑ์โอเคก็เพียงแต่บอกว่าจะเกิน 40% ของค่าใช้จ่ายนะคะ
4: หมายถึงว่าค่าจ้าง
3: ค่าทั้งภาระค่าใช้จ่ายในของอุปกรณ์นะคะถ้าเกิน 40% ก็ไม่สามารถจ้างลูกจ้างได้เยอะนะคะก็อยากให้ดูแลลูกน้องว่าการทำงานดีกว่าการเรียกสินบนกันนะคะ
2: คุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวเราให้ดูวงจรปิดอีกทีนึงนะคุณผู้ชมตอนที่ลูกจ้าง2คนเข้ามานี่เห็นไหมนี่เขาหย่อนเงินนะฮะเป็นซองเงินลงไปคืออันนี้ก็ไม่แปลกที่นายกจะบอกว่าอ๋อตรวจสอบได้เลยผมไม่ได้สัมผัส
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าไอ้ตอนหย่อนเนี่ยนายกรู้หรือเปล่าว่าในนั้นมันคืออะไรถูกไหมฮะเอาไม่เป็นไรครับนายกก็ต่อสู้คดีกันไปบรรยากาศที่อบต.หนองหมีครับหลังจากนายกอบต.ถูกจับและส่งไปที่สอบสวนกลางก็พบว่าวันนี้เงียบเลยมีเพียงปลัดอบต.พร้อมกับเจ้าหน้าที่มาทำงานตามปกตินักข่าวบอกว่าขอสัมภาษณ์ขอถ่ายได้ไหมเจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ไม่บันทึกภาพแล้วก็ไม่ขอแสดงความเห็นแล้ว
0: ค่ะก็ต้องไปพิสูจน์เรื่องคลิปเสียงเรื่องเงินต่างๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมิติในเรื่องของการทุจริตที่ตรวจสอบกันไม่ใช่แค่ทุจริตสอบเข้าอย่างเดียวได้เข้าไปทำงานแล้วก็จะมีเรียกรับเพื่อให้ได้ต่ออายุงานอีกนะคะเดี๋ยวขยายผลเรื่องนี้กันต่อด้วยนะคุณผู้ชมสลับอารมณ์ค่ะมากันที่สสสนะคะล่าสุดได้มีการเปิดตัวไอเทมใหม่ตลับปรุงจืดจะใช้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ
5: สสส.เดินหน้าเปลี่ยนเทรนปรุงจัดให้กลายเป็นเทรนปรุงจืดช่วยให้คนไทยลดปรุงลดโรคพร้อมเปิดตัวตลับปรุงจืดเครื่องมือที่ช่วยให้คนปรุงจัดค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมลดปริมาณการปรุงในแต่ละมื้อด้วยการออกแบบที่คำนวณให้1หลุมช่วยลดปริมาณเครื่องปรุงแต่ละชนิดเหลือเพียง1ส่วน4ช้อนชาต่อมื้อวิธีใช้ง่ายๆชิมก่อนปรุงตวงเครื่องปรุงเฉพาะที่ต้องการ1หลุมต่อ1ชนิดปรุงเพียง1ครั้งต่อ1มื้อหรือดีที่สุดคือไม่ปรุงเลยตลับปรุงจืดถูกออกแบบมาให้เหมือนไอเทมความงามชิ้นใหม่พร้อมชวนเหล่าบิวตี้ครีเอเตอร์ร่วมรีวิวสร้างกระแสบนโลกออนไลน์แต่ครั้งนี้สิ่งที่สื่อสารแตกต่างออกไปไม่ใช่การแต่งหน้าปรุงจืดแต่คือการลดปรุงในทุกมื้อ
6: เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สสเนี่ยนำเทรนด์ฮิตมาใช้ในการสร้างเครื่องมือสื่อสารชิ้นใหม่ค่ะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขึ้นนะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสฮิตในโซเชียลที่ทำให้คนหันมาใส่ใจสุขภาพค่ะ
5: ตลับปรุงจืดจากสสส
2: คุณผู้ชมครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดทีมวอลเลย์บอลสาวไทยฟอร์มแรงต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าเอาชนะคีร์กีสสถาน3เซตรวดคว้าชัย2นัดเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับ
7: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
2: พ าคุณผู้ชมนะครับไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับที่เห็นนี่คือทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานัดแรกเราชนะมองโกเลียมา3-0เซตนะครับลงสนามนัดที่2ในชุดสีน้ำเงินของกลุ่ม C พบกับคีร์กิสสถานเมื่อวานนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรก็ใช้ผู้เล่นชุดที่ดี

0: ีมชาติไทยของเราจะลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม C เจอกับไชนีสไทเปในวันนี้เวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยครับ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: ประเด็นร้อนชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเกาะไม่ปล่อยนะคะเรื่องของฐานกัมพูชามาขุดคูเลตแถวเนิน450เดี๋ยวเขาเที่ยงช่องวันจะเปิดภาพให้เห็นกันชัดๆไปเลยที่เขาบอกเขากลบคูเลตแล้วนะเอานี่ทหารกัมพูชาเอารถแบ็คโฮมากลบแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดกันค่ะ
3: ฐานสแกมเมอร์โผล่กลางกรุงเชื่อมโยงคาสิโนโอเสม็ด
4: มีเส้นสายระบบอุปถัมภ์ที่มันอยู่ในรัฐบาลอนุทินเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
5: ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาล
6: แต่
5: พอดี
6: ว
5: ่ารัฐบาลไหนไม่ใช่รัฐบาลนี้ฮะ
3: กัมพูชายังปากแข็งแต่หลักฐานมัดตระกูลหุ่นเอี่ยวยกแผงติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าววันศุกร์1 ทุ่มคืนนี
7: ้สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
10: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
10: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี
18: ้ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
19: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
2: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
6: การันตีความอร่อยดื่มง่าย มีไฟเบอร์

0: มันได้ผักทั้ง5สี
1: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมาก
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
4: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
5: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
8: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
9: ่มายดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
10: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
11: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
10: าเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: ติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ถามหาภาพถามหาคลิปกันนะฮะว่าที่กัมพูชาเนี่ยมาขุดคูเล็ตในบริเวณเนิน450ที่ศรีสะเกษแล้วอ้างว่าเจรจากับฝ่ายไทยแล้วยอมกลบแล้วเนี่ยภาพอยู่ไหนใช่ไหมฮะเอาล่าสุดวันนี้ทั้งภาพทั้งคลิปมาแล้วจ้าผู้ชมนี่รถแบ็คโฮครับฝ่ายกัมพูชาเอามากลบให้เรียบร้อยนะครับนี่คือภาพวันนี้เลยนะครับทหารกัมพูชานำรถแบ็คโฮมาปรับพื้นที่กลบคูเล็ตหรือสนามเพาะบริเวณเนิน450ที่ช่องกระโดนชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกษมีฐานไทยเนี่ยเฝ้าติดตามและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากมีการประสานและเจรจาฝ่ายกัมพูชาก็ยอมกลบคูเล็ตที่รุกล้ำเข้ามาหรือแนวลวดหนามออกทำให้สถานการณ์บริเวณนี้เริ่มคลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาพตามที่ตกลงกันไว้ส่วนการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนของเรายังเดินหน้าต่อเนื่องนะครับล่าสุดงานก่อสร้างมาถึงบริเวณเนิน429ใกล้บ่อน้ำพระอินทร์มีทหารดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและประสานการทำงานกับทีมก่อสร้างอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ณตอนนี้ก็เลยทำให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนเนี่ยก็คลายความกังวลลงหลังจากก่อนหน้านี้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดและมีความกังวลว่าถ้าการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นหรืออาจจะเกิดการปะทะขึ้นแต่เป็นว่าณตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะ
13: ขณะที่นายศรีหสัพพวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบุผลการหารือไทยกัมพูชาภายใต้อันคลอสเป็นไปด้วยดีนะคะย้ำว่าไทยต้องการให้ปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยหารือเรื่องการพัฒนาร่วมและแบ่งปันทรัพยากรและมองว่าท่าทีประนีประนอมอาจเปิดทางให้สองฝ่ายกลับมาพูดคุยกันได้ส่วนการที่กัมพูชากลบคูเลตที่เนิน450ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนค่ะส่วนกรณีกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตรรายชื่อ28รายชื่อที่ถูกกล่าวหาว่าอาจเชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วไปมีชื่อนายวรพักษ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังรัฐบาลอนุทิน1อันนี้เป็นเรื่องตัวบุคคลขณะที่รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์อยู่แล้วและกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รู้สึกอึดอัดที่ต้องชี้แจงกับต่างประเทศนะคะ
12: เดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันต่อในเรื่องใหญ่รายวันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมชวนแขกรับเชิญมา2ท่านนะฮะก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องของสแกมเมอร์ call center มาโดยตลอดนะครับคุณรังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดี๋ยววันนี้2ท่านจะมาพูดคุยเรื่องนี้เที่ยงครึ่งห้ามพลาดครับ
13: คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่นีเวียเลยนะคะล่าสุดได้มีการจัดงานฉลองครบรอบ100ปีไปติดตามกันเลยค่ะ
9: นีเวียแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลกฉลองครบรอบ100ปีแห่งการดูแลผิวคนไทยกับงานนีเวีย100ปีสัมผัสแห่งการดูแลผิวเนรมิตพื้นที่ห้างเอ็มสเฟียร์ให้เป็นพื้นที่แห่งการสัมผัสเรื่องราวและนวัตกรรมการดูแลผิวผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่พาทุกคนย้อนเวลาไปในอดีตเส้นทางของแบรนด์ที่เติบโตเคียงข้างคนไทยมายาวนานจากนีเวียครีมตลับสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมบอดี้แคร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผิวและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคโดยถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองของนีเวียผ่าน2เจเนเรชันแมมคัทธริยาและแบมสราลีพร้อมเปิดตัวนีเวียสกินรีไฟนิ่งบอดี้เซรั่มนวัตกรรมบอดี้เนื้อเซรั่มเบิร์สน้ำนมเพื่อผิวชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมง
0: จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจเป็นเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมดูแลผิวจากรุ่นสู่รุ่นให้นีเวียเนี่ยได้ดูแลผิวเรื่อยมาเรามีนวัตกรรมตัวใหม่นะคะก็คือ Nivea Skin Refining Body Serum เป็นบอดี้เซรั่มเนื้อเบิร์สน้ำนมนะคะเรียกได้ว่ามาช่วยดูแลผิวสำหรับคนที่อยากจะได้การบำรุงล้ำลึกแต่ยังต้องเนื้อสัมผัสเบาสบายนะคะวันนี้เราเลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผิวเพิ่มเติมให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลายต่อไปอีกอย่างยาวนาน
2: ก็อยากขอบคุณนีเวียจริงๆที่อยู่คู่คนไทยอยู่คู่บ้านพวกเรานะคะทุกคนแบบมาตลอดจริงๆขอให้นีเวียอยู่คู่บ้านคู่เมืองกับพวกเราอีกนานๆเลยค่ะ
14: ดีใจที่คนไทยทุกคนได้มีโอกาสใช้นีเวียแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Family นีเวียนะคะแหม่มก็เป็นลูกค้าของนีเวียมาตั้งแต่เด็กๆแล้วดีใจกับนีเวียด้วยแล้วก็อยากให้นีเวียอยู่คู่บริโภคอย่างพวกเราไปอีกหลายๆร้อยปีเลยค่ะ
9: การเดินทางตลอด1ทศวรรษของนีเวียในประเทศไทยสะท้อนมากกว่าความยาวนานของแบรนด์แต่เป็นเรื่องราวความไว้ใจที่ถูกส่งต่อจากรุ่น1สู่รุ่น1หัวใจสำคัญคือการดูแลผิวที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
13: คุณผู้ชมคะรอบวันวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้เจอกับพี่จตุรงค์มกโจ๊กค่ะมาในบทผีวิญญาณเจ้าของหอพักคอยตามป่วนหลานป๊อปปี้รัชพงษ์หลานชายจอมกวนที่ต้องการจะขายหอพักอะค่ะแล้ววิญญาณเจ้าของหอเขาไม่อยากให้ขายอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมาติดตามนะคะกับซิทคอมเรื่องใหม่หอตัวดีค่ะ
15: ช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
9: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอน
15: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
16: ่ Like the Sun 300 milliliterBe your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 million. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
17: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
18: ผิวมองคล้ำ ไม่กระชับ ต้องสูตรใหม่วัสลินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
19: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
20: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
21: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
22: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
21: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
23: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
21: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
22: ผมเป็นนักเลง
24: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
21: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
23: ไอ้ปุ๊
22: มึงหลอกกู
21: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
22: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
21: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
22: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
25: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
26: เก่าเหรอ
27: ไม่เก่าซาดินครับ
26: เปิดซะดีมั้ย
27: มาดิ
1: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
4: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
4: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
6: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: เดินทางมาสู่ตึกที่7กับภารกิจตามหาความรักไหนรู้ไหมแม่สอดตะลุยออฟฟิศ2026ถึงเปล่าของชาวแจ้งวัฒนะและถึงเวลาออกโรงของกูรูก๊อตจิทัชกรมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้เขาและเธอได้เจอรักครั้งใหม่กันแบบสดๆร้องลุ้นเงินรางวัลและร่วมกิจกรรมมากมายภายในงานในวันพฤหัสที่24กันยายนณอาคารโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดเตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อมแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ
26: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
27: บรรเทาอาการไอ
28: ขับเสมหะ
27: ทำให้ชุ่มคอ
28: ยาแก้ไอตราเสดาว
27: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
29: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
30: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสได้จืดครับผม
31: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
32: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
31: เจ็บอะไรก็ต้องมา
33: เราวันนี้มีแผลอะไรมาให้สาแผลนี
34: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
2: ่การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
3: รอบวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คกับออฟด้วยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักแสดงนำนะคะจากซิทคอมหอตัวดีอันนี้เป็นซิทคอมที่ดูมันดีค่ะจับมือกับช่องวัน31
4: ครับ
3: คือเขาจะออกอากาศพรุ่งนี้ตอนแรกนะแต่เรื่องราวค่ะก็คือหลานชายนี่ที่เล่นโดยป๊อปปี้นะคะก็อยากจะขายหอพักไงแต่ว่าผีอากงหรือว่าลุงลงนี่ชัดมากว่าเป็นผีตั้งแต่ในตัวอย่างเลยนะคะคือไม่ให้ขายเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่มันก็เลยมีความป่วนความฮาอะไรเกิดขึ้นแต่จะป่วนจะฮาขนาดไหนไปคุยกับพวกเขากันนะคะต้อนรับอากงกับหลานลุงลงกับป๊อปปี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีครับ
3: มาพร้อมกันเลยอากงกับหลาน
4: ครับผม
6: ไม่ได้อยากให้ขายแต่คุณต้องทำอะไรชั้นอย่างหนึ่ง
7: ม
6: ีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าไม่ได้หวงเหิงอะไรตายไปแล้วจะไปหวงอะไรอ่ะ
3: ทำไมไม่ได้ใส่ชุดแบบนั้นมาอากงวันนี
4: ้สมคาแรคเตอร์แล้ว
6: ไม่เขาบอกว่าให้แต่งหล่อบอกให้เลยนะเราดูพวกปอบุญจินพวกอะไรนะจึงได้รู้ว่าเขาลำคาญมากการใส่หนวดมันลำคาญยิ่งกว่าใส่หัวเจ๊แต๋วอีกนะมันจะคันยุบยุบอย่างเงี้ยแล้วอยู่ทั้งวันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันตีสองอ่ะยุบยุบยุบยุบอย่างเงี้ยพอพักเที่ยงต้องดึงเราเพราะกินอะไรไม่ได้ไง
4: เขาบ่นทั้งวันเลยแล้วเวลากินข้าวเนี่ยต้องมีคนคอยเอาผ้ามาเช็ดตรงหนวด
6: หนวด
4: ต้อง
6: เนื้อต้อง
3: คอยแต่ก็มีช่วงได้เอาออกบ้างเน
6: า
3: ะ
6: เอาออกแต่ว่าพวกท่านแต่งหน้าเขาบ่น
4: เพราะเดี๋ยวต้องมาติดใหม
6: ่ลุง
4: เ
6: รา
3: อ๋อนี่ไงโอ้ยแล้วมันยาวอ่ะมันมีทั้งเคลาม
4: ีแยกไม่ออกเลย
6: คิดดูหรือว่าจะกินอะไรได
4: ้เขาว่าแยกไม่ออกเลยไปดัน
6: ไม่เส้นมันเข้าไปในปากอ่ะมันต้องหยุดกินแล้วก็เคี้ยวอย่างเงี้ยออกอย่างเงี้ย
4: ตกลงกินบะหมี่หรือกินหนวดใช่ไหม
3: อุ้ยเอาจริงเนี่ยด้วยความตลกของลุงลงแบบนี้หลายคนเป็น FC ลุงลงมากๆหนูก็เช่นกันและป๊อปปี้ด้วยเห็นป๊อปปี้บอกว่าตื่นเต้นมากที่รู้ว่าจะได้เล่นซิทคอมกับลุงลงถูกไหม
4: โอ้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่า

0: จริงลุงลงเนี่ยคือถือเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย
1: ดูเก่ามากเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน แต่ผมติดตามเขาตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมดูเทปคาเฟ่อะ
1: ไม่ว่าจะเป็น
0: เด็กสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายเทียนบอดยางแฟบแหนบตายไฟไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังลุงเล่นปะ
1: ของจริงไม่ลุงแต่ตับนี่
2: ล
1: ุ
2: งไม่ใช่ลุงไม่ใช่ตลกตับไม่ได้ตลกตับลุงตลกสดไอ้พวกตับตับให้ลุงเล่นไม่เป็นนะเนี่ยให้ท่องแบบนี้ท่องไม่ได้นะ
0: ต้องสดธรรมชาติ
2: มันคนละแบบกันเราสด
1: ความน่ารักของลุงลงแบบนี้จากความเกรงของเราในตอนแรกเราก็เลยกลายเป็นสบาย
0: แรกๆอ่ะผมเกรงเลยเพราะว่าเรารู้ว่าต้องเจอลุงลงแล้วรู้สึกว่าพอเขาเป็นตลกที่โหเราเห็นผลงานเขาเยอะมากทั้งแสบสนิทเอ่ยทั้งเจ๊แต๋วเอ่ยเราดูแล้วเรารู้สึกว่าพอไปเจอที่กองเนี่ยมันต้องปรับตัวประมาณนึงแหละแต่พอเรามาคิดอีกมุมนึงว่าเขาหมอตัวดีเนี่ยมันมีความเป็นดูบันดิเพราะนั้นอ่ะเพื่อนๆที่อยู่ในกองทีมงานที่อยู่ในกองเรารู้จักแต่ลุงลงอ่ะเหมือนเขาเป็นคนใหม่เข้ามา
1: ลุงเป็นเด็กใหม่นะ
3: ไม่ถึงชอบหลานคนนี้จังเลยอ่ะ
0: เขาคือมักเน่ของหอตัวดีอ่ะไอ้มุมผมอ่ะ
3: ก็เลย
0: กลับกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะไปเก่งเขาทำไมเขาจะต้องเก่งเรา
2: เดินเข้าไปเดินเข้าไปวันแรกนี่คือสถานนี่ฉันมา
1: เป็นเด็กใหม่เป็นเด็กใหม่
2: เลยอ่ะ
0: เขาก็จะแบบว่าเขาก็จะแต่สไตล์ลุงลงเขาจะมีความแบบโอเคมีวิชาแล้วเขาก็จะมีความแบบเก็บเนื้อเก็บตัวในช่วงแรก
3: จริงเหรอ
0: จริงลุงลงเป็นจริงลุงลงเขาจะมีมาดเขาม
2: ันเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยหล่อๆเนียนๆแล้วลุงคนเดียวลุงจะไปเฮ้ยอันนี้ทำงานเหรอลุงก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้เว้ย
4: วันแรกเป็นไงฮะวันแรกเข้าไป
2: วันแรกก็เข้าห้องเลยแอบเลย
0: เงียบเลยไม่ออกจากห้องเลยแล้วลุง
2: คือไม
0: ่ชื่อแปะลุงลง
2: คุยกับมันไม่ได
1: ้
2: ค
1: ุ
2: ยกับมันยังไงอ่ะคุยกับไอ้พวกหนุ่มๆหล่อๆยังไงอ่ะมันไม่เหมาะกันอ่ะมันก็ไม่แมทกันอ่ะแล้วอย่างนึงไม่รู้จักมันสักคนหนึ่ง
0: ใช่ลุงลงอาจจะไม่เคยเห็นผมเลยจริงเรื่องจริงตอนเจอเรื่องแรกตอนเข้าซีนแรกอะครับลุงลงก็คือจะนั่งอยู่ที่มุมแล้วก็แกจะรู้บทแล้วแล้วก็จะได้มานั่งซ้อมบทนิดนึงก่อนเราก็จะเริ่มจำแล้วสไตล์แกเป็นอย่างนี
1: ้
0: แล้วตอนเล่นอะซีนแรกเลยผมเกรงรู้เลยว่าเกรงรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่เป็นตัวเอง
1: แล้วเราทำไงเราปรับยังไงอะ
0: ผมเลยเปลี่ยนวิธีการคือในเมื่อที่ลุงลงเขาเป็นคนใหม่ของบ้านเราผมละลายเลยละลายพฤติกรรมแก
4: ยังไง
0: เป็นการชวนคุยนี่ผมติดตามตั้งแต่นี่เลยแสบสนิทนี่ผมนั่งคุยกับเจ๊แต๋วนี่แล้วช่วงนั้นพอดีบอลโลก
4: คุยเรื่องบอล
0: แกชอบเรื่องบอลบางทีแกไม่ว่างเล่นแกก็ฝากเพื่อนเล่น
4: เฮ้ย
3: แต่ฟุตบอล
0: เล่นเกมฟุตบอลก็นั่งดูแกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่า
5: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องฝากแล้วกดเอ้ยไม่ได้
0: กดเปิดดูทีวี
5: เป็นแฟนแมนยูเป็นแฟนกีฬาไม่มีการพนันเข้ามา
0: ไม่เกี่ยว
3: ก็คุยอบอลด้วยอะไรด้วยแล้วเป็นไงคะลุงพอหลานมาแบบ
0: ละลายพฤติกรรม
3: ละลายพฤติกรรม
1: เรารู้ว่าเขากลัวตอนแรกอ่ะ
2: เรารู้เราเข้าใจลุงลงเล่นกับใครก็แล้วแต่สมมติว่าเอาอย่างเราไม่เจอเธอเข้าฉากอ่ะการเราวันแรกเนี่ยนะสมมติว่าเราเป็นนักแสดงใหม
1: ่แล้วนี่คือลุงลงก็กลัวแล้วเนี่ยตอนน
2: ั้
1: น
2: เข้าฉากแอคชั่นปั๊บไอตัวที่ประชันหน้ากับลุงอ่ะทุกคนทุกคนเหมือนลุงลงเข้ากับสรพงษ์กับพี่สารนะไอ้นี่ก็ไปเลยเข้าประชันหน้ากับพี่สารเข้าประชันหน้ากับสรพงษ์เนี่ยไปเลยนะก็เหมือนไก่พวกนี้แหละ
1: แล้วลุงทำไงลุงให้โอกาสเขายังไง
2: โอ้ลุงไม่มีการว่าเลยครับเทคมึงเทคได้ทั้งวันเลย
0: จริงอันนี้เรื่องจริงเขาไม่เคยบ่นเลยว่าแบบเราเล่นผิดเราพูดผิดเขาไม่บ่นเลย
1: ลุงไม่กลัวเสียเวลาเหรอ
2: เคยเจอผู้ใหญ่บ่นแล้วเราไปไม่เป็นไงสมัยก่อนเราเล่นกับดารารุ่นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเราเขาแบบเฮ้อแปลว่าไม่ได้สักทีอะไรเงี้ย
1: เกี่ยวเลยเนาะเฮ
2: ้อไปหนักเลยคันนี้กูไปไม่เป็นเลยไอ้ที่เฮ้อคุณเนี่ยทำให้ช้าอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
3: ก่อนหายใจทีเดียว
2: เพราะฉะนั้นถ้าเราเฮ้ยกับมันเนี่ยมันช้าอีกครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ใช่
4: ไม่ได้ปล่อยให้เล่น
2: ไปเสียเวลาเลย
3: ก็เสียเวลา
2: เที่ยงคืนเนี่ยกูได้กลับตีหนึ่ง
1: เอางี้นาฬิกากล้าดูไหม
2: ฮะ
1: นาฬิกาเนี่ยกล้าก้มไปมองไหม
2: ไม่ดู
1: ไม่ดูเลย
2: ไม่ดู
1: เดี๋ยวตีความอีก
2: ตามสบายเลยคุณเล่นตามสบายเลยแล้วเรามีกำลังใจถ้าเกิดมันหนักจริงๆอะหนักจริงอะใจเย็น
0: ๆเอาปลอบใจนะ
2: มึงทำได้
1: แ
2: ต่
1: ไม่ใช่กับ
2: ป้าพี่นะ
0: ผมไม่เป็น
2: เป็นคนอื่นนะเป็นคนอื่นแต่ไอ้พวกนี้ใส่กันเอง
0: เอาย
3: ังไง
0: เด็กไม่พูดอย่างนั้นล่ะเด็กไม่พูดอย่างนั้นล่ะ
2: ดูมันดีใส่กันเองเลยพอเวลามันเล่นไม่ได้ปั๊บไอ้นี่หัวโจกเลย
3: แล้วลุงลงบอกอย่าเพิ่งถอนหายใจ
2: เราก็พยายาม
3: บวกต้องช่วย
2: ไม่เอาเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวมันช้า
0: ผมชอบแกล้งน้อง
1: พี่ทำเองนะคะ
0: จริงไหมอย่าว่าแต่น้องๆเลยลุงลงเป็นบางทีผมยังแกล้งเลยเวลาลุงลงพูดผิดปุ๊บอ่ะเฮ้ย
4: ไม่แต่นี่มันแกล้งกันไง
0: แกล้งไงแกล้งแล้วน้องๆอ่ะผมก็แกล้งคือเรารู้ว่าน้องอ่ะมันหลุดง่ายแล้วรู้ว่าเวลาเขามาใหม่อ่ะ บางทีเขาอาจจะเรียกว่าเป็นรับเชิญที่มา1วันเต็ม

0: ของเขาอะแล้วเรารู้ว่าเขาต้องมาจูนก่อนในช่วงแรกอะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาเล่นเล่นเล่นมันมีจังหวะที่พูดผิดบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะแบบแกล้งอะเพราะเราสนิทกับน้องอยู่แล้วแล้วจะเฮ้ยแล้วลุงลงอะเวลาหันหน้าไปลุงลงเขาจะกลายเป็นผีที่ไม่มีใครเห็นเข
1: า
0: แต่ผมมันจะเก็บรีแอคลุงลงตลอดลุงลงจะอยู่อย่างนี
1: ้ทำไมอ่ะ
0: คือเขาไม่ได้บ่นหรือไม่ได้อะไรนะแต่การอมยิ้มเขาอ่ะโอ้โหมีความในหัวเต็มหมดไอ้คำว่ายิ้มของเขาอ่ะจริงจริงเขาจะเป็นยิ้มจริงซึ่งเรามันเป็นความสนุกครับซึ่งจริงทุกคนมาก็แฮปปี้แต่ลุงลงไม่ได้ออกทีวีบ่อยปะเนี่ยทำไมโลโก้แปะไม่เอาออกให้หมดอ่ะรู้เลยนี่เสื้อใหม่แล้วเนี่ย
1: หนูก็เลยจะบอกแล้วแต่ห้องแต่งหน้า
2: จะบอกให้กางเกงเพิ่งเอาออกเมื่อกี้นี้เอง
0: เพิ่งลูด
2: เออ
0: พิ่งลูดโลโก้ออกเลย
1: มันมีโลโก้
2: มาเพื่อออกรายการคุณ
1: อุ้ยขอบคุณนะคะ
0: ชั่วโมงนึง
1: มีกันได้ใส่ชุดในเรื่อง
0: เอาแกให้หน่อย
1: ของใหม่จริงให้รู้กันไปเลย
0: ของใหม่ไปเลย
1: คืออันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าลุงลงก็เป็นอาจารย์พวกเราด้วยไหมถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าในเรื่องของมุกเรื่องของไลน์ในนี้มันต้องเป็นซิทคอมที่ตลก
0: ใช่คร
1: ับมันต้องมีมุกมีอะไรถูกไหมลุงแล้วลุงอ่ะอันนี้คือหนูรู้มาว่าลุงเป็นคนที่วางคาแรคเตอร์ตัวเองไม่ว่าจะเล่นบทบาทไหนคือมันต้องต่างหมดเลย
2: ใช่ใช่ใช่เคยเห็นนักแสดงที่เล่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นตัวเดียวกันหมดไหมเยอะมากแต่ลุงอ่ะพยายามไม่เอาเลยไม่เอาเลยคือเล่นเรื่องนี้ดูอีกเรื่องเฮ้ยมันคนเดียวกันหรือวะเนี่ยเราต้องการแบบนี้ไง
1: งั้นหนูขอดูแสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
3: อันนี้ๆตอนนั้น
1: มาจ่านะแสบมา
4: พี่ตรงติงผมตรงติงพี่ต่างทงต่างตรงติงเสมอกลาง1-1เอาเวลาตรงติงมา
1: แ
0: ต่โ
1: อ
0: ้
4: โหเป็นเจ๊แต๋วก็
1: ไอ้
0: เจ๊แต๋วเจ๊แต๋วเจ๊แต๋ว
2: กันเลย
1: ขอแต๋วหน่อยขอแต๋วแตกมาเจ๊แต๋ว
4: ใครที่มังเป็นคงทำก็ให้ไปหักคอคงทำอีพีแพนเค้กอีช่างยิ้ม
0: ช่างยิ้ม
1: น่ารักมากเนี่ยคำเนี้ยอีแพนเค้กเน
0: ี่
1: ย
0: ต้องมีนะต้องมี
2: คือให้คนถ้าไม่รู้จักเราเขาก็จะไม่รู้เลยไอ้สองตัวนี้มันคือตัวเดียวกันคนเดียวกันคือลุงลง
3: คนเล่นเน
1: า
3: ะ
1: ล่าสุดผีอากง
2: ผีอากง
0: ต้องยังไง
2: ผีอากงก็ต้องผีอากงเนี่ยมันจะเล่นยากเพราะว่าเรามีเสียงเจ๊แต๋วเป็นภาษาจีน
1: ไม่ต่าง
2: แล้วอันนี้คือผู้ชายแก่อีนั่นคือเจ๊ใหญ่กระเทยแก
1: ่
2: มันจะต้องให้แตกต่างกัน
3: มันจีนอ่ะ
2: แต่มันเสียงมันเดียวกัน
3: แ
2: ล้วต้องคือมันต้องใช้ท่าทาง
4: อารอบีหรือต้องเข้าใจว่านะว่าเป็นคงที่เข้าใจลือมากหรือเป็นหลางรักของอ้วมันก็จะแตกต่างกันไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นเจ๊แต๋วไอ้ละพี่ที่ต้องเข้าใจว่านะมันก็จะเป็น
5: เจ๊แต๋วแล้วเป็นเจ๊แต๋วติดหนวด
0: เรื่อง
3: เรื่อง
1: อุ๊ยอากงมาขนาดนี้อ่ะหลานจ้ะมา
0: ครับ
1: หลานตอบเลย
0: ตอบว่า
1: อากงถามอากงพูดอะไรนะเมื่อกี
2: ้หรือเข้าใจว่าไหม
0: โอ้ยเอาจริงๆทั้งเรื่องมีผมเข้าใจเขาคนเดียวคนอื่นไม่มีใครเห็นเขาความที่เป็นเขาเนี่ยไม่มีใครเห็นเขามีผมเห็นเขาอยู่คนเดียว
2: ไปดูได้เลยเรื่องนี้อากงไม่ใช่เจ๊แต๋วแล้วกัน
0: แต่ยังมีบางช่วงที่เป็นกลิ่นอายอยู่นะยังไม่หายนะยังไม่หายหมด
1: เมื่อกี้ดูการแสดงไปแล้วอยากดูการสอนมุกบ้างลุงลงสอนมุก
0: นี่ลุงลงเขาเป็นเหมือนอาจารย์ของผมแหละแล้วเขาก็คอยได้แบบว่าจังหวะไหนหรือมุกไหนมันไม่คมเนี่ยลุงลงจะบอกแล้วว่าลองเล่นอย่างนี้สิด็อบบี้ม็อบบี้ลองเล่นอย่างนี้สิแล้วเวลามีเพื่อนๆมามันจะมีจังหวะรับส่งกันเพราะว่าความซิทคอมมันจะมีความแบบแฮ
3: ่เออ
0: พังๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: แล้วมันมีเสียงที่แบบเสียงนี้กับเสียงจังหวะเสียงนี้ต้องห้ามเสียงเดียวกัน
0: โอ
5: ้ยยาก
1: ลุงเป็นคนชอบมุกสดใช่ไหมลุงสอนพวกหนูให้เล่นกับลุงพร้อมกันเลยมา
0: เอ้ย
1: ได้ไหม
0: ได้ไหม
3: ดูหน้าก่อนแล้วรายการสดด้วย
2: เหมือนกับอะไรจอดรถติดไฟแดงแล้วตลกไอ้ตำรวจเห็นเราให้ลงมาเล่นให้ดูอารมณ์เหมือนนั้นน่ะกูเกลียดมากอ้าวตลกเหรอมา
0: ไม่ปรับนะ
2: มุกนี้มุกของมุกหนึ่งของมุกหนึ่งเราจะไปยังไงวะ
1: ไม่ตัวให้มุกหนูช่วยเอ้ยอ้ายอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
0: เอาจะมีจังหวะช็อตไงลุงลงขาซ้ายชาขากาแฟอ่ะเดี๋ยวดูเขาช็อตเดี๋ยวดูเขาช็อต
2: ไปดูช็อตพูดแล้วเราช็อต
0: เนี่ยผมทำงานมาเนี่ยโอ้ขาซ้ายเนี่ยชาไม่ชงเนี่ยชงสิลุงลงต้องชงกับขาขาล่ะนี่ตลกเราไปตลกจริงป่ะเนี่ย
2: ผมไม่ใช่ตลกหรอกช้อยกี
0: ้เนี่ยทำงานมานานขาซ้ายเนี่ยชาเลย
2: อ๋อแล้วขาขวาล่ะ
0: กาแฟ
2: เฮ้สามคนนี้
0: แห่ตอนเมื่อกี้แล้วลุงลองดูนะคนไหนแห่สั้นแห่ยาวดู
2: มันมีผลด้วยเหรอ
6: มีผลดิ
5: ยังไง
2: แห่สั้นแห่ยาวไอ้นี่ควรแห่สั้นอันนี้ควรแห่ยาวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่น
0: เมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะ1 2 3นี่ผมทำงานมานานมากขาซ้ายชา
1: ขาขวาล่ะ
0: กาแฟ
2: แห
0: ่ได้ไหมลุงลง
2: เฮ้ยโอเคหมดเลยเราว่าเราคิดในใจต้องมีใครแห่ยาวสักคน
1: ไม่มี
2: แห่ยี่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม
5: ่
1: ได
5: ้โอเค
2: ฉีกไงถ้าพวกตลกฉีกพวกตลกรู้มากอ่ะผมเล่นดูตลก
0: รู้มาก
2: รู้มากตลกรู้มาก
1: โอเค
0: ขาซ้ายเนี่ยชา
2: โอ้เหรอแล้วขาขวาล่ะ
0: กาแฟ
2: เฮ
0: ้ถ้าเขามุกยาวอย่างเงี้ยไม่มีใครสนใจมุกผมละสนใจเขา
2: ตลกคนตีน
0: ตั้งใจตั้งใจ
2: มาก
1: แล้วว ัน
0: น
1: ั้
0: นวันนั้นอ่ะมันมีพี่ตุ๊กกี้อ่ะเขาแห่ยาวนี่สอนเลยต้นเลยบอกตุ๊กกี้อุ้ยไปตลกมาทำไมไปแห่ยาวลูกน้องเขาแห่สั้นกันหมดเลย
2: แห่คำไม่ผสมกับน้องเขา
0: เพื่อนเขาโดนออกมา
1: อยากคุยด้วยทั้งวันเลยอ่ะทั้ง
2: เนี่ยหมดเวลาแล้วเหรอ
1: หมดเวลาแล้ว
0: นี่น้ำสาดนี่เสื้อใหม่เกงใหม่มาหมดเวลาแล้ว
2: นี่ไว้มาไม่คุ้มเลยนะเนี่ย
1: คุ้มแล้วคุณลุงคุ้มแล้วอ่ะฝากเลย
2: พรุ่งนี้
1: อ่ะฝากเลย
2: พรุ่งนี้วันเสาร
1: ์ซิงค์ออฟมา
2: ครับเธอต้อง
0: ดู
2: วันเสาร์
0: แค่นี้ก็สนุกแล้วเนี่ย
2: ฝาก
0: ฝากเลยครับผมกับซิทคอมหอตัวดีเรื่องแรกที่ทางช่องวันร่วมงานกับทางบ้านดูมันดีนะครับวันเสาร์เวลา 18:00 ตรงเริ่มต้นในวันที่19กันยายนนี
2: ้
0: ซึ่งเราจะได้ดูกันในเรียกว่ามอบความสุขให้กับพวกเราชาวดูมันดีแล้วก็ชาวช่องวัน31เนี่ยในทุกๆวันเสาร์เลยครับ
2: ค
0: นด้วย
1: 18:00 เย็นแล้วก็ทางแอปวันดีก็สามารถติดตามได้ด้วย
0: ครับ
1: อุ๊ยต้องดูคุยกัน
0: มาหลายคนเลยเรื่องนี้น้องๆในบ้านดูมันดีมาร่วมแจมหลายคนแล้วก็
1: มีอาทัยด้วย
0: ตัวเทพๆทั้งนั้นที่มาเล่นเรื่องนี้ฮะถ้าดีไม่ดียังไงฝากด่าพี่ลงคนเดียว
2: ได้
0: ดีแน่นอนดีแน่นอน
1: นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆลุงลงแล้วก็ป๊อปปี้นะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะ
1: คุณค่ะคุ้มแล้วนะลุงเสื้อกางเกงโอเค
5: แต่ถ้าไม่คุ้มเดี๋ยวชวนลุงเต้นต่อได้นะ
1: ได้เพราะว่าแขกรับเชิญของเราตอนนี้เขาตั้งเซตรอแล้วนะคะเป็นน้องๆวง Dice นะคะ Unit Dice Race ค่ะเปิดตัวเพลงแรกมาปังมากนะเพราะอะไรรู้ไหม3อาทิตย์3ล้านวิวอันนี้ตกอาทิตย์ละล้านเลยนะคะซึ่งน้องเขาบอกมีเคล็ดลับด้วยแต่ก่อนที่จะมาคุยตอนนี้พร้อมอยู่แล้วล็อกเป้า Dice Race ค่ะ

0: ชอบที่ยืนถูทายอยู่ตรงนู้นเลยนะคะอ่ะต้อนรับกันก่อนนะคุณผู้ชมน้องเฟรมน้องมีนน้องอาโปและน้องออโต
1: ้
0: จริงๆเรามีสมาชิก5คน
2: ใช่
0: ใครไม่มาวันนี้
3: แม่ดอกครับ
0: อ๋อติดเรียนเนาะ
4: ใช่เรียน
0: ติดเรียนโอ้นะคะเพลงนี้ปังมากจริงๆเมื่อกี้ที่พี่บอกไปว่ายอดวิวขึ้นอาทิตย์ละล้านวิวเห็นบอกมีเคล็ดลับ
3: มีค่ะ
0: ออโต้ต้องเล่าแล้วล่ะเอาจริง
2: ครับคือจริงๆเนี่ยพี่ๆในวงอ่ะก็จะแบบ

0: เป็นคนที่ชอบสายมูอยู่แล้วก
1: ็
0: เลยจะชอบพาไปแบบว่าพาไปไหว้พระพิฆเนศที่ห้วยขวาง
1: อ๋อเหรออันนี้เราไหว้ขออย่างเดียวหรือเราบนด้วย
0: ไหว้ขออย่างเดียว
2: ใช่เปิดชิ้น
1: นี่ไปมีภาพหลักฐานก็คือไปกันหมดเลย
0: ใช่คร
1: ับอุ๊ยหรอขอยังไงมีวิธีขอไหม
3: ที่ละล้านวิวเนี่ย
1: โอ้มีวิธีไหมหนูพูดยังไงหนูพูดยังไง
0: พี่มินเปิดคลิป MV ให้เขาดูเลย
4: อ๋อคือเราไปเปิด
3: ตอนขอนะ
4: ว่าขอเพลงนี้
2: เราเปิด
5: ให้ท่านดู
1: เฮ้ยเนี่ยขอนะเราขอเท่าไหร่เป้าเราจริงๆแล้ว
6: จริงๆขอเรื่อยๆเน
2: า
6: ะ
2: แบบอันลิมิตครับ
6: อันลิมิต
1: โอ้โหคือสุดยอดมากนี่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอันนี้คือมูแล้วยังมีอีกคนนึงสายมูมากกว่านี้น้องเฟรมค่ะน้องเฟรมวันนี้น้องเฟรมมีพกอะไรมาด้วยไหมจ๊ะ
7: ว
1: ัน
7: นี้มีพก
3: อุ้ยมาแล้ว
7: พกหินมาด้วยครับผม
1: ของก้อนด้วย
7: ใช่เป็นหินนำโชคครับผมเป็นหินแบบว่าสายมูแบบว่าเหมือนเป็นพลังงานหินแบบว่าพอพกแล้วก็จะทำให้แบบผมสบายใจมากขึ้นอันนี้ก็มี2อันครับผมเป็นหินโซดาไลท์กับโรสควอตซ์ก็สีน้ำเงินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของแบบว่าการใจเย็นแล้วก็จิตใจสงบแล้วก็ช่วยเรื่องการพูดเวลาเราเจอคนเนี่ยครับส
1: ่
7: วนโรสควอตซ์ก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักหรือว่าแบบว่าพี่เอ็นดูอะไรอย่างเง
3: ี้
7: ยอ๋อ
3: มีที่มาที่ไป
1: มันก็คือมีจุดประสงค์ในการพกในแต่ละวันเลย
7: ใช่ใช่ครับ
1: โอ้โหคือสุดยอดมากๆนะคะอ่ะมีอีกใน MV นึงที่พี่ก็ต้องพูดเพราะว่าพี่ดู MV มาแล้วมันสะดุดตามากช็อตยิงปืนด้วยเท้า
7: ครับ
1: มันยังไงคะลูกฉากนี้มันยากขนาดไหนเพราะเห็นมีแฟนๆนี่คือแบบโอ้โหหลายคนพูดถึงเยอะมาก
7: ใช่ครับจริงๆคือซีนนี้คือหลายรอบเลยฮะเพราะว่าแบบต้องเก็บหลายกล้องนี่ค่ะนี
2: ่ใส่ผมด้วยเรื่อยหมุน
7: ใช่จริงๆตอนถ่ายก็แอบยากเพราะว่าแบบว่าต้องยืนกับส้นสูงแล้วก็ขาเดียวแล้วก็ต้องก็จะมีสโลหรือแบบยืนค้างไว้อะไรเงี้ย
1: ค้างนานไหม
7: นานพอสมควรนะคะเกรงอยู่เพราะว่ามันก็แอบทรงตัวไม่ได้ตอนแรกใช่
1: โอ้โหแต่ออกมาคือแบบสวยมากเพราะฉะนั้นฝากไปดูมิวสิกวิดีโอกันหน่อยคือแซ่บมากจริงๆ MV ล็อกเป้าฝากเลยค่ะ
8: ใช่ครับตอนนี้ล็อกเป้าของพวกเราก็3ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝาก MV ล็อกเป้าของเราด้วยนะครับอยู่ได้ที่ YouTube Tada Label นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับ
1: นี่นะคะติดตามด้วยเพราะว่าแซ่บมากจริงๆไปดูมาแล้วรับรองหลายคนจะติดหูด้วยว
3: ัน
1: นี้ขอบคุณ Dice Red นะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: อ่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนช่วงหน้าเรายังมีสิ่งดีๆมาฝากกันด้วยโดยเฉพาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปคลึงก่อนจะไปคลึงตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากก่อนค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
9: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดี
10: ใช่
9: พ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี
10: ่
9: มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
10: โอ้ใช่แล้ว
9: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
10: โอ้โห
9: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
10: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
9: ถูกต้อง
10: อุ้ย
9: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
10: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
9: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
10: ดูดิ
9: ดูเนื้อครับส
10: ุ
9: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
10: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
9: ้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางรีบโทรครับ
6: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแข็งทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
9: มีเตาตัวนี้จะทำให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูและไม่ยุ่งยากด้วย
4: ข้าวหวานได้ไหม
9: ได้คุณผู้ชมครับหรือจะเป็นซีฟู้ดอะสายชีสคุณผู้ชมมาดูเมนูนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่อบชีสต้องมีเตาอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
4: ไม่งั้นมันจะไม่ยืดถ้าเป็นแบบซีฟู้ดถ้าเป็นกุ้งอบชีสแบบนี้ถ้าเราไปซื้อตัวนึงนะหลายตังค์มาก
9: ๆเธอดู
4: อุ้ยแล้วเราเพิ่มชีสเท่าไหร่ก็ได้เราทำเองอะ
9: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูนะดูความถ้าไม่ใช่เตาอบตัวนี้นะจะทำไม่ได้นะจ๊ะ
4: ไม่ยืดนะ
9: ถูกต้องคุณผู้ชมไมโครเวฟอ่ะเขาเอาไว้อุ่นอาหารนะ
4: ใช่อุ่นแกงอุ่นข้าว
9: ถูกต้องถ้าคุณเอาชีสนะครับเข้าไปในไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้นะ
4: จ้ะ
9: เพราะฉะนั้นต้องมีเตาตัวนี
4: ้
9: เอาไว้ทำทานเอง
4: จะอบจะอุ่นจะย่างเงี้ยค่ะประกอบอาหารนะคะจากดิบไปสุกความสุขของเขาแหละโอ้ย
9: ร้อนแต่อร่อย
4: โอ้
9: ชีสมัน
4: ยืดเนาะมันยืดมันฉ่ำทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะขอให้ติดบ้านไว้เถอะนะคะแล้วเนี่ยสามารถอบไก่อ่ะได้เป็นตัวๆแล้วอันนี้เป็นระบบไอน้ำมันจะเพิ่มความจุยซี
9: ่
4: เพิ่มความชุ่มฉ่ำอาหารที่อบออกจากเตาเนี้ยมันจะไม่แห้งแล้วมันจะแบบตอนกินแล้วมันมีความสุขอ่ะพี่
9: ถูกต้องคนกินมีความสุขคนทำก็มีความสุขทำข้าวได้แล้วหลายคนตั้งคำถามทำหวานได้ไหมคะ
4: นี่
9: ไหนดูซิ
4: ไหน
9: โอ
4: ้
9: ย
4: ไหนดูซิ
9: คุณผู้ชมครับกล้วยอ่ะ
4: บางคนบอกว่ามีกล้วยในบ้านในสวนแล้วมันงอมเอามาทำอะไรดีเอามาทำเป็นเค้กกล้วยหอมได้นะคะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยตากเราทำจากเค้กอ่ะผสมแป้งลงไปแล้วทำได้อย่างนี้ได้เลยไมโครเวฟทำไม่ได้นะเนี่ยบอกเลย
9: ถูกต้องไมโครเวฟนี่จะแข็งเลยมันดูดความชื้นของอาหารออกนะครับคุณผู้ชมดูครับความเนื้อเค้กของเขาเห็นไห
4: ม
9: คุณผู้ชมครับเค้กมันไม่แห้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำนะครับเพราะทำจากเตาอบแบบนี้เบเกอรี่เค้กแบบนี้จะนุ่มจุ๊ยเลยล่ะ
4: ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ได้ชิ้นเดียวนะได้ตัวเตาอบ12ลิตรไปได้ตัวแบบว่าเตาปิ้งย่างแบบนี้อันนี้ดีมากให้ไปอีก1และก็แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทแต่มีจำนวนจำกัดดูอยู่เบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วรีบโทรมาตัวเตาอบของเรารับประกันด้วย1ปีค่ะ
9: รีบโทรไปโทรรีบโทรครับ

0: ขาเยอะมาก
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
0: ดูดิดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขโมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบพะมงพม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอ้น้ำระบบไอ้น้ำจะทำให้มันลดกลิ่นลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได้
0: แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแข็งทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ๊ะบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี้
1: ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
0: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ครับ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: คุณผู้ชมขาหลายคนน่าจะเคยเห็นภาพด็อกเตอร์พลังถูกกดที่หัวแบบนี้แล้วก็มีข้อความขึ้นนะคะบอกว่าถึงเวลาล้มทุนเทาโหคือเป็นที่พูดถึงเลยนะนี่คือซีรีส์เรื่องใหม่นะคะจากวันดีออริจินอลชื่อเรื่องว่าคลึงค่ะคือนอกจากเราจะได้ชมการแสดงของด็อกเตอร์พลังที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าเขาผ่านผลงานซีรีส์มาเยอะมากๆคุณผู้ชมเรายังได้เห็นความเซ็กซี่ด้วยนะของน้องชาเลตแล้วก็ยังมีกล้ามแน่นๆของเทพไมรอนด้วยส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปชมกันค่ะ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: ยางสดไอ้มันเฝ้าร้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้น
6: จะต้องมาเป็นคนในวันนี
9: ้แล้วเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
10: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: อิทาปิงคลาสุมนาการะไทยจหัสรังสีทวารีจันทาโพสัง
6: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
13: ่กับครูทิม
9: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
14: มือมันดี
15: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
11: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: น่าดูมากคุณผู้ชมครึ่งนะคะเริ่มนะวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ดูได้ทางแอปวันดีที่เดียวด้วยเนี่ยดูจากตัวอย่างหลายคนนี่คือพูดถึงกันเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมมันสมมากกับการที่เป็นคอนเทนต์แบบจริตไทยนะคะและที่สำคัญอันนี้มันเป็นอวิชชาที่ไม่เคยถูกค้นพบนะคะจะนำมาใช้เพื่อล้างแค้นแล้วปมมันเยอะมากเนาะครอบครัวนางเอกโดนทำอะไรทำไมนางเอกจะต้องแค้นแล้วพระเอกเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยคุณผู้ชมหลายเรื่องมากแล้วหนังสืออะไรก็ตามที่เขียนว่าห้ามอ่านทำไมต้องมีคนไปเปิดอ่านเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามให้ได้นะคะวันที่28กันยายน2ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่านี่คือศาสตร์นวดเร้นลับแล้วรอชมพร้อมกันค่ะตอนนี้หมดเวลาของรอบวันแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันพฤหัสที่17กันยายนนะฮะวันนี้เรามาสายกันสักหน่อย
4: ครับ
3: แต่ขนาดเดียวกันเราอ่านข่าวอื่นกันเยอะแล้วล่ะอย่างแรกที่จะบอกคุณก็คือก่อนไทยช่วยไทยอ่ะ
4: ครับ
3: ไทยเที่ยวไทยเกี้ยวแล้วนะคะ
2: เกี้ยวหรอ
3: ค่ะก็คือเขาบอกไม่เกี้ยวก็คือเกี้ยวก็คือเลื่อนไปก่อน
4: ตอน
3: ณตอนแรกเนี่ยเราจะได้ใช้ไทยเที่ยวไทยนี่ลดมากนะคือออกค่าห้องให้เธอสมมติเธอไปเดินอย่างพรุ่งนี้ฉันไปบึงกาฬอย่างเงี้ยออกค่าห้องให้ 1,500 เสร็จแล้วปุ๊บได้คูปองไปเที่ยวเมืองรองเมืองหลักไว้กินข้าวอีกนะแล้วคนหนึ่งอ่ะ
4: ที่พักและอาหารด้วย
3: ใช้ได้50นะ
4: โอ้เลิศเลย
3: แต่เขาทำ1ล้านสิทธิ์ถูกต้องไหม
4: ครับ
3: 1ล้านสิทธิ์ตอนแรกเขาจะเอาเงินชี้ไปกู้มาแหละ200,000 ล้านตอนแรกก็จะเริ่มใช้1พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาค
4: ม
3: แล้วก็หลังจาก16ธันวาคมจนถึง15มกราคมเนี่ยมันเป็นช่วงไฮซีซั่นก็หยุดใช้แล้วกลับมาใช้ได้อีกตอนกุมภาพันธ
4: ์
3: ปรากฏว่าเขาบอกว่าอ่ะยกเลิกไปก่อน
4: เดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึง
3: เดี๋ยวไปเริ่มนับใหม
2: ่แล้วจะมาไหม
3: เขาบอกว่าจะมาตอนประมาณเมษา
4: เมษายน
3: เมษา
4: ก็เป็นช่วงอ๋อไม่อยากให้ชนกันใช่ไหม
3: แต่ขนาดเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องมันเป็นความหวังของคนไทยเนี่ยล่าสุดคณะอนุกรรมการนะฮะกันกรองเคาะต่อแล้วนะฮะ
4: ครับผม
3: ไทยช่วยไทยวันนี้คุณเอกนิติเตรียมชงคณะรัฐมนตรี22กันยายนนี้แหละเพราะว่ายังทำไมเขาถึงก็คือไปกู้มา400,000 ล้าน
4: ครับ
3: 200,000 ล้านแรกเนี่ยก็เอามาไทยเที่ยวไทยช่วยไทยเนี่ยแหละก็200,000 ล้านปรากฏว่าไอ้ตรงส่วนใน200,000น่ะมันเหลืออยู่ 45,000 ล้านเกือบ 50,000 ล้าน
4: ครับ
3: มันเหลืออยู่
4: มาต่อตรงนี
3: ้มันเหลืออยู่ปุ๊บเขาก็เลยอ่ะถ้าเหลือก็แจกให้หมดส่วนอีก 200,000 ล้านที่กู้มา 400,000 ล้านใช่มั้ยอีก 200,000 ล้านมันก็เกี่ยวกับเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งตอนนี้คนก็อยากจะดูว่าไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยอย่ากลายเป็นซื้อขายนะอย่ากลายเป็นแคตตาล็อกนะอย่ากลายเป็นอะไรนะคือขอให้มันเกิดประโยชน์จริงคือเอา
4: ก็มีช่วยเรื่องโซลาร์เซลล์ 50,000 ไง
3: โซลาร์ 50,000
4: เริ่มตุลาเนี่ย
3: ก็เริ่มมากันแล้ว
4: 50,000
3: ถูกต้องมั้ยครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าวันนี้ไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยก็รัฐบาลน่าไอ้2เดือนหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเพราะเดือนนึงอ่ะแต่วันนี้คุณเอกยิติเขายังไม่ได้ย้ำเนี่ยว่ากี่เดือนถูกต้องไหม
4: ต้องรอชงเข้า
3: แต่เบื้องต้นอ่ะ
4: สองกันย
3: าเบื้องต้นก็คือมันสิ้นสุดเดือนนี้หมดแล้วเดือนนี้ที่เราใช้กันมาเนี่ยเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วใช้กันหมดยังฮะ
2: ตั้งแต่ต้นเดือนหมดแล้วค่ะ
4: หมดแล้วต้นเดือนแล
2: ้
4: ว
2: ใช่แล้วก็คือวันแรกๆก็คือพาเดินตลาดนัดเลยซื้อผักซื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยซื้อทุกอย่างหมดแล
3: ้ววันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกโอเคแหละเอาจริงๆเมื่อวานน้ำมันขึ้นกับบาทนะ
2: จริง
3: น้ำมันแต่มันเป็นทั้งโลกที่คนเขาไม่บ่นกันเพราะอะไรฉันว่าคนไทยเข้าใจคนไทยเข้าใจว่าโอ้น้ำมันมันขึ้นน้ำมันมันขึ้นน้ำมันมันขึ้นค่าไฟมันก็ขึ้นน่ะแหละน้ำมันก็ขึ้นแต่ขนาดเดียวกันเพราะอะไรช่องแคบพอมูฟมันก็ยังปิดอยู่
4: ถูกต้อง
3: มันก็ยังปิดอยู่
4: ก็ยังมีปัญหาอยู่อย่างนั้น
3: ถูก
4: ไม่จบ
3: แล้วตอนนี้ยังต้องรอความชัดเจนจากคุณเอกนิติก็คือวันนี้คุณเอกนิติชัดเจนแล้วว่า22กันยายนเนี่ยนะฮะ
4: จะชงเรื่องนี้เข้า
3: คอรมอแล้วจะชงเรื่องนี้เข้าคอรมอรัฐบาลแล้วก็เตรียมแคะเขาบอกเขาเตรียมแคะทุบกระปุกมาช่วยเหลือประชาชนทั้งจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็แหล่งเงินอื่นๆซึ่งวันนี้กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการขณะเดียวกันคุณสุภจีกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมนำบทเรียนมาตรการที่เคยใช้ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมาปรับใช้โดยได้หารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจแล้วก็กระทรวงพลังงานค่ะแล้วก็จะมีแผนปฏิบัติการออกมาช่วยเหลือทันทีโดยไม่รอถึงปลายปีนะคะ
4: พร้อมกันนี้นะครับคุณสุภจีก็ยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่ได้มีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ก็จะมีมาตรการอื่นๆด้วยเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเราเนี่ยช้ำจากรอบแรกไปแล้วแล้วก็ยังไม่ฟื้นประกอบกับช่วงโควิด-19 เนี่ยโดยจะต้องมีการดูแลทั้งระบบครับผม
3: เอาง่ายๆมันไม่มีใครฟื้นหรอกค่ะ
4: ทั้งโลกก็ยัง
3: เพราะตอนน
4: ี้เอาจริง
3: ๆตอนนี้เอาตรงๆอย่าว่าฟื้นเลยมันมีแต่ซุด
4: ครับ
3: ณตอนนี้เอาจริงๆคุณลองทำธุรกิจทุกอย่างดูสิ
4: จริง
3: มันมีแต่ซุดลงอ่ะเธอเปิดร้านอาหารเป็นไงอ่ะ
4: โหยอดขายตก ฝนด้วยไง
3: ฝนด้วย
4: ฝนด้วยโดนเลย
3: น้ำมันด้วย
4: น้ำมันด้วย
3: ค่าใช้จ่ายด้วย
4: หมู
3: เห
4: ็
3: ดปิดไก่มันแพงหมดทุกอย่างแต่เงินทุกวันนี้อ่ะดูสิแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บโรงงานก็เริ่มปิดถูกต้องไหมคะงานก็เริ่มตกกันเยอะพอสมควร
2: ร้านอาหารที่ตามอยู่ที่เคยเป็นร้านอร่อยเหมือนวันนี
4: ้
2: นั่งเลื่อนฟีดอ่ะพี่น็อตนึกออกป่ะแบบว่าร้านที่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยนะเขาเปิดมา16ปีแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอำลานะก็ทำโปรโมชั่นโปรอะไรไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันทนไม่ไหว
4: กันอยู่ไม่ได้แล้ว
3: คือวันนี้ทางสมาคมค้าส่งและค้าปลีกเนี่ยมีอีกหลายมุมมองที่ออกมาว่าพอได้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบต่อโครงการเฟส2ทันทีเรื่องขอแบบว่าเว้นช่วงไปปีใหม่เลยดีกว่าไห
4: ม
3: ถูกต้องไหมฮะวันนี้ที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมค้าส่งค้าปลีกของไทยเขาบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพาสเฟสแรกเนี่ยจะหมดเขตก็คือเนี่ยสิ้นเดือนน
4: ี้
3: กันยายนนี้นะครับซึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยอย่าเพิ่งทำเฟส2ทันต่อทันทีเขาว่าอย่างนั้นในเดือนตุลาคมเพราะตลอด4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนแห่ซื้อของมากักตุนกันไว้พอสมควรแล้วนะฮะก็คือกักตุนเต็มบ้านแล้วล่ะแล้วถ้ารัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเงินต่อทันทีเนี่ยคนก็ชินชาแล้วก็จะรอแต่เงินแจก
4: แจกอย่างเดียว
3: อันนี้ก็มีเหตุและผลนะคะถ
2: ้
3: าอย่าง
2: น
3: ี้ปุ๊บคนจะชินชาแล้วก็จะรอแต่เงินแจกยอดขายในเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็จะยิ่งนิ่งสนิท
4: ครับ
3: นึกออกไหมคะทางที่ดีเนี่ยเราเว้นวรรคสักเดือนถึง2เดือนแล้วก็เริ่มไปทำเอาช่วงเดือนธันวาคมช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันก็เหมือนกับการหาของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
4: อ
3: ะเวิร์กกว่าเพราะตอนนั้นอะเอาง่ายๆของที่ตุนกันไว
4: ้มันคงจะเริ่มหมด
3: มันก็เริ่มหมดพอดีนั่นแหละผู้ค้ารายย่อยเนี่ยก็แอบกังวลใจว่าพอกลุ่มโครงการแจกเงินจน
4: จบ
3: ปุ๊บเนี่ยกำลังซื้อมันจะหล่นบุ๊บมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
4: มันก็เริ่มปกติเน
3: า
4: ะ
3: มันก็หายไปอ่ะเหมือน
2: ตลาดนัดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแม
3: ่มันจะตกบุ๊บทันทีทำให้การค้าขายเนี่ยกลับมาซึมๆเหมือนเดิมแถมยังมีปัญหาชวนปวดหัวกันอีกคือเรื่องสินค้าม
4: ันเริ่มขึ้นราคาม
3: ันแพงตัวอย่างช่วงที่มีโครงการเนี่ยมีสินค้าหลายตัวนะคะแอบขยับราคาขึ้นโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มอย่างเงี้ยคุณลองไปดูน้ำมันปาล์มอ่ะบ้านร้านเธอต้องใช้อยู่แล้วน้ำมันปาล์ม
4: ราคาแพง
3: น้ำมันปาล์มขวดลิตรเนี่ยปกติเนี่ยจะขยับช่วงประมาณปลายปีพฤศจิกายนแต่ปีนี้ขยับจากสิงหาคมแล้ว
4: ขวดมันขาดแคลนไง
3: ถูกขยับแบบเงียบๆอ่ะจาก47บาท48บาทตอนนี้เป็นเท่าไหร่รู้ไหม
4: 50กว่าบา
3: ท52ถึง55บาทแล้วคุณสมชายเขาบอกงี้ถ้าตลาดไม่มีโครงการมาอัดฉีดแบบนี้ผู้ผลิตเขาก็จะอึดอัดแล้วก็ต้องหันมาทำโปรโมชั่น
4: ลดราคา
3: หรือแถมของเพื่ออะไรกระตุ้นยอดขายจากเมื่อก่อนฉันเคยไปฟู้ดแลนด์เพราะฉันจะไปเดินได้ทุกวันฟู้ดแลนด
2: ์
3: เมื่อก่อนคนจะเยอะแบบล้นสุดๆคืออะไรฉันชอบไปซื้อ1แถม1
4: มันจะมีช่วง
3: เมื่อก่อนเขาจะทำยังไงรู้ไหม3เดือนครั้งหนึ่งหลังๆผู้จัดการบอกว่าอ๋อไม่ต้องซื้อตุนแล้วครับเพราะทุกวันนี้เขาทำเดือนทุกเดือน
4: ไอ้1แถม1ทุกเดือน
3: ทุกเดือนทุกเดือนเลยเพราะอะไรมาเป็นอัดให้คนมาซื้อของ
4: ซื้อของกันไปนะครับผมทางออกที่ดีกว่านั่นก็คือการลดต้นทุนแล้วก็สร้างอาชีพการแจกเงินนะฮะแต่ถ้าจะให้ยั่งยืนจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะเปลี่ยนวิธีคิดเอาเงินก้อน

เนี่ยไปช่วยลดต้นทุนแล้วก็สร้างอาชีพในชุมชนมากกว่าเช่นช่วยหาทางลดค่าเช่าแผงจัดการค่าใช้จ่ายใต้โต๊ะหรือว่าพวกกลุ่มนอกระบบที่กัดกินพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงการควบคุมราคาสินค้าเนี่ยไม่ให้ผู้ผลิตฉวยโอกาสขึ้นราคา

0: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับ
1: ท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้มีโอกาสไปทำข้อมูลทีมงานมันได้ไปเอาข้อมูลก็ไปเอามาจาก Spring News
0: ครับ
1: Spring News เนี่ยมีการสรุปว่าการเข้าสู่ตอนนี้ไตรมาสสุดท้ายของปี2569แล้วนะคะวันนี้เราวันที่10พรุ่งนี้18แล้ว
0: ครับ
1: ต้องมั้ยเหลืออีกแค่3เดือนกว่า
0: ๆครับ
1: เราแฮปปี้นิวเยียร์กันแล้วนะเร็วมากอ่ะ
0: หรือมันเร็วทุกปีวะ
2: ไม่รู้ว่าตอนรู้สึกว่ามันเร็วมากมันบุ๊บไปเร็วอยู่มากปีนี้
1: ต้องป่ะนะเอาง่ายๆคนไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตกินเท่าเดิมเดินทางเท่าเดิมแต่ต้องจ่ายมากกว่าเดิ
2: ม
1: มันเนื่องจากอะไรฮะมันเนื่องจากต้นทุนพลังงานเนี่ยแหละน้ำมันแพงค่าไฟก็แพงขึ้นมันสูงขึ้นมันก็เลยส่งผลให้ราคาสินค้าแล้วก็บริการเนี่ยขยับตัวตามกันมาตลอดทั้งปีในขณะที่รายได้ของพวกเราอะ
0: มันมีแต่ไม่เต็มที่ไง
1: ขนาดฉันเองฉันว่าเป็นฉันเป็นมนุษย์ที่รายได้มันคงนะ
0: ก็ยังไม
1: ่ก็ลง
0: ลดลงเหรอ
1: ก็ลงอะถ้าทุกอะอย่างวันศุกร์หายไปเงี้ยฉันหายแล
0: ้
1: วถูกต้องไปถึงองฉันเองรายได้เนี่ยลดลง
0: แล้วก็ไม่หายก็ทำออนไลน์ต่อไม่ได้หายไปไหน
1: อะแต่อย่างฉันเป็นพนักงานเงินเดือนไงถูกต้องปะล่ะ
0: จริง
1: ก็คืออย่างเงี้ยก็ถามว่ามันก็ลดลงแล้วก็พวกนี้หัวเราะ
0: เหรอ
1: นะกำลังซื้อเนี่ยมันก็ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่เรื่องแรกคือค่าเดินทางค่าขนส่งเนี่ยมันขยับขึ้นทุกรูปแบ
0: บ
1: ไม่ต้องอะไรเยอะสั่ง Grab สั่ง Line Man กันอ่ะค่าส่งแพงขึ้นไหมล่ะ
0: โอ้โห
3: แพงขึ้น
1: ไม่ต้องอะไรวันนี้ฉันลองวันนี
2: ้สั่งออนไลน์เห็นเลย
0: ชาร์จ
1: แพงกว่าแพงกว่าอยู่แล้วรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยปรับโครงสร้างราคาใหม่นะคะมีผล3กรกฎาคม2569เหลือ17ถึง44บาทอัตราสูงสุดลดลงบาทนึงสายสีม่วงปรับโครงสร้างราคาใหม่เป็น14บาทถึง42บาทยกเลิกการตึงราคาเดิมราคาเดิมเขาอยู่ที่เท่าไหร่ไหม
0: 16ถึง20
1: 16ถึง20แม่งขึ้นไปเป็น14ถึง42อ่ะมาตรการค่าโดยสารสูงสุดยี่ไอ้ที่แรกๆเนี่ย
0: 20บาทตลอดสายเนี่ย
1: แต่เพื่อไทยไม่อยู่แล้วไงนึกออกปะล่ะ
0: แต่รัฐบาลอยู
1: ่แค่ร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเพราะนั้น20บาทตลอดสายถ้าเพื่อไทยอยู่ก็อาจจะไปต่อก็ได้นะไอ้มาตรการค่าโดยสารสูงสุด20บาทตลอดสายเนี่ยสำหรับ13เส้นทางเนี่ยก็จะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2569ก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐท่านผู้ชมครับสสส.เปิดตัวรายการวาไรตี้ใหม่ Fit and Ship ครับคู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกบายสสส.รายการที่จะพาคู่ซีตัวแทนคนรุ่นใหม่เนี่ยออกไปทำกิจกรรมสนุกชวนเปลี่ยนแปลงมุมมองแล้วก็มีส่วนทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นโดยเป้าหมายเนี่ยไปยังกลุ่มวัยรุ่นนะฮะพร้อมนำเสนอเนื้อหาสร้างเสริมสุขภาพทั้งการออกกำลังกายการกินการลดพฤติกรรมเสี่ยงตลอดจนประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัวเยาวชนและสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: โดยรายการมาในรูปแบบเพื่อนซีนะครับแบบคุยไปทำไปภายใต้คอนเซปต์คู่ซีภารกิจเปลี่ยนโลกให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันสนุกมีสีสันชวนกันลุกขึ้นมาช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นและก็เท่ได้โดยไม่ต้องพึ่งปัจจัยเสี่ยงรับชมผ่านช่องทาง YouTube ช่องวันเพลกาวนะครับทุกวันอังคาร 18:00 นมีทั้งหมด10 EP ด้วยกันนะครับจากคู่ซีคนดังอาทิมอสไมนัทนิสากับอาม่านะครับชาเลตบูมเพอร์พีคนอตตูนแนทน้ำตาลนิวพีเจอาร์มซาบอนแล้วก็อาร์ม WC นะครับสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ creativehealthcampaign.thaihealth.or.th ได้เลยครับผม
1: เอาละฮะท่านผู้ชมครับแน่นอนการไปเจอที่งานศพพ่อหนุ้ยแล้วบอกการเดี๋ยวมาออกรายการให้พี่หน่อยนึกออกป่ะตอนแรกก็จะชวนไปนครสวรรค์พี่ไปถ่ายมาแล้วการเอ้ยตอนแรกจะเอาแกไป
4: นะครับ
1: แต่แกคิวแกเยอะนี่เขาบอก
4: ไม่มีใครโทรไปนะ
0: ไม่มีใครโทรหา
2: ไม่โทรไป
1: ก็สลับมารายการนี้เอาแล้วกันรายการโอเคไหม
4: โอเคครับ
1: ร้องเพลงไหม
4: ร้องครับ
1: เพลงอะไรอีกอ่ะ
4: เป็นเพลงอกหักฮะช่วงนี้โสดก็เลยอยากหักบ้าง
0: จริงเหรอ
4: ครับ
0: โสดแล้วเหรอ
4: โสดครับ
0: โอ้ถือว่าไม่มีใครตามมา
1: แกคบกันมากี่ปีทำไมแกถึงโสด
0: นานมากนะ
4: 8ปีครับ
1: 8ปีทำไมอยู่ดีแกโสดแกทิ้ง
0: เขาหรอเด็กอาถรรพ์ไงเธอ
1: แกทิ้งเขาแกไปมีคนอื่นหรือเขาไปมีคนอื่น
4: อะไรนะครับ
1: แกไปมีคนอื่นหรือเขาไปมีคนอื่น
4: ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันเติบโตฮะ
1: ดารา
0: ก็เลยออกเพลงอกหักเลยเหรอ
4: ใช่ครับ
0: ออกเพลงอกหักเลย
4: ออกเพลงอกหักฮะ
0: สุดแขนทศกัณฐ์เนี่ยนะ
4: สุดแขนทศกัณฐ์ครับสิบมือสิบหน้าทศกัณฐ์ยังยื้อเธอไว้ไม่ได้เลย
0: โอ้ย
1: คนลุกเก่งในการ
0: เดินคนลุก
1: อ่ะช่วงหน้าค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะส
3: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความ

0: ติดของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
1: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: นมแม่ช่วยประหยัด
4: ซื้ออะไรมาพี
5: ่ซื้อนมมาให้ลูก
4: นมอะไรอีก
5: อุ้ยนมแม
6: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: จากวันแรกที่เวจี้เริ่มต้นขึ้นคุณแอนคือตัวแทนของคนที่ใส่ใจตัวเองที่ผ่านทุกการเติบโตมาด้วยกันกับเราคุณแอนยังคงเชื่อมั่นในเวจี้ผงผักชงดื่มเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองทุกวันและเราจะยังคงก้าวต่อไปด้วยกันเพื่อส่งมอบผงผักชงดื่มที่ดีที่สุดของโอช้อปปิ้งให้กับทุกคน
10: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับรีบโทรเลย028179925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
11: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
12: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
13: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
14: ดื่มง่ายมาก
9: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย028179925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
17: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
16: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
19: แมทโหวตโดดทิปซีซั่น2ครับทุกคน
20: เลือกเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอก
21: ไปออกไปใจไม่ได้หรอก
22: จีครับและรางวัลก็คือจากอีทูสุครับ
21: โอ้ยรอ
23: เ
21: ห
23: นื่อยมาก
21: เฮ้ย
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: รงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.

0: สุด
1: สวัสดีครับ
2: คุณกันเลย
3: สวัสดีครับ
0: มาเศร้าม
2: าเศร้าม
0: าเศร้าครับเลิกกับนางเอกแล้ว
3: มาเวรน้ำตาไหล
0: แกชั่วหรือยังไง
3: อะไรครับ
0: แกชั่วหรือยังไง
2: ไม่ฟังเพลงเขาเลยเหรอตะกี้เพลงเขาบอกทุกอย่างหมดแล้วอ
3: ย่าเรียกชั่วความรักมันออกแบบไม่ได
0: ้จริงๆสวัสดีครับไปทางการ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เพลงสุดแขนทศกัณฐ์ต้องให้โปรโมทเพลงก่อนใช่ไหม
3: ได้ครับโปรโมทได้ครับแม่ครับได้หมดครับพี่มด
0: จริงๆการเพลงที่บอกว่าเพลงสุดแขนทศกัณฐ์เนี่ยเป็นเพลงจากหัวใจเลยล่ะ
3: คือตั้งใจเขียนขึ้นมาเกิดจากการ
0: เขียนเองด้วย
3: เขียนเองครับเข้าห้องน้ำแล้วนึกได
0: ้ทำไมอ่ะ
3: ก็จู่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาในหัวหากมีมือ10มือ10หน้าอย่างทศกัณฐ์สุดแขนฉันจะยื้อและรั้งให้เธอไม่ไปได้ประโยคนี้ปุ๊บผมก็ออกมาจากห้องน้ำก็15นาทีก็เสร็จเพลงนี้
2: โหเร็วมาก
0: มันเป็นช่วงอารมณ์ที่ผ่อนคลายปลดปล่อยแล้วมันก็เลยคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอ
3: ใช่ครับมันฟีลมันได้พอดีก็เลยคำมันโดนนะคำมันเท่ดีก็เลยเอามาเขียนแล้วก็ออกเป็นซิงเกิลใหม
2: ่อ้าวไม่ได้เกิดจากความเสียอกเสียใจอะไรเลย
3: อะไรนะครับ
2: ไม่ได้เกิดจากความเสียอกเสียใจเลย
3: มันก็มีเรื่องราวส่วนตัวเล็กๆต้องใช้คำว่าเล็กๆ
0: เลิกมากี่เดือนแล้ว
3: โอ้7-8เดือนแล้วครับ
0: โอ้ก็นานแล้ว
2: นานเหมือนกันแต่เพิ่งคิดได้เพิ่งคิดเพลงนี้ได
3: ้เพิ่งคิดได้ฮะเพิ่งคิดมันเป็นระยะเวลาที่ได้นั่งทบทวนเอง
2: อ๋อหลังจากเขาหายไปนาน
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแกเลิก7-8เดือนแล้ว
3: 7-8เดือนแล้วครับพี่มด
2: คบกันมาตั้ง8ปีเนาะ
3: 8ปีครับ
2: เออ
3: 8ปี
0: เพราะไม่ดังแล้วยิง
3: อะไรฮะ
0: เราดังแล้วยิง
3: ผมทดสอบพระผมสร้างพระพี่มดปีนี
0: ้ไม่เกี่ยวกับสร้างพระสร้างเจ้าค่ะสร้างพระทำไมต้องเลิกกับแฟน
3: ขุนแผน
0: นั่นแหละ
2: โอ้
4: เพลงขาว
3: ขุนแผนมนพระการ
2: เออ
3: ใช่ฮะ
2: มาจากการสร้างพระโถ
3: อะไร
2: นะเลิกเพราะสร้างพระ
3: เปล่าครับเอาผ้าเข้ามาโยงเฉยๆไม่ได้เกี่ยวกัน
0: เริ่มไปอยู่ดีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตหรือไงมันสิ้นสุด
3: ผมมองว่ามันอาจจะเป็นการที่เราอยู่ด้วยกันมาสักพักใหญ
0: ่
3: พอสักพักใหญ่การที่เราพอมันใกล้กันมากครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันมองบางอย่างไม่ชัดบางคนบอกเฮ้ยยิ่ง
0: ใช่แต่ตอนนั้นตัวมันติดกันจริงๆ
2: เป็นผู้จัดการด้วย
0: มันเป็นผู้จัดการ
2: ดูแลกันและกันนะ
3: ใช่
2: เราเป็นผู้จัดการเขาเป็นผู้จัดการเรา
0: ก็คือต่างคนแต่เป็นผู้จัดการซึ่งกันและกันน่ะ
3: ใช่คือเหมือนกับพอเราก็มองเห็นเขาแล้วเราก็บางทีเราก็ละเลยในบางจุดเขาก็เป็นแบบอีกแบบนึงที่แบบบางทีมันใกล้กันความใกล้กันนะฮะมันก็อาจจะมองคนละแบบพอปัจจุบันเนี้ยผมรู้สึกว่าเราลองถอยคนละก้าวลองโฟกัสตัวเองมากขึ้นพอลองโฟกัสตัวเองมากขึ้นอาจจะในอนาคตอาจจะกลับมาคบกันก็ได้หรือว่าอาจจะไปในทิศทางที่ต่างฝ่ายต่างไปอย่างเงี้ยครับ
0: แต่ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกัน
3: ยังคุยกันนะพี่มด
0: อ๋อก็คือแต่แค่ไม่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ผู้จัดการกันแล้ว
3: ยังเป็นอยู
0: ่เป็นผู้จัดการอ่ะ
2: ก็เป็นผู้จัดการอยู่ด้วย
3: บางคนบอก
2: คิวงานอะไรให้หมดเลย
3: ใช่ครับ
2: อย่างวันนี้จะมาแฉรู
3: ้ก็รู้อ่ะ
0: แต่เขาไม่มาด้วยแค่นั้นอ่ะ
3: ก็ไม่มา
0: แต่ปกติเขาจะมาด้วย
3: ใช่แต่ตอนนี้ก็คือแยกบ้านกันอยู่ก็คือแบบแยกกันใช้ชีวิต
0: เมื่อก่อนเคยอยู่ใช้ชีวิตด้วยกัน
4: แต่ไม่มีเสี้ยวของอารมณ์มาผสมเลยหรอเวลาที่เขาบอกว่าอ่ะการวันนี้ต้องมาแฉนะ3ทุ่มไม่มีแบบเศษเสี้ยวซากอารมณ์ที่มันเคยอยู่กันมาหรอ
3: คือถามว่าการตัดขาดมันคงไม่ได้ตัดขาดแบบชึกจนไร้เยื่อใยขนาดนั้นเรามองว่าเราแค่มูฟจากคำว่าแฟนไปเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกัน
2: ค
3: ือถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเราก็ปรึกษาเขาหรือเขามีปัญหาเราก็ยังปรึกษากันอยู่คือเรารู้สึกว่าคำว่าแฟนมันไม่ได้ต้องมันลงเอยด้วยกันที่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมมองว่าสุดท้ายแล้วคนเราพอมันถึงจุดหนึ่งที่ถ้าจะใช้คำว่าอิ่มตัวมันก็อาจจะใช้คำนี้ได้คือมันอิ่มคือเราผีเห็นผีเราเห็นกันมาแบบคนนี้เราก็เห็นแล้วอะไรอย่างนี้ครับอิริบทอะไรอย่างนี้เราก็เห็นแล้ว
2: ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แล้วมันหยุดแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน
3: บางทีมันถึงจุดที่ว่ามันตันพอมันตันเราไม่รู้จะยังไงต่อดีเราก็รู้สึกว่างั้นเราลองมูฟก่อน
0: แต่ถ้าสมมติเอาจริงนะมันทำได้อย่างเงี้ย
3: ครับ
0: มันจะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเลยนะ
2: จริง
0: เพราะอะไรรู
3: ้ป่ะ
0: มันจะเป็นเพื่อนที่เราไม่ต้องแอปแล้ว
2: ที่รู้ใส่รู้
0: มันใส่รู้เข้าใจป่ะ
3: อันนี้จริงครับ
0: ถ้าสมมติอ่ะอย่างฉันเนี่ยเอาจริงแบบว่าเคยมีผัวไหมก็เคยมีแต่ว่าก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
2: เพื่อนเยอะเยอะมากเพื่อนเยอะมาก
3: เพื่อนเยอะนะ
0: จริง
2: เพื่อนเยอะมาก
0: จริง
4: แม่ไม่ตีกับผัวเก่าๆเลยหรอ
0: ไม่มี
2: โอ้ยสามัคคีกันเลยทุกคน
0: เป็นเพื่อนกันหมดแล้วเป็นเพื่อนที่เราไม่ต้องมาแอปใส่กันแล้ว
4: ในวงการไหม
0: ไม่
2: วงเยียบในวงการ
0: ไม่วง
2: เยียบ
0: จริงจริงแต่หมายถึงว่าก็คือเอาง่ายคือแม้ไม่ได้คุยกันปี2ปีนะสมมุติเรามีแฟนเป็นเพื่อนนะ
3: ครับ
0: เชื่อไหมยกหูไปอ่ะหรือไลน์ไปอ่ะมันต่อติดมันต่อติดแบบมันไม่ต้องแบบว่า
2: ไม่ต้องแอปใส่กันแล้ว
0: ไม่ต้องแอปใส่กันเขาก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวแต่ก็เราคือเฮ้ย กูต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างนึกออกมามันต่อกันติด
2: ด้วยกันความสัมพันธ์ดีๆเนาะ
3: ใช่ครับคือปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างที่พี่มดพูดเลยครับคือเราแค่แบบคือเราอยู่กันมาหลายปีพอเราอยู่กันมาหลายปีเราแค่มองหน้ากันหรือว่าแค่แบบยกหูหากันเราเข้าใจแล้วว่าคุณต้องการอะไรเราต้องการอะไร
0: คือไม่ต้องตอแหลใส่กันอ่ะ
3: ใช่ฮะ
0: ไม่ต้องแอปใส่กันแล้วอ่ะ
3: ใช่แต่แค่แบบว่าบริบทณวินาทีนี้ผมรู้สึกว่าเราสบายใจในพื้นที่ตรงนี้ในสถานะตรงนี้มากกว่า
0: ก็คือสเปซของเราอย่างเช่นแบบเหมือนบางคนอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากลายเป็นแฟนกันบางคนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนอนห้องเดียวกันนะไม่ต้องอยู่ด้วยกันกลายเป็นผัวเมียกันเลยเห็นไหมทุกวันน
2: ี้
0: เขาถึงแบบทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าอะไรวะกลายเป็นแฟนกันแยกห้องนอนด้วยนะเขาบอกว่าเพราะทุกคนต้องการสเปซหมด
2: ถูกต้อง
3: ใช่
2: ต
3: ้
2: องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการเวลาส่วนตัวกันละกันแสดงว่าเลิกกันได้ดีด้วยความเข้าใจจริ
0: งๆก็ยังเป็นผู้จัดการอยู
3: ่อ
0: ะ
3: ก็ยังคุยใช่ครับ
2: แล้วเราเป็นผู้จัดการให้เขาเดิมไหม
3: ไม่อะเขามีคนใหม่
2: ของเขาแต่เรายังให้เขาเป็นผู้จัดการอยู่
3: ใช่ครับเพราะว่าบางทีลูกค้าเก่าไงลูกค้าเก่าเขายังติดต่อผ่านเขาอยู่อะไรเงี้ย
0: งานร้องเพลงใช
3: ่ไหมงาน
2: หรือเราไม่ยอมให้จะปล่อยเขาไปจริง
3: ๆอะไรนะ
2: อยากจะยื้อเขาไว้เรายังให้เขาดูแลเราอยู
4: ่อันนี้น่าคิดเหมือนกันนะ
3: คือถามว่ายื้อไหมถ้าสมมติว่าวันนี้มีคนมาจีบเขาหรือว่ามีแบบเขาจะไปมีแฟนใหม่เราไม่หึงนะแต่ถามว่าเป็นห่วงไหมเรายังมีความเป็นห่วง
2: ขอยังให้อยู่ในสายตาอยู
3: ่ขอ
2: ถึงแม้จะสิบแขนแต่เอื้อมไม่ถึงแต่ขอให้ปลายนิ้วก็ยังดี
3: ขอแค่หางตาเหลือบๆยังเห็นเธออะไรเงี้ย
2: ไม่ยอมปล่อย
0: เจ้าชู้ป่ะวะเพราะเราเป็นนักร้องก็เจ้าชู้ป่ะวะ
3: อย่าเรียกอย่างนั้นฮะ
0: จะกลัวใช่
3: เนื้อคู่หลายคน
4: ไม่ใช่คือเวลาเธอเวลาแสดงอย่างเงี้ยเธอแบบโอ้ออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันแบบตาเธอมันเยิ้มหยดด่า
3: ก็แสดงก็ส่วนแสดงแต่ถ้าถามว่ามีคนเข้ามาเอ้าหน้าวินาทีนี้เขาสนองเราก็จะพร้อมจะสนอง
0: เพราะในความผิดก็อยู่ที่แรดเราแรดเนี่ยแหละถูกต้องไหมล่ะ
4: เธอแรดหรือเปล่า
3: ถามว่าแรดไหมคือมัน
0: ก็แรด
3: ฮะ
0: ก็แรด
4: ให้เขาตอบ
3: อย่าไปพูดอย่างนั้นมันจะดูเชิงไม่ดีต้องใช้คำว่าใช้ความรักเป็น
0: ใช่ไหมล่ะ
2: ใช้ความรัก
3: พี่คนต้องใช้ว่าใช้ความรักเป็น
2: ก็เหมือนเสือที่มันถูกจับไว้ในกรงนะ
4: คือฟังเรื่อง
2: มันออกจากกรงได้ก็
4: มันถามฝั่งเดียวไม่ได้ว่ะหูถ้ามีเรื่องราวที่อยากรู้เนี่ยมันต้องถามหลายฝั่ง
3: เหมือนหมาที่หลุดโซ
2: ่
3: ผ
2: ูกไว้ผูกโซ่ตรวนเอาไว้ตอน
0: เมื่อก่อนแฟนม
2: ัน
0: ก
2: ็แล้ว
0: ที่ไงมันแบบนี่แฟนมันก็มาทุกครั้งอ่ะ
2: ใช่มาตลอดแหละมีความสุขขึ้นไหมกับตอนโสดเนี่ยมีความสุขกับตอน
0: ดูแรดขึ้นไหมล่ะ
3: ตอนนี
2: ้แรดขึ้นไหมล่ะ
3: ตอนนี้มีความสุขมีความสุขฮะก็คือ
0: ถ้าอยู่คนเดียว
3: เหงานะมีจุดเหงานะมีจุดเหงา
2: ครับมันเคยมองข้างๆเขาก็อยู่ข้างๆเราแต่ไม่
3: ใช่ก็คือบ้านหลังนึงคือแต่ก่อนมันเคยมีเสียงแล้วพอปัจจุบันนี้มันเงียบลงเราก็รู้สึกว่ามันก็เหงาแต่เรารู้สึกว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เราหนึ่งเราเลือกเองเป็นจุดที่เราเลือกเองแล้วก็มันก็อาจจะเหงาบ้างแต่มันก็อยู่ได้อะมันไม่ใช่แบบว่าเหงาจนแบบเราอยู่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคร
0: ับ จริงๆแล้วการนี้เป็นคนอีกหนึ่งคนนะที่คิวงาน
2: แน่น
0: คิวงานแน่น
3: ครับ
0: 30วันทำงานคอนเสิร์ตเยอะไหม
3: คือผมทำคละกันครับตกมาหลายๆปีที่ผมทำมาคือผมทั้งรายการทั้งคอนเสิร์ต
2: ละคร
3: เอา
2: ทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะ
3: ใช่ครับคือเราจับอะไรได้ผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรเราทำหมดมันก็เลยกับการว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งๆสักที
0: คือง่ายๆมันเป็นคนที่ต้องหาเงินตลอดแม้กระทั่งทำอะไรก็เขาบอกเราเล่น Facebookเราเล่น TikTok แต่ส่วนใหญ่จะเป็น Facebook เนาะ
3: Facebook ครับ
0: เพราะแฟนคลับเธออยู่ Facebook
3: ใช่ครับ
0: ถูกต้องป่ะ
3: คือผมได้เหรียญจาก Facebook เยอะมากเลยนะ
2: หรอ
0: ใช่
2: การโดเนทอย่างเง
0: ี้ยเดือนนึงมันได้หลายหมื่นนะ
3: ใช่ครับผม
2: จากการทำคอนเทนต์ใน Facebook
3: ใช่ครับจากการแบบลงรูปลงอะไรเงี้ยผมอย่างเดือนที่แล้วผมได้ประมาณ 30,000
0: เห็นมั้ยล่ะ
2: แค่ลงรูปอย่างเดียว
3: แค่ใช่ครับแค่โพสเฉยๆก็คือเหมือนเรามีเงินเดือนแต่ขอแค่เราทำ
2: อ
3: ่ะใช่ครับ
4: คือทำลงวันหนึ่งต้องลงละหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างถูกไหม
3: รายได้ผมมาจากหลายทางทั้ง Facebook ทั้งทำเพลงลง YouTube
0: TikTok มีไหม
3: TikTok มีครับ
2: TikTok มี
3: ก็มีแบบสปอนเซอร์เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราทำหลายๆคือผมมองว่ายุคนี้จะมารอแค่งานคอนเสิร์ตอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำอะไรคว้าได้เราคว้าหลายทางอ
2: ยู่ตรงไหนก็ต้องหาเงินให้ได้
3: ใช่ครับ
2: มือถือเครื่องต้องหาเงินให้ได้ครบ
3: คือคำว่าเงินลอยอยู่ในอากาศเนี่ยคือสิ่งที่จริงที่สุด
2: ณยุคนี้ถ้ามันใช้เราใช้มันเป็นนะ
3: ถ้าใช้มันเป็นใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกอย่างแหละแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่เราหาเงินกับมันหมดแหละ
3: หาได้หมด
0: ดีกว่าเรามานั่งรอพรุ่งนี้จะมีงานหรือเปล่าวะพร
3: ุ่
0: งนี้มีละครหรือเปล่าวะตอนเราเป็นยังอะไรยังไง
3: ใช่ครับคือเรามานั่งนึกถึงอนาคตไม่ได้เพราะอนาคตเราเบนเนตไม่ได้แต่วินาทีนี้เราเบนเนตได้ว่าเฮ้ยถ้าเราลงรูปปุ๊บเราได้เหรียญเราได้ตังค์
0: นี่เอาง่ายๆเนี่ยรายการเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคนถ่ายแล้วมันก็ไปแชร์แล้ว
2: แล้วก็ไปใส่คลิปตัวเอง
0: มันก็ไปใส่คลิป
3: ใช่ครับผมก็เอาไปตัดลงแล้วผมก็เอาไปใส่ลงช่องผมแล้วผมก็ได้เหรียญ
0: เ
2: พราะมันมีแฟนคลับพร้อมจะกดไลค์กดแชร์อยู่
3: แล้วใช่เขาพร้อมกดอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
2: มันได้จากคนที่แชร์คลิปเราคอมเมนต์คลิปเรา
3: คือส่วนใหญ่การเข้าถึงครับ การเข้าถึงซะส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าคนเห็นเยอะคนเข้าถึงเยอะเหรียญมันก็ขึ้นใช
0: ่ทุกวันนี
3: ้ครับ
0: จะไปสร้างพระจริงๆไหมเนี่ย
3: ผมสร้างแล้วพี่มด
0: มึงไม่กลัวเหรอตอนนี้พระข่าวพระข่าวเจ้าเต็มบ้านไปหมดจะกลัวจง
3: ผมไม่กลัวเพราะพระของผมนับถือได้แบบสนิทใจ
0: ทำไมอ่ะ
3: ผม
0: มึงมั่นทุกวันนี้มึงเอาอะไรมามั่นใจอุ้ง
3: อะไรฮะ
0: กูก็เคยมั่นใจอย่างนั้นมาแล้วค่ะแล้วเวลาทัวร์ลงกูก็โดนหนักมาแล้วค่ะอีกการ
3: ไม่ต้องห่วงเพราะหลวงปู่ศิลาผมเดินแทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว
0: โอ้โห
2: ศ
3: ิ
2: ลา
3: ใช่
2: ศิลาโอเค
3: ไม่ต้องห่วงครับท่านไม่มีใครเข้าไปหาท่านได้แม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะผมสร้างหลวงปู่ศิลาคุณแผนมนประการเป็นเนื้อมวลสารหลวงปู่ศิลาและหลวงพ่อกวยอยู่ในพระองค์เดียวกัน
0: ถ้าสมมติแกว่างแกก็จะไปหาหลวงปู่ศิลา
3: ไปหาครับผมจะมี2องค์ก็คือหลวงปู่ศิลาแล้วก็หลวงพ่อกวยที่ผมไป
0: หลวงพ่อที่นครสวรรค
3: ์อยู่ชัยนาท
0: ชัยนาท
3: ใช่ครับวัดโคสิตารามก็คือพระรุ่นนี้ชื่อว่าขุนแผนมนประการเป็นพระ2แผ่นดินเกจิ2แผ่นดิน
2: ครับ
3: คือผมเอามวลสารของหลวงพ่อกวยแล้วก็หลวงปู่ศิลามารวมกันอยู่ในพระรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเกศาจีวรต่างๆของท่านดิน
0: ไม่กลัวดราม่าหรอวะ
3: อะไร
0: เป็นนักร้องเป็นดาราขนาดกูยังเป็นมดดำกูยังไม่กล้าสร้างเลยอ่ะทำไม
3: ผมต้องขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่จากพี่เอจาก3สิงคือเขายื่นมือมายื่นมือมาช่วยผมแล้วก็แบบว่าการอยากทำคือผมอยากทำมานานแล้วแต่ผมไม่มีช่องทาง
2: ด้วยความศรัทธาของเราอะ
3: ด้วยความศรัทธา
2: ตัวเราเอง
3: แต่ผมทำเนี่ยรายได้ทั้งหมดเนี่ย1เราแบ่งไปช่วยวัดของหลวงปู่ศิลา
0: อืม

0: บำรุงศาสนาแล้วก็ช่วยโรงเรียนโคเซตารามโรงเรียนหลวงพ่อกวยใช่คือเราเอาไปทำบุญต่อทำนั่นทำนี่ต่อหลังจากที่เราปล่อยบูชามาแล้วใช่ครับผมถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวนะเพราะเราทำด้วยเจตนาดี
1: แล้วทำไมต้องเป็นขุนแผนเพราะอะไรขุนแผนเขาขึ้นชื่อในเรื่องของ
2: เจ้าชู
1: ้
0: แม่พระขุนแผนเนี่ยคือเอาง่ายๆดูง่ายคือพระพุทธชินราช
2: นะมึงขายพระแล้วเนี่ย
0: เอาไม่ได้ขายพระ
2: มึงขายพระแล้วเนี่ย
1: เขาขายหมดแล้ว
0: ผมขายหมดตั้งแต่35วินาทีแรก
1: น
2: ี่หมดหรอ
1: เกลี้ยงแล้วไม่เหลือแล้ว
0: 35วินาทีแรกไปหมดเลย
2: 35วินาทีแรก
1: ทำกับ3สิงห์เนี่ยหมดเร็วอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ยังไงก็หมดเร็วทำกับ3สิงห์หลวงปู่ศิลาอีก3สิงห์อีก
0: ครับ
1: หลวงพ่อกวยอีกรวม
2: อ๋อมันหมดไปตั้งแต่35วินาทีแรก
0: 35วินาทีแรกในตลาดตอนนี้คือราคาที่เขาไปบวกกันหมด
2: งั้นเหรอ
3: ตอนนี้ราคาเป็นยังไงแล้วว่า
0: ถ้าเนื้อทองคำนี่เกือบล้านแล้วครับ
1: อุ้ยเพราะทองมันแพง
0: ใช่เนื้อทองคำเหมือนกันแล้วก็องค์ที่ผมชอบก็คือรายการ3ที่เป็นเนื้อก้นคก
2: เนื้อก้นโ
0: คเนื้อก้นโคก็จะเป็นเนื้อไอ้ในนั้นมันจะมีเศษจีวรและผ้าขอดหลวงพ่อกวยอยู
2: ่
0: ราคาปล่อยบูชาอยู่ที่699บาทตอนนี้ครึ่งแสนแล้ว
1: โอ้โห
0: หลักร้อยอ่ะขึ้น
1: ไปได้ไปเนาะแล้วทำไมต้องเป็นขุนแผนอ่ะ
0: เราชอบเราเกิดจากขุนแผนคาถาขุนแผน
1: อ๋อเออใช่
0: ใช่
1: เพลงเขาเกิดตรงนี้
0: ใช่ครับผมเกิดจากเพลงคาถาขุนแผนเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอยากจะทำอะไรเราก็เลยอ่ะงั้นเอาขุนแผนนี่แหละขุนแผนเนี่ยคือบางคนมองว่าเฮ้ยขุนแผนไปบวชเหรอทำไมถึงได้มาเป็นพระขุนแผนคือพระขุนแผนเนี่ยก็คือพระพุทธของเรานี่แหละพระพุทธเฉยๆของเรานี่แหละแต่แค่ในยุคตามตำหลักตำราว่าขุนแผนเนี่ยห้อยพระออกรบเขาก็เลยเรียกชื่อว่าพระขุนแผน
1: เท่านั้นเอง
0: เนี่ยถ้าผมเกิดก่อนขุนแผนทุกคนจะได้ห้อยชื่อขุนการนะ
2: มีการปากเก่งจริงๆแล้วการนี่เป็นคนจังหวัดกาฬสินธุ์จริงๆนะ
0: กาฬสินธุ์ครับ
2: ก็คือหลวงปู่ศิลาก็อยู่กาฬสินธุ์ป่ะ
0: หลวงปู่ศิลาอยู่กาฬสินธุ์ครับ
2: อ๋อแกเป็นเด็กกาฬสินธุ์อยู่แล้ว
0: เป็นคน
1: กาฬสินธุ์กลับบ้านก็เลยไปกราบท่านตลอดใช่ไหม
0: ใช่ครับไปกราบท่านท่านมีแต่รอยยิ้มท่านยิ้มอย่างเดียว
1: เ
0: มตตาล้วนๆเลยครับ
2: แสดงว่าเห็นหลวงปู่ศิลามานานแล้ว
0: ผมทำเพลงหลวงปู่ศิลาตั้งแต่ก่อนหลวงปู่ศิลาจะมีกระแสโด่งดังทั่วทางประเทศ
2: อ๋อหรอก็คือรู้จักกับหลวงปู่ศิลามาก่อนอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคือผมได้มีโอกาสเข้าไปกราบท่านตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเข้าไปนะคนมีอยู่ไม่ถึง20คนผมเข้าไปกราบท่านวันนั้นเพื่อที่จะเขียนเพลงและถวายท่านชื่อเพลงแรกคือหนุมานโชคพันล้านผมเข้าไปคนในกาฬสินธุ์บางคนยังไม่รู้จักท่านเลยผมไปทำถ่าย MV แล้วเขาก็ถามผมว่ามาถ่าย MV ของหลวงปู่องค์ไหนเหรอผมเลยบอกหลวงปู่ศิลาครับบ้านเฮามีหลวงปู่ซื้อหลวงปู่ศิลาอยู่บ่มีหลวงปู่ชื่อหลวงปู่ศิลาอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยผมไปทำตั้งแต่แรกๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้ด้วยกระแสต่างๆพอเราทำแล้วพอมีชื่อเสียงต่างๆขึ้นมาคนก็จะมองว่าเอ้ยเราไปเกาะบารมีหลวงปู
1: ่
0: ใช่แต่ความจริงอ่ะผมทำมาตั้งนานแล้ว
1: เพราะเราเป็นคนพื้นที่ด้วย
0: เราเป็นคนพื้นที
2: ่แต่ก่อนเป็นนักร้องดังอ่ะเหรอ
0: ไม่ครับก็ทำหลังจากเพลงคาถาขุนแผนคาถาขุนแผนมีชื่อเสียงแล้วผมก็ได้มาทำของหลวงปู่ศิลาต่อหนุมานโชค
1: ด้วยความศรัทธาส่วนตัวที่รู้จักท่านโดยส่วนต
0: ั
1: ว
0: ใช่ครับ
2: เพราะเพลงทุกเพลงแกเขียนเองอยู่แล้ว
0: เขียนเองครับ
2: ถูกต้องป่ะ
0: ใช่ครับ
2: จริงๆแล้วเป็นเด็กคนที่โตจากการศึกษาอยู่กับแม่มาสองคน
0: อยู่กับแม่สองคนครับ
2: แม่เป็นข้าราชการเนี่ยแหละ
0: แม่เป็นลูกจ้างด้วยซ้ำเป็นพนักงานราชการแม่บรรจุไม่ติด
2: อ๋อเหรอเป็นพนักงานราชการ
0: ใช่ครับแล้วเราก็ใช้เงินแม่ในการเดินทางลงมาทำเพลงที่กรุงเทพตั้งแต่สมัย
2: อายุเท่าไหร่
0: ผมเริ่มทำเพลงจริงๆจังๆช่วงม .3 ครับ
2: ม .3
1: มาทำเพลงแล้ว
2: ก็คือใช้เงินแม่เนี่ยมาทำเพลงที่กรุงเทพ
0: ใช่ครับ
2: เราไม่ได้มีพี่น้องเรามีลูกคนเดียว
0: ลูกคนเดียวครับ
1: โอ้
0: ใช้เงินแม่คือในแต่ละอาทิตย์เนี่ยศุกร์ผมจะต้องนั่งรถทัวร์ลงมาจากกาฬสินธุ์มากรุงเทพเพื่อมาทำเพลงแล้วก็ไปเที่ยวขอขึ้นเวทีตามสถานที่ต่าง
1: ๆครับ
0: คือสมมติว่าเวทีนี้เขาจ้างศิลปินคนนี้มาแล้วก็ก่อนศิลปินจะขึ้นเราก็ไปขอขึ้น
1: อ๋อเป็นวงเปิดอะไรแบบน
0: ี้ไปร้องเปิดให้เขาแล้วคราวนี้วันเสาร์ก็ไปร้องเปิดวันอาทิตย์เสร็จปุ๊บช่วงดึกไฟสุดท้ายรถทัวร
2: ์เขาบอกรถทัวร์เวลามานั่งอ่ะต้องไปนั่งตรงบันไดนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้นั่งสบายๆเขาด้วยกับกาฬสินธุ์เนี่ยไม่ได้นั่งสบายๆ
0: ใช่ครับ
2: ตอนที่มันมาเล่าให้ฟังใหม่ๆ
0: ใช่ครับ
2: มดผมไม่ได้นั่งรถเบาะเขานะต้องไปนั่งตรงบันไดหน้าห้องน้ำบ้างอะไร
1: ใ
2: ช
1: ่อาศัยเขากลับว่างั้นเถอะ
0: ใช่ครับคือสิ่งต่างๆคือศุกร์ลงกรุงเทพอาทิตย์กลับเข้ามากาฬสินธุ์มาเรียนแล้วก็แบบนั่งใช้ชีวิตบนรถทัวร์อยู่ตลอดเวลาใช่ครับเราก
1: ็ตามหาความฝันตามล่าความฝันของตัวเองเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ก็ตั้งแต่ม.3จนม.5วิกฤตการณ์ในชีวิตของมันเกิดขึ้น
0: ครับ
2: แม่ถูกรถชนเนาะ
0: ใช่ครับแม่ถูกรถชน
2: แม่ถูกรถชนตอนม.5ป่ะ
0: ใช่ครับคือช่วงประมาณม.5ช่วงปลายๆแล้ว
1: ครับ
0: คือแม่โทรมาตอนที่เรียนคาบสุดท้ายคือแต่ตอนแรกแม่โดนรถชนตั้งแต่เช้าแล้
1: ว
0: แต่แม่ไม่อยากให้แบบลูกต้องมาโดดเรียนกลับมาดูแลแม่ก็เลยโทรกลับม มาหาช่วงแบบช่วงภาคสุดท้ายคาบสุดท้ายแล้วคราวนี้แม่บอกว่าแม่โดนรถชนพอแม่โดนรถชนปุ๊บไอ้ภาพในหัวของเราโอ้โหแม่น่าจะเดินไม่ได้แม่น่าจะลุกไม่ไหวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับภาพที่เราคิดเป็นแบบนั้นแต่พอไปถึงบ้านคือมือข้างนึงแม่หักและแม่ก็มือข้างนึงถือไม้กวาด
1: ทำงานบ้านอยู
0: ่ทำงานบ้านอยู
1: ่คือทั้งที่แขนหักอยู่นี่นะ
0: คือแม่เจ็บมากแม่เจ็บมากเพราะว่ากระดูกแม่ผิดรูปเลยใช่แม่กระดูก
2: แม่พยายามทำแข็งแรง
0: แม่พยายามทำแข็งแรงให้เรารู้สึกว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรแม่ยังอยู่กับเราได้ดูแลเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: ก็ทำไงก็พาไปหาหมอเลยสิ
2: ไม่ไม่มีเงินไง
0: แม่ไปมาแล้วแม่ดูแลตัวเองทุกอย่างเสร็จสับหมดแล้วครับ
2: แต่บทจะดังมันก็ดังนะอยู่ดีบทจะดังเพลงอะไรนะ
1: คาถา
2: คุ้มแผนแฟนเก่าก
0: ็คือตอนนั้นอ่ะเป็นเพลงอีสานอยู
2: ่
0: ตอนนั้นเป็นเพลงอีสานก็ได้มา 50-60 ล้านวิว
1: ว้าว
0: ก็เริ่มมีงาน
1: โอ้
2: ก่อนที่มาอยู่ในตึกเนี้ยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับก็เริ่ม
2: ก่อนที่มาอยู่ตึกเนี้ย
0: ก็เริ่มมีงานแล้วครับนี่แต่ชีวิตผมพลิกผันคือหลังจากที่มีเพลง 50-60 ล้านวิวเป็น100ล้านวิวแล้วไปเจอโควิดชีวิตพอไปเจอโควิด
2: ก็เงียบเลย
0: ก็เงียบ
1: มันโชว์ไม่ได้ไม่มีงานโชว
0: ์ใช่ครับแต่เดชะบุญคือตอนนั้นอย่างที่บอกครับผมได้มีโอกาสไปทำบุญแหละทำบุญกฐิน10ทัศน์ที่วัดน้ำทรง
2: แกเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มาก
1: คือทำบุญเยอะมากเลยนะ
2: ถ้าตอนแรกฉันจะไปถ่ายกระชาพาไปหมู่ที่เนี่ยแล้วจะเอามันไปนี่แหละที่ไปไหนนะ
0: วัดน้ำทรงครับ
2: เขาบอกพี่มาจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยนะ
0: คือที่นั่นแหละครับผมไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาไปเหมือนทำบุญด้วยกันแล้วเขาก็เรียกเขาไปในโบสถ
2: ์
0: เขาบอกว่าเองหลวงพ่อกวยในชัดมากเลยนะไปหาเขาซะ
1: ไปกราบท่านซะ
0: ไปกราบท่านซะเพราะชาติที่แล้วแกมีบุญสัมพันธ์กับเขา
2: หล่อคนที่เป็นสังขารน่ะนะ
0: ใช่ครับเขาบอกผมว่าอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาบอกว่าชาติที่แล้วเองเป็นศิษย์เองเคยไปฝากเป็นศิษย์หลวงพ่อกวยชาตินี้เขาจะช่วยเองได้ไปรอดสรีระท่านแล้วไปกราบท่านและชีวิตเองจะพลิกจากหน้ามือจากเป็นหลังมือเลย
1: แล้วจริงเลยนะ
2: มาไปรอดสังขารก็คือรอดหลวงปู่กวยหลวงพ่อกวยอยู่ที่จังหวัดอะไร
0: ชัยนาทครับ
2: ชัยนาท
0: ครับ
2: ปรากฏไปรอดหลวงพ่อกวยช่องวันติดต่อไปเล่นละครเน
0: า
2: ะ
0: ตอนนั้นเล่นละครกับทางช่องวันแล้ว
2: เล่นละครก็ดังไง
0: ใช่
2: ตอนนั้นละครเรื่องอะไรนะ
0: นางฟ้าลำแคนครับเล่นกับพี่ทอยเรื่องแรก
1: พี่ทอยเหรอ
0: ใช่ใช่
2: แล้วมีนุ้ยป่ะ
0: ยังไม่ใช่พี่ทอยครับมีพี่ทอยใช่ครับ
1: แล้วเพลงคาถาขุนแผนมาตอนไหน
0: เนี่ยแหละครับมาจากหลังถ่ายละครเรื่องแรกเสร็จใช่ครับแล้วก็ไปทำ
1: หลังจากกราบหลวงพ่อกวยแหละ
0: ใช่ครับหลังจากกราบหลวงพ่อกวยเพราะว่าเราเชื่อเราเริ่มเชื่อก่อนเพราะมีคนทักแล้วก็แบบ50-50เราก็มาเขียนเพลงเป็นคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวย
1: ขอให้ลูกดังสักทีตอนนั้นนะ
0: ใช่แต่คราวนี้เราไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ในการทำเราก็เลยอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออยากให้ทำจริงอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพลง TikTok แล้วให้คนมาสนับสนุนหน่
2: อ
0: ยถัดไปเกือบปีมีคนมาติดต่อจริง
2: ปีนึง
0: กับปีนึงครับมีคนมาติดต่อว่าอยากจะทำให้อ
1: ยากจะทำ MV ให้
0: ใช่อยากจะทำเพลงทำนี้ให้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาคนที่เขามาสนับสนุนเขาขอร้องด้วยเป็นเวอร์ชันคู่ตอนแรกก็ไปเวอร์ชันคู่วันที่1มกราคม2565ผมจำได้ผมนอนติดโควิดอยู่โรงพยาบาลยอดวิว
1: ปีใหม่พอดี
0: เออปีใหม่วันเกิดพอดีแล้วก็ยอดวิว300วิวได้แค่300วิวแล้วเราก็ไม่เป็นไรถือว่า
2: ใน TikTok
0: ใน YouTube คร
2: ับ YouTube ยอดวิวมีแค่300วิว
0: ใช่ครับเราก็ถือว่าเราทำถวายหลวงพ่อไป
1: ไม่ได้คาดหวังผลแล้ว
0: ไม่ได้คาดหวังผลแล้วเราก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นในวันเกิดนิมิตหมายอันดีของเราถัดไป3เดือนมีพระรูปหนึ่งอาบน้ำมนต์คือพระอาจารย์แจ้แล้วศิษยานุศิษย์ก็ถ่ายคลิปลงในโซเชียลหลังจากนั้นคนตามหาเพลงคาถาคุณแผนผมก็เลยทำเป็นเวอร์ชันเดียวหลังจากนั้นข้ามคืนชีวิตพลิก
2: อย่
0: าง
2: หรอ
0: ใช่ครับ
2: แกก็เลยเชื่อมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นเชื่อเรื่องพวกนี้นะ
0: ผมศรัทธามากผ
2: มแล้วมึงเจ้าชู้ล่ะมึงไม่เห็นจะศรัทธาเลยเขาไม่เห็นมีอะไรมึงไม่เห็นมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่องเจ้าชู้น่ะ
1: ก็เขาก็ครองรักตั้ง8ปี
0: ผมเนี่ยผมไม่ยึดเหนี่ยวจิตใจผมจะเลิกอย่างนี้เหรอ
2: เออ
1: เขาจะมาโปรโมทเพลงไม่ใช่เหรออ
0: ะไรฮะ
1: จะมาโปรโมทเพลงไม่ใช่เหรอ
0: โปรโมทเพลงผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวคน
2: จะโปรแล้ว
3: ไม่แต่ว่าเธอพูดเรื่องความเชื่อความอะไรใช่ป่ะแต่ว่าเพลงของเธอมันเพราะจริง
1: ๆ
3: ใครฟังมันก็เพราะก็เลยแบบว่าถ้าสมมติไม่ใช่โซนความเชื่อนะแต่เธอแบบไปเรียนโวหารหรือมันเริ่มจากอะไรหรือว่าเพลงมันลอยอะไรลงมาจากไหน
2: มันมาตั้งแต่ป.4 ป.5 ไง
0: ใช่
1: มันฝึกฝน
0: ผมชอบดูลิเก
3: เป็นทางลิเกทางนั้น
0: ผมชอบดูลิเกคือแถวบ้านผมมีศาลเจ้าพ่อแล้วคนจะเอาลิเกมาแก้บนผมก็เลยชอบ
3: มันก็เลยเธอก็เลยนั่งบนโอ่งแล้วเธอก็ดูลิเกแล้วลอยลมมากับเสียง
0: ทำไมเราต้องไปนั่
1: งบนโอ่ง
3: เอ้าก็เด็กมันไม่ถึงมันอาจจะ
1: นั่งอ๋อได้บนหน่อย
0: ใช่คือผมชอบดูลิเกแล้วคราวนี้ ก็จะ

0: ชอบเอากลับมาเล่นอยู่ที่บ้านมาร้องรำทำเพลงแต่เราไม่รู้ก่อนไงเราก็เลยด้นก่อนขึ้นมาม ันก็เลยเป็นการฝึกตัวเองเขียนเพลง
1: นี่แหละเพลงมันลอยมาตามลมอ่ะเนาะมันก็เลยฟ
0: ัง
2: คือฟังเข้าหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วภาษามันก็มาเอง
1: สัมผัสเข้ามาเอง
3: แล้วมันก็หลังๆเพลงก็เต็ม TikTok เลยจริงๆเน
2: า
3: ะ
2: เพลงเขาดัง
1: ก็พอมากอ่ะ
3: ตอนที่ถ่ายละครอยู่กี่เรื่อง
0: ตอนนี้ถ่ายจบไปแล้วครับ2เรื่องครับ
3: เรื่องอะไร2เรื่อง
0: 2เรื่องมีเรื่องสาบานฮักทาสพนมครับ
3: ช่องว
0: ั
3: น
0: 31ช่องวัน
3: 31เดี๋ยวตอนทุ่มนึงเนี่ยแหละ
0: ทุ่มนึงครับ
3: ใครเป็นพระเอก
0: เรื่องนี้มีพระเอกหลายคนผมก็เป็นหนึ่งในพระเอกใช่ครับเรื่องที่2สาวลำวงอันนี้เล่นกับพี่ทอย
3: ทอยอีกแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วใครเป็นสาวลำวง
0: มีน้องซิงเซียงครับน้องซิงเซียงเล่นใช่เรื่องนี้ผมกับพี่ทอยเล่นเป็นเพื่อนกัน
1: แล้วมีบาง EP บางไหมที่เธอต้องแต่งหญิงแล้วก็เป็นสาวลำวงเอง
0: อันนั้นไม่น่ามีฮะ
1: หรอ
0: ใช่ฮะ
1: รอดูเผื่อมี
0: อันนั้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นในละครอ
1: ยากเห็นเธอเสิร์ง
0: เผื่อจะเป็นสาวลำวงไปแดนซ์ให
3: ้
0: ด
3: ูแน่นอนวันน
2: ี้งานหนักมากเนาะ
3: หนักจริงๆแล้วมันก็จะมีละครใหม่อีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้ครับก็รอทางช่องเปิดอยู่ครับ
3: อ๋อก็รอเรื่องใหม่อยู
2: ่2เรื่อง
3: ก็อีก2เรื่องยังไม่ได้ออนเลยถูกต้องมั้ยล่ะ
2: ตอนนี้ก็คอนเสิร์ตกันไป
3: ตอนนี้คือเป็นฮะ
2: ถาม
3: พ
1: ี่ตาให้เราร้องอะไรนะพี่ตาบอกว่าเดี๋ยวรอป้อน
3: เอาละอย่างที่บอกเมื่อก่อนทำเพลงเองลงทุนเองอยู่หลายปีจนมาถึงวันนี้เราบอกได้เลยฮะว่ารอคอยมานานกว่า12ปีกับการอยู่แกรมมี่โก
0: ครับ
3: เป็นไงบ้าง
0: โหอบอุ่นครับบ้านหลังนี้ให้อะไรเยอะแยะมากมายประสบการณ์เยอะแยะมากมายครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากที่เมตตาแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวของการทัศนะครับคือปีนี้ผมตั้งใจตั้งแต่วินาทีนี้คือเราตั้งใจจนถึงแบบจนกว่าจะสำเร็จเลยคือผมอยากจะพลิกวงการเพลงทุ่งภาคกลางกลับมาอีกรอบแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากที่ให้โอกาสผมได้ทำในหน้าที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเขียนเพลงของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้เขียนเพลงให้พี่ศิลปินในค่ายด้วยคือเราอยากจะมองว่าคือเพลงลูกทุ่งภาคกลางตอนนี้บางคนบอกว่ามันเชยนั่นนี่แต่ผมอ่ะผมทำมาตั้งแต่คาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยก็เป็นแนวลูกทุ่งภาคกลางกลับมาแมสอีกครั้งแล้วก็ผมได้มีโอกาสเขียนให้กับพี่ปอบอลีพ่อเนื้อทองมาสอนพระรามของแบงค์สอนรามน้ำเพชร
3: เขียน
2: เ
3: นี่ยเขา
2: เขียนเพลงดังทั้งนั้นเลย
0: ใช่ครับคือเรารู้สึกว่าหนทางของวงการเพลงลูกทุ่งอ่ะมันมีทางไปของมันอยู
3: ่พูดเก่งเนาะเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นเยอะ
2: แพรว
3: แพรวรู้สึกตอบโต้เป็นศิลปินแกรมมี่โกอ
0: ่
3: ะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องพกอ่ะพญาพาลีแกพกไหม
0: ผมพกสิฮะ
3: ทำไมทุกคนในแกรมมี่โกต้องพกพญาพาลีหมดวะฉันงงหมดเลย
0: ก็เพราะผลิตภัณฑ์ของเขาดีไง
3: และนี่คือของแกรมมี่ทำเองนะ
0: ครับ
2: ตัวนี้ดีมาก
3: อันนี้คือดี
2: เดี๋ยวว่าแต่ศิลปินลูกทุ่งเลยพี่ที
3: เราก็พก
2: ก็พก
0: คือทุกคนในแกรมมี่หรือตึกโศกเนี่ยพกทุกคน
2: มันดีจริงตัวนี
0: ้มันดีตรงไหนรู้ไหมครับเพราะว่าคือหนึ่งเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับโลชั่น
3: เออใช่
0: เหมือนกับโลชั่น
3: นี่ปองดองนี้เอาง
2: ี้ปองเคยลองมาดีมากเลย
0: ดีมาก
2: ไอตัวนี้ไม่ต้องนวดทาอย่างเดียวอ
3: ย่างเงี้ย
0: เนี่ย
1: ถูก
3: อ่ะเนี่ยขอโทษ
0: เนี่ยครับเนื้อสัมผัสทุกคนดูนะฮะ
3: กดเลยค่ะ
0: เนื้อสัมผัสเหมือนโลชั่นแล้วเวลาแต้มเข้าไปเนี่ยบางคนขันภาษาบานผมคือแบบบางคนได้กลิ่นเป็นกลิ่นแก
3: ่
0: บางคนได้กลิ่นแบบกลิ่นแก่แต่เนี่ยกลิ่นหอม
2: ก
3: ลิ่
2: นไม่แก่
3: กลิ่นมันไม่แก่มันเหมือนกลิ่นคนออกกำลังกาย
2: ใช่ใช่
3: มันเป็นเหมือนกลิ่นคนออกกำลังกายอ่ะปองมันไม่ใช่กลิ่นแก
0: ่ไอ้ที่แบบปวดเมื่อยอย่างผมเนี่ยพี่มดใช่ไหมตอนนี้ผมขับรถไปทำงานเองนะ
2: หรอ
0: ใช่ครับ
2: ไม่ต้องรถตู้
0: คือลูกน้องต่างๆเหมือนออกไปใช้ชีวิตอิสระกันหมดแล้วผมซื้อรถตู้ขับเอง
3: ขับรถตู้เอง
0: ใช่เอาผ่านผมขับเอง
2: อ้าวแล้วคนขับรถไป
3: แล้วคนขับรถไปไหน
0: ออกแล้วไงครับ
3: อ๋อไม่มีคนขับรถ
0: ไม่มีคนขับรถ
3: ทุกวันนี้ก็คือเมื่อก่อนอยากจะมีรถตู้นั่งกับเขามีคนขับ
0: ใช่
3: ทุกวันนี้กูก็เลยได้อานิสงส์ต้องขับรถตู้ในคันนั้นเอง
0: ขับรถเองครับ
3: มึงบ้าดีเน
1: า
3: ะ
1: แล้วเวลาลงไปหาคนแบบว่าคนรออยู่เดี๋ยวพี่การมาแล้ว
0: กระโดดขึ้นก็ผมข้ามไปข้างหลังไง
2: ข้ามข้างหลังจอด
1: แล้วก็เปิดแล้วก็เปิดเอง
3: ซึ่งอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ขึ้นทะเบียนของยาสมุนไพร
2: ขึ้นเป็นยาสมุนไพรด้วย
0: ขึ้นแล้วครับ
3: คือเอาง่ายๆไปที่ดอนเมืองทีไรอ่ะมันหมดทุกที
1: ก็ใช่
3: มันจะมีร้านที่ดอนเมืองจะได้ไหมหมดทุกที
0: แต่ผมครับบอกครับพ่อแม่พี่น้องครับสิทธิพิเศษของการทัศนะมาวันนี้ร้านต่างๆที่ลงไปราคาอีกแบบ
3: ก็คือมันจะแพงกว่า
0: แต่ผมมาวันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพญาพาลีขนาด50กรัมจำนวน1ขวดร้านอื่นเนี่ยตามท้องตลาดทั่วไป370บาทวันนี้ผมจัดแพ็คสุดคุ้มฮะ5ขวดรวมกัน250กรัมมูลค่า 1,850 บาทแต่เราไม่ขายราคานี
2: ้
0: พี่น้องครับฟังครับเช่าให้เช่าหน้าพี่น้องครับผู้ใดปวดเมื่อยเฮ็ดงานนักเราให้ท่านเพียง999บาท
3: ได้5ขวดเหรอ
0: ได้5ขวด
3: ตกแล้วขวดละ100กว่าบาท
0: ส่งฟรีจ่ายปลายทางครับ
2: โอ้โหมีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย
0: มีเก็บเงินปลายทางได้ด้วย

0: นะครับ
1: โทรไปที่ไหนครับ
0: เพียงโทร1252หรือแอดไลน์แอดช็อปจีเอ็ม25ครับหรือว่าสแกนเนี่ยที่ขึ้นอยู่เลยครับ
1: เดี๋ยวขอข้างหน้านี้ได้เลยนะ
0: แม่นครับพี่น้องอีแม่กดไล่ขึ้นมาสแกนนั่นนะครับ
2: แอดโหลด
0: นะครับสแกนโหลดครับซอยผมเฮ็ดยอดขายครับเพราะว่าเขาเสี่ยวผมเป็นพรีเซนเตอร์เ
1: ฮ้ย
0: เอา
1: ใส่เสื้อเขียวนะ
0: อุตส่าห์ใส่เสื้อเขียวมาเอาใจลูกค้าขนาดนี้ไม่ใช่หรอกแต่ว่าสินค้าเราดีจริง
3: ๆเราแทบจะแกมมี่ใช้กันหมดจริงๆตอนนี้
0: ใช่
3: ตรงนี้มันไม่มีกลิ่นแก่แต่วันนี้คุณซื้อในรายการแฉเนี่ย5ขวดตกแล้วขวดละ100กว่าบาทไม่ถึง200
1: โ
3: อ้ใกล้ๆ200
1: ส่งฟรีด้วย
3: 5ขวดเหลือ999บาท
0: ครับ
3: ส่งฟรีจ่ายเงินปลายทางได้โทรที่1252 1252หรือแอดช็อป GMM 25
1: ใช่แล้ว
3: หรือจะสแกน QR code ได้เลย
0: นี่ครับขึ้นให้หน้าจอแล้ว
1: ถ่ายภาพไว้ก่อนเลยอันนี้
0: ถ่ายภาพไว้ก่อนครับพี่น้องครับสแกนนะครับ
3: อ่ะโอเคขายสักครั้งนึงครับวันนี้5ขวดยังไงฮะ
0: ครับวันนี้พิเศษครับตามท้องตลาดจะตกขวดละ370บาท
3: แต่ว่าทําโปรโมชั่นเหลือขวดละ300พี่เคยเห็นเค้าถูกขายครับถูก200กว่าบาท
0: ใช่ครับคือขายถูกมากการรัศนะมาวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับ FC การรัศนะทุกท่านครับวันนี้5ขวดรวมกันแล้วได้250กรัมมูลค่า 1,850 บาทวันนี้เราให้ท่านเพียง999บาทครับส่งฟรีและมีปลายทางครับเพียงโทร1252หรือแอดไลน์แอดช็อปจีเอ็ม25หรือสแกนQR code ด้านหน้าจอทีวีตอนนี้สแกนครับพี่น้องครับสแกนเลยนะครับกดเลยนะครับ
2: กดโหลด
0: กดโหลด
1: 99นะเอาเซต1บอกเอา1เซตเอา1เซต5ขวด
0: กดสแกน QR code พอกดแล้วปุ๊บทักไลน์บอกนี่เอาตามที่การพูดนี่1เซตนี่999หรือว่าอยากจะซื้อไปฝากลูกหลานหรือว่าพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่เอาไปเลยอยากสั่งจักสุดสั่งเลยเพราะว่าเซตหนึ่งของเรา999บาทเท่านั้นครับ
1: ท่านผู้ชมครับ
3: วันนี้5ขวด5ขวดใหญ่นะ
0: ครับ
3: 5ขวดใหญ่คือขวดละ50กรัมวันนี้5ขวด250กรัมเนี่ยจาก 1,850
0: ครับ
3: ถ้าคุณไปซื้อทั่วไปเนี่ยมันก็ตกแล้วตกอ่ะถูกสุดเคยทำถูกสุดก็คือ 1,300-1,400 อ่ะ
0: ครับ
3: แต่วันนี้คุณซื้อในรายการแฉ5ขวด250กรัมเนี่ยเหลือ999บาทส
0: ่
3: งฟรีจ่ายเงินปลายทางนะคะโทรที่1252หรือ LINE SHOP GMM 25
0: ครับผม
3: นะคะขอบคุณน้องมากที่วันนี้แวะเวียนมาเยี่ยมพี่
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณการครับ
0: ขอบคุณครับยินดีครับ
3: ต่อไปคะใครแขกรับเชิญของหนูใครบ้างคะ
4: โอ้โหมาแรง
3: วันนี้เหมือนกับรวมรุ่นแฉยังไงก็ไม่รู้ออกกันไปแล้ววันนี้ฉันก็นึกว่าคิดถึงเช่นกันไม่ใช่ค่ะมาดูดารากันใช่ไหมคะ
4: มาดูน้องใหม่ไฟแรงมากอ
3: ันนี้จากดูบันดิใช่ไหมจากบ้านออฟเหรออ๋อของบ้านคุณออฟวันนี้จากบ้านคุณออฟนะจากดูบันดิใครคะวันนี้แขกก็กับเซฟนะฮะซีรีส์ที่กำลังมาแรงในช่วงนี้การันตีความปังอันดับหนึ่งเทรนโรคใน X ทั้ง3 EP เลยฮะ
4: น่ารักจังเลย
3: มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยจากค่ายดูมันดินะฮะเดี๋ยว2คนเด็กของคุณออฟ
4: เมื่อกี้เพิ่งไปกินข้าวกับหนูนิวพี่เติ้ลมาบอกฝากความคิดถึงนะคะ
3: โอเคไม่เห็นอยู่ที่ EFM อีกคน2คนนะคะมาลงมากันหมด
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
6: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya. ผสาน Gluta Glow. ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่า. ผิวดูโกลว์ใส. รู้สึกได้ใน5วัน. ลองเลย.
8: ค่าใช้จ่ายเยอะ. แต่ตลกได้อยู่ เพราะค่า Forecast พร้อมใช้ อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
9: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
11: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
12: กิ
2: give me more.

0: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
1: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
1: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
5: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
7: ป๊อกมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
8: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
9: ับ ขอโทษครับ
10: นี่คุณมาได้ไงเนี่ย
9: ทำไมยังไม่กลับอีกอะ
10: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
11: ติดตามชมโซตัส The Series ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
12: คืนนี
11: ้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
13: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
14: เรียกครับ
13: สวัสดีครับ
14: ใจมาก
13: กินด้วยกันไหมครับ
14: ไม่เป็นไรครับ
15: อะไรกูเช็ดอยู
13: ่กูเช็ดอยู่
14: อ
13: ู
14: ้เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
11: ติดตามชมซีรีส
14: ์
11: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา20:30ทางช่อง GMM 25
16: ชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
17: ์กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ 3-in-1 โรบัสต้าแท้ๆซองนี
18: ้หอมฟิน
17: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ 3-in-1
19: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
20: ้เดี๋ยวปีปองก็ต้องตื่นเต้นใหญ่นะ
21: อ้าวลูก
20: ซีรีส์การันตีความอันนี้เออใช่ลูกหลานจริงๆ
21: ใช่ไง
20: ซีรีส์การันตีความปังจากค่ายดูมันดีออนแอร์นะฮะมาแล้ว3 EP ติดเทรนด์ X โลก
22: อันดับ1
20: อันดับ1ทั้ง3 EP กับซีรีส์เรื่องมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยขอต้อนรับอู๋และเซฟเข้าสู่รายการแฉค่ะ
23: สวัสดีครับ
24: เซฟ
20: นะอย่างที่บอกซีรีส์กำลังมาแรงในช่วงนี้เลยมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยจากค่ายดูมันดีนี่แหละ
25: ครับผม
20: แนะนำตัวเพราะเป็นครั้งแรกกับรายการพี่แน่นอน
25: ใช่ฮะผมครั้งแรกเลย
20: อายุเท่าไหร่กันเนี่ยลูก
25: ผม23ครับ
20: 23หนูอ่ะ
25: 24ครับ
20: 23 24
22: ใกล้กันเลย
20: เด็กๆน้อยกันอยู่เลย
22: มาแฉครั้งแรกเหรอ
20: มาแฉครั้งแรกไม่เคยมา
22: เออเหรอ
20: หนูเคยมาครั้งที่2
25: ใช่ครับ
20: อันนี้เคยมาแล้วครั้งหนึ่ง
25: เคยมาตอนลาไดคอนครับ
22: อ๋อลาไดคอน
20: เขาก็มาของช่องวัน
25: ใช่ครับ
20: อ๋อตอนเขาเคยอยู่ช่องวันอ๋อเหรอลูกหนูเคยอยู่ที่ลาไดคอนมาก่อน
25: ใช่ครับ
20: อ๋อแล้วก็ถึงไปอยู่กับออฟ
25: ออฟไปหลายที่แล้ว
20: ไปหลาย
24: แต่ตอนนี้ปังมาก
20: เอาแน่นอนแล้วเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวยังไงที่ตอนนี้มันติดเออเทรนด์ X
25: ครับผม
20: 3 week ติดแล้ว3 EP ติดแล้ว
25: ใช่ฮะ
20: เป็นไงบ้างเรื่องราว
25: ผมก็ก่อนอื่นเลยคือสวัสดีครับผมว่านครับผมเอ้ยไม่ใช่สวัสดีครับเซฟครับรับบทเป็นว่านครับ
26: ครับผมสวัสดีครับผมอู๋ครับรับบทเป็นเติร์ดครับ
25: ครับผมก็
22: เรื่องราวเป็นไงครับเรื่องนี
25: ้เรื่องนี้ก็มิสเตอร์แฟนบอยก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับวงการบันเทิง

0: ก็จะแบบว่ามาเจาะลึกเบื้องหลังวงการบันเทิงครับใช่ส่วนตัวผมครับก็รับบทเป็นว่านที่แบบว่าเป็นแฟนคลับก่อนใช่แล้วก็แบบว่ามีศิลปินที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปตามติ่งไปตามแบบว่าติดตามเขาจนพอเราได้ไปเจอเขาอะไรเงี้ยแล้วเรามีปัญหาที่บ้านแล้วเราก็ได้ไปแคสแล้วไปเจอว่าเฮ้ยนิสัยจริงๆเขาเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยเขาไม่เหมือนเบื้องหน้าที่เราเห็นได้ของผมก็ประมาณนี้
1: เบื้องหลังจะเป็นไงต้องไปดู
2: ต้องไปดูกัน
1: เองใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: น้องอ่ะลูก
2: ก็คือน้องว่านก็คือเข้ามาอยู่ในวงการก็คือเจอเติร์ดที่เป็นคู่จิ้นกับนายครับนายก็จะเป็น
0: ศิลปิน
2: ที่ว่านอ่ะชอบใช่แต่ว่าพอเข้าไปเจอจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้ใช่
1: ๆก็เลยเปลี่ยนมาชอบเราเงี้ยเหรอ
2: ก็
3: เขาบอกว่าซีรีส์วายต้องไม่ใช่ซีรีส์วายเขาเรียกว่าบอยหรือเขาเรียกว่าอะไร
0: BL
3: BL เขาบอกว่าห้ามรักกันค่ะห้ามรักกันเร็วค่ะ
1: อ๋อต้องมีเรื่องราว
3: มันจะต้องมีการพัฒนาความรู้สึกเขาต้องใช้เขาเวลาสัมภาษณ์เขาจะเด็กจนทุกวันนี้จะต้องเข้าเทรนใหม่ในการสัมภาษณ์ดารานะคะเขาบอกจะไปถามว่าอยู่ดีรักกันเลยไหมอ๋ออย่างนี้ไม่ได
1: ้ไม่
3: เขาบอกมันจะต้องใช้คำว่าพัฒนาความรู้สึก
1: ความสำคัญค่อยพัฒนา
3: เขาต้องใช้คำว่าพัฒนาความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูก
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่ามันเริ่มจากเกลียดกันก่อนประมาณนี
2: ้อันนี้ก็
1: ไม่ถูกไม่ชอบขี้หน้ากันก่อน
0: อันนี้ก็ตรงตามพอดพอดีเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นศิลปินอยู่แล้วเนาะแล้วผมเป็นแฟนคลับแล้วแบบว่าได้หลุดเข้ามาในโซนที่เป็นโซนแบบห้ามเข้า
2: private
0: ของศิลปินอะไรเงี้ยแล้วหลุดเข้าไปก็โดนหาว่าเป็นซาแซงใช่แล้วเป็นซาแซงก็เหมือนแบบเราไปลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยใช่ก็เริ่มจากไม่ชอบตรงนั้น
2: เจอในสถานการณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีใช่แล้วกลายเป็นว่าไม่ชอบหน้ากัน
0: ใช่
3: แน่นอนนะฮะหลังจากที่ออนแอร์ไปเนี่ยกระแสตอบรับต้องยอมรับว่าดีมากๆตอนออนแอร์ไปเนี่ย3 EP
0: ครับ
3: ติดเทรนด์โรคอันดับ1ใน X ทั้ง3 EP เลยฮะ
0: ใช่ฮะ
3: ความรู้สึกของน้องๆ2คนเป็นไงบ้าง
0: ก็ส่วนตัวครับผมก็เอาจริงนี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่ผมได้แบบขึ้นมาเล่นเป็นนักแสดงนำแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยมันโอกาสนี้แล้วแบบมันยากมากเลยที่มันจะเกิดแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบว่าเอ้ยเรามีวันนี้แล้วนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย3 EP เนี่ยมันยังมีนิดเดียวเองมันยังเหลืออีกเยอะมากเลยแล้วคิดว่าเรื่องเนี้ย
3: ทั้งหมดอีกกี่ EP ลูก
0: 12
3: ครับ12 EP นี้เพิ่งเริ่ม3
0: ใช่แล้วเลยคิดว่าแบบว่าถ้าทุกคนได้แบบว่าติดตามกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่เพิ่งได้มาเจออะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกไปกับเรามันไม่ใช่แค่แบบเรื่องบันเทิงอย่างเดียวมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ทุกคนแบบต้องอยากรู้แน่นอน
3: เป็นไงบ้างลูก
2: ผมก็รู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าก่อนที่เราจะแบบได้เล่นเป็นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มจากคู่รองมาก่อนอะไรเงี้ยใช่เราก็ยังไม่ได้รู้รสของความแบบว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นนักแสดงนำแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยพอแบบว่าเราได้ทำมันจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจเราแบบว่าทำมันออกมาได้แบบว่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจที่แบบว่าโอเคเราวันนึงเราได้แบบได้ทำอะไร
3: ก็ถึงได้เริ่มทำแล้วอย่างน้อยก็ได้เริ่มแล้ว
0: ใช่
3: จริงๆแล้วเรามาทำความรู้จักกับน้องก็ที่จริงทั้งสองคนเคยร่วมงานกับทางช่องวันก็เคยมาประกวดกับทางช่องวันของหนูใครมาประกวดเดอะสตาร
0: ์ผมไม่เคย
1: ครับอ๋อ
3: หนูมาประกวดเดอะสตาร์ก่อน
1: เดอะสตาร์ด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เหรอ
4: ปีไหนนะตอนนั้นปีไหน
3: ร่วมงานกับกี่รายการของช่องวันแล้วเนี่ย
2: เดอะสตาร์ไอดอลคือซีซั่นแรกเลย
1: สตาร์ไอดอลก่อน
3: แล้วก็ต่อด้วย
2: ต่อด้วยลาไดคอน
1: แล้วไดคอนต่ออีก
2: ใช่ใช่ครับ
3: แล้วอะไรอีก
2: แล้วก็หมดแล้ว
3: หมดแล้วก็คืออย่างที่บอกว่าผมอยู่มาหลายที่นะครับพี่ไม่ใช่อยู่แค่ช่องวันแล้วไปอยู่ไอออฟไม่ใช่
1: วนมาหลายที่อ
3: ยู่มาหลายที่เลยจริงๆแล้วเนี่ยอูเองอยู่ในวงการเนี้ยเขาบอกไม่ใช่เพิ่งมาอยู่นะอยู่มา5ปีแล้ว
2: ห้าปีแล้วครับ
3: ใช่5ปี
1: จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้อยากเข้าวงการแต่เหมือนคุณแม่นี่เหมือนก็ผลักดันอยากให้เข้า
2: ใช่คือคุณแม่ส่งผมไปโดยที่ไม่ได้บอกผมเพราะว่าคุณแม่คือพี่สาวผมเป็นนักร้องครับ
3: อ๋อใช่พี่จักคือใคร
4: ใช
2: ่อ่
4: ะ
2: เอิญครับแต่ว่าตอนนี้เขาโยกย้ายไปเป็นวิศวกรเป็นเรียนวิศวะแล้ว
3: แต่เมื่อก่อนพี่เคยเป็นนักร้อง
2: เป็นนักร้อง
1: อ๋อเหรออ
3: ๋อพี่หนูเคยเป็นนักร้องอยู่ที่ไหน
2: ก็จริงๆเขาเป็นนักร้องแบบว่าฟรีแลนซ์อะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยแต่ว่าไปประกวดก็หลายรายการอย่างเช่น The Voice อะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อก็คือแม่พี่ก็คือเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เป็นวิศวกรแล้ว
2: ใช่
3: เพราะฉะนั้นแม่ก็แสดงว่าแม่ชอบส่งลูกๆไปให้มีแอคทิวิตี
4: ้แม่เห็นแววแล้วแหละว่าแบบว่าอย่างนี้ต้องไปทางไหนแม่เขาแบบผักดันเต็มที่
1: ผมไปประกวดก่อนที่แรกเดอะสตาร์ไอดอลก่อนอันนั้นคือแม่สมัครให้หรอ
2: แม่สมัครให้ครับ
1: รอ
2: ใช่
1: ซึ่งเราไม่เต็มใจ
2: ไม่เต็มใจเลยแล้วก็ทะเลาะกับแม่เลยตอนนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าผมไม่ได้พร้อมแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเราเองยังไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นอะไร
3: ตอนนั้นแหละคือการออกทีวีครั้งแรกของน้อง

0: ใช่ครับ
1: อายุเท่าไหร่ตอนนั้น
0: ตอนอายุ18ครับ
1: 18แล้วโ
0: อ้ใช่ใช่
2: 18แต่ก็ไปแบบงงๆอ
0: ่
2: ะ
0: ไปแบบงงๆเลยครับ
2: ไปแบบงงๆโกรธ
0: ด้วย
3: แต่เดอะสตาร์ก็ถือว่าจริงจังมากนะปีนั้นนี่จำได้นะว่าบรรยากาศมันแบบว่ามัน
2: ที่มีออฟ
3: มีแต่คนเก่งๆอ่ะ
0: ที่มีพี่นนท์ครับ
2: พี่นนท์
0: มีอ๋อใช่มีพี่นนท์เป็นกรรมการแล้วก็มีพี่ยงแล้วก็พ
3: ี
0: ่นิดิเหมือน
2: จะใช่แกสักคนอันมานานแล้วล่ะ
0: มานานมากแล้ว
2: นะฮะปรากฏว่าในที่สุด
1: นี่ไงนี่ไงนี่ไงน
2: ี่เอามาให้ดูเลย
1: นี่ขนาดไม่พร้อมนี่ขนาดไม่พร้อมเหรอเนี่ย
2: แล้วก็ทำจนได้อ่ะ
0: ใช่คือก็มาม้าเข็นหนูเองฮะ
2: คือไงนะมาม้าทำไม
0: จะล้อเล่นคือแบบว่าอู๋ต้องซ้อมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่เอาไม่อยากไปครับอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ปุ๊บจากไม่อยากไปไม่อยากไปจบรายการนี้ปุ๊บต่ออีกรายการเลย Last Icon
0: ใช่คือตอนแรกผมก็คือได้ออกเป็นเขาเรียกนะเป็นรอบเหมือนรอบแรกเราก็ตกเลย
2: ตกออก
1: ก็ถึ
2: งไม่ได้มาถ้าสมมติจริงๆมันจะได้มาที่นี
0: ่ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคจบแล้วล่ะอะไรอย่างงี้แต่ว่าทางช่องวันเขาก็บอกว่าเอ้ยมีรายการ Survival Boy Band อะไรอย่างเงี้ยแบบอยากลองไหมอยากลองดูไหมอะไรอย่างงี้ตอนแรกก็คิดอยู่ค่อนข้างนานอะไรอย่างงี้ว่าจะไปดีมั้ยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็มาลองคิดดูว่าถ้าลองไปก็ไม่ได้เสียหายเหมือนที่เราไปตอนแรกอะไรเงี้ยตกรอบก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
1: ก็เลยลองดู
0: ก็เลยลองดูใช่ครับ
1: แล้วลัสไซคอนนี่ไปถึงรอบไหน
0: ไปถึงรอบ25คนสุดท้าย
1: ก็คือเข้าลึกขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่ก็คือไม่ตกรอบแรกแล้ว
2: การแรก
1: พัฒนา
0: ใช่
2: ก็คือมันก็พัฒนาเข้าไปลึกขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: แล้วมันเริ่มเข้าสู่วงการมันถึงที่จริงจังยังไงอะลูก
0: ก็พอเราประกวดแล้วไอคอนจบอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราตกรอบเราไม่ได้เดบิวต์แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเริ่ม
2: ชอบ
0: การร้องการเต้นมากขึ้นเราเริ่มแบบอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยแบบไปต่อกับมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอจบจากไลฟ์คอนปุ๊บตอนแรกก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแต่ว่าก็ไปกับป๋อตีตีป๋อแต่ว่าแค่ป๋อแค่ป๋อคนเดียวคือไปโฟนล็อกด้วยกันใช่
2: ฟอนาร็อก
0: ใช่ไปฟอนาร็อกด้วยกัน
2: ฟอนาร็อกมาก่อน
1: โอ้
2: โหโคตรซ้อมหนักเลยสิที่นั่นอ่ะอันนั้นคือฟอนาร็อกคือซ้อมแบบเหมือนเกาหลีเลย
0: ใช่ใช
2: ่ใช้ระบบเกาหลีมาใช้กับดาราไทยเลย
0: ใช่ระบบแบบคัดออกอะไรเงี้ยก็เครียดมากแต่ละเดือนที่เราต้องเทสอะไรเงี้ย
1: โอ้
0: ใช่ก็
2: ไปอยู่ฟอนาร็อกกี่ปี
0: ไปอยู่รวมทั้งหมด2ปีเกือบ3ครับ
2: ได้อะไรกลับมาบ้างลูก
0: ก็ได้ผมรู้สึกว่า
1: เก่งร้องเก่งขึ้น
2: แต่มันได้วินัยอันดับหนึ่งเลยอ
0: ่
2: ะ
0: ได้เทรนแบบหลายๆอย่างอะไรที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็ได้รู้ที่นั่นอะไรเงี้ย
1: จากเราจะมุ่งเป้าเป็นบอยแบนด์เป็นนักร้องไงมันมาเป็นนักแสดงได้ไงอ่ะ
0: ก็จริงๆแล้วพอวงเราเดไปสักพักหนึ่ง
2: ก็ได้ออกเดบิวต์
0: ได้เดครับเดมาปีนึงปุ๊บเขาก็ตัดสินใจที่จะโอเคเรา
1: ไม่ไปต่อ
0: ไม่ไปต่อดีกว่าอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าเราก็
2: อ๋อเหรอเดบิวต์แล้วเสร็จแล้วปุ๊บปีนึงก็ไม่เอาละไม่ทำต่อละ
0: ใช่ครับ
2: ก็หน่อยเหมือนกันเนาะ
0: ก็เสียใจเสียใจ
2: แต่มันก็ได้เริ่มแล้ว
0: แต่ใช่มันก็ได้เริ่มแต่รู้สึกว่าเป็นการปิดประตูบานหนึ่งเพื่อไปอีกบานหนึ
4: ่งนี
1: ่จากนักร้องแล้วมันมาเป็นนักแสดงได้ไงนะใครไปชวนต่อใคร
2: ไ
1: ป
2: อ๋อไปเจอใช่ไหม
0: ไม่เชิงเจอคือผมคุยกับพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเราก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเราก็แบบพี่ผมอยากลองเป็นนักแสดงดูอะไรอย่างเงี้ย อยากรู้ว่าตัวเองจะทำได้ไหม
2: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูก
0: ตอนนั้นอายุ
2: 20ยัง
0: 22ประมาณน
2: ี้ก็ยี่สิบก็โอเคอ่ะมันกำลัง
1: เป็นโตแล้ว
2: เป็นหนุ่มอ่ะ
1: เรียนจบแล้วอะไรแล้วเรียบร้อย
0: ใช่แต่ว่าจบ ใช่จบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปริญญาใช่
2: ก็คือในที่สุดก็เลยมาอยู่กับดูมันดี
0: ใช่ครับ
2: ก็คือย้ายมาตอนอายุ21 22นี่แหละ
0: ใช่ครับใช่
2: ปรากฏว่าก็ได้มาเดบิวต์อีก
0: ก็ได้เดบิวต์อีกรอบ
2: เป็นรอบ2แต่คนละบริษัท
0: ใช่อ
2: ันแรกฟอนาร็อกถูกต้องไหมฮะอันที่2ก็คือ
0: ใช่เป็นดูมันดีชื่อวงเด็กซ์ครับ
2: แล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จไหมลูกนะ
0: ตอนนี้ใช่ไหม
1: ตอนนั้นตอนที่เด็กซ์อ๋อ
0: เด็กซ์ก็ยังอยู
1: ่ยังอยู่
2: คนยังอยู่ยังไม่ไปไหน
1: เอออ
2: ย่างที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่าซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นตัวตัดสินอนาคตของเราด้วยว่าเราจะไปยังไงต่อตอนนั้นเราเอาซีรีส์เรื่องนี้เป็นตัวตัดสินยังไงลูก
0: ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นตัวตัดสินยังไงแต่แค่เรา

0: ได้ลองทำดูเราเป็นคู่ลองดูเฮ้ยแบบกระแสตอบรับมันดีนะ อะไรเงี้ยเราก็แบบคิดกับตัวเองในหัวว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นเราล่ะที่แบบมาเป็นนักแสดงนำอะไรเงี้ยเราจะทำได้เหมือนกับพี่ๆเขาไหม อะไรเงี้ยใช่
1: สิ่งที่บอกเหนื่อยไหมกว่าจะมาถึงวันนี
0: ้ก็เหนื่อยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่าง
1: มันคือความสุข
0: ใช่ผมมีความสุขที่ได้ทำครับ
1: นะฮะอ่ะอีกคนหนึ่งน้องเซฟ
2: ครับผม
1: น้องเซฟเองเนี่ย
3: ยังเรียนอยู่
1: ทุกวันยังเรียนอยู่ใช่ไหมลูก
2: ยังเรียนอยู่ครับ
1: เรียนอยู่ที่มงเทพ
2: ใช่ครับเรียนมงเทพ
1: นิเทศ
2: ก็เรียนนิเทศครับสาขาสื่อและสื่อใหม่ครับ
1: อืม
2: ใช่อ
1: ย่างที่บอกเซฟเองเนี่ยโตมากับคุณปู่คุณย่า
2: ครับ
1: ปู่ย่าหนูเลี้ยงหนูมา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนคือยังไง
3: ค่อนข้างมีตังค์แหละ
1: บ้านก็คือเป็นลูกคนรวยคนนึงอ่ะ
2: ก็จริงๆมีฐานะนิดนึงดีกว่าอย่างงี้ใช่เพราะว่าตอนนั้นก็อยู่ปู่ย่าแล้วก็มีฐานะนิดนึงแล้วก็อยู่กับน้องคนนึงด้วยครับผมแต่ว่าก็ใช้ชีวิตปกติเด็กเล่นเกมอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบว่านึกถึงความฝันอะไรมากแค่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะแบบไปเขียนโปรแกรมนะไปเป็นโปรแกรมเมอร์นะ
3: โปรแกรมเมอร์อ
2: ะไรอย่างนั้นใช่แค่ฟิลนั้นแต่ว่าพอเจอโควิดเข้าไป
1: ที่บ้านก็มีปัญหา
2: ใช่
3: ที่บ้านกระทบเลยช่วงโควิดเลยหนักๆเลย
1: ที่บ้านหนูทับเกี่ยวกับอะไรลูก
2: จริงๆที่บ้านผมอ่ะที่บ้านผมจะมีล็อกที่จตุจักร
4: ล็อกครั้งไหนไหนบอกสิโครงการว่า
1: ก็คือให้คนเช่าร้านอ่ะ
2: ใช่ครับผม
1: ก็คือล็อกปล่อยเช่าอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็มีหลายล็อกมีเยอะมาก
1: จนวันหนึ่งโควิดปุ๊บทุกอย่างพ
2: ังหมด
1: รายได้จากที่เคยมีมันก็ไม่มี
2: หายหมดครับแล้วก็เงินที่แบบเก็บมามันก็แบบมันไม่
3: ร่อยหรอ
2: ใช่มันร่อยหรอไปเรื่อยๆจนแบบสุดท้ายก็แบบว่าไม่มีเงิน
1: เขาบอกจุดแย่ที่สุดของน้องถึงขั้นว่าไม่มีข้าวกินนี่มันมีเคยเกิดขึ้นมากันแล้ว
2: เคยเกิดฮะ
1: มันทำไมมันเกิดได้ขนาดนั้นลูก
2: คือช่วงนั้นแบบว่าพอแบบเราไม่มีนี่เนาะเราไม่มีตังค์แล้วอะแล้วเราก็แบบว่าย่าผมเนี่ยก็จะแบบไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปกู
1: ้เอาไปกู
3: ้บัตรเครดิต
2: บัตรเครดิต
3: บัตรเครดิต
2: ใช่แล้วแบบว่าพอไปกู้บัตรเครดิตเนี้ยแล้วแบบว่าเราก็แบบเหมือนกู้ไปแล้วก็ไปทบอันเก่าแล้วก็เหมือนแบบมันอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: พอกหางหมู
2: อะไรฟิลนั้นครับแล้วก็แบบว่าสุดท้ายก็ไม่มีจ่ายอย่างเงี้ยใช่
1: แต่ที่สุดเราก็เห็นภาพอย่างนั้นแหละ
2: ว่า
1: จากบ้านเราที่เคยมีเงิน
2: ใช่
1: จากบ้านเราที่เคยได้มีเงิน
2: อยากได้อะไรก็ได้อะไร
1: จนวันหนึ่งบ้านเราไม่มีหรือแม้กระทั่งข้าวที่เราจะเคยกินอิ่มๆกัน ก็ไม่มี
2: แบบวันนี้อยากกินอันนี้อยากกินพิซซ่าก็ไม่มี
1: ให้กิน
2: ไม่มีให้กินเราอยากจะได้ของเล่นอย่างเงี้ยเราอยากจะเติมเกมนะก็เล่นเกมเราก็อยากเติมเกมก็ไม่มี
1: เงินให้เติม
2: อะไรเลยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแล้วเราช่วยอะไรได้ฮะตอนนี้เราได้แต่นั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยเราแบบ
1: ทำไมเราช่วยปู่ย่าเราไม่ได้เลย
2: ใช่เราดูเป็นเด็กที่แบบช่วยอะไรไม่ได้
1: ก็คือความคิดที่มันเกิดขึ้นมาตอนหนูอายุเท่าไหร
2: ่ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมอยู่ประมาณม.4ใช่ครับ
1: นั่นแหละคือจุดเริ่มที่ว่าเฮ้ยเราไม่มีประโยชน์เลยว่ะ
2: ใช่
1: ปู่ย่าไม่ใช่พ่อแม่ด้วยปู่ย่าด้วยก็คืออายุจะต้องอีกสเต็ปนึงของเราป
2: ู่
1: ย่าหนูอายุเท่าไหร่ตอนนั้น
2: ปู่ย่าผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ย่าผมประมาณ8จะ80แล้วฮะ
1: แสดงว่าตอนนั้นก็จะ50 60 60 70
2: ประมาณ
1: 60กว่า70อะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเอ้ยปู่ย่าเราอายุก็เยอะแล้วเราจะไม่
3: ช่วยเขายังไงได้บ้างกับวิกฤตนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราโดนกระทบด้วยตรงที่เราไม่สามารถแบบ
3: มีตังเติมเกม
2: ไม่ได้ตังที่เราอยากได้ไง
1: ในที่สุดอาชีพแรกของเขาไม่ใช่วงการบันเทิงนะ
2: คืออ
1: าชีพแรกคือหาเงินจากเกมนะ
2: ใช่
3: หายังไงลูกตอนนั้น
2: คือตอนนั้นพอเราเล่นเกมเนี่ยครับมันจะมีแบบว่าการแลกเปลี่ยนในเกมเนาะแบบซื้อของในเกมอะไรเงี้ยเราก็แค่แบบฟาร์มแล้วก็มาขายแลกเป็นเงินจริงซึ่งมันก็ได้ไม่เยอะหรอกมันก็ได้แบบประมาณ100 200ไปถึงมากสุดก็ประมาณแบบไม่กี่พันอะไร
1: อย่างน้อยก็มีกิน
2: อย่างน้อยก็มีกินใช่
1: อยากกินพิซซ่าเรากินได้
2: ใช่อยากกินได้อ
1: ยากกินแฮมเบอร์เกอร์เรากินได้
2: กินได
4: ้อาชีพแบบเจนใหม่สุดๆเลย
1: เพราะฉะนั้นก็คือเอาเกมนั่นแหละเราก็ได้เงินจากเกมหนูนี่แหละ
2: ใช่ครับจนแบบว่าพอเราเล่นสักพักแล้วเราก็เหมือนแบบว่าเราได้ไปรู้จักพี่คนนึงในเกมเขาก็มาถามบอกว่าเนี่ยแบบว่าพี่อยากทำเซิร์ฟเวอร์เกมอ่ะน้องแบบว่าน้องเขียนโค้ดได้ไห
3: ม
1: เขียนได้ไหมลูก
2: ยังไม่ได้ฮะแต่เขาบอกว่าเขาให้ผม 3,000 นะ
3: ถ้าเขียนได้
2: ถ้าสามารถทำให้เซิร์ฟนี้มันเกิดขึ้นมาได้
3: ก็เลยเริ่มสนใจเรื่องนี
2: ้เริ่มสนใจผมก็เลยเริ่มจากแบบว่าดู YouTube เขียนโปรแกรมยังไงเปิดเซิร์ฟเกมยังไงแล้วก็ไล่ๆทำก็ศึกษาจาก YouTube ครับจนก็สามารถเปิดได้แล้วก็ได้ตังค์
3: ได้ 3,000 ด้วย
1: โอ้ 3,000 กันหลังๆนี่ได้หลาย
3: หลังๆได้มาเยอะเลย
1: หลังๆได้เรือนละหลายหมื่นจากเนี้ยตั้งแต่หนูไปศึกษาจาก YouTube เนี่ยแหละว่าเขาเขียนโปรแกรมกันยังไง
2: ครับ
1: คือไม่ได้มีความรู้อะไรเลยว่าจะเขียนโปรแกรมยังไง
2: ไม่มีเลย
1: ลูกดูจาก YouTube
4: นะ
1: จนในที่สุดแล้ว เงินแรกที่เขา

0: เสนอให้หนูก็คือ 3,000 บาท
1: 3,000 บาท
0: ลูกเคยได้เยอะสุดเท่าไหร
1: ่ผมจะเขียนโปรแกรมแบบทำๆจนได้มากสุดประมาณ 80,000 กว่า
0: 80,000
2: ต่อการเขียน1ครั้งเลยนะ
1: ต่อการดูแลเพราะว่ามันจะได้เป็นผมจะมีแบบว่าผมก็มีรับเป็นเดือนๆอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: โอ้เป็นเดือนๆเลย
0: คือเดือนนึงตกหนูเคยได้มากสุดเท่าไหร่เดือนนึง
1: ก็
0: 80,000 90,000
3: เนี่ยนี่ได้จากการศึกษาและพยายามด้วยตัวเอง
0: เอาไปให้ปู่ย่าเนี่ยแหละ
1: ใช่ก็มันเหมือนฟีลที่แบบเราต้องกินมาม่าอะไรเงี้ยใช่มั้ยเราต้องกินแบบข้าวแบบว่าที่มันไม่รู้จะกินกับอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วปู่ย่าดีใจไหมลูกวันที่หนูได้ขนาดนั้น
1: คือผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำให้เขาได้คือ
0: โคตรเก่ง
1: วันนี้ย่ากินอะไร
2: เ
3: ลิ
1: ศจากที่เราไม่เคยพูดคำนี้ได้
2: เดี๋ยวพาไปกิน
1: ใช่เดี๋ยวอยากกินอะไรเดี๋ยวสั่งไหมอยากกินอะไรไหมอะไรเงี้ยไปซื้อสิไปอะไรเงี้ยเราก็แบบไปพยายามให้ย่าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบหาย่าก็สงสัยเอาเงินจากไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูก็มีรายได้ของหนูมา
1: ใช่มาเรื่อยๆ
0: เกมก็ยังได้เงินอยู่ทุกวันนี้
1: จริงจังวันนี้ก็ไม่ได้ทำแล้ว
0: ทำไมอ่ะลูก
1: ก็มาทำ
2: วงการบันเทิงแต่ที่โค้ดเกมแล้วมาเข้าสู่วงการบันเทิงได้ไง
1: โหอันนี้ยากมากเพราะว่าตอนแรกผมเขียนโค้ดใช่ไหมผมก็เรียนตอนแรกผมเรียนอยู่ม.เศรษฐ์กำแพงแสนใช่เรียนวิศวะคอม
0: อ๋อเรียนวิศวะคอม
2: คือเอาดีทางนี้แหละ
1: เพราะว่าพอได
0: ้แล้วทำไมไม่เรียนวิศวะคอมต่อทำไมไปเรียนนิเทศ
1: ก็ตอนนั้นพอได้แบบว่าจะพัดจะผูแบบว่ามีแบบเขามาชวนแคสนู่นนั่นอะไรเงี้ยเราก็มาเพราะเราอยู่กำแพงแสนนู่น
0: เออมันไกล
1: มันไกลแล้วพอเข้ามากรุงเทพก็แบบเข้ามาทีนึงก็มาแคส
0: แล้วคุณย่าหนูอยู่ไหนตอนน
1: ี้ยันนี้อยู่เพชรเกษมฮะ
2: อยู่
1: กรุงเทพเหมือนกันก็พอได้แบบว่าพอเราได้มาแคสแล้วมันไม่ผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไปเล่น TikTok แล้ว TikTok มันก็เริ่มแมสขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแมสขึ้นเรื่อยๆเราก็แบบได้มีแบบเขาจ้างรีวิวนั่นรีวิวนี่อะไรเงี้ยเราก็เริ่มมีแบบมีเงิน
2: ได้มากกว่าตอนเขียนโค้ดมั้ย
1: มากกว่า
2: ได้มากกว่าเขียนโค้ด
3: โอ้สักเซ
1: ส
3: อ่ะ
1: ได้มากกว่าก็
2: เลยเลิกเขียนโค้ดแล้วไม่เอาแล้วยากเขียนโค้ดยาก
3: มันไปได้เรื่อยๆนะมันไปได้เรื่อยๆ
1: คือมันพอเราได้แบบเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วแบบว่าทํา TikTok แล้วแมสแล้วเราก็แบบสักพักก็มีค่ายหนึ่งติดต่อมาที่หนึ่งติดต่อมา
0: ที่ไหน
1: ไม่ใช่ดูคนที่อื่นนะที่ไหนเป็นที่อื่นใช่แล้วแบบว่าก็เหมือนแบบเขาก็แบบเอ้ยให้เราแบบไปเซ็นกับเขานะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะทำนู่นนั่นอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็อยู่ไปอะไรเงี้ยครับอยู่ประมาณปีนึงประมาณปีนึงได
0: ้มีชีวิตดีไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีเงินหายเงินไหลหล่อลงเลย
0: สิบแปดเหรอลูกเจอ18เหรอ
1: ไม่ใช่18ฮะแต่ว่าเหมือนแบบฟีลแบบ
0: ไม่มีงาน
1: ไม่มีงานอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าเราก็พี่ออฟติดต่อมา
0: อ๋อออฟติดต่อมาพอดีให้มาออดิชั่นดูมันดี
1: ใช่ก็เลยเข้ามาดูมันดีใช่แต่ว่าเคยได้คุยพี่ออฟตอนที่เซ็นค่ายเก่าไปประมาณ7วันพี่ออฟก็ติดต่อมาตอนนั้นแต่ว่าแบบก็โดนปฏิเสธไปแบบอีกฝั่งปฏิเสธอะไรอย่างงี้
0: ทุกวันนี้หนูก็หาเงินเลี้ยงปู่เลี้ยงย่าหนูได้
1: ใช่
0: เก่งเว้ย
1: คือแบบวันนี้ที่มีก็
0: หนูไปปิดหนี้เขาแล้ว
1: ใช่ปิดหนี้
0: ปิดหนี้เขาเท่าไหร
3: ่ยอด
1: ไม่รู้ว่าย่าขออะไรผมก็ให้แล้วก็ให้เป็นเงินเดือนอะไรอย่างงี้
0: เจริญนะ
3: น่ารักมากเลย
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเบรกกันนะฮะช่วงหน้า
2: ครับ
0: มีแขกเพิ่มไหมเนี่ย
2: ไม่มีแล้วมีก่อน
0: มีเพิ่ม
2: โอ้ยจะเที่ยงคืนแล้ว
0: โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะใครลูก2คนนี้ใครอีกลูก
1: อ๋อน้องครับผมไอซีรีส์เหมือนกัน
0: อ๋อน้องไอซีรีส์ที่เมื่อกี้ขึ้นไป EFM มาใช่ป่ะ
1: ใช่
0: มั้ยขึ้นไปแฟนดอมมาใช่มั้ยลูกโอเคเดี๋ยวลงมาเจอมั้ย
3: โอ้ยสดชื่นพอมันเห็น
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียคาคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานัก

0: ากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
1: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
2: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
6: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
7: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
8: ไปแล้ว2คนวันนี้มาสวัสดีค่ะริวจิและแพทจิสวัสดีเมื่อกี้ไปออกเอฟเอ็มมาใช่ไหมลูก
9: ใช่ครับ
8: เป็นไงบ้าง
9: สนุกครับผมสนุกมาก
8: เนาะก็แยกย้ายกันออกรายการ
9: ครับ
8: นะเรื่องนี้แน่นอนขึ้นเทรนด์ X 3 EP ติดๆแล้วรู้สึกไงบ้าง
9: ดีใจมากเลยครับที่แบบมีคนสนใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่แบบเราได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ได้มาออกรายการนี้ด้วย
8: โอ้ได้มาอยู่แล้วลูก
9: ครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับที่แบบขึ้นติด3 EP เลยหวังว่า EP 4 5 6 7ไปเรื่อยๆถึง12ว่าจะติดทุก EP นะฮะ
8: นี่สไตล์เขาจะมีแบบว่ามีการพูดไปด้วยแล้วขานี่ต้องโยกไปด้วยเป็นสไตล์รุ่นใหม
10: ่จะไงครับ
8: เขาว่าไปกินมีการพูดไปด้วยแล้วก็มีการโยกไปด้วยใช่มั้ยครับ
9: เป็นไมเคิลแจ็คสัน
8: เป็นไงแป๊บมีการใส่เกียร์มีการโยกมีการใส่เกียร์อย่างงี้ด้วยเขามีลีลา
10: อ๋อ
8: แม่ฟังนะแม่ยืนตรงเนี้ยเหมือนเด็กเจนใหม่เลยนะการแต่งกายสไตล์อะไร
10: รุ่นพ่อรุ่นแม่คนละครับ
8: มีท่าบอยแบนด์มั้ยครับ
10: อ๋ออ
8: ีท่าบอยแบนด
10: ์ก็เจ้าเล่นแปลกๆ
8: ตอนที่หนูบทผลงานเพลง
10: หนูไปลูกหนูไปหนูไป
8: มันท่าไหม
11: ท่าในเพลงเหรอ
10: ในเพลงร้องเพลงหนู
8: เมื่อกี้ทำอะไรนะครับ
10: ป้องไปอยู่ตรงนู้นป้องไปอยู่ตรงกลาง
11: ป้อง
10: ไปอยู่ตรงกลาง
8: สอนแม่มดดำเต้นหน่อย
10: มึงสอนเกาะอีป้องนี่แหละโอ้กูจะเต้นเลยเหรอไปอีป้องไปอยู่ตรงกลางกันล
8: ู
10: ก
8: มีท่าไหมมีไหมเพลงของเราม
11: ีครับ
8: มันเป็นยังไ
11: งแต่ว่ามันเป็นเพลง OST ในซีรีส
8: ์เป็นยังไงเอ่ย
9: อันนึง
11: ครับ I'm just a fan boy
8: แล้วแม่ดูไว้ถูก
10: อ่ะปาปองเร็ว
8: แม่ทำได้พอชุด
10: ใช่
8: แม่ได้เลย
10: ปาอีปองป
8: าเสียงปรบมือนะคะ
10: ไม่ต้องปองแกก็ว่าชุ
11: ดแต่ผมอยากให้พี่ปิงปอง
10: ปังเร็วๆอ่ะ
8: ยังไงนะยังไง
11: พี่ปิงปองสอนผมเมื่อกี้เลย
10: พี่ปองทำได้นะ
8: คือเมื่อกี้เนี้ยมันยากเกินแล้วคนทางบ้านเนี่ยจับแม่ย่าเขาก็งงกันเพราะมันมีการคืบปึ๊บยกแล้วอะไรอย่างงี้
10: อ่
8: ะหนูฟังนะ4คนยืนเรียงรูปจับปึ๊บที่หัว
11: ครับผม
8: แล้วก็มือป้าไปคล้ายๆเดิม
11: โอเคฮะ
8: อ่ะขาออกไปเสียงๆแล้วไป
12: เด้อ
8: ถูกแล้วร้องไปปึ๊บซ้ายแล้วขวา
11: เจ๋งครับผม
12: ถูกบอยบอยจะเ
8: ซ็นเป็นดังบอยถูกไปแรงๆไป
11: Let's go
8: ไป
11: ครับผม
8: ไปคุณน็อตไปคุณน็อต
11: ไปครับไปไป
13: อันนี้คือง่ายทำได้ที่บ้านทุกคนทำได้
8: ใช่แล้วใส่เพลงของหนูๆไป
10: โอ้โหซีรีส์เอาลูก
13: ฝากซีรีส์หน่อยดีกว่าครับ
10: ฝากซีรีส์แฟนบอยบอกล่าสุดก็เพิ่งมีคนมาเหมาโรงให้แฟนคลับไปดู EP 3ด้วยกันถูกต้องไหมฮะความรู้สึกวันนั้นเป็นไงบ้าง
9: ครับผมก็จริงจะบอกว่าวันนั้นอ่ะเป็นพวกผมเหมาโรงไปดูกันใช่ไหมแล้วก็แบบว่าได้เจอทุกคนได้เห็นรีแอคทุกคนในโรงอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่คือเกินคาด
11: พวกผมอ่ะ
9: คือแบบไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่พอเราได้เห็นแบบเสียงกรี๊ดได้เห็น

0: ทุกคนแบบอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบดีใจแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณจริงๆที่ชอบซีรีส์ของพวกเราครับ
1: แน่นอนครับติดตามชมซีรีส์ Mr. Fanboy รักสุดใจนายแฟนบอยได้ทุกวันเสาร์นะฮะ 4:30 ทางช่องวัน31แล้วก็รับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัตเนา
2: ะ
1: ได้ตอน 5:30 บนแอป iQIYI นะฮะหรือเว็บไซต์ iq.com อ่ะน้องๆฝากกันสักนิดนึงลูก
0: ครับ
3: ครับผมก็ขอฝากมิสเตอร์แฟนบอยไว้ในหัวใจพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ
0: ครับครับผมก็มิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยก็เป็นซีรีส์ที่อย่างที่บอกไปฮะเกี่ยวกับเรื่องวงการในวงการบันเทิงครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปจนจบนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปตามดูได้นะครับผมก็สามารถดูได้ในทางช่องวันสันเดย์ครับทุกวันเสาร์เวลา 4:30 ครับผมและดูแบบอันคัตได้ที่ iQIYI นะครับเวลา 5:30 แล้วก็เว็บ iq.com นะครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: ขอบคุณน้องๆมากอ่ะอยากจะพูดอะไรลูกฝากอะไรอีกหนูยังไม่ได้พูดอยู่คนเดียว
4: ก็ฝากพวกเราเตือนว่านเลนจิแล้วก็ถามแล้วก็มีพี่นายอีกคนนึง
0: ใช่ครับฝากพวกเราด้วยนะครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมฮะช่องวัน31ทุกวันเสาร์นะฮะ4:30ทางช่องวัน31แล้วก็เวอร์ชั่นอันคัตไปดูกันได้5:30บนแอป iQIYI หรือเว็บไซต์ iq.com ขอบคุณทุกท่านครับ
5: ขอบคุณมากครับ
2: ยินดีด้วยนะ
1: เดี๋ยวรอดูโอเคท่านผู้ชมฮะเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะพรุ่งนี้ออนไลน์เนาะวันนี้พรุ่งนี้ออนไลน์พรุ่งนี้คุณน็อตคุณดาด้าคุณปิงปอง
2: ใช่ค่ะ
1: ชั้นส่วนฉันก็จะไปขึ้นถ้ำโอเค
6: กระเทยไปด้วยเยอะมากเลย
1: กระเทยเยอะมากเลย
6: ขึ้นกันให้สำเร็จนะคะฝากใจไปด้วย
1: โอเคไปกันก่อนนะฮะพรุ่งนี้ตื่นเช้าสวัสดีฮะ
5: สวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุดดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ระป๋องใบนี้ด้วยเลยครับ
1: ใช่โอเค

ล่าค่ะ

0: จ้าจงออกไปเดี๋ยวนี้นะความคิดอะไรที่ทำให้จิตใจของเจ้าหญิงข้าเศร้าหมองจงออกไปเดี๋ยวนี
1: ้ยิ้มเลยเหรอไ
0: หมต่อไปนี้เนี่ยคุณจะต้องไม่เศร้าหมองอีกต่อไปนะเรามีกันและกันแล้วเรามีความสุข

คุณที่ไม่รู้

0: กิดตื่นขึ้นมาแล้วเรื่องเหล่านี้จะเป็นแค่ความฝันนะ
1: ชีวิตก็คือความฝันไม่มีอะไรดำรงคงอยู่ไปตลอดกาลหรอกค่ะ
0: มีคุณอยู่กับผมตั้งแต่นี้ต่อไปก็พอ
1: คุณก็สมหวังแล้วนี่คะคุณชนะแล้วฉันยอมแพ้คุณแล้วค่ะจะเอาชนะคนอย่างฉันไม่ใช่เหรอคะคนอย่างคุณอยากได้ใครก็ต้องได้ไม่ยากแต่ฉันดูเหมือนจะยากคุณเลยต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันมาแต่ตอนนี้พอสมใจคุณแล้วคุณควรจะพอใจได้แล้วสิคะ

0: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกลุกปุ๊บอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาที

0: ลดเงินนี่จากสสส.
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
5: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
5: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปุ๊ก
6: มึงหลอกกู
5: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
6: หนูไม่สนแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
6: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
9: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
10: Air Carrier Tech Week และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
11: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
12: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
13: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
14: ไม่ทันแล้วค่ะ
12: ต้องกินตั้งแต่เกิด
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
15: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
19: ้เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
20: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
19: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
21: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
22: แฮปปี้แฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียส้มตีตาย
23: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
22: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
23: ขาวขาวอวบป้าดิขาวขาวอวบนี
22: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
23: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียที่บอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
24: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
25: ต้องพบมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
26: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
27: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
28: มันทำไมไม่กลับอีกอะ
27: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
29: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
30: คืนนี้
29: เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
31: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
32: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็เลยจะกลับนี่ไง
31: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
32: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
31: ซ่อนแบบซอฟ
29: ๆมีพักดุติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา20:30ดูทีวีช่อง GMM 25
33: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
34: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
33: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
34: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
35: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
0: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
1: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
2: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
31: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบย์กูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
29: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
3: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
4: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สบายใจได้นะถ้าเกิดเรามีลูกเนี่ยผมจะสอนให้ลูกเป็นคนติดดินไม่ถูกสปอยล์ไม่ติดในวัตถุแต่ลูกเราต้องเป็นคนลุยๆนะก็จะเป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมไม่เห็นแก่ส่วนตัวไม่ทำตัวไร้สาระไม่เป็นภาระสังคมดีไหม
1: กันคะอย่ามโน
0: วิธีมโนพูดจริงมันเป็นการวางแผนครอบครัวนะแล้วผมเนี่ยจะไม่ใครมาเลี้ยงลูกของเราเราต้องเลี้ยงลูกของเราเองเราต้องสอนลูกของเราเองแล้วผมก็จะให้เวลากับครอบครัวมากสิ่งใด
1: ค
0: ่
1: ะดีค่ะ
0: ไม่ทำหน้ากันนะ
1: ใจค่ะที่คุณน่ารัก
0: อะไรของคุณแค่ผมก็น่ารักทุกวันแหละคุณเพิ่งเห็นเหรอถ้ามีลูกสาวนะผมตั้งชื่อว่าอรเกตจะเป็นลูกชายผมตั้งชื่อว่าการชุน
1: การชุนแปลว่าอะไรคะ
0: แค่เอาชื่อคุณกับผมมารวมกันในชื่อลูกถ้าเกิดมีลูกสาวหน้าเหมือนคุณเลยนะผมจะตาย
1: ถ้าฉันมีลูกชายหน้าตาเหมือนคุณ

0: ไห้ทำไม
1: หน้าตาเหมือนคุณฉันก็คงรักเขาตายเหมือนกันค่ะ

0: ๊เจ๊เชฟไปไหนมา
1: เนี่ยพยายามติดต่ออยู่ตั้งหลายวันทำไมอยู่ปิดเครื่องฮะ
2: พวกโรคจิตชอบใช้แอปพลิเคชันตามก็โดนวิธีนี้แหละ
1: ไอ้แค่ไม่ต้องการให้อยู่คนเดียวอยู่เข้าใจป่ะช่วงนี้อยู่คนเดียวไม่ได
2: ้ทำไมหรอช่วงนี้แคทเป็นยังไงหรอไปรู้อะไรมาฮะ
1: ก็ไอ้อรชูมันจะแต่งงานคนอื่นไม่ใช่เหรอแล้ว I know you อยู่ฟุ้งซ่านไอ้ไม่อยากให้อยู่คนเดียวเพราะอยู่จะฟุ้งซ่านเว้ย
0: เจ๊เจ๊ตัดใจจากพี่ออซะเถอะเขาไม่เคยแสดงความมีน้ำใจกับเจ๊เลยนะมีแต่พี่ภูเนี่ยที่จริงใจกับเจ
2: ๊ภูเป็นเพื่อนไงเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นแหละ
1: เพื่อนแคทยูก็รู้ว่าไออยากแต่งงานกับยู
2: แต่งงานเหรอฮะนี่ยูพูดว่าแต่งงานเหรอ
0: เจ๊ถึงพี่ภูเขาจะรวยสู้พี่ออไม่ได้แต่เงินมันก็ไม่ได้สำคัญนะเจ๊คนที่รักเราต่างหากที่สำคัญ
1: แคทหยุดแต่งงานกับไอ้นะโอเคอาจจะเป็นข้าราชการไอ้อาจจะรวยสู้เจ้าสัวไม่ได้แต่ไอ้สัญญาเว้ยไอ้สัญญาว่าไอ้จะดูแลอยู่แล้วถ้าอยู่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ
2: อยู่ก็พอหยุดพูดเลยมันสายไปแล้ว
1: มันสายอะไรของยูแคท
2: ยูไม่เคยรู้อะไรเลยไงไม่เคยรู้อะไรเลย
0: เจ๊ใจเย็นก่อนดิเจ๊
1: แคทอะไรของยูอ่ะ

0: ก็ค่อนข้างอึดอัดใจนะกับคำถามนี้เพราะว่าบริษัทก็ยังไม่ได้ขาดทุนแล้วก็แผนการข้างหน้าของบริษัทก็ยังดูทีงามด้วยนะครับแต่ทำไมหุ้นบริษัทเนี่ยจึงได้ตกขนาดนี้แล้วทำไมความประพฤติของคนคนเดียวเนี่ยจึงได้ส่งผลทางด้านจิตวิทยาในหมู่นักลงทุนได้เป็นวงกว้างถึงขนาดนี้มันก็จะเป็นปัญหาของตัวคุณอรชุนเองด้วยนะเพราะเวลานี้คณะกรรมการก็กำลังเฟ้นหาCEO ที่เป็นมืออาชีพจริงๆนะครับซึ่งคุณอรชุนอาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ถ้าชีวิตสมรสครั้งนี้ของคุณอรชุนเกิดไม่ยั่งยืนมันก็ไม่คุ้มเลยซะเลยนะครับที่อนาคตของหลานชายคนเดียวของผมคนนี้เนี่ยต้องมาพังทลายเพราะความเอาแต่ใจตัวเองที่พูดทั้งหมดนี้พูดด้วยความเป็นห่วงหลานไม่ดีห่วงเรื่องธุรกิจเลยนะครับ
1: ผมขอแค่มีคุณอยู่กับผม

0: ักครู่ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: ยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะ

0: พ่อแม่ๆตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะแยม
2: สวัสดีค่ะ
0: กายะขวดนี้เลย
1: นี่คือแชมพูโสมแดง
0: โอ้โห
1: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
0: ่
1: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
0: ต้องไปหิ้วมา
1: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
0: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
1: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
0: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
1: 71แล้วนะตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
0: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
1: ผมมันบาง
0: ต้องจีบผมหยิกฟูๆเอา
1: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
0: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
1: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
0: ะ
1: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเท่าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
0: ขอดมกลิ่น
1: กลิ่นเป็นยังไงคะ
0: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
1: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
0: ค่ะ
1: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
0: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
1: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
0: ค่ะ
1: 8บวก8 16ชิ้น
0: โอ้โห
1: จากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
0: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
1: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริคุณยูริเป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
0: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะนางศีรษะแล้วดัดย
1: ิ
0: กแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
1: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
0: ค
1: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
0: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอะ
1: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
0: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
1: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
0: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
1: ี่
0: ย
1: 80ค่ะ
0: เห็นไหม
1: พ่อรอง
0: ปัญหาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
0: คือ
1: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
0: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
1: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตัวผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลย
0: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
0: ที่ต้มสดสกัดกันอย่าง
1: น
0: ี้เลยเหรอ
1: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะ
0: คะ
1: และตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีและม
0: ี
1: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
0: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
1: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทํายังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
0: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
1: ใช่
0: ถ้ายังพูดต

0: ตรงนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
0: ่ะ
1: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
0: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสะสมแดงผมหนาม
0: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
1: า
0: ะ
1: ไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
0: ใส่โยนึกออกเลย
1: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
0: ใครเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
1: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชาย
1: คุณแกนี้คืออย่างงี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
1: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
0: ี่
1: ย
0: ชื่ออยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆน่ะผมมาเราก็ต้องเลือก
1: แ
0: คมปูนิดนึง
1: แต่ละคน
0: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
1: ่
0: น
1: นี่ๆๆฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะฮะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
0: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
1: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอ่ะสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: กว่าเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได
1: ้
0: ไงมันไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: หน้าเด็ก
0: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พ
0: อก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัด
1: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้วอ่ะ
0: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50 60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะค่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ส่งฟรีนะ

0: สวยไหมพอดีตัวคุณเลยดูสิ
1: ไม่ค่ะ
0: ทำไม
1: เราจะไม่แต่งงานกันค่ะ
0: คุณหมายความว่าไงอ่ะ
1: เราเลิกกันเถอะค่ะ

0: เกตแล้วที่เราเพิ่งไปกันมาหมายความว่าไง
1: มันคือความจริงค่ะคุณไม่ต้องลงทุนแต่งงานกับฉันแล้วก็ได้มันไม่จำเป็น
2: ธารเกตคุณฟังนะผมรักคุณแต่การที่คุณพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้รักผมเลยนะ
1: เรารักกันค่ะฉันเชื่อแต่เราแต่งงานกันไม่ได
2: ้ทำไมอ่ะ
1: เพราะเราเข้ากันไม่ได้ค่ะ
0: คุณพูดนี่หมายความว่าไงธารเกตคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสิ
1: คุณดูสิคะกระเป๋าของฉันตอนที่พนักงานคนนั้นถือกระเป๋าของฉันคู่ไปกับกระเป๋าของคุณเขาก็คงแอบคิดแล้วก็แอบขำว่าเสี่ยคนนี้ไปรับผู้หญิงคนนี้มาจากริมถนนซอยไหนอ่ะ
3: กระเป๋าใบนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทำไมคุณต้องสนใจคนอื่นด้วยอ่ะกระเกตเดี๋ยวผมซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้คุณเลยเอาให้แพงกว่าผมอีกแล้วคราวนี้นะเวลาคุณไปไหนมาไหนกับผมเนี่ยทุกคนจะได้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครโอเคไหม
1: เห็นไหมล่ะคะเรามองปัญหาต่างกันค่ะคุณเกิดมาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันคือตัวตนของคุณปัญหาทุกอย่างคุณใช้เงินแก้ไขได้หมดคุณไม่ผิดนะคะซึ่งฉันไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่มันเป็นแบบนั้นซึ่งฉันไม่ใช
0: ่คุณเป็นบ้าเลยคุณเนี่ยทำไมต้องเอาเรื่องเก่ามาพูดด้วยฮะแล้วทำไมก็ต้องคิดว่าผมเนี่ยอยู่แบบคุณไม่ได้คุณจำได้ไหมวันที่ผมไปต่างจังหวัดอ่ะผมก็ทำตัวปกติเหมือนทุกคนอ่ะคุณก็เห็นอยู่นี
1: ่แต่มันได้แป๊บเดียวค่ะเชื่อฉันฉันก็เหมือนกันคุณจะให้ฉันไปบินเจ็ตไปนั่งเรือยอชต์ฉันไปได้ค่ะแต่ฉันไปได้แป๊บเดียว
0: เอางี้กันละเกศคุณฟังผมนะ
2: จะเป็นคนคนเดียวกันแล้วจากนี้เนี่ยเราก็สามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้ตลอดไปไงกันละเก
1: ศแต่คุณก็ต้องสู้กับที่บ้านของคุณสังคมของคุณธุรกิจของคุณโลกของคุณเพื่อฉันคนเดียวไปตลอดไม่ได้หรอกนะคะใหม่ๆคุณอาจจะอยากสู้เพื่อความรักแต่ถ้าคุณสู้แบบนี้ไปตลอดคุณก็จะเหนื่อยฉันเองก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะเกลียดกันซึ่งฉันไม่อยากให้มีวันนั้นคุณควรจะแต่งงานกับคุณแคทริยาค่ะปัญหาของคุณทั้งสองคนจะได้จบไปสุดท้ายคุณเองจะได้มีความสุข
0: แล้วคุณจะหนีไปจากชีวิตผมทิ้งให้ผมใช้ชีวิตห่วยหัวอยู่แคทผู้หญิงที่ชอบมีผู้ชายอื่นตลอดเวลาอย่างนี้เหรอมันไม่แฟร์นะคุณผมไม่ยอม
4: นี่คุณเอาคุณเอาที
0: ่การละเกต
1: ดีด้วยการไม่ทำร้ายกันได้ไหมคะ
0: อย่างเงี้ยแหละไม่ทำร้ายกันที่คุณกำลังทำร้ายผมนะกาลเกตคุณจะทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะ
1: คุณกลับไปเถอะค่ะกลับไปอยู่ในที่ของคุณ

มจะให้เวลาคุณทบทวนตัวเองผมไม่เลิกผมไม่ถือถ้าหาคุณได้สติแล้วเราค่อยไปคุยกันใหม่

0: อยู่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมอยู่โอเคแล้วนะ
1: ปล่อยไม่ได้เป็นไร
0: ไม่ได้เป็นไรโอเค อยู่เป็นเมนใช่ไหมมูดอยู่ก็เลยแบบสวิงขึ้นสวิงลงโอเค I get it ไม่เป็นไร
1: นี่ต้องไปญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่หรอ
0: ไปพรุ่งนี
1: ้ดีรีบไปก็ดีแล้วถ้าเกิดไปที่นั่นแล้วเนี่ยมีสาวๆมาชอบน่ารักน่ารักแล้วถ้าเขานิสัยดีเนี่ยครบไปเลยนะ
0: แคทแคทเดี๋ยวแคทอรชุนเขาจะแต่งงานแล้วนะอยู่เข้าใจไหมไอ้แผนเก่าแก่ของพ่อแม่อยู่เลิกคิดได้แล้วไหม
1: ถึงไม่มีอรชุนเนี่ยนะแคทก็ไม่คู่ควรกับอยู
0: ่อยู่พูดคำนี้ไม่ได้แคทเพราะทุกครั้งที่อยู่จะเลิกกับไอ้เนี่ยอยู่พูดคำนี้ทุกครั้งอยู่บอกอยู่ไม่คู่ควรกับไอ้ดีเกินไปสำหรับอยู่พอได้แล้วแคท
1: แคทจริงๆไงแล้วนี่แคทก็พูดจริงๆด้วยคือยังไงแคทก็ไม่เหมาะสมกับภูไงแคทเป็นผู้หญิงบาปเป็นคนบาปมันก็ต้องได้รับอะไรที่มันแบบเลวร้ายดิโลกนี้มันจะได้สมดุลไง
0: อยู่พูดอะไรของอยู
1: ่พูดจริงคือไม่ว่าจะไงก็ตามเนี่ยนะแคทก็ไม่เหมาะกับภูวันนึงเนี่ยภูก็ต้องไปเป็นนักการทูตเหมือนพ่อแล้วคู่ของภูเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมแล้วก็สมบูรณ์แบบทุกอย่าง
0: โอเค และ that's exactly you catอยู่เข้าใจไหมคนที่เพียบพร้อมแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างสำหรับไอคือยู
1: ฟังนะถึงไม่มีอรชุนเนี่ยนะแคทก็ไม่คู่ควรกับภูอยู่ดีอะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหนึ่งพ่อกับแม่แคทก็ต้องให้แคทไปแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ที่เขามีเงินมาเอื้อเรื่องการเมืองของพ่อแคทและไอการเมืองของพ่อแคทก็ไปช่วยเรื่องธุรกิจของมันไงก็แต่งงานกันแบบไม่ได้รักมันก็เหมาะแล้วที่มันได้ผู้หญิงพังๆอย่างแคทไปเพราะแคทอ่ะเป็นคนมีกรรมแคทเป็นผู้หญิงบาปไม่ควรได้รับอะไรดีๆเลย
0: อยู่เป็นคนมีกรรม
1: อ
0: ยู่เป็นคนมีกรรมใช่ไหมไอ้ก็มีกรรมเว้ยแคทแล้วกรรมของไอ้คืออะไรรู้ไหมกรรมของไอ้คือไอ้ไม่สามารถจะรักคนอื่นได้นอกจากอยู่แคทนั่นคือกรรมของไอ้แล้วถ้าวันหนึ่งอยู่บอกอยู่แต่งงานเพราะมันเป็นหน้าที่ใช่ไหมได้อยู่ก็ทำตามหน้าที่ของอยู่ไปไงแล้วพอหน้าที่อยู่หมดอยู่ก็เลิกแล้วอยู่ก็กลับมาหาไอ้แคทจบแค่นั้นเอง
1: แล้วถ้าแคทไม่เลิกอ่ะ
0: แล้วไงแคทอยู่ไม่เลิกแล้วไงไอ้ก็อยู่ตรงนี้ได้ไอ้โอเค
1: ไม่มีทาง
0: มีแคทแล้วอยู่คอยดูนะไอ้จะไม่มีคนอื่นเลยนอกจากอยู่

0: ขายบ้านเหร
1: อทำไมอ่ะ
0: หรือว่าเกดมีปัญหาเรื่องเงินแต่เกดกำลังจะแต่งงานกับคุณอรชุนไม่ใช่เหรอลูกแต่นี่มันบ้านเรานะเกดนะถึงมันจะไม่ใหญ่โตอะไรแต่ทำเลมันดีนะกลางเมืองอย่างเงี้ยต่อไปในอนาคตอ่ะยังไงราคามันก็ขึ้นแล้วถ้าเก๋ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินอะไรทำไมจะขายซะล่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นป้าจะซื้อไว้ไหมคะเผื่อป้าอยากจะลงทุนทำอะไร
0: ก็เก็บไงเก็บไว้จะได้เอาไปลงทุนทำอะไรแต่งงานกับมหาเศรษฐีทั้งทีอ่ะต่อไปอาจจะได้ขยับขยายทำอะไรอย่าขายเลยเชื่อป้า
2: แต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะป้าคะเกดอยากขายจริงๆค่ะป้าซื้อไว้เถอะนะคะเผื่อป้าอยากจะมาอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ที่ห้องแถวคลินิกก็ได
0: ้ก็เพราะอะไรมันไม่แน่นอนนะสิเกดป้าถึงอยากให้เกดเก็บบ้านไว้นี่ต่อไปนะลูกแต่งงานไปแล้วอาจจะมีปัญหากับสามีเศรษฐีไฮโซเกดจะได้มีบ้านอยู่กลับมาอยู่บ้านเราจะได้ไม่ต้องไปง้อเขาไงลูกเกดอยากจะขายจริงๆป้าจะรับซื้อไว้เกดก็ขายให้ป้าแบบขายฝากนะแล้วถ้าเกดต้องการบ้านคืนเมื่อไหร่ก็มาซื้อคืนจากป้าป้าจะดูแลบ้านนี้ไว้ให้เกดเองป้าไม่มีใครนะลูกไม่มีลูกหลานที่ไหนป้ามีแต่เกดคนเดียว

0: เกดเกดนั่นเกดใช่ไหมเกดอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเกดเกดเกดใช่ไหมเกด
1: ผมยืนแทนได้ใช่ไหมครับ
2: พี่นี้

0: รู้ได้ยังไงคะ
1: พี่จำกลิ่นโลชั่นของเกดได้แล้วนี่เกดหายไปไหนมาตั้งนานเกดไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมเกดโอเคแล้วนะแล้วนี่มาขึ้นเวรหรือว่ามา
0: ค่ะเกดเพิ่งเริ่มทำงานวันแรกเกดไม่เป็นอะไรค่ะแค่ล้มแขนขาถลอกนิดหน่อยเขาให้ลา 2-3 วันนะคะแต่เกดยังไม่ได้ขอบคุณพี่นิดที่เสียสละเพื่อช่วยให้เกดไม่โดนระเบิดแต
1: ่ช่างมันเลยเกดไม่ต้องไปพูดถึงมันหรอก

0: น Spotify เขารู้กัน
1: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้งเส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
2: หนึบแดงนัวแดง
1: แดงมันเด็ดทุกทางยำยำสุดเด็ดลองเลย
3: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
4: ้หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องร่างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
6: ผิวสวยไว
7: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่อ่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
8: หอม
9: อะไร
8: ถั่วอยาก
9: ขั่ว
10: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยว
11: นมแม่ช่วยประหยัด
9: ซื้ออะไรมาพี
12: ่ซื้อนมมาให้ลูก
9: นมอะไรอีก
12: อุ้ยนมแม
13: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
11: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: Give me more

0: จะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปุ๊
2: กมึงหลอกกูไอ้แดง
1: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
5: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
8: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
8: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
10: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
11: รับข้อเสนอพิเศษถึง31 ตุลาคมนี้
12: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
13: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ

0: เกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
1: ดาราล็อกกันเล่น
0: อะไรครับเนี่ย
2: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
3: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
4: แมทโวดโดทิปซีซั่น2ครับทุกคน
5: โดทิปสุดท้ายกลับมาอีกครั้งสองเกมสุดมัน
2: นิกกี้มือสั่นแล้ว
6: ไอ้อ้อมมึงอย่าจริงจังสิวะ
7: ว้าวเยอะเกิน
5: และการโหวตที่คาดไม่ถึง
8: เลือกเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกไอ้อ้อมไปใจไม่ได้หรอก
5: จีครับอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
9: ป๊อกป๊อกมาทำอะไรวะ
10: ผมบอกแล้วไง
9: ชื่อเรื่องปีหนึ่ง
10: แล้วปีหนึ่งไม่ใช่ปีสองที่ปีสามหรือไงครับ
11: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
12: คุณทำไมไม่กลับอีกอะ
11: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
13: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
14: คืนนี้
13: เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
15: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: แล้วนี่กี่โมงแล้วล่ะกลางวันหรือว่ากลางคืน
17: เกือบเที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวเกดต้องเข้าเวรตอนบ่าย
16: แล้วเกดมายังไงอรชุนมาส่งเหรอ
17: พี่นี้อยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมคะหรืออยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเกดลงไปซื้อให
16: ้ไม่พี่ไม่อยากกินหรือไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นน่ะเกดจะไปแล้วเหรอเกดอย่าเพิ่งไปได้ไหมเกดอยู่กับพี่ต่ออีกสักพักได้ไหมตอนนี้พี่ไม่เหลือใครแล้วชีวิตพี่ไม่เหลือใครแล้วเกดแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไงอ่ะเกดอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนนะ
17: อย่าคิดมากนะคะพักผ่อนเยอะๆนะคะพี่นิก
16: จริงพี่รู้นะแต่ตอนพี่ได้สติขึ้นมาแล้วละเกดว่าพี่จะต้องพิการพี่จะต้องเป็นคนตาบอดไปตลอดชีวิตคนตาบอดสมัยนี้เขาก็อยู่กันได้เนาะอีกหน่อยพี่ก็คงต้องไปเรียนอักษรเบลหรือไม่ก็คงต้องหาหมามานำทางสักตัว
17: พี่นี่ต้องไม่เป็นไรค่ะ
16: เกดไม่ต้องมาปลอบใจพี่หรอกชีวิตพี่มันโชคร้ายมาตลอดชีวิตอยู่แล้วออกไปเกดออกไปซะไม่ต้องมาเสียเวลาคนไร้ค่าอย่างพี่หรอกเกดออกไปจากห้องนี้ซะออกไปออกไปซะออกไปแล้วก็ไปแต่งงานกับอรชุนไปใช้ชีวิตให้มันหรูหราสุขสบายเลยนะเกดแล้วก็ปล่อยพี่เป็นคนพิการตาบอดใช้ชีวิตให้มันอนาถาแบบนี้มันตลอดชีวิตคนเดียวออกไปพี่อยู่ได้พี่อยู่คนเดียวได้ออกไปเกดกลับไป

0: ที่จริงพี่ไม่น่าช่วยเกศเลยพี่อยากรู้นะว่าถ้ากลับกันเกศเป็นคนโดนระเบิดหรือขาขาดไอ้อรชุนมันจะได้อยากแต่งงานกับเกศอยู่ไหมแต่พี่สิเกศต่อให้เกศขาขาดพี่ก็จะรักเกศพี่ก็จะดูแลเกศพี่จะอุ้มเกศไปในทุกที่ที่เกศอยากไปพี่ไม่แคร์คนอื่นหรอกนะว่าเขาจะมองพี่มีเมียเป็นคนพิการอ่ะพี่ไม่แคร์หรอกเกศและอรชุนมึงก็จะต้องแพ้พี่เพราะพี่มั่นใจไงว่ามันไม่มีปัญญาทำแบบพี่ได้แน่ๆแล้วพอถึงตอนนั้นเกศก็จะได้รู้ไงว่าใครรักเกศจริง
1: เกศจะไม่แต่งงานกับคุณอรชุนแล้วค่ะเราเลิกกันแล้ว
0: โก
1: จริงค่ะ
0: ทำไม
1: มันไม่เกี่ยวกับพี่นิกก็แล้วกันค่ะ
0: ไม่จริงไม่จริงเกศโกหกเกศโกหกออกไปเกศโกหกเกศโกหกพี่ทำไมอะเกศออกไปออกไป

0: ถ้าเกดอยู่แล้วทำให้พี่อารมณ์เสียแบบนี้เกดไปก่อนก็ได้ค่ะ
1: ไม่นะเกดจะเพิ่งไปนะเกดจะเพิ่งไปนะเกดจะทิ้งพี่ไปสิเกดพี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเกดนะเกดจะทิ้งพี่ไปเกดกลับมาพี่ก่อนเกดจะทิ้งพี่ไปนะเกดพี่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเกดเกดจะทิ้งพี่ไปนะเกดพี่ไม่รู้จะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเกดอะ
0: เกดจะดูแลพี่ค่ะจะดูแลให้ดีที่สุด
1: ดูแลยังไง
0: ดูแลพี่จนกว่าพี่จะมองเห็นแล้วก็ทำงานได
1: ้มองเห็นเลยเกดพี่มันไม่เห็นแล้วมันไม่หายเกดเข้าใจป่ะพี่ต้องเป็นคนตาบอดไปตลอดชีวิตเกดจะดูแลพี่ยังไง
0: เกดจะดูแลพี่ไปตลอดชีวิตไงคะ
1: ไม่จริงเกดโกหกเกดไม่พี่ไม่เชื่อเกดพี่เราเป็นคนตาบอดไปตลอดชีวิตแล้วเกดจะมาดูแลพี่ยังไงเกด
0: ฟังเกดค่ะเกดจะแต่งงานกับพี่นี
1: ้อะไรนะ
0: พี่นี้อยากแต่งงานกับเกดมาตลอดไม่ใช่หรอคะแล้วตอนนี้เกดก็ไม่มีใครแล้วพี่จะสบายใจขึ้นไหมถ้าเราได้แต่งงานกัน
1: เกดอย่าหลอกพี่นะเกดไม่ได้หลอกพี่ใช่ไหม
0: ไม่หลอกค่ะทันทีที่พี่นิกกลับบ้านเราจะแต่งงานกัน
1: จริงๆนะเกดไม่ได้หลอกพี่นะเกดสัญญากับพี่แล้วนะเราจะแต่งงานกันใช่ไหมเกดชีวิตนี้พี่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วถ้าเกดยอมอยู่ดูแลพี่ตลอดชีวิตสัญญากับพี่นะเกดไม่หลอกพี่นะ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เพิ่งได้รู้
1: Well right สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปคุ้มข้างทุกไม่ยั้งปังทุกโปบอกเลยนะคะอะไรที่มารายการนี้โปรต้องดีแล้วคัดสิ

0: คะมาแล้วว่าต้องเจ๋งซูมดูหน้าตัวเองตื่นมาเนี่ยเข้ากระจกเลยส่องกระจกเช็คหน้านิดนึงมีปัญหาริ้วรอยหรือยังใครที่มีปัญหาผิวแห้งเหี่ยวนะฝ้ากระจุดด่างดำเริ่มมาริ้วรอยล่องลึกเริ่มถามหาครีมที่มีเนี่ยทั้งโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยสรรหามาไม่รู้กี่หมื่นแล้วใช้แล้วยังไม่เห็นผลเอาไม่อยู่ไม่รู้เรื่องวันนี้ลองตัวนี้จากดร.วีค่ะซึ่งตัวนี้เป็นครีมในแบบในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีด้วยซึ่งวันนี้ดียังไงพิเศษยังไงเราไปชมกับดร.แบงค์ค่ะดร.
1: สวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าคนที่เคยใช้ดร.วีมากกว่าแสนคนกับครีมสูตรเก่าบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วเห็นผล
0: ใช
1: ้แล้วดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกแม่ตาวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่ครับเป็นสูตรที่ต้องบอกว่าสารสกัดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเห็นผลเร็วกว่าเดิมเพราะว่าดร.วีเนี่ยเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเขาถูกวิจัยสำหรับปัญหาของคนไทยที่อายุ40ปีขึ้นไปครับแม
0: ่
1: คือ1คนอายุ40ปีเนี่ยผิวจะเริ่มแห้งจะเริ่มเหี่ยวริ้วรอยจะเริ่มมา
0: ใช
1: ่2แม่จ๋าเมืองไทยเนี่ยแดดแรง 80% ของคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเป็นกระหน้าคล้ําและ3คุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยมักจะใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลเพราะช่วยในเรื่องของริ้วรอยล่องลึกไม่ได้แต่ตัวนี้แม่จ๋าแบงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวคือผิวแห้งผิวเหี่ยวฝ้ากระโดยเฉพาะริ้วรอยล่องลึกของคนสูงวัยจ้ะ
0: เรียกได้ว่าใส่สารสกัดที่มากขึ้น
1: ถูกต้อง
0: และถ้าเราไปซื้อที่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
1: ครับถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ย1กระปุก 1,290 บาทแต่วันนี้เฉพาะตอนนี้นะแม่จ๋าให้โปรเลยจ้ะว
0: ัน
1: นี้นะเอาแบบนี้เลยแม่เอาโปรขึ้นเลยนี่ซื้อ2แถม3แม่จ๋า5กระปุกราคาเต็ม 6,500 บาทแต่วันนี้ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
0: จากกระปุกละ 1,000 กว่านะเหลือกระปุกละ200นะ
1: ถูกต้อง
0: มีแค่60เซตให้ได้แค่60คนตอนนี้เท่านั้นฉะนั้นดูอยู่โทรได้เลย02-817-9925ย้ำเบอร์นะแม่นะ02-817-9925หรือสแกน QR Code ก็ได้
1: ใช่ทีมงานบอกเลยว่าเฉพาะ10นาทีนี้แม่จ๋าที่จะได้แค่อีก3กระปุกหล
0: ัง
1: จากนี้ไม่ได้แล้วอ่ะแบงค์จะต้องบอกว่าสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้โรงงานมาตรฐานระดับโลกสารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นสาหร่ายสีแดงตัวนี
0: ้
1: ที่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยโดยตรงเลยฮะซึ่งแบงค์บอกเลยว่าอย่างคุณแม่คนนี้อายุ70ปีละคือคุณแม่ที่อายุ50ปี60ปีขึ้นไปเนี่ยแล้วหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานแบบนี
0: ้
1: ควรจะต้องใช้สาหร่ายสีแดงในการจัดการริ้วรอยล่องลึกเท่านั้
0: น
1: และที่สำคัญแม่จ๋าไฮย่าคอลลาเจนนะแม่แล้วก็เซรามาย3ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยให้หน้าของเราเนี่ยดูกระชับดูไม่แก่ดูไม่เหี่ยวและที่สำคัญแม่จ๋าตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วหน้าเด้งในคลินิกนะเรามีเหมือนกันอ่ะคนนี้คุณแม่จ๋าลองสังเกตนะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำทั้งหน้าเลย
0: ใช่
1: เพราะเมืองไทยเนี่ยแดดแรงเพราะฉะนั้นแล้วในแอซินามายและวิตามินซีเนี่ยผิวใสไร้ฝ้าแน่นอนและที่สำคัญอันนี้คือสารตัวใหม่แม่
0: ค
1: ือดาราเนี่ยชอบไปฉีดให้หน้าใสเราใส่มาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นสารสกัดใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็น number one ของเมืองไทยเลย
0: ครีมกระปุกเป็นหมื่นสารสกัดแพงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วแม่ใช้ไปแม่ก็ไม่เห็นผล
1: เพราะอะไรแม่
0: เพราะว่ามันไม่
1: ซึมที่ล่องลึกแม่อันนี้คือครีมโดยทั่วไปแม่จ๋าจะเห็นได้เลยว่าม
0: ันไม่ซึมจริ ง
1: ใช่สารสกัดจะดีขนาดไหนก็ตามไม่สามารถซึมเข้าสู่ร่องลึกได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นพวกล่องอ่ะมันเลยไม่สามารถจัดการริ้วรอยได้อันนี้คือครีมโดยทั่วไป
0: ใช่เดี๋ยวเรามา
1: ต่างจากดร.วีแม่จ๋าเป็นครีมเนื้อแบบฉบับของดร.วีที่ซึมลึกและซึมเร็วซึมทุกริ้วรอยแม่อ่ะเห็นไหม
0: อุ้ยมันเข้าถึงทุกร่องเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ทุกร่อง
1: คือร่องเล็กๆบนผิวหน้าหรือว่าร่องลึกบนผิวหน้าแม่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากตีนกันอุ้ยต่างกันเลย
0: อุ้ยแล้วมันดูไบรท์ขึ้นด้วยนะ
1: ใช่คือครีมดร.วีข้อดีของเขาคือทาไปแล้วผิวสว่างทันที
0: โอ้โ
1: หคือคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองแม่ทาไปแล้วผิวสว่างผิวชุ่มชื้นทันทีแม่จ๋าแต่ที่สำคัญแม่ลองเทียบนะข้างบนคือซึมลึกเร็วมากแต่ข้างล่างนี่คือกองที่ผิวไม่ซึมอ่ะแม่ไปที่โรงพยาบาลกระปุกนึงเนี่ย 1,290 บาท
0: จริง
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อ2เฉพาะวันนี้นะให้ฟรีอีก3แม่เป็น5กระปุกนะจาก 6,500 ลด 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทเท่านั้นเอง
0: จาก 1,000 กว่าบาทเหลือ200นะคะ
1: ถูกต้องแม่จ๋า
0: เฉพาะตอนนี้โทรให้ทัน02-817-9925ย้ำนะเหลือ5นาทีแล้วนะ
1: คือวันนี้ลดแล้วลดอีกแม่จ๋าจาก 6,500 ไปรายการอื่นเนี่ยลดที่สุดเลยคือ 1,200 แต่เฉพาะวันนี้ลดอีก200เหลือ1,099บาทอยากให้โทรมาก่อนนะแม่02-817-9925เอาเป็นว่าคนที่อายุ40ปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยควรจะต้องใช้อ่ะ ินค้าในเครือของโรงพยาบาลแม่จ๋าเราจะมีการสแกนดูที่ใต้ผิวคุณผู้ชมจะเห็นไหมไอ้สีเขียวนะคือเขาดูเลยว่าใต้ตาเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าตีนกาเนี่ยมันตื้นขึ้นไหมล่องลึกตรงหน้าผากเนี่ยดีหรือเปล่าบางทีเนี่ยดูด้วยตาเนื้อเรารู้สึกว่าดีแล้วแต่เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์โกหกไม่ได้ครีมดร.วีใช้แล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูเด็กลงทุกส่วนที่เป็นริ้วรอยไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆหรือว่าริ้วรอยล่องลึกเนี่ยแม่ดูเลยอันนี้คือหนึ่งในแสนคนที่ใช้แล้วบอกว่าดี
0: อันนี้คือก่อนจะใช้เนี่ยแน่นอนว่าไวมากขึ้นเนาะเส้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งเนี่ยมาหมดเลยแล้วทำให้ปากดูคว่ำดูย้อย
1: ดูคว่ำเพราะว่าเป็นริ้วรอยล่องลึกแม่เนี่ยแม่เห็นไหมตัวเนี้ยเป็นริ้วรอยล่องลึกมากทำให้ดูปากคว่ำเนี่ยแม่สังเกตตัวนี้ให้ดีนะริ้วรอยลึกๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ดูนะว่าคนที่ผิวเหี่ยวผิวหย่อนผิวยานผิวคล้อยอ่ะ
0: อุ้ยตายเดี๋ยวนะร่องนี้
1: คืนแน่ดูดีขึ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมร่องเนี้ยที่บอกว่าเป็นร่องลึกแม่จ๋าพอใช้ดร.วีเนี่ยเขาจะดูตื้นขึ้นและที่สำคัญริ้วรอยแนวนอนแม่แลดูเบาลงไปเยอะคือคุณแม่อายุ70กว่าปีแล้วนะเหมือนคนอายุ50แม่
0: เอาจริงๆนะมันด
1: ู
0: ผิวดูเด็กเยอะเลย
1: คือเหมือนคนอายุ50กว่าปีเท่านั้นเพราะอะไรแม่คือผิวที่มันเหี่ยวที่มันหย่อนที่มันยานเนี่ยอันนี้คือตัวจริงเนี่ยคุณแม่คุณพี่คนนี้อายุ50กว่าปี
0: ค
1: ือเป็นฝ้าทางหน้าเลยแล้วคนอายุ50แม่เห็นไหมคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นร่องลึกละเป็นเส้นละคือตาเนี่ยเริ่มยุบเพราะว่าผิวเนี่ยคอลลาเจนหายไป
0: ตายแล้ว
1: ผิวเนี่ยแม่คอลลาเจนหายไปเนี่ยแม่ก็จะเป็นบุ่มๆแบบนี้แหละ
0: ใช่
1: แ
0: ล้วอุ้ยดูดิ
1: สวยเลย
0: ตาดูสดใสหน้าดูไบรท์
1: ขึ้นเห็นไหมใต้ตาคือเหมือนเติมเต็มผิวมันดูอิ่มขึ้นมาและที่สำคัญเหมือนอายุแค่40ปีเท่านั้นเองเพราะอะไรคุณผู้ชมจำได้ไหมผิวที่มันเหี่ยวเมื่อกี้ริ้วรอยเล็กๆๆอ่ะมันดูดีขึ้นคือริ้วต่างๆแม่ดูสิผิวเรียบมากเนียนมากไม่ใช่แค่ผิวสว่างจากฝ้านะ
0: ใช่
1: แล้วคือฝ้าจางเนี่ยคือดูเด็กละแต่ที่สำคัญคือริ้วรอยมันดูดีขึ้นนะ
0: มันดีขึ้นอยากแค่นี้
1: แหละแม่สายจะหมดแล้ว
0: ไม่ว่าเราจะซื้อครีมมาแบบดีแค่ไหนแพงแค่ไหนถ้าไม่ซึมคือจบแต
1: ่
0: เนื้อครีมในแบบฉบับของดร.วีคือ
1: ถูกต้อง
0: ทำมาให้ซึมง่ายซึมไวแล้วคนไทยใช้นะสบายผิวมาก
1: สบายผิวคือเขาออกแบบมาสำหรับปัญหาผิวของคนไทยเลยแม่จ๋า028179925วันนี้นะซื้อ2เฉพาะ10นาทีนี้เนี่ยได้อีก3แม่เป็น5กระปุกนะราคาเต็ม 6,500 ลดไป 5,000 กว่าบาทเหลือแค่ 1,099 บาทแม่คือคุ้มกว่านี้ไม่มีละเพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยกระปุก 1,200 ใช่แต่วันนี้เนี่ยแม่จ่ายแค่เท่าไหร่ละ 1,000 น่
0: ะ
1: 1,099 ได้5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จาก 1,200 เหลือ200กระป
0: ุ
1: กนึงอ่ะกระป
0: ุ
1: ก 1,200 เหลือ200แม่เพราะฉะนั้นแล้วแบงค์บอกเลยว่าโปรดีขนาดนี้สารสกัดมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นสินค้าในเครือของโรงพยาบาลที่การันตีคุณภาพอ
0: ่ะ
1: ปกติเนี่ย 1,200 ถือว่าถูกและคุ้มมากเพราะฉะนั้นแม่ทุกปัญหาผิวของคนไทยโรงพยาบาลเนี่ยเขาถูกวิจัยมาแล้วว่า1ผิวแห้งผิวเหี่ยวน่าจะเริ่มแก
0: ่
1: 2คนที่เป็นฝ้าเป็นกระผิวหมองคล้ำและ3ถ้าคุณแม่อายุ50ปี60ปีเนี่ยแล้วใช้ครีมทั่วไปไม่เห็นผลแน่นอนแหละแต่ใช้ตัวนี้แม่จะรู้สึกว่าเฮ้ยริ้วรอยล่องลึกเนี่ยมันดูดีขึ้นเหมือนคุณแม่คนนี้เห็นไหมฮะ
0: โอ้เนี่ยก่อน
1: ผิวเนี่ยทั้งเหี่ยวทั้งหย่อนทั้งยานทั้งคล้อยเป็นไปตามวัยของคนอายุ70ปีแต่แม่จ๋าแบงค์ภูมิใจนะคนอายุ70ปีใช้ดร.วีแล้วดูเหมือนอายุ50ปีได้
0: ใครที่มีริ้วรอยล่องลึกต้อง
1: อยากให้ดูอัปเตอร์นะคือหลังจากที่ใช้เนี่ยผิวจะดูกระชับดูเต่งดูตึงดูสวยนี
0: ่เห็นไหมล่ะมันดูสดใสขึ้นดูอ่อนเยาว์ลงเอาจริงๆสิ่งที่ฟ้องอายุไม่ใช่ตัวเลขสิ่งที่ฟ้องอายุคือผิวค่ะ
1: ถูกต้อง
0: ฉะนั้นมันไม่โทรค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อ่ะแม่แล้วแม่ดูนะเนี่ยผิวดูกระชับดูเต่งดูตึงคืออันเนี้ยเราไม่ได้แต่งอะไรเลยคือเป็นของจริง 100% แม่จ๋าแล้วดูเลยสิว่าหลังจากที่ใช้ครีมดร.วีสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยใช้แล้วดูผิวดูเด็กขึ้นเยอะเลยอ่ะ
0: คือได้ครีมเกรดโรงพยาบาลในราคาที่ดีมากแล้วเหลือแค่30วิดร.
1: ไปแม่ผมบอกแล้วตกใจเขาบอกไม่เป็นไรต่อเวลาอีก10นาทีแล้วกันแม่เพราะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าโทรมาไม่ติดแสดงว่าคอลเซ็นเตอร์รับสายไม่ทันแม่จ๋า
0: ได้อะไรบ้าง
1: วันนี้นะได้ครีมดร.วีสินค้าในเครือโรงพยาบาลช่วยในเรื่องของริ้วรอยหน้าเหี่ยวหน้าแห้งฝ้ากระแม่5กระปุกนะว
0: ัน
1: นี้5กระปุกเลยอ่ะอีก10นาทีเนี่ยให้อีก3กระปุกนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าให้ได้แค่2กระปุกแม่ไม่เป็นไรแบงค์รับผิดชอบเอง5กระปุก 1,099 บาท028179925จ้า
0: ต่อสายไว้028179925จ้ากระปุกละเป็นพันนะคะเหลือกระปุกละ200วันนี้วันเดียวโทรมาค่ะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

เห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้า

0: ต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิกุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโพรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครอง และการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy Leagueโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศล

เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.โดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรดน้ำพุ่มข้าวบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทวดาทรงพระขันยืนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะคะกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกนั้นจะจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรม

ชกุมารีทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์ตามลำดับต่อไปค่ะ

ะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติดจังติด

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์รวมถึงพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนะบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

0: ออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะด้วยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยูรมีฤกษ์ค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: พรหมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ
โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด
สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขา

อนิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทาน

เดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่ง

0: พูดสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญ ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาจสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานาประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

ในเนื้อหาที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูสายโยงเพื่อทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูสายโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูสายโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูสายโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงฆ์ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูสายโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูสายโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะค่ะเชื่อมกับภูสายโยงอีกผืนเบื้องหน้าอาสงฆ์เตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5 รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสัปปรมราชินี

สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถว

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะสิบพระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะ

0: แต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทำนองกะและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ
1: ซึ่ง

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวาน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 น.กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้ง

0: ความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะ

ประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

0: าการถวายองค์รบทางซ้ายล้วง
1: ทหารเกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
3: ์ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สวัสด
4: ีครับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการข่าวแหกโค้งครับวันศุกร์แบบนี้ช่วงเย็นๆหลายพื้นที่ฝนตกกันหรือเปล่าทีมมาพูดคุยกันหน่อยนะฮะแต่ในกรุงเทพนะตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้ตกตกช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ว่าคืนนี้ไม่แน่ใจเนี่ยสิว่าจะตกหรือเปล่า
5: เ
4: นาะวันศุกร์แบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าประเด็นร้อนที่ตอนนี้หลายคนพูดถึงกันแล้วก็มีความเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลว่าทหารของกัมพูชาขุดคูเลตตามดักแนวโหยาวเลยและที่สำคัญลุกล้ำเข้ามายังแผ่นดินไทยแม้ว่าภายหลังเนี่ยจะมีการไปพูดคุยเพื่อขอให้เขากลบคูเลตกลับคืนไปแล้วก็ตามแต่ตอนที่กลบกลับคืนไปทหารไทยเราถึงขั้นต้องยืนเฝ้าเลยนะต้องยืนดูเลยนะอ่ะเนี่ยกอดอกดูเลย
5: ไว้ใจไม่ได้
4: ถูกต้องเพราะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เขากลบเองเขาอาจจะไม่กลบก็ได้
5: ค่ะ
4: งานนี้ก็เลยต้องมีการยืนคุมกันหน่อยครับหลังจากทหารกัมพูชาก็นำรถแบ็คโฮเพื่อที่จะมีการนะฮะกลบคูตรงจุดนี้ที่เนิน450และรับรองเลยทหารไทยเรายืนคุมตลอดแบบนี้ทหารเขาตุกติกไม่ได้แน่นอนแต่หลังจากที่มีการกลบคูเลทแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้มันไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเขาจะมีการถอนทหารออกจากฐานของเขาหรือเปล่าถูกต้องไหมถึงแม้ว่าจุดนี้เขาจะยอมกลบโดยดีก็ตามแต่ฐานทหารของเขาเนี่ยก็บอกว่ายังคงมีการปักหลักอยู่ตรงบริเวณแนวด้วยเหมือนกันเพราะว่าจุดหน้าผาดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมครับมันอยู่ห่างออกไปสักประมาณกิโลนึงนะฮะแถมยังมีนิคมสแกมเมอร์อยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยนี่แหละมันก็เลยเป็นต้องใช้คำว่านิคมเลยนะนิคมสแกมเมอร์และที่สำคัญคือพอมันมีนิคมสแกมเมอร์อยู่ใกล้ๆกับจุดนั้นคิดว่าฐานกัมพูชาจะยอมออกไปง่ายๆไหมล่ะ
6: โอ้ไม่สิ
4: ใช่ไหมล่ะถูกต้องไหมเขาไม่น่าจะออกได้ง่ายๆแน่นอนคุณผู้ชมครับและก็มีข้อมูลจากเพจนะฮะไทยบูรมาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะครับเชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยแค่มากรบเฉยๆแต่เชื่อเลยว่าเขาไม่ออกจากจุดเดิมแน่นอนและประเด็นสำคัญเลยคือตำแหน่งของฐานกัมพูชานะฮะเมื่อเทียบกับแนวสันปันน้ำของเนิน450แล้วก็เท่ากับว่ายังคงล้ำแนวเส้นเขตแดนเข้ามาอยู่ดี
6: นั่นไง
4: นั่นน่ะสิเนี่ยประเด็นเลยตรงที่ว่าอ้าวกลบไปแล้วก็ตามแต่ฐานทหารของเขามันยังเลยแนวสันปันน้ำอยู
6: ่
4: เท่ากับว่ามีการลุกล้ำดินแดนไทยหรือไม่นะฮะและตอนที่มีการกลบกลับไปแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเราก็ปล่อยให้เขาดำเนินการกลบไปแต่ทหารไทยเราเองก็ดำเนินการเหมือนกันกับการสร้างถนนเลียบชายแดนคุณผู้ชมครับซึ่งล่าสุดเนี่ยงานก่อสร้างนะฮะก็มาถึงที่บริเวณเนิน429ใกล้กับบ่อน้ำพระอินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางฐานไทยเราเองก็คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ฐานกัมพูชาเข้ามาปนเปื้อนเข้ามาสอดแนมเข้ามาปลุกปั่นหรือยั่วยุด้วยนะฮะแล้วก็มีการประสานการทำงานกับทีมก่อสร้างอย่างใกล้ชิดกันแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่เนิน450ช่องกระโดนใกล้ช่องสงามชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีความคลี่คลายลงระดับหนึ่งนะฮะแม้ว่ากระแสของกัมพูชาจะมีการยืนปั่นป่วนบ้างก็ตามหรือมีการยิงปืนป่วนเข้ามาและไทยเองก็ต้องมีการยิงตอบโต้กลับไปเพื่อเป็นการเตือนด้วยเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อมูลกันออกมานะฮะของจ่าไอซ์ทัฟฟ้านะคุณผู้ชมทำให้ชาวบ้านชายแดนเองก็ตื่นตระหนก แต่พอถามในมุมของความมั่นใจทหารเขาบอกว่าดูแลดีอย่างเงี้ยชาวบ้านเองก็มั่นใจอยู่เหมือนกันถูกต้องไหมเพราะว่าเราเองคงไม่ปล่อยให้กัมพูชาทำอะไรได้ตามใจของเขาอีกแล้วและที่สำคัญเนิน450นี้เนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะฮะสถานการณ์โดยรวมถึงแม้ว่าจะคลี่คลายไปในทางที่มันดีก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจทหารกัมพูชาได้นี่ก็เลยมีภาพนี้ครับที่สระแก้วนะฮะฐานพรานของเราครับมีการเปิดการฝึกเลยและเป็นการฝึกยิงด้วยกระสุนจริงด้วยนะฮะเพื่อดำเนินการทำยุทธวิธีต่างๆคุณผู้ชมครับในพื้นที่อำเภอโคกสูงก็มีการเคลื่อนจาก300เมตรเป็น200เมตรเป็น100เมตรฝึกหมดเลยทั้งท่านอนยิงนั่งยิงยืนยิงควบคู่ไปกับการยิงอาวุธประจำหน่วยด้วยหลักๆเพื่อเป็นการทบทวนและที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม่ได้เน้นเรื่องของความแม่นยำอย่างเดียวนะแต่เน้นเรื่องของการทำงานเป็นทีมการเคลื่อนที่ตามแนวคำสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าณตอนที่เกิดเหตุจริงเนี่ยสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้มันให้ได้และที่สำคัญต้องปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขณะเดียวกันอีกหนึ่งกลุ่มงานครับก็คือกลุ่มงานเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดนะฮะก็ยังคงเดินหน้าครับในการเก็บกู้แล้วก็ทำลายทุ่นระเบิดนะฮะรวมไปถึงทุ่นระเบิดดักรถถังแล้วก็ลูกจรวดกระสุนปืนต่างๆเห็นบอกว่ามีการดำเนินการไปกว่า497รายการ
6: โอ้เยอะนะ
4: ถึงแม้ว่าแบบโหเอาจริงๆนะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามันเงียบสงบไปปีนึงแล้วก็ตามแต่ลูกระเบิดต่างๆมันยังคงอยู่ในพื้นที่
6: เนี่ยเก็บไปแล้ว497รายการคำถามคือเหลืออีกเท่าไหร่
4: ไม่รู้ไง
6: แต่ว่ามันเยอะมากเลยนะคะที่กระจายอยู่
4: และประเด็นคือณตอนนี้ก็ต้องค่อยๆค่อยๆไล่เช็คทีละพื้นที่เพื่อหาแนวพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวบ้านและที่สำคัญฐานไทยเราเองพร้อมในการปกป้องนี่ดูภาพทุ่นระเบิดโอ้โหวางเรียงกันเยอะมากแน่นเลยนะเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันไปดูในพื้นที่ปราสาทตาควายเนิน350กันหน่อยครับที่ตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมของทหารไทยนะฮะก็มีการวางกระสอบทรายเนี่ยปิดกั้นทางขึ้นเอาไว้ครับแล้วก็มีการจัดกำลังในการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยทหารกัมพูชาก็มาลาดตระเวนประจำน
6: ะ
4: แต่เรากันเอาไว้ว่าไม่เข้ามาในพื้นที
6: ่
4: เพราะว่าตรงนี้คือพื้นที่ประเทศไทยเราชัดเจนมากๆนะคุณผู้ชม
6: จะเนียนเข้ามาอีก
4: ใช่เดี๋ยวจะแบบโอ้ตีเนียนสร้างคอนทงคอนเทนต์อะไรอีกเราก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนแล้ววันนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะฮะตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงเปิดร้านได้ตามปกติแต่ในมุมของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าคือเอาจริงๆอ่ะมันช่วงวันหยุดใช่ไหมปกติมันจะต้องขายของด
6: ี
4: แต่มันค่อนข้างเงียบ
6: อ๋อ
4: มันซบเซานานมากๆเลยตั้งแต่มีเกิดการสู้รบเกิดการปะทะกันขึ้นมาท
6: ี
4: นี้เนี่ยล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เลยต้องมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยเพื่อเป็นการดึงดูดอยากให้ทุกคนเนี่ยไปช่วยไปเที่ยวกันหน่อยไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยเพราะว่าเขาเจอกับภาวะเศรษฐกิจซบเซามานานแล้วน่าเห็นใจน่าเห็นใจมากๆนะฮ
6: ะ
4: ในขณะที่คุณศรีหศักดิ์เองนะฮะก็บอกว่าการที่ทหารกัมพูชายอมกลบคูเลทที่เนิน450ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่าถือเป็นการคลี่คลายสถานการณ์เพื่อป้องกันเหตุที่มันอาจจะนำไปสู่การปะทะขึ้นมาได้แต่ทีนี้ไอ้การที่เขายอมง่ายขนาดนี้เนี่ยเราเองก็ยังคงไว้ใจไม่ได้ไง
7: เราก็งงแล้วก็แอบระแวงอยู่ดีนะ
4: เออขุดก็ขุดเองกลบก็กลบเองแล้วพอไปคุยเสร็จปุ๊บยอมกลบง่ายเหลือเกิน
6: มันแปลกแปลก
4: มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่า
6: เออทำไมก็ถึงยอมกลบง่ายแบบนี้คุณผู้ชมคะซึ่งที่มาความวุ่นวายการขุดคูเลทตรงนี้นะคะต้องบอกว่าพี่เล็กวาสนานานุ่มค่ะได้พูดคุยเปิดเผยเรื่องนี้ในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์พลอของ PPTV พี่เล็กเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วจุดนี้มันเริ่มบานปลายมาจากการที่ประชาชนเนี่ยถ่ายคลิปลงโซเชียล
4: ครับ
6: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะด้วยความที่ความหมายของมันนะในยะของตัวเนิน450ตรงนี้มันเป็นพื้นที่พิพาทที่ไม่ให้ทั้งสองฝ่ายลุกล้ำหมายความว่าพูดง่ายๆคือมันยังไม่เคลียร์มันยังไม่ชัดเจนภาษาชาวบ้านเลยนะมันยังไม่ชัดเจนว่าเป็นของใคร
4: ครับ
6: เพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งอย่าเพิ่งเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นพื้นที่ที่แบบอ่อนไหวกัมพูชาที่เขาขุดคูเลทตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมล่ะเขากลัวเขากลัวเพราะว่าจริงๆจุดนี้ไทยเราอะทำถนนใกล้ๆตรงนั้นพอดีพอเขาเห็นเราทำถนน เหมือนเขาก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะลุกเข้าไปและอย่างที่น้องยศบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีแหล่งนิคมสแกมเมอร์
4: ถูกก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนไง
6: นี่เห็นไหมอันนี้ภาพนี้ชัดมากในเมื่อทหารไทยเราจะทำถนนฉันก็ขุดคูเลตตามเลย
4: คูดักรถถัง
6: ดักไว
4: ้ดักรถอ่ะไม่ให้ข้ามไม่ได้อ่ะ
6: นี่ดักเอาไว้แบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทหารไทยเราใช้วิธีเข้าไปคุยเจรจาเงื่อนไขขอให้เขาอ่ะกลบคูเลตหรือว่าย้ายฐานไปด้านล่าง
7: ค
6: ่
7: ะ
6: อ่ะกัมพูชาเขาก็ยอมนะเขาก็ยอมกลบคูเลตให้นะคะซึ่งข้อมูลนี้ที่พี่เล็กบอกสอดคล้องกับข้อมูลของอดีตรองแม่ทัพภาคที่2พลโทกนกค่ะให้ข้อมูลกับทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ว่าความสำคัญของเนิน450เนี่ยคือทำหน้าที่เป็นสันปันน้ำตามแผนที่1:50,000
4: ครับ
6: ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรช่องสงัมประมาณ 3.5 กิโลนะทหารกัมพูชาเขาใช้เนินนี้เนี่ยเป็นจุดตรวจการมาตั้งแต่นู้นสมัยเขมรแดง
4: นานแล้ว
6: พอกัมพูชาเห็นไทยปัจจุบันที่เรากำลังทำถนนน่ะเขาก็เลยรีบขุดคูเลตดักไว้ก่อนนี่พลโทกนกใช้คำนี้ขุดดักไว้ก่อนขวางไม่ให้ไทยเข้าไปนะคะแต่ที่บอกว่าจุดนี้สำคัญและต้องจับตาก็เพราะว่าพื้นที่ด้านล่างเนี่ยคือช่องดารากาช่องดารากานี่แหละคุณผู้ชมที่ฝั่งกัมพูชาเขาสร้างคาสิโนหมู่บ้านนิคมสแกมเมอร์เอาไว้ไงเขาก็คงกลัวแหละถ้าเกิดว่ามีการปะทะกับเราขึ้นอีกนะคะอาจจะถูกไทยโจมตีซ้ำรอยสแกมเมอร์ที่โอสเม็ดหรือเปล่าไงคะ
4: ถูกต้อง
7: เยอะนะ
4: เพราะว่าจุดที่ผ่านมาก็เอาจริงๆเนี่ยเราต้องโจมตีจุดเหล่านั้นเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณก็เอาทหาร
6: ไปตั้งฐาน
4: หรือเปล่าล่ะถูกไหมมีการเอาพลซุ่มยิงขึ้นไปอยู่ประจำจุดอย่างเงี้ยเพื่อยิงฐานไทยเราเองก็จำเป็นที่ต้องมีการตอบโต้กลับไปตามสัดส่วนเหมือนกัน
6: ปล่อย F-16 ไปตอนนั้นที่โอสเม็ดนะคะแต่ว่าจุดเนี้ยอย่างที่บอกว่าคือเขาก็คงกลัวสแกมเมอร์ของกัมพูชาเราก็รู้กันมันเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำเนาะแต่มันอู่มันไปถึงตรงไหนก็ตามที่เรารู้กันอ่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยต้องรักษาอย่างดีเลยทหารชายแดนของเขาก็ต้องรักษาอย่างดีขุดคูเลตเหมือนกันเอาไว้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะ
7: ค
6: นท้องกนกเนี่ยบอกแบบนี้คาสิโนที่ช่องสงัมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเสียหายน้อยที่สุดเพราะว่าอยู่ในฝั่งกัมพูชาและไทยเราไม่ได้โจมตีจุดนี
4: ้
6: ก็น่าจับตาในเมื่อตอนนี้จุดนี้มันยังเป็นสแกมเมอร์อยู
4: ่
6: น่าจับตาอะไรน่าจับตาว่ามันจะกลายเป็นฐานสแกมเมอร์หรือว่านิคมสแกมเมอร์แห่งใหม
4: ่
6: ของกัมพูชาแทนที่โอสเม็ดที่เดิมหรือเปล่า
4: ย้ายจากจุดอื่น
7: มันโดนไปเยอะแล้ว
4: จุดอื่นแตกรังไปหมดแล้วไง
6: ใช่นะจุดอื่นด้วยความที่อ่ะทหารไทยเราก็คุมพื้นที่เอาไว
4: ้ครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: แตกรังกระเซ็นกระซ่านไปหลายที
4: ่ย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แทนจุดนี้แทน
6: และอีกหนึ่งจุดคืออะไรรู้ไหมเธอจำได้ไหมจ๊ะคฤหาสน์หรูบางบอน
4: จำได้สิ
6: ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าว 2-3 วันที่ผ่านมานี่เลยค่ะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปที่บ้านหลังนี้ตอนแรกเราเห็นนะเรานึกว่าเฮ้ยนี่คือโลเคชั่นถ่ายหนังอะไรหรือเปล่า
7: โอ้มันสวยแบบนั้นจริ
6: งสวยแบบนั้นเลย
7: เออ
6: แต่ไม่ใช่ค่ะกลายเป็นว่าคฤหาสน์นี้สแกมเมอร์เขามาเช่าเอาไว้เพื่อทำเป็นฐานของเขา
4: เนี่ยแล้วดูสิมีการแบ่งซอยห้องมีการจำลองนี่ดูบันไดโอ้โหน
6: ี่ค่าเช่าหลายแสนนะจ๊ะ
4: จุดถ่ายแบบถ่ายภาพยนตร์ถ่ายละครอะไรอย่างนี้เลยนะใช่ไหมจุดไฮไลท์นี่ดูช่องสแกมเมอร์เขานี
6: ่โอ้ใหญ่มากคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่ไปเจอคืออะไรรู้ไหมคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมองว่ามันคล้ายๆถอดมาจากฐานสแกมเมอร์ที่โอสเม็ดเลยมันมีพวกพร็อพมันมีเสื้อผ้ามันมีบทที่ต้องพูดหลอกอ่ะ
4: ใช่เขียนบทเอาไว้แล้วไงสคริปต์อ่ะ
7: ไม่ใช่บทละคร
6: ไม่ใช่บทละคร
4: ลองดูเทียบกันคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะแล้วคุณผู้ชมลองเทียบในหัวของคุณเองว่
6: า
4: ภาพที่โอสเม็ดกัมพูชาเนี่ยสีฝาคล้ายสีแดงเนี่ยกับภาพที่เราเพิ่งไปจับล่าสุดย่านบางบอนกรุงเทพเนี่ยมันลักษณะใกล้เคียงกันไห
6: ม
4: ใช่ไหมมีการเซตจำลองนอกจากมีการเซตแบบนี้แล้วมีเซตแบบอื่นด้วยใช่ไหม
6: นี่ไง
4: นี่สคริปต์ของเขาม ีสคริปต์ของเขาเอออ่ะนอกจากโพสสคริปต์แล้วนี่
6: เสื้อผ้าเป็นแบบเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอ police

0: คะ
1: ครับ
0: เพราะอย่างขนาดกัมพูชาเขาเป็นฐานสแกมเมอร์ใช่ไหม
1: เออ
0: โลกเขายังเรียกว่าเป็นอะไรนะ
1: เป็นสแกมโบเดีย
0: เป็นเอออ
1: ุ้ยอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวคุณแมเนจเขาโกรธนะ
0: อ
1: ่
0: ะใช่ไงคือเพราะฉะนั้นต้องระวังไม่ให้ไทยแลนด์เราอ่ะไปปะปนใช่ไหมล่ะนะคะทางด้านของคุณรังสิมันเนี่ยมองว่าปัจจัยที่ทำให้เครือข่ายเหล่านี้เขาเข้ามาที่ไทยอย่างนึงอ่ะก็โทษใครไม่ได้
1: ครับ
0: ก็คือความละหลวมของการบังคับใช้กฎหมาย1 2คืออะไรคอร์รัปชัน
1: ครับ
0: จ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที
1: ่ค่ะ
0: เงี้ยอ่ะจ่ายใต้โต๊ะให้นักการเมืองแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณรังสิมันต์ก็เลยเรียกร้องว่าให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่อาจรู้เห็นและให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตที่ผิดปกติใช้เยอะๆอะไรแบบนี้นะคะให้ตรวจสอบก็ประสานเอกชนได้และเตือนว่าไทยเนี่ยอาจเปลี่ยนจากศูนย์กลางฟอกเงินจะเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมสแกมเมอร
2: ์
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่จริงจังในการปราบปรามนะ
2: ค่ะ
0: นะคะโดยคุณรังสิมันต์เนี่ยยังวิจารณ์รัฐบาลด้วยว่าเอ๊ะแก้ไขอ่ะเรื่องของสแกมเมอร์ไม่ต่อเนื่องเลยนะก็อยากให้นายกอ่ะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพราะถ้าหากปล่อยไว้เครือข่ายเหล่านี้ก็จะแทรกซึมเข้าประเทศไทยอ่ะจนกระทั่งเป็นฐานแบบเต็มรูปแบบสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐตามไปจับแล้วเราอ่านข่าวมันจะเป็นแค่การวิ่งตามอ
1: ่
0: ะจริงๆเราต้องทำงานนำหน้าเนาะ
1: ใช่ต้องดักไว้ก่อนเลยดักเอาไว้ก่อนตั้งแต่ต้นทางไง
0: ใช่นะต้องป้องกันไว้ก่อนไหมนะคะก็จุดนี้ก็น่าคิดส่วนอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมแต่ก็เกี่ยวกับสแกมเมอร์เหมือนกันมันมีผลยังไงถึงบอกว่านานาชาติเขาจับตานะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าคนที่ถูกสแกมเมอร์หลอกอ่ะมันไม่ใช่แค่ไทยนะมันมีทั่
1: วโลก
0: ผู้เสียหายเยอะมากๆประเด็นนี้คือเรื่องของเรื่องคือสหรัฐอะค่ะได้ขอให้ตรวจสอบและพิจารณามาตรการคว่ำบาตร28รายชื่อที่ถูกระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอกสารฉบับนี้นะคะนะก็จะมีรายชื่อบุคคลในลิสต์เป็นเครือข่ายรอบๆตัวฮุนเซนด้วย
1: ครับ
0: และมีชื่อของ1คนเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชานะชื่อยิมเลียกทีนี้ยิมเลียกคนนี้เนี่ยเขามีความเชื่อมโยงมาที่ไทยด้วย
1: ครับ
0: คนนี้เนี่ยถูกปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาประเด็นนี้คุณรังสิมันต์โรมแฉต่อเลยค่ะเงินเนี่ยที่เอี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วไหลมาจากกัมพูชาเขาผ่านไทยเท่านั้นไทยเป็นแค่ทางผ่านนะ
1: ครับ
0: ผ่านไทยแล้วไปสิงคโปร์ต
2: ่
0: อปลายทางไปสิงคโปร์และแน่นอนว่าเส้นเงินผ่านไทยแปลว่าต้องมีคนไทยเปิดช่องไง
2: ใช่
0: นี่มันจะผ่านไปเฉยๆได้ยังไงเนาะย้ำว่า28รายชื่อในจดหมายสหรัฐไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์นะคะว่า28ชื่อเนี้ยมีความผิดแล้วคือเราต้องตรวจสอบก่อน
1: ครับ
0: และ1ในนั้นคุณผู้ชมคุณรังสิมันต์บอกนะว่า1ในนั้นคือท่านนี้ค่ะคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลัง
1: ครับ
0: ดูแลคลังนะคะสมัยรัฐบาลอนุทิน1รวมอยู่ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของรัฐบาลแน่นอนค่ะ
3: จริงๆแล้วนอกจากภาพนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีบางท่านนะครับก็อดีตเป็นข้าราชการระดับสูงด้วย
1: ครับ
3: จริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนไทยหลายคนนะครับคือคนไทยเหล่านี้มีบทบาทในการไปช่วยนายยิมเลียกที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะตั้ง BIC ได้เป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่สำคัญแล้วก็มีความเชื่อว่านะครับเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยหลายส่วนผมกำลังบอกว่าวันนี้ทำไมไม่มีการตรวจสอบแต่รอบนี้การที่มีรายชื่อเป็นอดีตรัฐมนตรีของไทยเนี่ยสำหรับผมมันคือการส่งสัญญาณเตือนแรงๆเลยนะครับว่า
1: ครับ
3: ประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ได้แตกต่างกับกัมพูชา
1: คือคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าเอกสาร28รายชื่อของสหรัฐที่มีการส่งมานี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การที่บอกขอให้ตรวจสอบให้พิจารณาเพิ่มเติมไม่ได้มีการบ่งบอกว่าทั้ง28คนนี้จะมีความผิดแน่นอนในขณะที่คุณวรพักษ์เองก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยออกมาแถลงแล้วว่าตัวเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แน่ๆท่านนายกก็บอกว่าอันนี้เป็นประเด็นส่วนตัวก็บอกว่าย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อเรื่องของชื่อเสียงของรัฐบาลหรือเปล่า
2: เพราะว่าขนาดนายกอนุทินเนี่ยเขาก็ย้ำชัดเลยนะบอกว่ารัฐบาลคือพยายามทำทุกอย่างตามกฎหมายคือเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์แบบเต็มที่เลยอันนี้คือไม่ได้นิ่งนอนใจนายกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าจนหน่วยงานความมั่นคงต่างประเทศเนี่ยขอบคุณเลยนะขอบคุณการทำงานของไทยทั้งการดำเนินคดีการยึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติเขาว่าอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยปปง.นะคะก็อยู่ระหว่างหารือสารเกี่ยวกับแนวทางการจัดการทรัพย์สินประเภทหุ้นที่ยึดมานะคะเพราะว่าอ่ะหุ้นมันก็มีมูลค่าขึ้นอยู่แล้วถูกไหม

0: ีลงแต่ถ้ามันขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าก็จะได้สามารถนำกลับมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินได้ส่วนกรณีคุณรังสิมันโรมเนี่ยที่ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนายกรัฐมนตรีเกรงใจใครหรือเปล่าทำไมไม่เดินหน้าปราบปรามแบบจริงจังนายกอนุทินตอบแบบนี้ค่ะ
1: ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรมตามกฎหมายครับรัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำได้ไปพบกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศก่อนที่จะเริ่มทำการหารือในประเด็นอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับการเปิดฟลอร์มาก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศไทยที่ดำเนินการ
0: หุ่นมาเน็ตตอนนี้ก็นั่งนิ่งไม่ได้นะ
2: น
0: ั่งนิ่งไม่ได้เพราะว่าโลกเนี่ยกำลังมองว่าเป็นอะไรนะสแคมโบเดียพูดได้ไหมเนี่ย
3: ไม่ก็ทั้งโลกเขาว่ากันอย่างงั้น
2: พูดไปแล้วค่ะ
0: พูดไปแล้ว
3: ทั้งโลกเขาว่าพูดกันอย่างงั้น
0: เขาว่ากันนะคะเขาก็เลยออกมาประกาศเดินหน้าเลยระงับการดำเนินธุรกิจพนันทั้งหมดของคาสิโนเขาบอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเนี่ยตั้งเป้าเลยจากกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ให้หมดไปจากประเทศโอ้ดูเด็ดขาดมากนะคะล่าสุดค่ะสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานอย่างนี้นะว่าโฆษกกระทรวงกิจการภายในกัมพูชาเขามีการเปิดตัวเลขมาด้วยนะคุณผู้ชมช่วงเดือนกันยายนปี66จนไปถึงกันยายนปี69กัมพูชาเนี่ยในประเทศชาวต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วกว่า 70,000 รายในจำนวนนี้ประมาณ 25,000 รายเนี่ยนะคะเชื่อมโยงกับขบวนการช่อโกงสแกมเมอร
3: ์
0: แล้วก็โดยเฉพาะช่วงมกราถึงสิงหา69เนี่ยนะในประเทศเพิ่มไปอีก 50,000 กว่ารายนะคะจาก85ประเทศก็คือมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไปอีก 18,000 รายนะคะจาก38สัญชาติและเขาก็บอกว่ายังมีชาวต่างชาติถูกควบคุมตัวในศูนย์กักกัน5แห่งเลยนะ 1,605 รายนะคะจำนวนนี้เนี่ย469รายถูกระบุว่าเกี่ยวกับการช่อโกงออนไลน์ด้วย
3: แต่400กว่ารายเองอ่ะมันช่อโกงออนไลน์มันน้อยเกินไปหรือเปล่าอ่ะ
2: ใช
0: ่ไ
3: หมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับฐานที่มีการไปยึดมาได้ตั้งหลายจุดหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเงี้ยเยอะมากๆเลยแต่ถ้าเขาปราบจริงมันก็ดีไม่ใช่แค่ว่าแถลงว่าปราบแต่สุดท้ายไม่ได้ปราบเนี่ยสิก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันว่าโดยเฉพาะจุดใหม่อย่างที่เราบอกไปว่านิคมสแกมเมอร์จุดนั้นเดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะ
2: นอกจากเขาปราบแล้วเราก็ต้องด้วยนะ
3: ถูกต้องเราก็ต้องจริงจัง
2: คาลือหาดนั้นอ่ะกลัวแล้วนะ
3: ขยายผลเพิ่มเติมว่าที่มาที่ไปของแก๊งนี้มาได้ยังไงฝากเจ้าหน้าที่จัดการกันด้วยนะคุณผู้ชมครับส่วนประเด็นเรื่องของสามเณรวัยเพียงแค่7ขวบที่จมน้ำเสียมรณภาพภายในวัดนะคุณผู้ชมครับมันเป็นปริศนาเพราะว่าเขาบอกว่าพอมีการไปสืบมีการไปตรวจสอบเนี่ยมันไปเจอพิรุธหลายอย่างเลยทั้งเรื่องของการมรณภาพได้อย่างไรทั้งๆที่ตอนนั้นเองก็อยู่กันหลายรูปเหลือเกินและพระพี่ชายท่านจะตอบว่าอย่างไรกับประเด็นนี้รวมไปถึงเรื่องของว่าทำไมถึงไม่มีการแจ้งการมรณภาพกับทางเจ้าหน้าที่เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
4: ก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีมเอ็ม25
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีกหนึ่งข่าว
8: เที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
10: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
11: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
12: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
7: สบาย
8: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
7: สบาย
8: ถ้าต้องลุยป่า
7: สบาย
8: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
11: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
12: ้การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อบิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยได้อบิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะบิเดิม 10% และไดอะบิเดิม 20%
13: เนสกาแฟ Rich Aroma
14: สูตรใหม่
13: เพิ่มกาแฟ
14: เติมนม
13: อร่อยไปอีกสูตรใหม
15: ่ลองหน่อยนะ
16: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
18: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่
19: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอร์รี
20: ่ I love อปาเช่
21: แบ็กเหรอ
22: แม่มีแบคทีเรีย
23: ไหนไม่เห็นมีเลย
21: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเทค
24: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
25: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
26: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
27: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
26: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
27: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
26: ่ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
16: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
28: รับชุดไหนดีครับ
29: เอาชุด
30: ออสตางค
31: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
32: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
33: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
34: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
35: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
34: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
36: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
34: โอเคเฮอร์เบอร์
37: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
38: หมดค่ะ
37: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
39: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
40: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
41: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
42: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
43: ชิมซะหมดเลย
44: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
45: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
46: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
47: ้หอมฟิน
46: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
48: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
49: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
50: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
51: ไม่ทันแล้วค่ะ
49: ต้องกินตั้งแต่เกิด
48: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
52: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
53: ทันหรือเปล่า
11: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
54: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
11: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
55: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสมก๊อส LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S School
56: Fisherman's Friend กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
57: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
1: น้ำผลไม้ดีดอมุ่นชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
0: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI MagForce 1เดียวเท่านั้น
1: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่หลายคนบอกว่ามันแปลกๆกันหน่อยที่เกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งนะฮะเพราะว่ามีเหตุการณ์สามเณรวัยเพียงแค่7ขวบมรณภาพจมน้ำแต่ทีนี้เนี่ยมันมีพิรุธหลายอย่างที่หลายคนก็ยังคงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วมันจะเป็นไปตามที่มีการบอกข้อมูลมาหรือไม
3: ่
2: แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับก็มีการสั่งอายัดร่างเนี่ยเพื่อตรวจสอบชันสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยวันที่17กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นภายในวัดแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่เกาะคาจังหวัดลำปางโดยสามเณรอายุ7ขวบครับจมน้ำมรณภาพนะฮะภายในวัดทีนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับมันมีข้อสงสัยหลายอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการพลัดตกลงไปในน้ำว่าใช่สาเหตุนี้จริงหรือเปล่าหรือมันมีสาเหตุอื่นๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยที่เขาบอกว่าจุดที่น่าสงสัยก็คือหลังจากที่ทางวัดไปพบว่าสามเณรรูปนี้จมน้ำมรณภาพแต่กลับไม่มีการแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบไม่มีการส่งศพไปชันสูตรตามกฎหมายเพราะอะไรล่ะทำไมถึงไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที
3: ่
2: ไม่มีการไปชันสูตรตามกฎหมายและที่สำคัญไม่แจ้งพ่อแม่ของสามเณรด้วย
3: อ
2: ันนี้แปลกมากๆคุณผู้ชมนะฮ
3: ะ
2: คือแล้วนอกจากเรื่อง3ประเด็นนี้ที่หลายคนสงสัยกันแล้วมันมีอีก1ประเด็นคือไปพบว่ามีพระลูกวัดครับใช้บัญชีส่วนตัวในการรับบริจาคเงินร่วมทำบุญกับสามเณรแต่กลับกลายเป็นว่าไม่ยอมใช้บัญชีของวัด
3: อ้าว
2: ทำไมถึงใช้บัญชีส่วนตัวทั้งที่หลายคนบอกว่าวัดนี้เองเนี่ยก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแล้วเขามีบัญชีของวัดอยู่แล้ว
3: ค่ะ
2: อันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อยากให้ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะฮะพอสังคมเกิดการสงสัยตั้งคำถามถึงพิรุธต่างๆที่ได้เจอล่าสุดทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็มีการสั่งด่วนไปยังผู้ว่าลำปางเลยนะฮะให้ไปตรวจสอบแล้วก็อายัดศพเนี่ยเพื่อชันสูตรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและล่าสุดครับทางรองผู้ว่านะฮะพร้อมกับหลายหน่วยงานครับทั้งในอำเภอฝ่ายปกครองตำรวจสภ.เกาะคาก็เลยลงไปตรวจสอบที่วัดเลยทีนี้เบื้องต้นจากการไปสอบถามพระพี่ชายของสามเณรบอกว่าสามเณรเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ได้ประมาณสักเพียงแค่2เดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือก่อนเกิดเหตุคือพระสามเณรรูปอื่นๆก็ช่วยกันทำความสะอาดพระประธานตามปกติเลยเพราะว่าเดี๋ยววัดกำลังจะมีการจัดงานขึ้นแต่หลังจากที่ทำความสะอาดกันมาสามเณรรูปนี้หายไปครับพอหายไปเสร็จเนนพระเจ้าอาวาสก็ตามหากันจนกระทั่งไปพบจีวรอยู่ตรงบริเวณระเบียงของขอบสระน้ำแล้วมีรองเท้าข้างหนึ่งเนี่ยอยู่ในน้ำด้วยนะฮะข้างหนึ่งอยู่ที่ขอบสระก็เลยมีการคาดว่าสามเณรรูปนี้อาจจะพลัดลื่นหรือเปล่าตกลงไปในสระก่อนจะมีการช่วยกันลงไปเพื่อค้นหาและพบร่างก็เลยนำร่างขึ้นมาจากน้ำเบื้องต้นจากการคาดการณ์นะเขาบอกว่าสามเณรเนี่ยอาจจะวิ่งเล่นอยู่ตรงบริเวณขอบสระเกิดลื่นครับแล้วก็ตกลงไปเนื่องจากว่าสามเณรรูปนี้ว่ายน้ำไม่เป็นครับ
4: วิ่งเล่นแถวนี้นะครับ
5: ครับ
4: น่าจะลื่นแล้วก็น่าจะตกลงเพราะว่าเด็กว่ายน้ำไม่เป็น
5: ไม่เป็นเนาะแล้วใครมาเจอฮะ
4: ผมช่วยกันตามหาตอนแรกช่วยกันตามหาแล้วก็มาเจอผ้าอยู่ตรงเนี้ยเจ้าวาดก็ช่วยกันตามหา
3: ก็ยังแปลกอยู่เน
2: า
3: ะคาดว่าวิ่งเล่นแล้วลื่นตกลงไปแต่ทำไมที่เจอก็คือจีวรขอบสระรองเท้าข้างหนึ่งในน้ำข้างหนึ่งอยู่ขอบสระ
2: ไม่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดลื่นจริงๆเนี่ยตรงบริเวณขอบสระมันจะต้องมีร่องรอยหรือเปล่า
3: ใช่
2: ใช่
3: ไ
2: หม
3: แล้วก็จีวรไม่น่าจะอยู่ด้านบนได
2: ้เออ
3: นั่นน่ะสิอ้าวยังมีหลายคำถามเนาะอ่ะแต่ว่าก็ให้ความเป็นธรรมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคำชี้แจงประเด็นแรกก่อนเรื่องของเงินบริจาค
2: ครับ
3: เรื่องเงินบริจาคเนี่ยหลังจากพูดคุยก็พบว่าจริงๆแล้วเป็นเจตนาที่ดีค่ะที่ต้องการหาเงินมาจัดงานศพให้กับสามเณรรูปนี
2: ้
3: โดยบัญชีที่เปิดรับเป็นของพระลูกวัดจริงอย่างที่ยศเล่าไป
2: ครับ
3: แต่อันนี้เขาบอกนะเขาชี้แจงว่ามีมิจฉาชีพนำภาพไปใช้ มีมิจฉาชีพเนี่ยนำภาพบัญชีไปใช้รับเงินล่าสุดเนี่ยปิดรับบริจาคไปแล้วนะคะยอดเงิน 13,000 บาทโอนเข้าบัญชีของวัดเรียบร้อยแล้ว ค่ะ ก็คุณจะบอกว่าเคลียร์แล้ว
2: จบแล้วประเด็นนี้
3: บัญชีและเงินบริจาคขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องสาเหตุทำไมไม่แจ้งตำรวจทำไมไม่แจ้งครอบครัว
2: ครับ
3: คุยกับผู้กำกับสภ.เกาะคาบอกว่าเจ้าอาวาสได้ชี้แจงสาเหตุให้ฟัง

0: ทำไมไม่แจ้งตำรวจเจ้าอาวาสชี้แจงว่าเพราะสามเณรไม่ใช่คนไทยเป็นชาวเมียนมาไม่มีเอกสารแสดงตัวอะไรค่ะ
1: แต่ว่าการเสียชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นสัญชาติไหนคนชาติไหนก็ตามก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่ดีหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
2: ผู้เสียชีวิตพ่อแม่ด้วยนะ
0: ผู้เสียชีวิตจะไม่ใช่คนไทยแต่ว่าคือเราเป็นคนไทยเรารู้เราต้องรู้กฎหมายของ
1: ใช่เราต้องรู้ว่าขั้นตอนควรจะเป็นแบบไหน
0: นั่นน่ะสิคะก็ยังแปลกคือท่านบอกว่าพอไม่มีเอกสารแสดงตัวไม่ใช่คนไทยก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งข่าวการเสียชีวิตนะส่วนคำถามว่าแล้วทำไมถึงไม่แจ้งพ่อแม่ของสามเณรท่านบอกว่ามองว่าถ้าเกิดว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าแจ้งไปอ่ะยังไงพ่อกับแม่ของสามเณรก็คงไม่สามารถเดินทางมาได้อยู่ดีค่ะ
3: ไม่ได้แจ้งครับเมื่อกี้คุยกับท่านเจ้าอาวาสท่านมีความเข้าใจว่าสามเณรเนาะเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติไทยนะครับและไม่มีหลักฐานอะไรติดตัวมาเลยท่านก็เข้าใจว่าไม่ใช่คนไทยก็เลยไม่ต้องแจ้งกรณีมีการตายผิดสัญชาติไม่ว่าสัญชาติใดก็แล้วแต่จะเข้ามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องมีการแจ้งกับเจ้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก่อนเพื่อดำเนินการ
2: เห็นไหมตำรวจยังพูดเลยถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องแจ
0: ้งก่อน
2: นะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้อายัดศพสามเณรเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ส่งไปตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าพวกเราเองก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าลื่นเนี่ยทำไมจีวรหลุด
1: ใช่ทำไมรองเท้าอยู่ในน้ำข้างนึงอยู่บนฝั่งข้างนึง
2: เนาะมันแบบมันมีคำถามเยอะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังพบสามเณรชาวเมียนมาอยู่ในวัดอีก11รูปด้วยนะ
1: ครับ
2: บางรูปเนี่ยมีเอกสารเกี่ยวกับการเรียนเนาะว่าเรียนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่บางรูปอ่ะก็ไม่พบเอกสารเลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะนะคะของสามเณรเหล่านี้นะคะส่วนเจ้าอาวาสเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการให้ที่พักพิงแก่บุคคลต่างด้าวหรือไม
1: ่
0: เพราะบางรูปไม่มีเอกสารไง
2: ใช่
1: แต่ว่าประเด็นเรื่องของข้อพิรุธต่างๆที่มันเกิดขึ้นและเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวนี้น่าจะยังคงสงสัยกันเดี๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอสืบสวนก่อนขอตรวจสอบเพิ่มเติมขอสอบปากคำก่อนและเดี๋ยวจะน่าจะมีความชัดเจนออกมาอีกครั้งนึงนะฮะ
0: คลี่คลายปริศนาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: แต่ก็ต้องย้ำคุณผู้ชมนะถ้าเกิดเหตุว่าเราไปเจอศพหรือว่าเจอใครเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นชาติไหนคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอนะ
2: ต้องแจ้งอยู่ดี
1: ต้องแจ้งเสมอให้เขาตรวจสอบด้วยนะ
0: ค่ะขอให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นนะคะเอาเรื่องนี้ก็น่าสงสัยมีคนไปเห็นอาม่าคนนี้อายุ72แล้วนะคะเข็นรถเข็นขายขนมปังที่สงสัยคืออะไรสงสัยก็คือบริเวณตาทำไมมันมีรอยเขียวช้ำอ่ะกลัวว่าจะถูกทำร้ายถูกใครทำร้ายมาหรือเปล่าเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะคะล่าสุดทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงเนี่ยไปเจอแบบนี้โอ้
1: ย
2: หูหนัก
0: ข้างเลยทั้งช้ำ
1: เขียวช้ำตาบวม
0: บวมแทบปิดแล้วค่ะเนี่ยค่ะคือนายกเทศบาลต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอาม่าท่านนี้อายุ72แล้วแล้วแกเนี่ยตาปูดบวม2ข้างเลยคือที่มาที่ไปก็เริ่มจากภาพของอาม่าที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์แหละชาวบ้านอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าถูกทำร้ายหรือเปล่านะคือตรวจสอบก็พบว่านี่บ้านอาม่าที่อาศัยอยู่นะคะอาม่าเนี่ยอาศัยอยู่ลำพังในคอนโดซอยสุขสวัสดิ์พระประแดงสมุทรปราการ
1: ครับ
0: สามีเสียชีวิตไปนานเกือบ10ปีแล้วแกก็เลยอยู่ตรงนี้ลำพังคนเดียวค่ะญาติจริงๆญาติไม่ได้ทิ้งนะญาติจะมารับไปอยู่ด้วยแต่อาม่าไม่อยากไปเพราะว่าเกรงใจเขาแกน่ารักเนาะแล้วแกกลัวว่าจะไปเป็นภาระให้กับญาติคนอื่นๆ
1: ครับ
0: ก็เลยนี่แหละใช้ชีวิตลำพังหากินหาเงินในการเข็นรถเร่ขายขนมปังหูตากแดดตากฝนแล้วอยู่ในสภาพเนี้ยก็อดสงสัยไม่ได้ว่ารอยช้ำอ่ะไปโดนอะไรมาม
1: ันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็เลยไปหาคำตอบมาไอ้รอยช้ำที่เราเห็นกันจริงๆแล้วอาม่าเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อคือมันเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่กลางดึกนะ13กันยายนตอนนั้นคือกำลังเข็นรถกลับบ้านหลังจากที่มีการขายขนมปังตรงบริเวณแยกพระประแดงซึ่งมันเป็นจุดก่อสร้างแล้วมันก็มืดด้วยจนกระทั่งไอ้จังหวะที่กำลังผ่านจุดก่อสร้างนั้นไปอาม่าสะดุดล้มก้อนหิน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่ตรงแถวจุดนี้ด้วยความที่มันมืดด้วย
0: พ
1: ื้นไม่เรียบตะบุ่มตะป่ำด้วยฝาท่อมันก็ขึ้นมาแบบนี
0: ้
1: สุดท้ายหน้าของอาม่าก็เลยไปฟาดกับขอบฟุตบาทคุณผู้ชม
2: ค่ะ
1: เนี่ยก็เลยได้รับบาดเจ็บตามร่องรอยที่เราเห็นกันอาม่ายืนยันน
2: ะ
1: ว่าที่บาดเจ็บนี้ไม่ได้มีการถูกทำร้ายเลยและก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆที่เป็นห่วงอาม่าด้วยครับ
4: คุณจริงๆค่ะ
5: ป้าเป็นไงวันนี้มีคนมาช่วยแล้วเป็นไงบ้างคร
4: ับดีใจค่ะ

0: ีใจมากๆเลยว่ามีคนใจดีอย่างนี้อยู่เยอะแยะเลย
1: ครับแล้วสรุปแล้วตาไปโดนอะไรมา
0: หกล้มจริงๆค่ะเนี่ยร่างๆเนี้ยค่ะแล้วมันมีสะดุดหนูมันก็อึดปึ๊ดลงไป
2: ดอกยางรองเท้าไม่มี
0: ไอ้ดอกยางอันนั้นไม่มี
3: เออทีนี้เนี่ยข้อมูลนี้มันก็ไปสอดคล้องกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงนะครับบอกว่าจากการพูดคุยกับอาม่าแล้วก็ข้อมูลของโรงพยาบาลก็สอดคล้องเลยว่าไอ้ร่องรอยบาดแผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุนะไม่ใช่การทำร้ายเบื้องต้นณตอนนี้เลยมีการกำชับครับให้อาม่าเนี่ยไปรักษาตัวก่อนแล้วก็ไม่ให้เข็นรถเนี่ยขายขนมไกลๆเลยเบื้องต้นประสานหาพื้นที่เลยให้อาม่าเนี่ยนำรถขนมปังเนี่ยมาขายตรงจุดบริเวณหน้าคอนโดถ้าเกิดขายดีจะได้ไม่ต้องไปเข็นไปไหนไกลเลย
4: เด
3: ี๋
4: ยวหกล้มเดี๋ยวอะไรอ
3: ี
4: ก
3: เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุอีก
4: ไม่แต่ว่ารอยแผลรอยฟกช้ำของอาม่าหลายคนเขาก็ยังสงสัยกันต่อนะหลายคนไม่เชื่อนะรู้ไหม
3: คือด้วยความที่มันเป็นตรงขอบเบ้าตาหลายคนก็บอกว่าอาม่าถูกต่อยหรือเปล่า
4: เออเพราะมันเนี่ยดูสิคือมันบวมช้ำเขียวจนอันเนี้ยมันเหมือนคนโดนต่อยที่ใกล้จะหายแล้วด้วยซ้ำอ่ะ
5: ใช่
4: แล้วข้างในก็เป็นแบบเหมือนเลือดๆอยู่ตรงขอบตาด้านในใช่ถูกต้อง
5: ฟุตบาทมันเป็นขนาดนี้เลยหรอ
4: นั่นน่ะสิอ่ะเรื่องนี้ต้องถึงหมอหมูจ้ะหมอหมูนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเปิดเผยกับสำนักข่าววันนิวส์บอกว่าจากการดูลักษณะบาดแผลบริเวณใบหน้าเนี่ยเขาบอกด้านซ้ายนะพบว่ามีรอยถลอกครูดตั้งแต่โหนกแก้มไปจนถึงบนคิ้วซึ่งหมอหมูบอกว่าถ้าเป็นการถูกทำร้ายเนี่ยจะพบว่ามันบวมช้ำเฉพาะจุดแค่เบ้าตา
3: ครับ
4: นี่ๆตรงนี้เห็นไหมคะ
3: มีรอยถลอกขึ้นข้างบนด้วย
4: ใช่ๆมันขึ้นไปบนคิ้วเหนือคิ้วด้วยเห็นไหมตรงนั้นกับตรงใต้ๆเบ้าตาด้านซ้ายเนี่ยคุณผู้ชมคือหมอหมูก็เลยบอกว่าถ้ามันมีรอยครูดอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าถูกทำร้ายจริงมันจะแค่บวมอย่างเดียวมันจะไม่มีรอยถลอก
5: ภาพด้านขวาตัวอย่างนะ
4: มันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอาการบวมแดงช้ำมากผิดปกติเนี่ยก็อาจเกิดขึ้นได
3: ้
4: มันเกิดจากการที่มีเลือดออกชั้นใต้ผิวหนังแล้วมันมากองรวมกันที่รอบดวงตาก็เลยมีลักษณะรอบดวงตาเนี่ยเขาเป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาบวมเนี่ยเขาก็เลยบวมมากนะคะหมอหมูบอกว่าเขามีคำเรียกว่า raccoon eyes ก็คือเป็นรอยฟกช้ำรอบดวงตาเลยเป็นการสันนิษฐานว่าเนี่ยเป็นลักษณะการหกล้มมากกว่าการถูกทำร้ายค่ะ
6: งั้นถ้าเกิดเราดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตาข้างซ้ายอ่ะนะครับจะมีเป็นรอยถลอกครูดนะครับตั้งแต่โหนกแก้มขึ้นไปที่เปลือกตาบนคิ้วและหน้าผากและหน้าผากด้านบนเนี่ยดูเป็นลักษณะบวมช้ำค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ในลักษณะของดวงตาด้านซ้ายนะครับเห็นเป็นรอยช้ำเนี่ยก็เชื่อว่าลักษณะตรงนี้เข้าได้กับลักษณะของการถูกกระแทกนะครับจากลักษณะการหกล้มมากกว่าการที่จะเป็นลักษณะของการถูกทำร้ายร่างกายโดยการชกหรือกระแทกไปโดยตรงที่เบ้าตา
3: เพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้อาม่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดและเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลัดหลวงเองเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยอุดหนุนด้วยจะได้ขายของดีๆแล้วก็คอยดูแลอาม่าด้วย
5: ไม่ต้องเร่ขายแล้วแต่ฝากแก้ไขฟุตบาทให้ด้วยนะคะ
3: ใช่ใช่ไม่ใช่แค่จุดนั้นหรอกทุกพื้นที่เลย
4: จริงๆไม่ใช่แค่อาม่าเราเป็นห่วงทุกคนเลย
3: ใช่คร
4: ับ ค่ะคุณผู้ชมขาสลับกันมาที่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆเชื่อเหลือเกินว่าต้องถูกใจคนไทยทุกคนที่ดูแลสุขภาพอย่างแน่นอนจะเป็นอะไรไปติดตามค่ะ
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารเดลี่เวจี้พลัสรวมมือกับแอนซีเรียมมอบความสุขสนุกล้นตลาดชวนให้ทุกคนได้ใส่ใจตัวเองด้วยน้ำผงผักชงดื่ม1ซองมีผงและสารสกัดจากผักและผลไม้อีกทั้งส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดครบ5สีมีคุณประโยชน์ใยอาหารสูงดื่มกันแล้วทั่วไทยกว่า12ล้านแก้วการันตีด้วยยอดขายทะลุ200ล้านบาทรสชาติอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นนิลอนฉีกชงดื่มตอกย้ำการใส่ใจตัวเองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสขอเชิญชวนให้ทุกคนทานผักในทุกๆวันเพราะการทานผักสดเป็นเรื่องที่ดีแต่เราอยากมาแนะนำอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสฉีกชงดื่มวันละ1ซองรวมส่งต่อการใส่ใจตัวเองง่ายๆให้กับคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE @gmmveggie
3: คุณผู้ชมครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมหลังจากที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันนะฮะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้นี่น้ำมันมาแรงตอนช่วงกลางดึกอีกแล้วทำเอาทั้งเด็กผู้สูงอายุนอนกันแทบไม่ได้โรงเรียนก็ได้รับผลกระทบบ้านเรือนก็ได้รับผลกระทบหลายพื้นที่เลยเดี๋ยวกลับมาไล่เรียงกันช่วงหน้าครับ
2: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียดบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: ปากเหม็นแน
10: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
11: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
14: อร่อย
15: ฟินเวอร์เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
16: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
17: ลุกค่ะ
16: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
18: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
19: ตันหรือเปล่า
20: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
19: ตันทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
20: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
21: ้เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
22: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
22: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
23: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
24: มองเฟลอร์โอมิราล
25: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
26: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
27: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
28: ทั้งใครจะรสดีกัน
29: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
27: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
30: นมแม่ช่วยประหยัด
31: ซื้ออะไรมาพี่
32: ซื้อนมมาให้ลูก
31: นมอะไรอีก
32: อุ้ยนมแม
33: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
31: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
30: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
34: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
35: าแข่งโบว์ลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
36: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
37: ชนะแล้ว
38: อีกสักเกมไ
36: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
39: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสัญชัยสว่างสดใส
40: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
41: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
42: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
43: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
44: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
43: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
0: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ทั้งแดดทั้งเหงือกก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงือกรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
6: เนสกาแฟ Rich Aroma
7: สูตรใหม่
6: เพิ่มกาแฟ
7: เติมนม
6: อร่อยไปอีก
8: เพิ่มกาแฟ
6: สูตรใหม
8: ่ร้องหน่อยนะ
9: เมื่อความสนุกถูกชั้นใหญ่ด้วยเส้นหนึบแดงของยำยำสุดเด็ดกลิ่นไข่ข้นซอสมันกุ้ง
10: เส้นใหญ
9: ่เหนียวนุ่ม
11: หนึบแดงนัวแดง
12: แดงมันเด็ดทุกคน
9: ยำยำสุดเด็ดลองเลย
13: ป้าพบมาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
14: แล้วปีหนึ่งไม่มีติดหมวกที่ปีสามเลยไงครับ
15: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
16: ี่
15: ย
16: ทำไมยังไม่กลับอีกอ่ะ
15: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
17: ติดตามชมโซตัสเดอะซีรีส์ที่วักตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง
18: คืนนี้
17: เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
19: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
20: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
35: คุณผู้ชมครับตอนนี้หลายพื้นที่เจอกับฝนที่ตกอย่างหนักนะฮะและฝนที่ตกสะสมก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาและภาพที่เราจะได้เห็นเป็นภาพที่บอกว่าน่าเห็นใจมากๆเพราะน้ำ มันมาช่วงกลางดึกอีกแล้วและพอมันมากลางดึกคุณผู้ชมครับทำให้หลายคนนะฮะก็นอนหลับกันไม่ได้เลยครับต้องคอยดูสถานการณ์น้ำกันตลอดเวลาและดูน้ำที่มันมานอกจากสีที่มันเข้มแล้วไหลแรงด้วยนะฮะ
37: เชี่ยวมากเลยนะ
35: เนี่ยจนชาวบ้านต้องถือไฟชงไฟฉายเดินถือร่มใส่เสื้อกันฝนออกมาสังเกตการกันตลอดทั้งคืนครับนี่คือถนนหลักกลางหมู่บ้านแม่สุรินทร์ที่อำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะฮะชาวบ้านเองเนี่ยเขาบอกว่าน้ำมันมาแบบเร็วมากๆเลยทุกคนสะดุ้งตื่นกันขึ้นมาต้องออกมาเฝ้าระวังกันนะฮะท่ามกลางความหวาดกลัวความหวาดผวาเพราะว่าน้ำเนี่ยทะลักเข้ากลางหมู่บ้านหลายครอบครัวเขาบอกไม่กล้านอนเลยนะฮ
37: ะ
35: แล้วก็ไม่รู้ว่าฝนเนี่ยมันจะตกซ้ำอีกหรือเปล่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่แต่ว่าเบื้องต้นนะฮะจุดนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่อีกหนึ่งจุดที่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากๆก็คือบ้านแม่สเปนนะฮะในพื้นที่นี่แหละคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าโรงเรียนได้รับผลกระทบเต็มๆเลยเพราะน้ำมันมาและมันมาแรงไหลเข้าไปที่อาคารเรียน3หลังนะฮะห้องประชุมโรงครัวห้องพักครูจมน้ำและจมต่อหน้าต่อตาของคุณครูด้ว
37: ย
35: คือเห็นแล้วเนี่ยน้ำมันมาแต่มันทำอะไรไม่ได้
37: ปวดใจเน
35: า
37: ะ
35: เนี่ยยกของบางอย่างแทบจะไม่ทันข้าวของก็จมน้ำพังเสียหายกันไปและที่น่าเห็นใจมากๆก็คือเด็กนักเรียนนะคุณผู้ชมที่เขาบอกว่าต้องเจอน้ำป่าซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกครั้งที่ฝนตกหนักเด็กครูและคนในพื้นที่ต้องคอยเฝ้าระวังและก็รับมือกับมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำสภาพก็จะกลายเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลย
37: โอ้แล้วอีกจุดเลยนะที่สาหัสไม่แพ้กันเลยคืออำเภอแม่ลาน้อยค่ะน้ำป่ามาแรงมากซัดคอสะพานนาป่าตาลสะพานนี้เนี่ยเชื่อมระหว่างบ้านสารพีกับบ้านป่ามาขาดเลยสะพานแล้วมันกลายเป็นว่าเหลือแค่แบบแผ่นไม้เล็กๆเห็นไหมคะคนที่ฆ่าเมื่อกี้นักเรียนนะคะ โอ้ยตายแล้วล
35: ู
37: ก
35: เสียงนี่มันสูงเลยนะ
37: ใช่ แล้วจุดนี้มันเป็นทางหลักที่เด็กๆต้องใช้ไปโรงเรียนเนี่ยค่
35: ะ
37: ก็เลยต้องค่อยๆข้ามสะพานที่เหลืออยู่คือเป็นแค่แผ่นไม้พาดแบบนี้ค่ะโ
35: อ
37: ้ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยเนาะเนี่ยแล้วตอนนี้คือไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเด็กๆก็ไม่มีทางเลือกถ้าไม่ข้ามก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกนะคะอีกจุดที่น่าเห็นใจไม่แพ้กันคือชุมชนในเขตเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
35: ค่ะ
37: หลังน้ำลดเนี่ยบ้านเรือนร้านค้าสถานที่ราชการได้รับผลกระทบหมดเลยค่ะนะคะเขาบอกความเสียหายเยอะมากนี่คือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูกันนะคะไปต่อกันที่จังหวัดแพร่บ้างคุณผู้ชมนี่คือนาทีชีวิตนาทีที่กู้ภัยเข้าไปช่วยที่พายเรือเนี่ยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน3คนหนีตายน้ำป่าหนีไปยังไงถึงรอดข้างหน้ามีแต่น้ำ เนี่ย
35: ครับ
37: นู่นก็อยู่บนต้นไม
35: ้
37: นั่นๆๆ
35: นี่ๆๆ

0: หนีตายน้ำป่าแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำได้แค่รอคอยความช่วยเหลือโอ้ดีมากเลยนะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปแล้วก็รับชาวบ้านทั้ง3ชีวิตลงมาอยู่บนเรือได้ทันนะคะ
1: ใช่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
0: ใช่ทั้ง3คนนี่แบบรวบอิดโรยแล้วพอลงเรือมาได้ก็ยกมือไหว้ขอบคุณเลย
1: ค่ะ
0: ชาวบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุออกไปหาจิ้งหรีดกันริมลำน้ำแม่คำมีจู่ๆน้ำป่าไหลทะลักมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วตัดเส้นทางกลับฝั่งไงคือเห็นว่ามาแล้วอ่ะแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้กลับฝั่งก็กลับไม่ได
2: ้
0: ติดอยู่กลางลำน้ำแบบนี้เหมือนติดเกาะเลยเนาะ
1: อ
0: ุ้ยลองคิดความรู้สึกเราถ้าเราไปอยู่แบบนั้นเนาะกลัว
1: กลัว
0: ไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วยเมื่อไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วกู้ภัยมาช่วยแล้วนะคะก็สามารถพา3คนกลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยขอบคุณพี่ๆกู้ภัยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ขยับมาที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ก็ฝนตกหนักนานกว่า5ชั่วโมงน้ำทะลักเข้าบ้านประชาชนสูงเกือบถึงหัวเข่านะคะดูสิคือชาวบ้านขนของหนีน้ำกันวุ่นไปหมดโดยเฉพาะในหมู่3นะคะที่อำเภอบางบานเป็นพื้นที่ต่ำน้ำมาเร็วจนต้องยกเครื่องใช้ไฟฟ้านี่อันตราย
2: ใช่ใช
1: ่ไฟช็อตไฟอะไรอย่างงี้อันตรายมากแล้วก็ของใช้ต่างๆนี่รีบยกกันขึ้นที่สูงแล้วบางบ้านรู้ไหมน่าสงสารมีเด็กเล็กต้องอุ้มเด็กหนีน้ำไปอยู่จุดที่ปลอดภัยด้วยนะคะอย่างบ้านที่เราเห็นน่ะคุณผู้ชมอยู่กัน13คนนะเดือดร้อนหนักมากแล้วก็พบว่ายังมีบ้านเรือนประชาชนที่เดือดร้อนอีกเยอะเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้เร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือแต่ชาวบ้านยังกังวลเพราะฝนยังตกไม่หยุดค่ะ
3: กลัวมันจะท่วมอยู่ไหม
4: กลัวสิก็ตกอ่ะท่วมอีกแน
3: ่ท่วมแน่นอน
4: แล้วฉันก็เก็บกันไม่ไหวเนี่ยนี่ไม่รู้จะเก็บไปไว้ไหนเน
3: ี่
4: ย
3: มีน้ำเด็กๆไม่เป็นไรนะ
4: เด็กก็ไปอยู่บ้านหนูบ้านน้ำแล้วน่ะ
3: ครับผม
4: สาวไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้กินกันแล้ว
3: ครับอันนี้เก็บของไว้ที่ตุ้งไว้เลย
4: จ้า
3: อยู่15คนเหรอ
4: จ้า13คนเนี่ย
3: 13คน
1: เนี่ยโอ้โหอยู่กัน13คนน่ะเราไปดูที่สมุทรปราการกันต่อเพราะว่าเคสนี้ก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมเป็นนาทีนี่นะที่คุณผู้ชมเห็นนาทีที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยคุณตาวัย70ปี
2: ครับ
1: คุณตาเนี่ยรอดตายหวุดหวิดเลยนะคะเพราะอะไรบ้านไม้เก่าทั้งหลังพังถล่มลงมาทับคุณตานอนหลับอยู่ในบ้าน
2: สภาพบ้านกลายเป็นแบบนี้
1: ถล่มเลยแล้วเหตุเกิดช่วง 4:00 น.แน่นอนเป็นช่วงเวลาของการ
2: นอนอยู่
1: ถูกต้องค่ะเหตุเกิดนี้นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอพระประแดงค่ะคือชาวบ้านเริ่มต้นเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเลยนะก็เลยรีบเข้าไปช่วยก็ไปพบว่าคุณตาเนี่ยถูกซากบ้านเนี่ยทับอยู่บริเวณที่นอนค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาประมาณ25นาทีถึงจะนำตัวออกมาได้ก่อนที่จะรีบไปส่งโรงพยาบาลคือเบื้องต้นน่ะคุณตาเนี่ยทราบมาว่าอยู่บ้านนี้ลำพังมานานกว่า50ปีแล้วเพราะฉะนั้นสภาพบ้านค่ะมันก็เก่าแล้วมันก็เอียงมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแล้วประกอบกับช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลยทำให้บ้านที่โครงสร้างเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพเนี่ยล้มทับลงมาค
2: ่
1: ะ
2: ใช่นะระวังกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับมาดูภาพรวมของฝนกันหน่อยนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเลยครับว่าจะเจอฝนรอกใหญ่นะฮะ18-20กันยายนนี้ไม่ใช่แค่เหนืออีสานแล้วแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เองก็เจออีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระวังกันหน่อยนะฮะและที่สำคัญครับเกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะเจอฝนเนี่ยประมาณ 70-80% ของพื้นที
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนพกร่มวางแผนการเดินทางกันดีๆกันด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะอ่ะสลับมาดูเรื่องของข่าวดีกันหน่อยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่หลายคนบอกว่าสรุปแล้วจะมีการขยายไปไหมเริ่มมีความชัดเจนแล้วนะฮะว่าน่าจะขยายต่อแน่ส่วนวงเงินแต่ละเดือนจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังนะฮ
1: ะ
2: แต่ว่าณตอนนี้อยากชวนคุณผู้ชมครับมาลองสังเกตอาการของตัวเองกันหน่อยมีอาการมือเท้าชาไหมหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะเรานึกอะไรมันช้าช้าคิดออกช้าช้าน ึกอะไรก็ไม่ออกอย่างเงี้ย
1: อ
2: ะไรแบบนี้เนี่ยเป็นกันหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะมีอาการขาดวิตามิน B12 กันได้ต้องไปถามจากผู้เชี่ยวชาญคนนี้เลยครับดร.ป๋อครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับก็ช่วงนี้เครียดนะครับมีเรื่องต่างๆมาบางทีนอนไม่ค่อยหลับนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามือเท้าชามึนงงหลงลืมหาของอะไรไม่เจออาจจะขาดวิตามิน B ก็ได้นะครับเพราะว่าการขาดวิตามิน B2 และ B12 ซึ่งวิตามิน B มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองวิตามิน B มีอยู่ที่ไหนครับผักใบเขียวผลไม้หลากสีเครื่องในถั่วเปลือกแข็งซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้
0: ทาน
6: แล้วบางทีนะครับนอนดึกมีความเครียดดื่มเหล้าสูบบุหรี่วิตามินนี่มันดรอปลงไปเลยแล้วพอทานอาหารแปรรูปวิตามิน B ก็หายเพราะนั้นสุภาพบุรุษก็เลยเอาวิตามิน B รวมนะครับที่

0: บีหนึ่งบีสองบีสามบีห้าบีหกบีเจ็ดบีเก้าบีสิบสองกินไหวไหมครับ
1: โอ้โห
0: กินไม่ไหวมาเป็นกำเลย
1: นะคะ
0: แล้วก็วิตามิน B เนี่ยครับมาใส่ในสูตรที่ขายดีของสุภาพบุรุษนะครับก็คือน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งเป็นสูตรสิทธิบัตรของสุภาพบุรุษไขมันดีไปไล่ไขมันเลวก็แล้วนะครับมีทั้งแกมมาออริจินอลแล้วก็มีเซซามีนเซซามอลวันนี้ผมเติมวิตามิน B ให้ด้วยที่สำคัญคือมากับโปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่เหมือนเดิมหลงลืมมึนงงเครียดหาของไม่เจอนะครับนอนตื่นมาก็ไม่ค่อยสดชื่นเอาตัวนี้ไปเลยทาน1 2แคปซูลก่อนนอนที่สำคัญนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับถุงรีฟิลถุงใหญ่เลย1ถุงนะครับเท่า6กระปุกปกติเที่ยวก่อนคุณจ้อยเจอ7กระปุกใช่ไหม 1,000 กว่าบาท 1,190 วันนี้1ถุงนะครับ180แคปซูลเทียบเท่ากับ7กระปุกผมแถมอีก1กระปุ
1: ก
0: รวมกันเป็น210แคปซูลทานได้7เดือนเหมือนเดิมแต่ราคาไม่ถึง 1,000 จ่าย999บาทเท่านั้นนะครับจากราคาเที่ยวก่อนนะ 1,199 ลดให้รายการนี้อีก200บาทจ่ายแค่999บาทแต่ให้60เซตเท่านั้นนะครับโทรเบอร์028179925ครับ
1: 60เซนต์เองเหรอคะคุณผู้ชมรีบโทรเลยนะ
0: หมด
1: แล้วหมดเลยราคาไม่ถึงหลักพันเนี่ยใจเพิ่งเห็นครั้งแรกจริงๆแล้วตัวเนี้ยทั้งน้ำมันงาดำรำข้าวน้ำมันงาดำรำข้าวของแม่อีทไม่พอมีวิตามิน B ไปด้วยทุกคนควรทาน
0: อีก8ตัวนะไม่ใช่ B ตัวเด
1: ียว
0: นะครับเฉพาะ B2 B12 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมองดูแลเรื่องการมองเห็นดูแลเกี่ยวเม็ดเลือดแดงเพราะนั้นอยากให้เติมวิตามิน B เข้าไปนะครับแล้วเนี่ยคือตำราของน้ำมันงาดำรำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งรวบรวมงานวิจัยซึ่งมีการจดสิทธิบัตรที่เป็นตำราเพราะว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติสามารถใช้เป็นตำราอ้างอิงได้และวันนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้ถ้าดูตามเม็ดนะครับตัวเม็ดจะเป็นสีเหลืองทองเพราะมีวิตามินทั้ง8ตัวเข้าไปปกติน้ำมันงาดำนำข้าวจะเป็นสีใส
1: ๆ
0: ตัวนี้พอทานเข้าไปนะครับไม่ต้องทานวิตามิน B เป็นกำเพราะนั้นตัวนี้สามารถดูแลใส่ใจตัวเองได้เลยนะครับผมทานทุกวันก่อนนอนอยู่แล้วนะครับ1-2แคปซูลช่วงไหนนอนไม่หลับคิดเครียดงานเยอะก็ทาน2แคปซูลแต่ปกติผมนั่น1แคปซูลไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหม่าม่าผมก็ทานหม่าม่าผมอายุ70นะครับผมไม่ทานตลอดเพราะว่าช่วงนึงรู้สึกหลงลืมๆเพราะนั้น B2 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองหม่าม่าอายุ70นั่งทำงานอยู
1: ่
0: ยังใช้สมองใช้ความคิดอยู่เพราะว่าตอน60เนี่ยนั่งอมๆง้อมๆอยู่บ้านหลงลืมแค่เดินเข้าครัวบอกว่าจะหยิบอะไรจำไม่ได้แต่ตอนนี้ครับบอก70หม่าม่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทานตัวเนี้ย2แคปซูลได้วิตามิน B เต็มๆแล้วก็ทำงานตอนนี้ฟังก์ชันในการทำงานสมองการจำการทำงานนะครับทุกอย่างกลับมาเพราะนั้นมีผู้ใหญ่อยู่บ้านนะครับซื้อชุดนี้ให้ทานชุดใหญ่180แคปซูลแถมอีก30แคปซูลรวมกันเป็น210แคปซูล7เดือนราคาไม่ถึง 1,999 บาทครับรีบซื้อไปให้ผู้ใหญ่ทานเองก็ได้นะครับ02-817-9925มี LINE แอด shop gmm25 มี QR code สามารถสแกนได้สแกนปุ๊บแชทคุยเลยโทรเลยไม่งั้นเดี๋ยวยกหูมาแล้วเอ๊จะทำอะไรจำไม่ได้
1: อ
0: ี
1: กนะเพราะฉะนั้นนะรีบโทรมาสั่งจองสิทธิ์ไว้ก็ได้คุณผู้ชมโปรนี้ย้ำว่าเฉพาะรายการข่าวแหกโค้งแล้วแพ็คอย่างเงี้ยมันดีมากเราตั้งเอาไว้แบบบนหัวนอนได้เลยตั้งไว้บนโต๊ะที่บ้านได้เลยนะคะแพ็คนี้แพ็คเดียวเท่ากับ6กระปุกแล้วก็แถมเพิ่มให้อีก999บาทขนาดหม่าม่านี่คือท่านประธานสุภาพโอสถ
0: แต่หมดแล้วหมดเลยนะเพราะหม่าม่าทุกคนต้องเติมวิตามิน B เข้าไปแล้วได้ยินมั้ยครับเดี๋ยวนี้คนหลงลืมความจำไปไหนไม่รู้เพราะว่าเราได้รับข้อมูลเยอะเกินไปไหนจะเรื่องความเครียดนอนน้อยนะครับอย่างหม่าม่าเนี่ยนอกจากทำงานทำ CSR ทำกิจกรรมต่างๆนะครับหม่าม่าก็ยังใช้สายตาใช้สมองเยอะเพราะว่าชอบดูซีรีส
1: ์
0: ทำงานส่วนหนึ่งส่วนตอนบ่ายๆนะครับดูซีรีส์ทั้งวันเลยตอนคืนยังติดซีรีส์อีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ช่วยดูแลหม่าม่าได้แล้วหม่าม่าตอนนี้กลับมานั่งสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้แล้วก็ดีใจไงเพราะช่วงหนึ่งอ่ะกลัวหลงลืมตอนนี้จำบทสวดได้นั่งพับเพียบก็ได้แล้วดูรูปเก่าๆผมเอามาให้ดูครับหม่าม่าจำได้ไหมแต่ก่อนเด็กๆไปเที่ยวไหนอีคนนี้เชื่อหม่าม่าจำได้จำได้แม่นเลยใครยืมอะไรนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้คำนวณกลับมาแม่นเหมือนเดิมเราก็ดีใจนะครับทวงได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรส่วนนี้หม่าม่าเพิ่งไปเที่ยวมองโกเลียมาเม
1: ื่
0: อเดือนที่แล้วขี่อูฐตอนแรกบอกว่าอายุเกิน60ให้ขี่น
1: ะ
0: แต่พอขึ้นไปเนี่ยหม่าม่าเพิ่งบอกว่าอายุ70เพราะนั้นไหนจะเรื่องขาชาไหนจะเรื่องคนเป็นเน็บตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยหม่าม่าไปขี่อูฐขี่มาแอดเวนเจอร์แต่ก่อนแค่นั่งเก้าอี้นั่งอยู่บ้านออฟฟิศเฉยๆเนี่ยโอ้โหกว่าจะต้องแงะขึ้นจากออฟฟิศนะครับเพราะว่าขาชาน
1: ี่ขนาด30ยังไม่กล้าทำแบบนี้เลยนะจริงๆ
0: เพราะนั้นเนี่ยครับอยากให้ดูแลร่างกายทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยเรียนใช้สมองนอนน้อยมีความเครียดหรือว่าอายุเยอะแล้วพอเกษียณมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ค่อยได้ความคิดอยากนั่งนอนอยู่บ้าน กลายเป็นคนหลงลืมเลยชุดนี้999บาทไม่ถึงพัน
1: ค่ะ
0: แถมให้คุ้มมากๆครับ
1: เหลือ30สายสุดท้ายนะคุณผู้ชมอยากให้เอาให้ทันนะคะรีบโทรมาเลยนะ999บาทแล้วสุภาพโอสถอ่ะคือเรามั่นใจได้อยู่แล้วนะคะคือตัวของเขาเนี่ยมีการคิดค้นต่างๆแล้วได้มาตรฐานไม่ต้องพูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าโทรให้ทัน999บาทกินได้นาน7เดือนเลยเซตน
0: ี้7เดือนไม่ต้องซื้อแยกเลยนะครับแทนที่วีกินวิตามิน B เป็นกรัมนะซึ่งลองเช็คลิสต์นะครับปกติคนที่ขาดวิตามิน B เครียดนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นมึนๆงงๆอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วก็คิดช้าหาของไม่เจออาจจะเป็นประจำ
1: ลืมแว่นลืมกุญแจไว้ตรงไหน
0: เดินหาของทั้งวันเลยหาไม่เจอแล้วปลายมือปลายเท้าชานะครับลุกไม่ขึ้นเพราะว่าอาจจะกินอาหารไม่ครบ5หมู่ชอบกินอาหารแปรรูปอาหารผ่านกระบวนการเลยอยากให้เติมวิตามิน B เข้าไปนะครับบางทีนอนอยู่ถึงนั่งนานๆเคยไหมนั่งอ่านข่าวแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้นะครับขามันชาบางทีเป็นเหน็บต้องนั่งทุบอยู่แปลว่าไวเริ่มได้แล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคนกินกาแฟเยอะจะขาดวิตามิน B คนนอนน้อยจะขาดวิตามิน B คนเครียดจะขาดวิตามิน B เพราะฉะนั้นเอาวิตามิน B ทั้ง8ตัวนะครับภายใต้โปรโมชั่นพิเศษที่เติมมาให้วิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมองเรื่องเนื้อเยื่อต่างๆเรื่องเม็ดเลือดแดงเรื่องผิวหนังเรื่องการมองเห็นก็เป็นส่วนประกอบของวิตามิน B นะครับเพราะนั้นสุภาพบุรุษอยากให้ทุกคนใส่ใจวันนี้เราพยายามจัดโปรโมชั่นเอาน้ำมันงาดำสูตร5ต่อ1น้ำมันลำข้าวแล้วเติมวิตามิน B ให้แล้วปกติโปรโมชั่นพันกว่าบาทว
1: ัน
0: นี้เหลือไม่ถึงพันเลยอยากใหซื้อให้ทันทุกคนครับ
1: นี่กว่าจะตื้อคุณป๋อให้ได้โปรนี้ไม่ง่ายนะเธอจ๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบโทรเลย02-817-9925แม่พ่อนี่ต้องบอกว่าแพ็กเกจใหม่เนี่ยเขามาแบบอย่างเงี้ยสะดวกมากเลยแล้วมันเป็นถุงซิปล็อกนะคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพเลยอุ้ยมันจะตั้งมันจะวางไว้ได้ไหมได้ค่ะเขามีซิปล็อกอย่างดีแบบนี้เลยนะเซตนี้จัดไปนะคะ999บาทเพราะปกติเนี่ยขวดเล็ก7ขวดวันนี้ที่เท่า7ขวดเล็กเนาะคุณต้องจ่าย 1,199 ถ้าคุณอยากประหยัดวันนี้เลยคือคำตอบนะคะ999
0: ถุงนี้นะครับคุ้มมากเพราะคุ้มเพราะว่าเป็นถุงอลูมิเนียมสามารถซื้อไปเติมได้หรือว่าถ้าไม่มีกระปุกเดิมนะครับเป็นอลูมิเนียมมีซิปล็อกซื้อตัวนี้ไปทานได้ใส่กระปุกไหนก็ได้นะครับเพราะนั้นได้ทั้งน้ำมันงาดำ5ส่วนน้ำมันลำข้าว1ส่วนและวิตามินอีก8ตัวในราคาไม่ถึงพันทานได้7เดือนย้ำนะครับเครียดนอนไม่หลับตื่นมาไม่สดชื่นสับสนมึนงงชาตามไปมือไปเท้านะครับใช้สมองเยอะมีความเครียดไหนจะเรื่องข่าวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการบ้านการเมืองทั้งหลายเอาตัวนี้ไปเติมเพราะเราต้องดูแลตัวเองดูแลร่างกายให้แข็งแรงครับแล้วก็จะได้ไปสู้ต่อทุกๆคนนอนดีๆตื่นมา
1: ตอนนี้ใส่แน่นต่อเวลาให้ได้ไหมคะ
0: ต่อย5นาทีเฉพาะรายการคุณจอยเท่านั้นนะครับ
1: โอเคอุ๊ยคุณผู้ชมรีบโทรเลยนะ02-817-9925โปรวันนี้ดีมากคือคุณอะเห็นรายการนี้โชคดีมากแล้วจะโชคดีกว่านั้นถ้าคุณโทรมาสั่งได้ทันนะคะรีบโทรมาเลย
0: รายการคนอื่นไม่เติมให้นะ
1: นี่เห็นไหมคุณผู้ชมรีบโทรมาเห็นไหมกว่าจะอ้อนได้นะโทรมาเยอะเลยนะคะวันนี้ขอบคุณดร.ต่อนะคะต้องเติมวิตามิน B กันแล้วพวกเราก็ถึงวัยแล้วนะ
2: ใช่แรงอยู่นะสั่งเอาไว้ก่อนเลยป้องกันเอาไว้ก่อนได้เตรียมการเอาไว้ก่อนนะฮ
1: ะ
2: คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งข่าวดีกันหน่อยไทยช่วยไทยพลัสที่หลายคนก็เรียกร้องบอกว่าอยากให้ต่อออกไปอีกได้ไหมเป
1: ็
2: นขอเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได
1: ้
2: ล่าสุดเริ่มมีความชัดเจนนะฮะโดยทางโฆษกรัฐบาลบอกเลยครับถึงเฟสที่2ว่าคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังเนี่ยคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทต่ออีก2เดือนนะฮะก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกณฑ์60 40เหมือนเดิมเลยส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเติมเงินเข้าไปอีก700เป็น 1,000 บาทเช่นเดิมแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคำว่ารวดเดียว 1,000 บาทแล้วใช้2เดือนมันหมายความว่าเดือนละ500ใช่ไหมอ่ะนักข่าวถามท่านนายกเลยท่านนายกบอกว่าเอาอย่างนี้ใจเย็นๆรอคุณเอกนิติแถลงทีเดียวชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าเบื้องต้นเป็นแบบนี้ไปก่อนว่าต่ออีก2เดือนแต่วงเงินเดี๋ยวรอความชัดเจนจากการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
3: ค่ะตอนนี้นะคะคือท่าทีรัฐบาลเนี่ยชัดเจนแบบนี้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าเขาดีใจเขามองว่าอะไรอันนี้คือแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้เยอะฝั่งร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะมียอดขายเพิ่มถ้าเป็นไปได้หลายคนบอกอย่างนี้อยากให้ขยายถึงปีใหม่เลยค่ะ
4: ประชาชนผู้ใช้ล่ะคะ
5: ก็ดีครับมันก็ได้ทั้งสองฝั่งวินคู
4: ่
5: ครับวินคู่พ่อค้าคนผู้ซื้อผู้ขาย
6: เหมือนมีมาคนเขาก็สะดวกใช้ครับเพราะว่าอย่างน้อยรัฐบาลก็ช่วยด้วยออกเงินตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับผมใช่การซื้อมันก็คล่องขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเหมือนราคาของที่ผักบางอย่างที่มันแพงเนี่ยเขาก็กล้าซื้อด้วยการใช้คนละครึ่งอย่างเงี้ย
2: เออ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอ
1: ข่าวดี
2: รอข่าวดีอีกทีนึงแล้วกัน
1: เรื่องนี้ก็อยากให้รอติดตามค่ะมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เนี่ยจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะและวันนี้ทุกคนขาอยากพาไปดู1กีฬาชนิดใหม่ที่ถูกบรรจุแข่งขันครั้งแรกในปีนี้นะเขามีชื่อเรียกว่า Virtual Taekwondo ค่ะ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: Virtual Taekwondo นั่นคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับกีฬาต่อสู้โดยนักกีฬาจะสวมอุปกรณ์ VR และเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงทักษะและการเคลื่อนไหวของผู้เล่นเข้าสู่การแข่งขันในโลกเสมือนจริงค่ะและถูกบรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีมเทควันโดไทยเราได้ส่งน้องใบเตยศศิการทองจันทร์จอมเตะที่ผ่านประสบการณ์โอลิมปิกเกมส์มาแล้วเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งประวัติศาสตร์นี้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนกับกีฬาประเภทใหม่ที่ผสมผสานกับศิลปะต่อสู้เข้ากับกีฬาอีสปอร์ตส่วนพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปรอติดตามกันค่ะ
7: อย่างนั้นแล้ว
8: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ครับ
2: กีฬานี้น่าเล่นดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือ

0: อาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาภพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมกถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชันษา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงกระโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ส่งเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเพิ่มพูนพระประสบการณ์ทางทหารเป็นการเตรียมพระองค์สำหรับการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในอนาคตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนราธิวาส
1: วันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวรเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านตำบลกะลุวรเหนือจากบ้านเขาตันยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอปลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจาเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูหลากาปะบ้านบูกิดอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่ร่วมในพิธีกว่า 1,000 คนในการนี้นายสุไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบูเกตตันยงและสับบุรุษร่วมละหมาดฮายัดกล่าวศอลาวาตนบีหรือกล่าวสรรเสริญศาสดา

วงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่นแล้วส่งเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัสตรัตกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาวิทยาเป็นต้นสุสานเฟื่องฟ้าเป็นสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันยงเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจึงปรับปรุงพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษบ้านเขาตันยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันยงเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

0: พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จังหวัดนราธิวาสปีนี้สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาสรวมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรรวม609คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติงานความสำคัญตอนหนึ่งคือข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: เวลา 9:51 นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคลทรงเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุขยุคลเสด็จไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผ่กลุ่มป้ายอาคารราชูทิศขนาด4ชั้นสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนมีครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานุวัตรผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานแสดงกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้เรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และแกะสลักผลไม้ส่วนด้านกีฬาส่งเสริมฝึกฝนพัฒนาวินัยให้ได้ฝึกฝนกีฬาอย่างต่อเนื่องและร่วมการแข่งขันต่างๆเช่นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติอาทิจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติรวมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปต่อมาเวลา 11:00 น.เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 14:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมมาจากวัดกระวัดจักรวรรดิราชาวาสสี่รูปและวัดระฆังโคสิตารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายนนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 12:00 น.มีประชาชนและคณะบุคคลเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดราชนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกรมสวัสดิการทหารบกบริษัทแพลติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนคณะทูตานุทูตเช่นนายเยฟกินีโตมิฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยในฐานะคณบดีคณะทูตรวมทั้งเอกอัครราชทูตต่างประเทศกงสุลใหญ่และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและในวันพรุ่งนี้19กันยายนประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10 รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุพลภะปุคคละกถากล่าวถึงเรื่องบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยทรงมีพระราชหฤทัยมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์อนุโมทนาเวลา 13.30 นาฬิกา 30 นาทีมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15.30 นาฬิกา 30 นาทีนายทิตนภัทรธิรามนและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันและคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10 รูปจากวัดอมรินทารามวัดฉิมทายากวาดกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา19นาฬิกาบริษัทบุญบันดาลแอสเซทจำกัดบริษัทฟ้าจีบจำกัดมหาชนสมาคมช่างทองไทยและสมาคมชาวจังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4 รูปคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทางด้านอาชีพสุขอนามัยการศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญของชาติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม

0: ากขออะไรก็ขอมาถ้างั้นผมขอติดไว้ก่อนแล้วกันครับ
1: อะไรวะจะยึกยักทำไมเนี่ย
2: เอ็ม
3: อะไรเหรอ
2: กล้องเขามีคนที่ชอบยังอะ
4: มีคนมาแจ้งผมว่าพี่ปี3ลงโทษน้องไป1อย่างไม่เหมาะสม
5: ผมขออนุญาตวิ่งรอบสนาม54รอบครับ

0: ีคนตั้งกระทู้ถึงห้องเชียร์เราด้วยเว้ย
1: อ่ะแล้วโคตรสะใจอ่ะ
0: มึงดูดิเฮ้ยก้องเชียร์ก้องมึงเป็นอะไรกันวะเฮ้ย
2: เป็นไรเนี่ย
3: เปล่ากูแค่กำลังคิดอยู่ว่าพี่อาทิตย์จะวิ่งครบ54รอบหรือยังวะ
0: วิ่งครบก็บ้าละเขาไม่วิ่งกันจริงๆหรอกอย่างมึงก็มากสุด7รอบเองป่ะวะ
3: เออก็จริง
0: เฮ้ยแต่วันนี้แม่งดีมากเลยนะเว้ยที่พี่ปี4เขาปล่อยให้เราเลิกไวอ่ะเราเลยมีเวลามานั่งทำงานชิวๆเว้ยถ้าไม่ติดว่าสอบควิซพรุ่งนี้นะกูจิบเบียร์ไปแล้วครับมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าพวกมึงอกหัก
1: แน่อกหักวะ
0: ก้องอกหักเหรออืมเออขอโทษละกันปะใครไปเอาหนังสือของกูบ้างไปปะ
4: กูไป
3: กูด้วย
0: อ้าวกูต้องเฝ้าโตใช่ป่ะ
5: ฮัลโหลน้องก้อง
3: อ้าวพี่ก้องสวัสดีครับ
5: จ้าไงบ้างได้ข่าวว่าวันนี้ห้องเชียร์โดนพี่ปีสีเข้าไปซ่อมนี่
3: ใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่พวกผมเป็นพวกพี่วักปีสามที่โดน
5: อ้าวเหรออืมแต่ว่าปีนี้ก็ดูท่าทางซอฟๆนะปีก่อนๆเนี่ยโดนวิ่งเป็นร้อยรอบเลย
3: แล้วทำไมเขาต้องสั่งทำโทษอะไรขนาดนั้นด้วยครับ
5: ทุกอย่างที่พี่เขาทำอ่ะมันก็คงมีเหตุผลของพี่เขาแหละว่าแต่เราเหอะไหวไหมเนี่ยปีหนึ่งอ่ะมันเป็นช่วงปรับตัวเรียนที่นี่นะไหนจะเรียนหนักกิจกรรมก็เยอะเมื่อก่อนอ่ะพี่ถึงขั้นอยากซิ่วไปเรียนเมืองนอกเลยด้วยซ้ำ
3: อ
5: ้
3: าวแล้วทำไมพี่ไม่ได้ซิ่วล่ะครับ
5: ก็พี่ก็ลองค่อยๆปรับตัวสักพักมันก็โอเคนะพอรู้ตัวอีกทีอ่ะพี่ก็ผ่านมันมาแล้วอ่ะจริงๆลองมองย้อนกลับไปอ่ะมันก็สนุกดีนะเมื่อกี้จะหยิบเล่นนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับขอบคุณครับ
5: เมาเพลินเลยเดี๋ยวพี่ไปทำงานต่อดีกว่าไว้เจอกันเนาะ
3: ได้ครับพี่เปิ้ลครับจริงๆแล้วผมอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนี้ผมเลยไม่แน่ใจกับตัวเองว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่ไหมตอนปีพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลทำยังไงครับถึงรู้ตัวว่าตัวเองเหมาะกับที่นี่หรือเปล่า
5: ของแบบนี้มันก็ต้องหาด้วยตัวเองสิพี่บอกไปอ่ะมันก็แค่มุมมองของพี่เราอ่ะต้องหามันด้วยตัวของเราเองยังไงก็ขอให้หาเจอนะสู้ๆไปแล้ว

0: องฉันนอนเลยดีกว่าน
1: ี่แกจำไม่ได้หรอว่าพรุ่งนี้สอบฟิสิกส์อะ
0: เฮ้ยจริงด้วยอะโอ้ยเราเล็กชอบที่จดมาอ่านไม่รู้เรื่องแน่เลยอะมีใครทำสรุปป้ายิ้มหน่อยดี
2: โอ้ยแกเรื่องอย่างเงี้ยใครเขาจะไปจดวะของนี้นะมาอยู่ที่นี่เว้ย
1: เฮ้ยแกดูนั่นดิ
2: เฮ้ย
0: แม่มันพี่อาทิตย์ยังวิ่งไม่เสร็จอีกเหรอวะ
2: เฮ้ย
1: โอ้สารเขาอะ
3: พี่วักยังวิ่งอยู่ในสนามกีฬาอยู่เลยนะ
2: โหยจริงปะเนี่ยโหดไปปะวะ
4: เออว่าไงยังมีอะไรวะ

0: องผมนี่มาทำอะไรวะขโมยออกไป
1: เดี๋ยวเ
0: ลยเดี๋ยวเลย
2: เป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวในกรงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: Ladies and gentlemenPlease welcome two girls who are gonna change your life forever.
5: Beauty, sexy, comedy, of course,
6: sexy nut,
5: and a little fantasy.
4: Anything else?
5: We are expecting you, honey.
4: Namtan Film Glamorous FanCon.
7: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
8: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
9: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
10: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
11: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
12: ์
11: ง่ายเลย
12: เลือกไม่กระแทก
11: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องไม่กระแทงจากแคนนอน
13: Canon Delighting You Always

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟร์เองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟร
4: ์ Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: available at Thai Ticket Major.
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: โฟร์เลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: โหวตโรดทริปซีซั่น2ครับทุกคน
1: โรดทริปสุดฮากลับมาอีกครั้งพร้อมเกมสุดมัน
2: นิกกี้มือสั่นแล้ว
3: ไอ้อ้อมมึงอย่าจริงจังสิวะ
4: ว้ายเดี๋ยวเดี๋ยว
1: และการโหวตที่คาดไม่ถึง
5: เลือกเลยไหมพี่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกพี่ออกไปใจไม่ได้หรอก
1: ทีครับอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย3โมงทางช่อง GMM 25
6: เช็คความเข้ากันได
7: ้เลิกแล้ว
6: ของรสนิยมทางเพลง

0: ครับพ่อดิครับ
1: คุณมาทำอะไรเนี่ย
0: ไม่ต้องมายุ่งแต่พี่อาทิตย์วิ่งมาทั้งวันแล้วนะครับพักก่อนนะครับ
1: คุณจะออกไปผมจะได้วิ่งให้เสร็จ
0: ทั้งนั้นผมจะวิ่งไปด้วย
1: กล้องพบคุณมาทำอะไรวะ
0: ผมบอกออกไปไม่ครับถ้าพี่ไม่หยุดผมก็ไม่หยุด
1: กล้องพบ
2: เฮ้ยอาทิตย์มีอะไรวะ
1: คุณช่วยเอาเด็กนี่ออกไปหน่อยดิคุณจะได้วิ่งต่อ
2: ปีหนึ่งคุณมาทำอะไรครับ
0: พี่อาทิตย์วิ่งไปทั้งวันแล้วอ่ะทำไมยังต้องวิ่งต่ออีกครับ
2: แต่นี่เป็นการลงโทษของเฮดวาร์ดไม่ใช่หน้าที่ของปีหนึ่ง
0: แต่ว่าผม
2: คุณไม่ต้องพูดแล้วผมไม่อนุญาตไปรอตรงนู้น

0: เพิ่งทำรายงานเสร็จจากห้องสมุดแล้วเห็นพี่อาทิตย์วิ่งอยู่ก็เลยแวะมาดู
1: เมื่อกี้เราเพิ่งถ่ายรูปแชร์ลงไปในกระทู้คณะคนแชร์ต่อเพียบเลยแล้วนี่กล้องมาทางนี้ได้ไงอ่ะ
2: ไอ้มันโทรบอกอ่ะก็เลยรีบมาเห็นในกระทู้คณะ

0: ีวิตพื้นลอยรอบสกอตจำลอยรอบแล้วก็ลุกนั่งอีกตั้งลอยรอบอ่ะแกฉันชอบผู้ชายแบบนี้จังเลยอ่ะแก
1: เดี๋ยวฉันก็เห็นแกชอบทุกคน

0: ฉันชอบบรรยากาศพี่น้องแบบนี้จังเลยอ่ะ
1: กลับไปอีกเหรอคุณกลับไปเถอะไม่ต้องมายุ่งไม่ใช่เรื่องของปีหนึ่ง
2: ให้ผมไปส่งด้วยนะครับ
1: ไม่ต้องมายุ่งผมบอกแล้วไงไม่ใช่เรื่องของปีหนึ่ง
2: แล้วปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์ห่วงพี่ปีสามเลยหรือไงครับ
1: น็อตไปเถอะกูขี้เกียจคุยแล้วแล้วส่วนคุณผมจะขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามายุ่งกับเรื่องของพี่ๆอีกถ้าไม่อย่างนั้นผมจะสั่งซ่อมคุณทั้งรุ่น

0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่อินกับระบบนี้และไม่ได้อยากเข้าเชียร์สักเท่าไหร่แต่ถ้าสังเกตดีๆระบบการรับน้องห้องเชียร์มันเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้พวกเราได้เรียนรู้ที่จะร่วมแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเหมือนห้องสมุดประสบการณ์ที่คุณเองเป็นฝ่ายเลือกว่าจะหยิบประสบการณ์เล่มไหนไปอ่านการขอลายเซ็นรุ่นพี่ก็ทำให้ผมได้เข้าสังคมมากขึ้นแล้วอย่างเรื่องป้ายชื่อนั่นก็ทำให้ผมได้คิดได้เห็นคุณค่าของการรู้จักคนอื่นการใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆและฝึกให้ผมกล้าจะยกมือเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนั่นเป็นสิ่งที่ผมได้รับจากห้องเชียร์แม้เราจะรู้ว่าทุกอย่างนั้นถูกซักซ้อมไว้แล้วแต่นั่นก็เป็นบทบาทที่เล่นจริงเจ็บจริงและเสียใจจริงพวกพี่ๆก็ทุ่มเททำสิ่งเหล่านี้เพื่อพวกเราทีหนึ่ง
1: ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
2: จุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: Jan Jing Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: Ladies and Gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
4: beauty sexy comedy of course
5: such a nut
4: and a little fantasy
3: anything else
4: we are expecting you honey
3: Namtan Film Glamorous FanCon
6: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
7: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
8: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
9: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
10: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
11: ์
10: ง่ายเลย
11: เลือกมีกระแทง
10: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
3: Canon delighting you always

0: Lichen Reflection Concert.
1: อาหารแมวคุณภาพ
2: พวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free

0: Milk Club Whimsical House Fun Con Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
2: ้ไม่กลับบ้านหรอก
3: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
1: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
4: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
1: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบกระดูก
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
6: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.

0: เปม
1: อะไร
0: ยิ้มมือถือหน่อยดิ
1: กูเบงเลย
0: มีแรงขยับปากด่ามึงก็บุญแล้วหยุดที่กูหน่อย
1: เออมึงเป็นเพื่อนหรือคนไทยเนี่ย
0: ฮัลโหลครับพี่เดีย
2: ฮัลโหลไงมึงตายหรือยัง
0: เกือบตายแล้วพี่ที่ผมเห็นปู่ผมมาโบกมือเรียกด้วยเนี่ยเดี๋ยววิ่งตามไปแล้ว
2: อ๋อกวนตีนแบบนี้แสดงว่าเป็นไรมากแล้วดิเฮน็อตบอกว่าพามึงไปโรงพยาบาลกูเลยเป็นห่วงแล้วใครใช้มือจัดหนักขนาดนั้นวะไอที่เตรียมกันน่ะมันแค่20รอบไม่ใช่เหรอ
0: โอ้พี่แต่น้องปีหนึ่งเขาไม่รู้ไงว่าพี่เทพ
2: โอ้เทพพ่อมึงดิ มึงต่างหากรู้ว่าดังอย่างแล้วตอนเนี้ยปีหนึ่งไม่แชร์รูปมึงวิ่งให้เต็มเฟซไปหมดเนี่ยแถมยังไม่ด่ากูอีกว่าปี4อ่ะโหดเกิน
0: เอานะพี่ถือว่าเป็นปีของผมแล้วกัน
2: เออหายเนื้อเร็วๆนะมึง
0: ครับขอบคุณครับ
1: มึงนี่ก็ลงทุนเหลือเกิน
0: เอานะเป็นกดปะวะ
1: กดทำเพื่อลำบาก
0: ไปเอ็มกูหิวอะไปซื้อโจ๊กกินหน่อยดิ
1: ฮะ
0: ไม่เอาจะเอานมเย็นด้วยไปเลยเร็วเอานมเย็นมาแก้ว
1: กูขี้เกียจลง
0: เร็วรีบขึ้นมานะเดี๋ยวละลาย
1: ตังอะ
0: ปล่อยก่อนเถอะ
1: ทำไมอะอยากได้ตัง
0: ปล่อยก่อน
1: ไม่ต้องรอห้องนะเพื่อนมเย็นแก้วครับ
3: ได้ค่ะ20บาทค
4: ่
3: ะ
4: โหสั่งอะไรน่ารักดีนะครับพี่แป้งสวัสดีครับนมเย็นนี่พี่สั่งกินเองครับ
5: ขอบคุณ
4: ครับอ๋อไม่มีอะไรครับ
1: ฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆมีเรื่องอะไรวะเดี๋ยวกูรีบไปเดี๋ยวนี้

0: อะไรโคตรนานเลยวะมึงช่วยป้าต้มโจ๊กด้วยไงเร็วๆเลยกูหิว
1: ขอโทษครับฮัลโหลมึงอะไรนะกูยังไม่ได้ถามเลยแป๊บนึงมึงอยู่ไหนเนี่ยตีบอสอยู่มึงก็กดออโต้สิวะฮัลโหลโอ๊ยมึงจะไม่ว่างเลยกันนะกันหนาวะ
2: อ๋อพ่อครับอ๋อเดี๋ยวกำลังติดธุระอยู่ครับพ่อเดี๋ยวมีแข่งกีฬาตอนเย็นใช่ครับพ่อโอ้เหนื่อยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับพ่อครับผมรักพ่อครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับไงมึงกว่าจะมา
3: เป็นไงบ้างวะ
2: ก็อย่างที่กูบอกเลยอะ

0: มบอกพวกคุณไปหลายรอบแล้วนะว่ายังไงผมก็ไม่อนุมัติ
1: แต่อาจารย์ครับเราก็จัดรับน้องกันมาทุกปีไม่เห็นจะมีปัญหาเลยนะครับ
0: ก็แต่ปีนี้มันมีไงพวกผู้ปกครองก็ไปกดดันใส่มหาวิทยาลัยบอกว่าให้เลิกจัดการรับน้องนอกสถานที่เหตุผลเพราะว่าเขาบอกว่าพวกรุ่นพี่เนี่ยชอบพารุ่นน้องไปท้ายรุ่น
1: แต่อาจารย์ก็รู้นะครับว่าพวกเราไม่ทำแบบนั้นอยู่แล้ว
0: ผมรู้แต่พวกคุณก็ควรจะต้องรู้ด้วยเหมือนกันว่ากระแสการต่อต้านการรับน้องในปีนี้มันค่อนข้างรุนแรงมากกระทู้เรื่องห้องเชียงของพวกคุณผู้ปกครองทุกคนก็ตามอ่านท่านคณบดีก็เลยสั่งห้ามไม่ให้มีการรับน้องนอกสถานที่เพื่อเป็นการตัดปัญหา
2: พูดไรเหตุผลเลยครับอาจารย
3: ์ก็เขาไม่คิดบ้างครับว่ากิจกรรมมันส่งผลอะไรต่อลูกเขาบ้าง
1: ใช่ครับอาจารย์อย่างน้อยมันก็ทำให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องสนิทกันนะครับเราน้องโตขึ้นด้วยครับ
0: โตขึ้นโตขึ้นด้วยการมีเรื่องกับพวกคุณน่ะเหรอผมเนี่ยเข้าใจว่าที่พวกคุณคิดพวกคุณทำอ่ะทำกันไปเพื่ออะไรแต่จะมีผู้ปกครองคนไหนเขาเข้าใจอ่ะในเมื่อมันมีข่าวอยู่โครมโครมทุกปีแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะบอกว่าพวกคุณจัดการรับน้องไม่ได้คำแนะนำที่ดีที่สุดของผมตอนนี้นะพวกคุณช่วยคิดจัดกิจกรรมรับน้องที่มันสร้างสรรค์ที่มันดีๆที่มันมีประโยชน์ต่อส่วนรวมอ่ะนะถ้าท่านคณบดีอนุญาตผมก็ไม่ได้ติดอะไรผมขอตัวไปสอนก่อนนะ
1: จอมครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
4: พอดีผมเจอพี่เปรมและพี่เปรมเขาติดธุระก็เลยฝากข้าวกับน้ำมาให้พี
5: ่เปรมแม่งไง
4: พี่อาทิตย์เป็นไงบ้างครับ
5: ผมสบายดี
4: แล้วทำไมต้องเอาขาพาดอย่างนี้ด้วยครับ
5: ก็พาดเฉย
4: โอ๊ยเจ็บหนังจริงด้วยคงเดินไม่ได้ใช่ไหมครับ
5: เรื่องผมกลับไปได้แล้ว
4: จะให้กลับได้ไงครับพี่เจ็บหนักขนาดนี้เดี๋ยวผมแกะโจ๊กมาให้นะครับระวังขานะครับ

0: ของพี่อาทิตย์นี่ต่างจากที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับผมคิดว่าห้องพี่วางเนี่ยต้องเนี้ยบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วแต่จริงๆพี่วางนี่ก็คนธรรมดาเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ดูซีรีส์เยอะไปไง
0: พี่อาทิตย์ชอบอ่านการ์ตูนด้วยเหรอครับ
1: ไม่ต้องลื้อเลยนะออกมานี่

0: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณจะทำอะไรเนี่ย
1: ก็รีดผ้าครับ
0: แล้วใครสั่งให้คุณรีด
1: งั้นก็สั่งสิครับเช่นรีดผ้า4ครั้งปฏิบัติล้อเล่นนะพี่แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะให้ผมรีดเถอะแม่ผมอ่ะชอบให้ผมรีดจนผมเหมือนเป็นโรคจิตแล้วอ่ะเห็นผ้ายับไม่ได้ต้องจับมารีดให้หมดเลยนะครับ
0: เออๆอยากทำอะไรก็ทำ

0: พี่อาทิตย์ชอบหุ่นยนต์เหรอครับ
1: ก็ทำนองนั้นนะ
0: เฮ้ยผมก็ชอบนะครับพวกฟิกเกอร์นะผมโคตรคลั่งเลยเคยขอพ่อซื้อแต่พ่อไม่ให้เพราะมันแพงมาก
1: เหมือนผมเลย
0: แปลว่า
1: ผมเก็บทั้งสะสมเอาอ่ะก็เก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะรู้ตัวทีมีเต็มบ้านเลยนี่แค่ส่วนเดียวนะ
0: แล้วที่พี่เลือกเรียนวิศวะเนี่ยเพราะชอบหุ่นยนต์หรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่ก็อยากลองสร้างหุ่นยนต์ดูสักตัวนะ
0: งั้นขอแบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับแบบพี่ญี่ปุ่นอ่ะ
1: โหอันนั้นเวอร์ไปว่ะเอาตัวเล็กๆให้รอดก่อน
0: งั้นถ้าเป็นตัวเล็กๆก็เป็นวอลอีก็ได้ครับน่ารักดี

ออผมลืมไปเลยว่าพี่อาทิตย์ต้องกินยาด้วยผมลืมถามพี่ไปเลยว่าพี่อาทิตย์ไม่ต้องกินยาก่อนอาหารหรือเปล่า

0: นั่นไงมีจริงด้วยทำไมพี่ไม่เตือนผมล่ะครับลืมกินไปตั้ง1เม็ดแล้วเมื่อไหร่จะหายล่ะครับคราวหลังอย่าลืมสิครับ
1: ยุ่งจังวะนี่ผมโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆและอย่างนึงผมเป็นรุ่นพี่คุณด้วยเลิกสั่งผมได้แล้ว
0: ผมก็รู้ครับว่าพี่เป็นรุ่นพี่แต่พี่ก็ต้องรู้ด้วยสิครับว่าตอนนี้พี่กำลังไม่สบายอยู่อะแล้วคนป่วยก็ต้องมีคนดูแลไว้หายไม่สบายเมื่อไหร่อะพี่ค่อยสั่งทำโทษผมก็ได้ตอนนี้ฟังผมก่อนนะครับ

0: ไม่รับอะครับ
1: ไม่อะไม่อยากคุย
0: งั้นผมกลับก่อนนะครับพี่อาทิตย์อย่าลืมกินยาด้วยนะครับ
2: แพ้หรือผ่านนี่หว่า
3: ปากดีนะมึงอะบาสแพ้คนไม่แพ้เว้ย
2: แล้วมึงอะไรวะพวกมึงไม่เป็นยาชนะกันเองไม่ใช่เหรอหมาขี้แพ้ชิบหาย
4: ซูเปอร์แดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
7: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
8: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free
9: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
10: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
11: นัดเลยชีวิตมีไวมากทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์มันทุกเม็ดมันทุก

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกMakerTank
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องMakerTankจาก Canon
7: Canon Delighting You Always

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย
3: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
4: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
3: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: Lactosoy 300 milliliters Your original Lactosoy Original Number 1 brand Thailand 300 milliliters Lactosoy อร่อยคุ้มค่า It's real
7: แล้วคืนนี้เบนนอนไหนนะ
8: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
7: ดึกแล้วนอนกับซันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
9: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
10: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
11: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ถ้าบ้านเรา2คนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
13: งั้นเราก็รู้กันแค่2คนพอ
14: ลุงมีแฟนเหรอ
15: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัด2ตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
16: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
17: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวหน่อยไหม
18: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
19: ดูทีวีช่องวันเสาร์11ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4เหลี่ยมโทรออกต่อ

0: เฮ้ยแพ้แล้วผ่านดีกว่า
1: ปากดีนะมึงอ่ะบาสแพ้คนไม่แพ้เว้ย
0: แล้วมึงอะไรวะพวกมึงไม่เป็นแต่ชนะกันเองไม่ใช่หรอ

0: เนี่ยบ้าง
1: เฮ้ย
0: เจ็บขาเหรอ
1: นิดหน่อยพี่

0: เป็นไงบ้าง
1: เจ็บพี
0: ่เจ็บขา
1: ครับ
0: เดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาล
1: เป่าเลย
2: ผมจะบอกพวกคุณว่าวันนี้คือการเข้าเชียงสุดท้ายของพวกคุณแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกคุณจะได้รุ่นแล้วเพราะพวกคุณต้องเข้ากิจกรรมสุดท้ายนั่นคือ

วันชิงทองรุ่นถึงจะถือว่าพวกคุณได้ผ่านการรับน้องขอให้โชคดีวันนี้แยกย้ายได้ครับ

0: ไม่ลืมครับได้ครับงั้นเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับ
1: ก้องคือใครวะเสียงหวานเนี่ย
0: พี่รหัสชวนไปเลี้ยงสายเห็นนี
1: ้หน้าตาดีไม่ยอมใช้นะ
0: เฮ้ยแค่ทำกิจกรรมจะเรียนอ่ะก็หมดวันแล้วปะวะ
2: ไอ้วาดหน้ามึงไปโดนอะไรมาวะ
3: เปล่าอุบัติเหตุอ่ะ
2: เออแล้วมึงรู้ยังเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องเข้าห้องเชียร์แล้วนะเว้ย
3: เอ้าไม่วะ
2: เขาก็คงไม่มีอะไรจะสอนแล้วมั้งแต่ว่ามันจะมีวันชิงธงอะไรสักอย่างที่เขาอยากให้มากันเยอะๆว่ะ
1: เฮ้ยกล้องไปกินข้าวพี่ราชไม่อยากแอบถามมาดิ
0: เดี๋ยวทำให้แต่วายนะไปเอเว้ยมึงผิด
1: บ้าไปบีก็ได
0: ้ดูจัดการดิน
4: ี่พวกมึงนี่มันก็ใกล้วันชิงธงแล้วนะแล้วหลังจากวันชิงธงเสร็จอ่ะเราก็ต้องไปรับน้องที่ทะเลป่ะแต่ประเด็นน่ะอาจารย์ไม่อนุญาตมาสักทีจะได้ไปกันไหม
5: กูก็อยากพาไปนะเว้ยแต่ไม่รู้จะพาไปยังไงวะ
4: พูดอยู่เลย
6: ว่าก็แอบไปไหมแอบพาน้องไปแล้วกัน
7: กูว่ามันเสี่ยงเกินไปเว้ย
4: เดี๋ยวมันก็น่าจะดีนะเว้ยเพื่อนฉันที่มหาลัยอื่นอ่ะเขาก็ทำแบบนี้เขาได้ไปกันทุกปีเลยนะ
7: มึงเชื่อกูดีมันเสี่ยงเกินไปมึงลองคิดดูโอกาสที่คนอื่นจะรู้อ่ะมีเยอะมากแล้วเว้ยปีนี้เราพาน้องไปได้แล้วถ้าข่าวหลุดออกมาคณะเราซวยพวกเราก็ซวยดีไม่ดีอ่ะโดนยกเลิกกันหมดกูว่ามันไม่คุ้มเลยนะเว้ย
8: เหมือนด้วยน็อตนะเว้ยว่าทางที่ดีที่สุดควรจะบอกมหาลัยให้พาไปได้
7: เดี๋ยวลองไปปรึกษาพี่ปีสี่ดูดีกว่าง
8: ั้นเดี๋ยวกูปรึกษาอาจารย์คนหนึ่งดูอีกที
4: งั้นเดี๋ยวกูดูซีรีส์รอดีกว่า
5: ใช่เรื่องมันนี
4: ่เขาไม่อยากให้เครียดกันป่ะ
7: พวกเราพอมีเวลาเว้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้กันดิ
9: พี่เปิ้ลสวัสดีครับ
10: อ้าวพี่เจนน้องก้องนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวพี่แนะนำสายเราก่อนแล้วกันเนาะคนเยอะก็นี่พี่นุ่นพี่รหัสปี3ส่วนพี่คนชื่อพี่ข้างพี่ปี4เขาติดละก็เลยมาไม่ได
9: ้ขอโทษนะครับพี่มาช้าพวกพี่มารอกันนานหรือยังครับ
10: อ๋อไม่นานหรอกพี่ก็เพิ่งถึงเหมือนกันเห็นว่าคนเยอะก็เลยรีบมาจองโต๊ะก่อน
9: เดี๋ยวมีคนอื่นอีกด้วยเหรอครับ
10: พี่เปิ้ลไม่ได้บอกหรอสายรหัสเรามีโครหัสด้วยนะก็พี่ฝนรุ่นพี่ที่จบไปแล้วอ่ะกำลังจะแต่งงานกับพี่ตั้มอีกสายนึงเดือนสิ้นเดือนหน้าก็เลยต้องเรียนคู่กัน
9: แล้วอีกสายนึงนี่รหัสอะไรครับ
10: 0206จ้ะก็คล้ายๆสายเราแหละแต่ว่าเลขสลับกันแต่งเนาะเนี่ยใครๆเขาถึงบอกว่าพี่ตั้มกับพี่ฝนนะเป็นเหมือนคอมพิวติดเลยนะพี่กับ
9: ขอบคุณครับ
10: ระวังเผ็ด
5: เฮ้ยไออุ่นทางนี้ทางนี
11: ้ดีครับ
5: นั่งครับ
11: นั่งพี่สวัสดีครับ
5: นั่ง
11: โอ้เฮียผมบอกเฮียแล้วไงอย่าเรียกผมว่าไออุ่นให้เรียกผมว่าอาทิตย์อ่ะ
5: ชื่อเล่นมึงชื่อเ

0: 3แล้วนะและอย่างตอนนี้ผมเป็นเฮดวางแล้วเลย
1: เรียกนี่เสียงของฟองหมด
2: โซ่เสียงของ
3: กูลืมต้องอยู่ปี3เป็นเฮดวางแล้ว
1: แต่ว่ามันจบห้องเชียร์แล้วนี่หว่า
0: เพราะตอนนี้เหลือชิงธงครับ
3: แล้วคิดไว้ยังอ่ะว่าชิงธง
0: ก็คิดไว้แล้วฮะแต่ว่าผมบอกพี่ไม่ได้หรอกนะครับเราก็โหดแน่งั้นเดี๋ยวผมไปตักหนูนะพี
3: ่เอาเลย
0: เอาอะไรปะ
3: เต็มที่เลยเต็มที่เลย

0: พี่ชื่อเล่นชื่อไออุ่น
1: ใครสั่งให้คุณเรียกผมชื่อนี
0: ้ทำไมล่ะครับชื่อไออุ่นก็เพราะเดียว
1: ถ้าคุณเรียกชื่อนี้ผมจะสั่งคุณลุกนั่งกลางร้านและห้ามบอกใครได้เข้าใจปะ
0: ครับพี่อาทิตย์แล้วขาหายเจ็บยังครับ
1: หายแล้ว
0: ขอให้ช่วยหน่อยผมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมาก

0: พี่อาทิตย์โกรธอะไรผมหรือเปล่าครับ
1: แล้วทำไมผมต้องโกรธอะไรคุณด้วยฮะคุณกับผมก็ไม่ได้เป็นอะไรกัน
0: พี่อาทิตย์ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
2: ผมไม่เป็นไรอากาศร้อนอ่ะผมไปออกมาล้างหน้าเฉยทำไมคุณมีปัญหาอะไร
0: คราวหน้าถ้าพี่จะร้องไห้บอกผมนะครับเดี๋ยวผมจะซับน้ำตาพี่เอง
2: ก้องพบ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรู้หมายใครโสด2026ขอเสียงปรบมือต้อนรับเหล่ากูรูสุดฮาปูโน่ลาวทองมาร์คพาคินเบกกี้ศรีธัญญาและมะตูมเตชินค่ำคืนนี้กูรูของเราต้องทุ่มสุดตัวเพื่อช่วยคุณฟ้าสาวโสดสุดขยัน
2: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
3: ได้เลย
2: กูรูเบียน
4: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
2: เฮ้ย
5: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
2: เพอร์เฟกต์ไป
5: เพอร์เฟกต์ไป
2: ไม่ชอบ
5: ไม่ชอบ
6: ใครจะสเปะสปะอย่าง

0: เราล่ะ
1: ผมขอชูต่างจากคนในนี้เลยแล้วกัน
2: กูเพิ่งชูไปคนเดียวเอง
3: มึงรู้ไหมคนรอตบมือมึงเยอะมากเลย
4: ไม่มองหญิงเลย
5: หนูคิดว่าเขามีแฟนแล้ว
2: เฮ้ย
6: แตกต่างของจริงแตกต่างของจริงทำไมถึงคิดว่าเขามีแฟนแล้วลูก
5: เขาไม่กล้าชมนี่เนี่ยเพราะว่าเขากลัวแฟนด่าหรือเปล่า
6: โน้มึงดู

0: ้อมแล้วไปทำความรู้จักกับสาวโสดในวันนี้กันเลย
1: สวัสดีค่ะฟ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็นางแบบค่ะฟ้าเคยมีความรักครั้งหนึ่งค่ะช่วงคบกันแรกๆเนี่ยเขาดีมากๆเลยนะคะซึ่งพ่อแม่ของเราก็รู้ค่ะว่าเราสองคนคบกันส่วนตัวฟ้านะคะก็เป็นคนที่ชอบหาทำมากๆเลยค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่สอนให้รู้จักพึ่งพาตัวเองได้ค่ะฟ้าก็เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ16เลยนะคะมีทั้งเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารแคชเชียร์ร้านหนังสือเป็นนางแบบแล้วก็เอ็กซ์ตร้าแคสโฆษณาแต่กับการแฟนฟ้านะคะเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องสมัครงานเลยค่ะส่วนใหญ่เขาจะอยู่แต่ห้องเล่นเกมซึ่งตัวหนูเองอ่ะอยากจะให้เขามีรายได้ก็เลยไปหางานต่างๆค่ะมาให้เขาเป็น10งานเลยเพื่อที่จะให้เขาสมัครแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะสมัครเลยพอเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยฟ้าก็จะเป็นคนออกอย่างเช่นเวลาออกไปกินข้าวข้างนอกออกไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยฟ้าก็จะเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งตัวฟ้าแล้วก็ตัวเขาด้วยค่ะตอนนั้นก็คือรักเขาค่ะฟางเส้นสุดท้ายของความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือฟ้าจับได้ค่ะว่าเขานอกใจมันเป็นอะไรที่ทำให้ฟ้าเสียใจมากๆเลยค่ะที่ผ่านมานะคะฟ้าทั้งรักแล้วก็ทุ่มเทกับเขามากๆค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้ของฟ้าเลยฟ้าก็เลยเลือกที่จะจบความสัมพันธ์แล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาค่ะวันนี้ฟ้าก็มาตามหาความรักครั้งใหม่ก็หวังว่าจะเจอหนุ่มสวยคนนั้นนะคะ
2: สวัสดีครับและตอนนี้สาวโสดที่นี่กับเราแล้วฮะขอเสียงปรบมือกับคุณฟ้า
3: สวัสดีครับตายแล้ว
2: ความรักครั้งเก่าก็คือมีแฟนแล้วเขาก็ไม่ยอมทำงานเหรอ
1: เรียกว่าไม่สนใจเลยมากกว่า
2: ไม่สนใจเลยในขณะที่เราเนี่ยตรงข้ามเลยเราทำงานมันทุกอย่างเลยแล้วพยายามสนับสนุนให้เขาทำงานแต่เขาก็ไม่สนใจ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ฟังเส้นสุดท้ายคือมาค้นพบว่าเขาไปคุยกับคนอื่นด้วยก็เลยพอดีกว่า
1: พอ
2: จริงๆน่าจะพอตั้งแต่ตอนแรกแล้วลูกไม่ต้องรอให้เขามีคนอื่นเลยเรื่องของการแบกนี่มาเจอพี่สาวนี่คนนี้นี่
4: ตัวเลยเนี่ย
2: ฟังเรื่องของน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะ
5: อุ้ยเหมือนฟังเรื่องตัวเองชอบตรงนี้ชอบประโยคนี้รักเขาร
1: ักเขาค่ะ
2: เข้าใจน้องใช่ไหมตอนนั้นเข้าใจใช่ไหม
5: เข้าใจที่สุดเลยซึ่งไม่มีอะไรผิดนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรผิด
2: จริง
5: ถ้าเป็นคนแบบนี้นะถ้าชอบแบบชอบดูแลคนที่เรารักก็ไม่ผิดแต่ถ้าเจอคนที่ดูแลเราได้มันจะดีหรือถ้าไม่เจอคนที่ดูแลเราเลยก็เข้ามาแต่อย่าเป็นภาระทางจิตทางใจอันนี้สำคัญถ้าไม่เป็นภาระทางจิตทางใจหมายความว่าเราจะหาเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมโดยที่มีเธอไว้เป็นกำลังใจให้เราถึงเธอจะไม่ได้รวยมากแต่เธออย่าเป็นภาระเราในความเจ้าชู้หรืออะไรก็ตามเราจะได้มีแรงไปทำงานและฝากเธอช่วยซัพพอร์ตหัวใจดวงเล็กๆของเราด้วยเราจะได้มีแรง
2: จริงหาแบบนี
1: ้
2: อันนี้ตามพี่เข้าไปลูกวันนี้เห็นบอกว่ามีกำลังใจมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: ไหนใครมาซัพพอร์ตบ้าง
1: ก็จะมีคุณแม่พี่สาวแล้วก็หลานสาวค
2: ่
1: ะ
2: โอ้สวัสดีครับหน้าตาดีทั้งบ้านเลยนะลูกเลย
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: นะคุณแม่ก็น่ารักมากเลยเห็นบอกว่าลูกได้ทุกอย่างเพราะคุณแม่เป็นคนสอนเลย
4: ไหนคือแม่คนไหน
2: นี่คุณแม่นี่คุณ
5: ดูไม่ออกเหรอคุณแม่นั่งอยู่ตรงกลางนั่นไงคุณแม่
6: ที ่ดีแม่น่าเด็กมากแม่ผักเปียมาเลยเหรอแม่แม่เด็กจังเลยอ่ะ
2: คุณแม่สอนลูกยังไงลูกถึงขยันแบบนี้ฮะ
7: ก็ด้วยความที่ตัวเองสู้มาตลอดนะคะก็อยากให้เขาเป็นคนเก่งดูแลตัวเองได้ไม่อยากให้เขาพึ่งพาคู่ชีวิตถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็จะไม่เห็นเขาได้ความสำคัญอะไรมากเหมือนแม่เองแม่ก็เลี้ยงลูกมาคนเดียวก็ว่าได้ค่ะ
2: ครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมครับคุณแม่พี่สาวเหรอครับพี่สาวเห็นรู้ไหมสเปคน้องสาวแล้วเป็นไงฮะ
8: พี่สาวคือคนกลางปะ
2: ใช่
5: มีแล้วนะ
2: ให้หลานพูดหน่อย
4: มีแล้วบอกเมื่อไรจะถึงคิว
5: ไม่ตอนพูดเธอยืนได้ไหม
4: ไหนยืนเลยลูกยืนไหนผู้ชายที่ดีจะเป็นยังไง
2: สเปคของน้าเราเป็นยังไง
4: สเปคเป็นยังไงสเปคเป็นยังไง
9: เกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
2: คุณพี่เป็นไงกับเรื่องความรักของน้องได้เห็นมาตลอดไหมครับ
8: เห็นค่ะก็คือว่าเห็นเขาตั้งแต่เรียนมัธยมมาด้วยกันจนถึงมหาลัยรู้สึกว่าเป็นห่วงน้องมากเพราะปกติตอนอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ก็คือแค่เดินข้ามถนนยังต้องจูงมือเขา ใช่แต่ว่าวันนี้คือเขาพิสูจน์ตัวเองให้ที่บ้านเห็นแล้วว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้จริงๆค
2: ่
8: ะ
2: เก่งขึ้นแก่งขึ้นนะฮะแล้วสรุปสเปคเหมือนที่หลานพูดหรือเปล่า
6: ตีเกาหลี
2: ตีเกาหลีมีซิกแพคอันนี้จริงหรือเปล่า
8: จริงค่ะ
2: เออแสดงว่าพี่หลานรู้จริงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนอกจากชอบตีเกาหลีมีซิกแพคเนี่ย
8: ยังไงก็ได้ค่ะแบบหล่อยังไงก็ได้ขอแค่แบบองค์รวมออกมาแล้วแบบว่าดูดี
2: องค์รวมดูดีนะฮะนิสัยใจคอชอบแบบไหน
8: ชอบคนขยันทำมาหากิน
2: ขยันทำมาหากิน
8: ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็ไม่เจ้าชู้ค่ะ
10: มีหมดเลยครับ
2: เฮ้ย
6: หมดเลยหรอ
5: มีที่เขาไม่ชอบอะทั้งหมดเลย
10: อันนี้ที่คนเห็นนี่คือลุคเมื่อก่อนเขาเป็นหนุ่มตีเกาหลีจริงแต่เขาไม่อยากเป็นพิมพ์นิยมคือไม่ทำศัลยกรรมอะไร
4: ก็เลยกลายเป็นพิมพ์ที่ไม่นิยม
2: ซะเลยอ๋อแต่เขาชอบขาวตีไงใช่ไหมขาวตีซิกแพคใช่ไหม
8: หน้าคมก็ได้อะไรก็ได้ที่แบบดูหล่อๆก็พออ
2: ่ะดูหล่อๆก็พอเอาได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะฮะขอให้โชคดีนะครับประจำที่นี่เลยมาเนี่ยตายแล้วหวังว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ในวันนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วฮะหนุ่มไปได้เลย
11: โอ้

ขุน

0: และคุณท่านและนี่คือชมหน้าของ5หนุ่มของเราในวันนี้นอกจากจะเปิดตัวหนุ่มๆทั้ง5คนแล้วเราเปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
1: ได้เลย
0: เพราะชื่นชอบเป็นการส่วนตัวกูรูบีเอ็ม
2: ตั้งแต่คนแรกคิดไม่หยุดเลย
1: ในเนี้ย5คนอ่ะมีสเปคของน้าฟ้าไห
3: มมีค่ะ
1: มีหรอแล้วมีสเปคของเราไหมไม่มีคิดว่าน้าฟ้าจะได้แฟนกลับบ้านไหม
3: น่าจะได้นะคะ
0: เดี๋ยวให้คุณหลานช่วยนั่งเลือกอยู่ตรงนี้เลย
1: นะนั่งเลือกนะ
0: แต่ก่อนที่เราจะรู้จักหนุ่มๆทั้ง5คนนะฮะเรามีเบาะแสมาฝากกูรูครับวันนี้นะฮะหนึ่งในปัสนีที่อยู่ใน5คนนี้นะฮะมีคนหนึ่งที่มีสถานะมีเจ้าของและเขาแต่งแร็ปให้กับแฟนเขาด้วย
2: โทษนะแร็ปในยุคนี้เนี่ยไม่มีใครเกินคนนี้แล้วนะโย่งนงพวงโย่งนงพวง
4: ไม่หรอก
1: ไม่แต่จริงๆอูโน่นี่ถือว่าเป็นแร็ปเปอร์ตัวท็อป
0: แร็ปเปอร์ตัวท็อปตอนนี้เพลงชื่อว่า
4: เพลงย่าย่าย่าครับพี
0: ่ย่าย่าย่า
1: ย่าย่าย่า
0: คุณแต่งแร็ปเองด้วย
4: ไม่ได้แต่งพี่ร้องเลย
0: ร้องเลยอูแร็ปสดแร็ปสดไหน
1: ร้องเลยร้อง
0: ร้องให้ฟังตรงนี้
4: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอ้าวอยู่ไม่ไหวบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัวกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่ที่นี่ที่ไหนที่นั่นที่รักหรือเปล่าจ้าจุ๊บจุ๊บคุณผู้ชมคุณจะคิดครับคุณจะคิดครับเชฟมาแล้วครับกูจะคิดฟังอะไรกันวะพี
1: ่อันนี้เจ้าของเพลงร้องหลบลิขสิทธิ์เพลงตัวเองเหรอพี่รู้จักไหมว่าพี่เขาเป็นใคร
2: เป็นศิลปินที่ชื่นชอบมากมาก
3: เริ่มชื่อ
4: เขินเขินไง
0: เอาลองมาเข้าสู่บ่อแส
4: ครับผม
0: เดี๋ยวเราจะให้กูรูได้ดูท่อนแร็ปที่เขาแต่งให้แฟนท่อนแร็ปมาฮะ
1: จะให้ฉันขอแล้ววอนแค่ไหนถ้าเธอไม่ไหวก็กอด
0: เอาอย่างนี้มันเป็นเพลงแร็ปไงเดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันขอแล้ววอนแค่ไหน
1: ไม่เดี๋ยวแร็ปสิครับ
0: บีทมา
1: ไปเฮ้ย
0: จะให้ฉันขอและวอนแค่ไหนถ้าเธอไม่ไหวก็กอดจากกันช่วยจูบลาจะได้ไหมเพราะว่าสมองผมตอนนี้ไม่ค่อยจะคลั่งไคล้ในอกใน4ห้องขอมอบให้คุณทั้งหัวใจคิดว่าท่อนแร็ปเนี้ยใครเป็นคนแต่งฮะ
1: คือไม่รู้นะแต่รู้ว่าเป็นภาระมากที่ให้ตรงเดานะตรงคิดว่าแบงค์
0: คิดว่าแบงค์
1: เพราะเขามีอินเทอร์แอคเยอะสุดกับหน้าตาเวลาที่คนเล่น
2: เขาจะเหมาะกับการแต่งแร็ปเหรอนี่เขายืนตรงเคารพธงชาติอยู่นะ
0: พี่เบ็กกี้คิดว่าใครครับ
2: คิดว่าเป็นแซกโซเพราะว่าดูเขารีแอคกับสิ่งที่เราร้องแร็ปของเขาได้ตลกมาก
0: BM BM
1: BM คิดว่าใคร
2: คิดว่าเป็น
1: เพลงแร็ปบอกมาเลยลูก
3: คนที
1: ่5คนที่5
0: เห็นด้วยพี่แซ็กโซคิดเป็นพี่แซ็กโซเอามาร์คคิดว่าเป็นเพลงของใคร
4: คิดว่าเป็นของคุณท่าน
0: คุณโน่คิดว่าใคร
4: คุณขุนครับ
0: ทำไม
4: ผมสีทองเอาแร็ปเปอร์สไตล์จัดจ้าน
0: เนี่ยเอาเป็นไปได้
4: ต้อง
0: ไป
4: ต้องแต่งตัวแฟชั่นหน่อย
2: ดูคี
0: ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากูรูคนไหนแม่นนะฮะเพราะอย่าลืมนะเจ้าของเพลงนี้เขามีสถานะมีเจ้าของนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะรู้จักหนุ่มๆทีละคนเริ่มต้นจากคนแรกดูซิว่าเขามีเบาะแสอะไรให้เราสืบบ้างไปพบกับเบาะแสคุณอโปกันเลย
5: สวัสดีครับผมอโปเป็นนายแบบเสื้อผ้าครับที่ผมเลือกทำอาชีพนี้เพราะว่าผมชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับผมชอบแมทเสื้อผ้าผมรู้สึกว่ามันสนุกดีครับสำหรับผมนะครับเสื้อผ้ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่เอาไว้สวมใส่ครับแต่ว่ามันเป็นการบ่งบอกตัวตนของผมผ่านการแต่งกายครับถ้าวันไหนผมอยากจะแต่งตัวเรียบๆนะครับผมก็จะแต่งสไตล์มินิมอลถ้าวันไหนที่ผมอยากจะเท่ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไปในทางของฮิปฮอปวันนี้ผมจะมาแต่งตัวเตรียมไปเดทกับคุณนะครับช่วยแม่ตาเลือกฉันได้ไหมก็จะคอยแต่งตัวต้องแมททั้งท่อนบนและท่อนล่างแต่วันนี้ผมขอแมทกับคุณทั้งตัวและหัวใจเลยได้ไหมครับเสื้อผ้ายังต้องเลือกไซส์แต่ถ้าคนของใจอยากให้คุณเลือกผมให้โอกาสผมนะครับ
0: ของแบรนด์เสื้อผ้านะก็ดีนะดูท่าทางอาชีพก็ดูเข้ากับสาวโสดของเรา
1: คือตอนเดินออกมาฟ้าพี่ชอบอโปที่สุดเลยนะพี่รู้สึกว่าเขาแบบจีบเราได้แบบ หน้าตาแววตาที่แบบมันคืออ่อยอ่ะผู้ชายอยากได้อ่ะแต่พอดูใน VTR ตอนนี้ตุ้มรู้สึกเบนเข็มทิศเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวอาโปทั้งหมดอ่ะดูเป็นตัวเขามากแล้วดูเป็นฮิปฮอปดูเป็นแรปเปอร์อ่ะ
0: เอ้ย
1: และถ้าพูดถึงบรรดาแรปเปอร์อ่ะในบรรดา5คนเนี้ยทรงผมอาโปดูเป็นแรปเปอร์สุดด้วย
0: อ่ะจริง
1: ขอติดไว้ก่อนวันนี้ดูยากเพราะมีอีโน่อยู่อาโปมีเจ้าของอ่ะ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะพี่เป๊กว่าไงพี่เป๊ก
2: มาตุ้มบอกว่าแรปเปอร์ต้องตัดผมทรงนี้อูโน่อ่ะเขายังดูทรงผมเขาเดิมทีมันก็สั้นอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้มีปัญหากับช่างตัดผม
0: เ
2: ลยคิดว่าไม่ใช่เป็นแรปเปอร์แล้วก็ดูจากการที่เขาใส่เสื้อผ้าดูอะไรเงี้ยเขาเป็นบุคลิกที่ดูเป็นปกติในแบบเป๊กมั่นใจว่าเขาโสดค่ะ
0: โสดไปเลย
6: บีเอ็มบีเอ็ม
1: บีเอ็มยังไง
3: เขามองน้ำเหมือน
1: ดังเลยลูกดังเลยลูก
3: ชอบนะ
1: เขาชอบไหมเขาชอบไหม
3: เหมือนกับเขาชอบ
1: หรอเขาออกมาเขาทำอย่างนี้อย่างเงี้ยรู้สึกไงรู้สึกว่าเขาจริงหรือเขาปลอม
3: หนูคิดว่าเขาอาจจะจริง
1: เขาอาจจะจริงใช่ไหม
4: คนนี้เราให้ผ่านไหม
0: คิดว่าเขาสถานะไหน
1: คิดว่าเขาโสด
0: เขาโสดไหม
1: มีแฟนแล้ว
4: โสด
0: ถูกป้ายเลย
2: ถ้าโสดเลือก
1: โสดสีใดสีแค่
0: โสดไปเลยอ่ะมาร์
4: คคุณอาโปเนี่ยคือผมรู้สึกว่าสายตาเขาดีมากอันนี้ต้องยอมรับคือส่งสายตาให้กับสาวโซนเนี่ยคือถ้าผมเป็นสาวโซนเนี่ยผมวันไหวนะคนแรกเขาส่งสายตาดีสุดเลยทั้งหมดอ่ะแล้วก็เนี่ยจังหวะยิ้มจังหวะเขินอ่ะแต่ว่าเขาม้วนหวานไปหน่อยอ่ะจังหวะเขินมันแบบมีความติดหวานนิดนึง
0: ใช่ไหมตัวนี้แสบดูดิดูดิ
1: โอ้ยจังหวะกันล่อนเลยแหละ
4: ไม่ชอบจังหวะขยักคิ้วเมื่อกี้เลย
0: ไม่ชอบขยักคิ้วยักคิ้วตัดคะแนนเลย
4: มีเจ้าของมาเลย
0: มีเจ้าของมาแล้วโอ้ตัดคะแนนคนนี้ยังไง
7: ตอนแรกเขาเหมือนจะโสดนะเขามีกระลิ้มกระเหลี่ยให้กับคุณฟ้า
0: ครับ
7: แต่พอจังหวะที่เขายักคิ้วอีกรอบเนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับเพื่อน
0: พูดนะอันนี้พูดหรือคิด
4: คิดโอ้คิดดัง
7: ฉีก
4: ครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะ2โสด2มีเจ้าของ1ไม่มองหญิงด้วยเอาผลโหวตมาครับโสดสูงถึง 63% นะรองลงมามีเจ้าของ 21% และไม่มองหญิง 16% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับบอกแสงคุ้นๆกันเลย
8: สวัสดีครับผมขุนเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ครับนอกจากเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์แล้วอีกอย่างที่ผมชอบทำคือการทำกราฟิกดีไซน์ครับผมรู้สึกแฮปปี้มากที่ได้ออกแบบกราฟิกในยามว่างครับแล้วสไตล์งานของผมคือการสร้างตัวการ์ตูนและคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่ครับ
9: นี่หัวใจของผมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเข้ามาใกล้ๆสิครับหัวใจผมยังว่างรอคุณมาเป็นคนข้างๆอยู่นะครับ
8: กราฟิกต้องมีดีไซน์ส่วนคนข้างกายต้องเป็นคุณให้โอกาสผมนะครับ
0: ถ้าผมวิศวะคอมพิวเตอร์
1: เครื่องหน้าโคตรดีอ่ะเขาดูมีความเป็นแบบอาร์ติสต์อยู่นะ
0: ใช่
1: ในบุคลิกตุ้มก่อนเลยได้ไหมคือตอนเขาเดินออกมาอันนั้นชัดไปในเวนึงแต่พอดูใน VTR เฮ้ยเขาอบอุ่นมากเสียงเขาโทนแบบทุ้มแบบดูฟังและดูเพลินมากๆอ่ะ
0: เชื่อม
1: ใช่แล้วดูเป็นคนที่ใน5คนเนี้ยน้องขุนดูเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่สุดด้วยนะดูมีความเป็นสุขุมแต่ว่าสำหรับตูมอ่ะสิ่งที่ตูมจับขุนได้ก็คือตอนที่เขาออกมาเขาพยายามจะเป็นตัวเองพยายามจะเล่นแล้วมันอาจจะหลุดไปนิดนึงพอมันหลุดปุ๊บแล้วเราไปโฟกัสเขาปุ๊บอ่ะเขากลับกลายเป็นแบบเขาไม่มองตูมอีกเลยเขาเกรง
0: เลย
1: เขาขุนนะเอาจริงๆนะขุนไม่มองหญิงครับ
0: ไม่มองหญิงไปเลยอ่ะโอ้โหโคตรไป
4: คนนี้มีสิทธิ์ที่ผมจะคิดว่าตอนแรกจะแทงไปทางโสดแต่ผมขอชูต่างจากคนในนี้เลยกัน
1: กูเพิ่งชูไปคนเดียวเอง
4: ชูต่างจากคน
1: ต่อมาใจไหม
4: ผมขอชูต่างจากคนในนี้เลยคือไม่มองหญิงครับ
2: ไม่มอง
0: หญิงอะ
3: ต่างตรงไหนอ่
0: ะพี่เป็กว่าไง
2: คือคุณขุนเนี่ยคมมากหน้าคมตาคมหนึ่งแว็บเหมือนเจฟชาร์เตอร์ออกมาทำงานเห็นอาชีพเป็นเด็กเนิร์ดอ่ะก็ดูดีแต่มุมอีกแว็บหนึ่งแป๊บแอบเห็นเป็นอะไรปะพี่เต้กันตนา
0: เฮ้ย
2: มันมีความตรงนั้นอยู
0: ่
2: งั้นเป๊ก
1: ใส่วิกแดง
2: ขอตอบแบบแตกต่างจากทุกคนแล้วกัน
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ไม่บอก
1: รอดูเลยกูรอดูมาร์คกับบีเอ็มเลย
3: หนูคิดว่าเขามีแฟนแล้ว
1: เฮ้ยแตกต่างของจริงแตกต่างของจริงทำไมถึงคิดว่าเขามีแฟนแล้วลูก
3: เพราะว่าเหมือนกับแบบว่าเขาไม่กล้าโชว์มีนี่ฮะเพราะว่าเขากลัวแฟนด่าหรือเปล่า
1: โอ้มีเหตุผล
7: โชว์ยังไงลูกจังหวะโชว์
1: สมมติสมมติว่าเราอ่ะสมมติถ้าเป็นคนโสดเวลาชูมินิฮาร์ทมันไม่กลัวแฟนมันจะชูยังไงสมมติว่าคนโสด
0: นี
1: ่แล้วถ้าเกิดมีแฟนแล้วจะชูยังไง
3: เขาก็จะชูอย่างน
1: ี้ชูอย่างนี
2: ้ให
1: ้น้อยให้น้อย
0: ไม่น่าเชื่อนะเด็กคนเดียวตอบดีกว่ากูรู้ทุกคนเลยอ่ะ
1: เฮ้ยคนดีอ่ะคนดีอ่ะ
0: ชูไปขึ้นมามีเจ้าของนี่มาก่อนเลย
7: พอได้ยินคำให้การของน้องเอมแล้วน่ะผมแอบลังเลว่ะ
0: เขวเขวเ
7: ขวเขวว่ะ
0: เขวตามเด็ก
1: ผู้รู้ใหม่มีผล
7: มีผลต่อผมมาก
6: คือ
0: เพราะเด็กเขาเซนเขาซื้อตอบซื้อ
7: ผมเชื่อเด็กเพราะเด็กไม่ผ่าน
0: เขาไม่มีนอกมีใน
7: ผมคิดว่ามีเจ้าของเหมือนน้องเอม
0: ตามเอมไปเลยมีเจ้าของไปเลยเอาเดี๋ยว
7: จังหวะมินิฮาร์ทผมเขวเลย
0: เขิมตามหลานเขิมตามหลาน
7: เออว่ะ
0: เป็นไปได้นะฮะเอาตอนนี
3: ้ก็
0: ไ
3: ม่ไรกูเป็นไร
0: สองมีเจ้าของกับสามไม่มองหญิงนะฮะเอาผลโหวตมาม าก
1: ว้าง 8%
0: ไม่มองหญิงสูงถึง 53% นะฮะรองลงมาโสด 39% และมีเจ้าของ 8% ด้วยกันท่านต่อมาไปพบกับเบาะแสคุณท่านกันเลย
10: สวัสดีครับผมท่านเป็นนักเรียนการบินครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายมากครับไม่ว่าจะเป็นเข้าฟิตเนสวิ่งว่ายน้ำเตะฟุตบอลปีนผาเดินป่าและตอนนี้ก็กำลังอินกับการต่อยมวยมากครับที่ผมออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนเด็กๆผมมีฉายาว่ากุ้งแห้งก็เลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับ
11: คุณนั่นแหละคุณเป็นนักมวยเก่าหรือเปล่าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมความรักของคุณมันเตะตาผมเหลือเกินอ่ะ
10: ก่อนชกมวยทุกครั้งต้องสวมนวมแต่ในอนาคตผมขอสวมแหวนให้คุณแทนได้ไหมครับอยากแข็งแรงต้องต่อยมวยอยากเป็นแฟนคุณคนสวยต้องทำยังไงบอกผมทีนะครับ
0: จะไม่ขาวตีแต่ก็มีซิกแพคนะฮะเป็นไงพี่เป๊กว่าไง
2: สดใสซูซ่าอ้าวนะโอ้ยเป็นพวกเกรียนน่ะจากวิทยาคือเป็นพวกเกรียนเลยสดใสน่ารักมากแล้วไม่ใช่แค่ซิกแพคสะดือมีขนด้วยนี
0: ่สุดเด็ดแล้วจังหวะจบวิทยาก็หันมาพยักหน้าให้น้องสาวแล้วแบบ
2: นี่เป็นไง
7: เหรอ
2: ผม
0: นี่หันมาแบบว่า
7: ไอ้นี่ร้าย
2: ไอ้นี่มันจะเอาให้ได้
7: ไอ้นี่ร้าย
2: เฮ้ยชอบอ่ะดูแบบดูเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ตรงนี้ในวิทยาชอบคนไม่ว่างไม่ใช่เหรอคะเนี่ยรับรองคบกันนะอาทิตย์หนึ่งเจอเขาครึ่งวินาทีไม่ว่างแล้ว
0: ทำอะไรก็ไม่รู้ปีนผาอีกแล้วสักพัก
2: เป็นนักเรียนการบินด้วยเนี่ยขายตะกั่วทอดอยู่ที่ไหนครับ
0: ไม่ใช่นั่นทำธุรกิจการบินเลย
2: โสดค่ะ
0: โสดไม่ได
1: ้มาร์
7: คคุณท่านเนี่ยร้ายจังหวะต่อยมวยอ่ะผมว่าคอนเทนต
6: ์
7: ไม่ต่อยจริงอะคุณเห็นเหมือนผมเนี่ย
6: คือเทคนิคการตั้งกงตั้งการอะ
0: ยังไงเราเป็นนักมวยเหรอ
7: คือไอ้เพื่อนผมเป็นนักมวยเก่า
6: ตั้งกงตั้งการคือไปตั้งอย่างนี้ไม่ได้
7: นักมวย
6: เป็นจริงๆอะ
1: ออกะอันนั้นลีด
0: มันคนละการ
7: อะคุณท่าน
0: ไป
7: ผมคิดว่ามีเจ้าของ
0: บีเอ็มอะไรบีเอ็มอะไร
3: คือเหมือนกับว่าเขาโสดอะแล้วเหมือนกับเขาชอบน้องฟ้าแล้วในคลิปเขาบอกว่าถ้าจะจีบผู้หญิงทำยังไง
10: อยากเป็นแฟนคุณคนสวยต้องทำยังไงบอกผมทีนะครับ
0: ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะ
3: โสด
0: โสดดีปะพอหนุ่มดี
7: คือจังหวะนี้ผมจะชูป้ายรู้สึกว่ามันแอคทิวตี้คล้ายผมคุณท่าน
0: อ
7: ะยากคิวให้ผมไม่เอาละมีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของฮะมาตุ้ม
1: คือยากตรงที่ท่านอ่ะเขาดูเป็นคนที่แบ
7: เฟรนลี่อ่ะหมายถึงว่าเขาเล่นกับทุกกูรูแล้วเป็นคนรับมุกด้วยนะ
12: กล้ากล้า
7: เออดูเป็นคนที่แบบไม่ได้ตายกล้องตายคนดูกล้าสู้อ่ะอยากเห็นคนแบบนี้ในรอบการทำแบบทดสอบเพราะมันจะชัดมากว่าถ้ามาหลอกจะดูออกตัวจะจับโป๊ะได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ารอบนี้ให้ไปก่อนคิดว่าโสดได
0: ้โสดได้เลยฮะสามโสดนะฮะสองมีเจ้าของผลโหวตมาครับสูงสุดคือโสดครับ 51% นะฮะรองลงมามีเจ้าของ 30% และไม่มองหญิง 19% อ่ะส่วนใหญ่คิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะโสดนะฮะท่านต่อมาไปพบกับบอแสงคุณแบงค์กันเลย

0: สวัสดีครับผมแบงค์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับนอกจากทำงานแล้วเวลาว่างๆผมชอบไปเที่ยวกับลูกสาวครับ
1: ฮะ
0: ลูกสาวของผมครับเป็นลูกหมาพันธุ์มาลติสชื่อว่าแฮปปี้ครับผมจะชอบพาเจ้าแฮปปี้ไปคาเฟ่แล้วก็ไปวิ่งเล่นสำหรับผมเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวของผมเลยครับแป้งผมนั่งตรงนี้ลูกสาวนั่งตรงนี้ส่วนที่ตรงนี้ผมเว้นไว้ให้คุณนะครับน้องหมาต้องพาไปวิ่งเล่นในสวนส่วนคุณผมขอไปวิ่งเล่นในใจนะครับ
2: ด้วย
0: มีน้องหมาแล้วจะไม่เหงาแต่ถ้ามีแฟนเป็นเราแล้วจะไม่โสดให้โอกาสผมนะครับ
3: เถียงกันอยู
4: ่
3: ก
4: ับ
3: ค
4: ุ
3: ณกูรู BM
4: เออเหรอว่าไง
3: บอกว่าเอ้ยคนเลี้ยงหมาต้องไม่โสดแล้วต้องเลี้ยงกับแฟน
4: เ
3: นี่ยเขามีข้อโต้แย้งนะ
4: ว่าไง
5: ถ้าเลี้ยงหมาเขาอาจจะเหงาแล้วเขาอาจจะเบื่อแบบว่าแบบไม่มีแล้วก็เหงาอ่ะ
4: เออเขาจะเลี้ยงไว้แก้เหงาใช่ไหมเพราะเขาอยู่คนเดียวชอบไหมคนนี้ชอบไหมลูก
5: คิดว่าน้าฟ้าน่าจะชอบนะคะ
1: แน่น
4: อนน้าฟ้า
1: คนนี้คือสเปคที่สุดเลยไหม
4: คนนี้สเปคสุดเลยไหม
5: อาจจะใช่นะคะ
4: คิดว่าเขาโสดไหมคนนี้โสดก่อนเลยบอกคนนี้นะน้าน่าจะชอบอาจจะใช่นะคนนี
3: ้ผู้ชายเลี้ยงหมาเนี่ยคนเดียวนะบางทีมันเกินความรับผิดชอบของความผู้ชายไป
4: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่พันที่เลี้ยงอ
3: ่
4: ะ
3: เป็นพันผู้หญิงเลยนะ
6: มันเป็นพันสร้างครอบครัว
3: ใช
6: ่พ่อแม
4: ่ลูก
3: ทำไมไม่เลี้ยงโดเวอร์แมนหรือแบบนี่ถ้าเป็นเลี้ยงช้างนะเป๊กเชื่อเลยว่าโสดมันดูแบบ
4: น่าจะโสดแหละไม่มีเวลาดูแลใครหรอกดูแลแต่ช้างอะไรนะ
3: นิดนึงเพราะมันเป็นน้องสุนัขพันธุ์แบ๊วๆมากก็เลยคิดว่าเขามีเจ้าของแล้ว
4: มีเจ้าของไปเลยฮะเอาตายแล้วมาตูม
6: แต่สิ่งที่ตูมชอบในตัวแบงก์ก็คือหน้าแบงก์อ่ะเป็นหน้าที่แบบว่ายิ้มแล้วโลกยิ้มตามเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วโลกมันเป็นสีชมพูแบบเป็นคนที่ยิ้มสวยมากนางทั้งใน VTR ทั้งตัวจริงตรงนี้มันเลยไม่แปลกใจที่ทำไมฟ้าถึงหันมามองแล้วถอนหายใจแรงใส่ตูมหลายๆรอบแบบ
1: รอ
6: เพราะว่าแบงก์คือบิวตี้สแตนดาร์ดของผู้ชายที่ตรงปกคนนี้ยังไงก็ต้องรีบส่งไปต่อเพราะว่าอยากเห็นเขาไปรอบลึกสุดใจแบงค์โสดฮะ
4: โสดไปเลยมาร์ค
1: คือถ้าเขาไม่โสดเนี่ยคือเสียดายมากเลยนะเสียดาย
4: แต่ก็คือ
1: สาวโสดมากเลย
4: ตรงจนน่ากลัวตรงจนน่ากลัว
1: แต่พอตรงมากๆอย่างเงี้ย
2: ม
1: ัน
2: เป๊ะไป
4: มีความเป็นตัวหลอกได้นะ
1: เลี้ยงหมาพันนั้นมันอาจจะเป็นผู้ชายที่เลี้ยงพันนั้นเพื่อที่แบบดึงดูดสาวๆเข้ามาใกล้ตัวก็ได้แบบว่า
4: เป็นไม่ได้เป็นไม่ได
1: ้ผมให้โสดไปก่อนแล้วกัน
4: เอ้าโสดไปเลย
1: คุณแบงค์เนี่ยมันเพอร์เฟคเกินไปอ่ะสำหรับผมนะถ้าแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาด้วยแล้วก็หน้าที่การงานก็อินฟูก็เหมือนกันคืออยากให้เขาเข้าไปรอบลึกอยากดู
2: มากกว่านี้
1: พฤติกรรมเขามากกว่านี
4: ้นี่
1: อ๋อโสด
4: โสดไปเลยครับเอาตอนนี้คุณแบงค์นะฮะ4โสดหนึ่งมีเจ้าของเลยผลโหวตมาครับโสดสูงสุดเลยฮะ 54% รองลงมามีเจ้าของ 25% และไม่มองหญิง 21% ด้วยกันท่านสุดท้ายครับไปพบกับบอกแสงคุณแซ็กโซกันเลย
7: สวัสดีครับผมแซ็กโซเป็นบุรุษพยาบาลครับถ้ามีเวลาว่างผมชอบให้เวลากับตัวเองโดยการไปเที่ยวธรรมชาตินอกจากจะได้พักกายแล้วก็ได้พักใจด้วยครับ

0: ใหม่ก็ไม่สวยเพราะคนสวยอยู่นี่ไง
1: เวลาว่างผมชอบไปเที่ยวพักผ่อนกับธรรมชาติแต่ตอนนี้หัวใจผมว่างรอคุณมาพักใจอยู่นะครับธรรมชาติมีสีเขียวแต่หัวใจผมดวงเดียวมีไว้ให้คุณให้โอกาสผมนะครับ
2: โอ้เรียกว่าบุรุษพยาบาลผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
3: ถามบีเอ็ม
4: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย

0: ย
1: มองไปทางอื่น
0: มองไปทางอื่นเลยคิดว่าเขาสถานะไหน
1: ไม่มองหญิงค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มองหญิง
2: คุณแซคโซเนี่ยเท่าที่ผมดูตั้งแต่เดินออกมาแล้วก็ในวิทยาเนี่ยเขามีความหวานกว่าคุณขุนได้ซ้ำอ่ะผมเชื่อน้องบีเอ็มเด็กไม่โกหกอยู่แล้ว
0: เ
2: ซนเด็กคือแรงสุด
0: ๆ
2: ไม่มองหญิงคร
0: ับ ไม่มองหญิงไปเลยฮะ
2: คุณแซคโซเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้านั่งตอนที่เขาถ่ายรูปอ่ะรู้สึกว่าถ้าผู้ชายอ่ะจะนั่งนี
0: ้
2: พร้อมๆหน่อยครับแอนเกินไป
0: แอนไป
3: ยืดไป
2: แอนไปยืดไปมันดูไม่แบบ
0: มันดูอ่อนช้อยไปหน่อย
2: อ่อนช้อยอ่อนละไม้ไปหน่อย
0: อ่อนละไม้
2: ผมขอต่อมเลยมึงจะไปฉีกตลอด
0: ไม่มองหญิงไปเลยฮะ
4: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: คุณแซคครับ
5: คือตั้งแต่ยืนเนี่ยคุณแซคโซแปลว่าความมั่นใจของเขาน้อยสุดในกลุ่มชายหนุ่มกลุ่มนี
0: ้
5: เดิมทีคิดว่าเขาเขินหรือเปล่าเพราะว่าจริงอย่างที่บีเอ็มบอกคือเขามองเหมือนกันนะแต่เป็นการมองที่มองแวบๆไม่กล้าสบตาอาจจะเป็นเพราะว่าเขินหรืออะไรแต่พอดูวีทีอาร์แล้วอ่ะก็เห็นค่อนข้างชัดและไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่มองหญิงค่ะ
0: ไม่มองหญิงอ่ะมาตุ้ม
6: เอาเป็นว่าแซคโซมีคนมองว่าไม่มองหญิงเยอะก็จริงตูมเองอ่ะก็แอบรู้สึกมีแบบจังหวะที่เขาชี้อะไรมือไม้เขามีความสำอางถ้ายกกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากลับมีความรู้สึกว่ามันง่ายไปกับการที่จะมองเขาไม่มองหญิงอ่ะขอฉีกไปหน่อยละกันเป็นไปได้เหมือนกันว่าแซ็กโซโสดครับ
0: โสดไปเลยฮะฉีกเลยฮะดึงโสดตีไม่มองหญิงนะฮะเอาผลโหวตมาครับไม่มองหญิงสูงสุดครับ 62% ฮะรองลงมาโสด 22% และมีเจ้าของ 16% อ่ะกูรูครับเราได้รู้จักหนุ่มครบทั้ง5คนแล้วถึงเวลาที่พวกคุณต้องปรึกษากันว่าจะมอบปีกกามเทพให้ใครตัดสินใจดีๆจะมอบให้ใครหรือไม่มอบให้ใครก็ได้นะฮะตัดสินใจเลยครับจะมอบปีกกามเทพให้ใครครับ
7: ให้ใครนี่เหรอ
8: ให้แบ่งให้แบ่งให้แบ่ง
6: 3หรอ
9: ผมคิดว่า
0: ม่อไปใคร
2: ขอบคุณทุกคนที่มาดูผมวันนี
5: ้ไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ต
2: คุณท่านครับเอาปีกให้คุณแบงค์
0: เอามอบปีกให้กับคุณแบงค์ครับไปนั่งไม่ต้องทีมงานนะนำปีกการประเทศไปมอบให้กับคุณแบงค์ครับ
6: คือเอางี้ฟังอูโน่อธิบายก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นแบงค์
2: เพราะเขาน
6: ั่นแหละครับโอเคคือการที่ให้แบงค์เพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนมองเห็นตรงกันว่าถ้าเขาโสดแล้วออกไปตอนนี้น่าจะได้
0: แน
6: ่
0: นอนและแน่นอนนะคุณแบงค์ครับได้รับปีกประเทศยินดีด้วยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเช่นครับตอนนี้เราเหลือหนุ่มๆอยู่4ท่านด้วยการแลกหน้าในการตัดสินใจถูกย้ายไปเป็นของสาวโสดทันทีฟ้าครับตัดสินใจดีไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม4คนนี้คุณฟ้าจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
10: ฟ้าขออนุญาตตัดคุณขุนค่ะ
0: ตัดคุณออกจากกลุ่มฮะคุณครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะ
10: คิดว่าไม่มองหญิงค่ะ
0: คิดว่าน่าจะไม่มองหญิงนะกูรูยืนยันความคิดของคุณต่อคุณขุนด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะมาร์คเป็น
2: มีเจ้าของครับ
0: มีเจ้าของนะฮะอูโน่คิดว่าไม่มองหญิงไม่มองหญิงนะไม่มองหญิง3แล้วไม่มองหญิง4ไปเลยนะฮะและมีเจ้าของ1ด้วยนะครับมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณขุนครับ

0: เวลาอะไรคะ
1: ไอ้เม้ง
2: ทิศหน้าหมายเลขโสด2026
3: ห้ามพลาด
4: สนับสนุนโดย
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: โคเวดื่มสนุกครบทุกฟังก์ชัน
7: ถ้าคนไหนโสดจริงก็เธอ
8: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
9: Let's go
10: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องชอบ
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
12: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
13: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
11: ้ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
19: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน559ซีเรีย
19: ลโทรออก
20: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
21: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
20: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
21: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
20: ซ่อนแบบซอฟ
22: ต์มีแบบดุ
23: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
24: แมทโหวตโดนทีมซีซั่น2ครับทุกคน
25: เลือกเลยไหมที่ว่าคันมุนเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่ออกไปใจไม่ได้หรอก
21: ทีครับ
26: และรางวัลก็คือจากอิวสุคร
27: ับโอ้ยรอ
28: เหนื่อยมาก
29: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
30: พอเลย
31: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
32: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
33: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
34: เจ็บอะไรก็ต้องมา
35: เราในมือแผลอะไรมาให้สาแผลนี
36: ้ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
37: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
38: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
37: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
38: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
11: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มเขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
14: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
15: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
11: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: เจอกูแน่

0: ทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์โบแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งยาหม่องน้ำเสียงเขียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาในวันนี้ถ้าคุณฟ้าสามารถค้นพบหนุ่มโสดของเธอได้และหนุ่มคนนั้นจะได้ไปดินเนอร์สุดหรูด้วยกันที่ร้านแห่งนี้ครับ
2: King Power มหานครตึกสูง78ชั้นของย่านสาทรที่พาคุณมาสัมผัสได้อย่างง่ายดายโดยจุดที่ตั้งติดสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีอาคารแห่งนี้อัดแน่นไปด้วยไฮไลท์มากมายทั้งมหานครสกายวอล์ก
3: จุดชมวิวที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร
2: ที่จะพาให้คุณได้ชมวิว360องศาสามารถเห็นไปถึงเส้นขอบฟ้าอันงดงามมหานครสกายเวิร์สพื้นที่นิทรรศการศิลปะดิจิทัลที่สะท้อนเอกลักษณ์ประเทศไทยอย่างน่ามหัศจรรย์ปิดท้ายวันสุดพิเศษด้วยการรับประทานอาหารที่มหานครอิตาลีกับร้านอาหารหลากหลายที่ล้วนคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมาอย่างพิถีพิถันเนรมิตอาหารสุดพิเศษสารพัดเมนูที่โดดเด่นทั้งรสชาติและหน้าตาที่ทันสมัยชวนรับประทานพร้อมทั้งดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกและเสียงเพลงอันไพเราะให้คุณได้ผ่อนคลายที่เดอะซาร่าแอดมหานครรับรองได้ว่าวันสุดพิเศษของคุณจะถูกเติมเต็มอย่างประทับใจแบบไม่รู้ลืมได้ที่ King Power มหานคร
1: เมื่อช่วงที่แล้วคุณฟ้าเลือกตัดคุณขุนออกเราคิดว่าคุณขุนสถานะไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งแรกของคุณฟ้าจะแม่นยำหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ

0: ดูชัดขนาดนี
1: ้แม่นยำมากครับตัดออกคนแรกคุณยูนไม่บางเย่เดี๋ยวทำไมคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่เต้นเก่งมากเลยอ่ะ
2: ผมชอบเต้นครับผม
1: ชอบเต้นนะเต้นเต้นมานานฝึกเต้นมานานยัง
2: อ๋อตั้งแต่เด็กๆเลยครับตั้งแต่เรียน
1: ตั้งแต่เด็กๆเลยนะฮะเดี๋ยวคำถามนี้เชื่อว่าทุกคนเราฟังแน่นอนมีแฟนยังฮะ
2: ยังไม่มีครับผม
1: จบมานานหรือยัง
2: จบมาประมาณปีกว่าแล้วครับ
1: ปีกว่าแล้วกับความรักครั้งเก่าเห็นบอกว่าก็ยังเป็นความทรงจำดีๆอยู
2: ่ใช่ครับผมก็คนเก่าเขามีความทรงจำดีๆเยอะครับคือคนเก่าเขาเป็นนายแบบใช่แล้วก็ผมก็เป็นเนิร์ดปกตินี่แหละแบบว่าวิศวะคอมแต่ว่
1: า
2: เขาเป็นเหมือนแบบไอดอลที่ทำให้เราอยากจะแบบเข้าวงการนายแบบด้วยอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนแปลงตัวเอง
2: ใช่เราก็เลยแบบลดน้ำหนักลงแล้วก็แบบไปแคสติ้งเป็นนายแบบบ้างอะไรเงี้ยครับ
1: ถ้าเขาดูรายการอยู่มีอะไรจะบอกเขาไหมฮะ
2: ก็ยังรักแล้วก็คิดถึงครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับ
1: ขอบคุณที่มาร่วมสนับสนุนทางรายการนะฮะขอให้ได้เจอความรักดีๆสวยงามได้ยินตลอดไปเลยนะขอเสียงปรบมือกับคุณครับบททดสอบของเราในวันนี้ง่ายๆฮะจะชวนหนุ่มๆมาเล่นเกมปิดตาเหยียบลูกโป่งครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญสี่หนุ่มมาได้เลย

ติกาก็ง่ายๆฮะเห็นผ้าพันคอของแต่ละคนไหมฮะนั่นคือสีของลูกโป่งที่พวกเขาต้องเหยียบนั่นเองแต่ก่อนที่พวกเขาจะเหยียบลูกโป่งไปได้นะฮะจะต้องปั่นจิ้งหรีด3รอบเสร็จปั๊บก็มีผ้าปิดตาแล้วเขาก็ต้องไล่เดินไปเหยียบลูกโป่งสีที่เป็นสีของเขาถ้าไปเหยียบสีอื่นเท่ากับว่าเพิ่มแต้มให้กับคนอื่นสีไหนหมดก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะและผู้ชนะเลิศในเกมนี้นะฮะจะได้รับรางวัลเป็นการป้อนน้ำและเซลฟี่กับสาวโสดครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มจากการปั่นจิ้งหรีด3รอบเริ่มครับ

0: น่อย
1: เราเอามีมั้ยเนี่ย
2: อย่ามาขอมาอยากแต่งงาน
3: ข้างหลัง
2: แม่

นและผู้ชนะในเกมนี้สีขาวคุณอัปโปคุณเหลือพักผ่อนได้เลยครับเชิญฮะอ้าวและแน่นอนนะผู้ชนะจะได้รับรางวัลจากสาวสดเชิญเลยครับอ้าวน้องฟ้าขึ้นบนเวทีเลยฮะ

0: ้อนน้ำก่อนเลยมาเป็นไงฮะหวานไหมฮะหวานมากนะฮะ
1: หวานมากหวานกับแฟนตัวเองเนาะไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: มินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดหน่อยเรียบร้อยครับผู้ชนะในเกมนี้คุณอโปเอาละผมว่าเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากคนแรกนะฮะคุณอาโปคิดอย่างไรมาตูมครับ
1: ไม่รู้ทำไมเหมือนกันตอนที่เขาเป็นผู้ชนะแล้วเขาดูเหมือนไม่ได้ดีใจขนาดนั้นแล้วแบบตอนที่แบบฟ้าขึ้นไปใกล้เขาสัมผัสไม่ได้ถึงเคมีฟิสิกส์ชีวะใดๆต่างๆเป็นศูนย์ไปเลยงงเหมือนกันยังคิดว่าอาโปเป็นแรปเปอร์แล้วมีเจ้าของอยู
0: ่มีเจ้าของครับ
2: เขาก็ดูพยายามในการเล่นเกมนะตอนที่เล่นแล้วแล้วเขาชนะแล้วอ่ะก็ดูไม่ต้องสั่งเลยเดินมาแบบเจนเทิลแมนแบบมารับด้วยความเต็มใจเป็กเชียร์โสดค่ะ
0: โสดไปเลยพี่เอ็มชอบไหมลูกคนนี้
3: เชียร์ให้หนาหนู
0: เชียร์ให้หนาหนู
2: ยกเลย
0: ยกเลยโสดไปเลยหลานชอบหลานชอบเอามาร์ค
4: ตอนที่เข้าไปถึงสาวโสดใกล้ๆเขาไม่ค่อยใกล้ชิดสาวโสดไม่พยายามทำคะแนนจากตรงนั้นเท่าไหร่ผมขอให้มีเจ้าของนะครับ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะปะอุโดโสดไปเลยฮะ3โสด2มีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับ
4: สูสีสูสี
0: โสดสูงครับ 52% แต่มีเจ้าของก็ตามมาติดๆที่ 40% นะฮะและไม่มองหญิงอีก 8% ด้วยกันท่านต่อมาคุณท่านคุณท่านปะ
5: คุณท่านนี่โสดครับ
0: โสดเลยฮะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยบทมันจะเร็วมันก็เร็วมาก็ไงฮะ
4: คุณท่านนี่ติดเล่นเกินเล่นอย่างเดียวเลยคิดว่าเขาน่าจะมีเจ้าของอยู่แล้วเขาเลยเล่นอะไรแบบนี
0: ้พยายามยื
4: นเพราะมีเจ้าของแล้ว
0: มีเจ้าของอ่ะหลานลูกดีเอ็มดีเอ็มอะไรคุณหลาน
3: คือเขาเล่นอย่างเดียวเลยอ่ะเขาเหยียบลูกโป่ง
6: ไม่ตั้งใจ
3: ช้ามากไม่ตั้งใจเลยอ่ะเต้นอย่างเดียวเลยอ่ะสงสัยน่าจะอวดสาว
0: โสดไม่ได้อ่ะ
2: มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้มาเพื่อแบบเป็นอูโน่คนที่สองมีเจ้าของไปเลยค่ะ
0: มีเจ้าของไปเลยฮะไม่ชอบไม่ชอบพยานส่วนตัว
1: ท่านน่ะเขายังดูเป็นผู้ชายที่ไม่ได้จริงจังกับการมีชีวิตคู่หรือว่ามาเพื่อเดทขนาดนั้นก
0: ็
1: เลยคิดว่าเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะโสดเหมือนก
0: ัน โสดไปเลย3โสดกับ2มีเจ้าของนะฮะผลโหวตมาครับโสดสูงเหมือนกันนะโสด 68% รองลงมาไม่มองหญิงด้วยซ้ำนะ 17% และมีเจ้าของ 15% ด้วยกันท่านต่อมาคุณแบ

0: ถามคุณหลานเลย
1: เขาน่าจะชอบน้ำฟ้า
2: อ๋อน่าจะชอบน้ำฟ้านะแล้วเราคิดว่าเขาโสดมีเจ้าของหรือไม่มองหญิง
1: เขาโสด
3: เขาโสดเขาโสดเอาโสดอีกแล้ว
4: แบงค์ลึกๆเขารู้อยู่แล้วว่าเขามีของแต่เพียงแค่อยู่ที่ว่าเขาจะมีโอกาสได้ปล่อยตอนไหนเชียร์ครับคิดว่าแบงค์โสดครับ
3: โสดไปเลยฮะคุณแบงค์ครับ
5: แบงค์ว่าเขาโสดค่ะ
3: โสดไปเลย
2: คุณแบงค์เนี่ยตั้งใจเล่นมากเรียกว่าตั้งใจเล่นสุดเลยเวลาเขาจะเหยียบอะไรแล้วเขาจะฟังเสียงเหมือนมีกองเชียร์เชียร์เขาว่าเหยียบเลยหรือไม่เหยียบบางทีเขาฟังไม่เหยียบเขาก็คือไม่เหยียบคือเขาตั้งใจโฟกัสเกมสุดๆเพราะว่าเขาคงอยากชนะจริงๆแล้วคิดว่าไม่อยากให้เขาตกรอบในรอบนี้ก็โสดไปก่อนครับ
3: โสดไปเลยอูโด
6: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
3: เพอร์เฟกต์ไป
6: เพอร์เฟกต์ไป
3: ไม่ชอบ
5: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
3: มีเจ้าของไปเลย
4: โกรธโกรธโกรธโกรธโกรธโกรธ
3: อ้าว
5: โป่งหรือโป่ง
3: สี่โสดกับหนึ่งมีเจ้าของเลยนะฮะผลโหวตมาครับอย่าโสดสูงถึง 47% นะฮะแต่มีเจ้าของก็ไม่น้อยนะตามมาติดๆที่ 38% และไม่มองหญิงอีก 15% ด้วยกันท่านสุดท้ายคุณแซ็กโซ
5: สังเกตว่าตอนที่เล่นกันเวลา3คนนี้เขาเจอกันเขาจับตัวเขาจะคุยอะไรกันไม่รู้งงนี้แต่คุณแซ็กโซเป็นคนเดียวเลยที่ไม่กล้าจับตัวเพื่อนคนเดียวเลยที่เป็นสังเกตเป็นว่าเขาไม่มองหญิง
3: ไม่มองหญิงไปเลยฮะมะตูม
4: ไม่มองหญิง
3: ไม่มองหญิงไปเลยฮะมาร์ค
2: ผมว่าเขากลัวลูกโป่งด้วยเพราะว่าจังหวะตอนที่จะเหยียบแต่ทีเขาเหมือนแบบเหมือนกั้นใจที่จะกั้นใจแล้วก็ลง
3: แต่เป็นไปได้นะบางคนกลัวลูกโป่งแตก
2: คนกลัวลูกโป่งมักโสดอ่ะผมให้โสด
3: เอาโสดไปเลยฮะ
4: โอ้โหเพิ่งมาได้
6: เดี๋ยวได้หรอ
3: ได้ข้อมูลเพิ่มได้ข้อมูลเพิ่ม
6: คือในตัวของตูมนะตูมคิดว่า
4: แค่โน่นแน่โอโน่กูคือมาตูมฮัลโหลหมอเอ็มโหลโหล
3: พูดสิ
6: ไม่มองหญิงครับเพราะว่าพฤติกรรมเขาแบบมัน
3: มึงรู้ไหมคนรอตบมือมึงเยอะมากเลย
2: มึงรู้จังหวะถ่าย
3: จังหวะเนี่ย
2: ไม่มองหญิงเลย
3: เขาต้องการแบบปุ๊บแล้วเขาตบมืออ่ะหนึ่งที
6: คือไม่มองหญิงครับ
1: เขาอาจจะมีเจ้าของแล้ว
4: ทำไมถึงคิดแบบนั้นน่ะเขาไม่ได้ดูแบบไม่มองหญิงหรอเขาดูเป็นแบบมีแฟนแล้วหรอ
1: เขาอาจจะไม่กล้ามองหญิงเพราะว่ากลัวแฟนด่า
4: อาจจะไม่กล้าเป็นไม่มองหญิงเพราะกลัวแฟนด่าเออไม่เหตุผลนะมีเหตุผล
3: และคิดว่าเขาน่าจะ
1: มีเจ้าของ
3: มีเจ้าของ
4: อ่ะมีเหตุผล
2: อยากเปลี่ยนเลย
3: เอ้า1โสด1มีเจ้าของกับ3ไม่มองหญิงด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับไม่มองหญิงสูงถึง 53% ฮะรองลงมาโสด 31% และมีเจ้าของ 16% ด้วยกันอ่ะกูรู้ครับเราได้วิเคราะห์หนุ่มครบทั้ง4คนแล้วนะถึงเวลาที่คุณต้องปรึกษากันอีกครั้งว่าจะมอบปีกการประเทศให้ใครปีกการประเทศตอนนี้อยู่ที่คุณแบงค์นะฮะในรอบนี้เปลี่ยนคนได้จะมอบให้ใครหรือไม่มอบให้ใครก็ได้เช่นกันตัดสินใจดีๆจะมอบปีกการประเทศให้ใครครับ
2: จัง
3: ประ
2: กัน
5: เอางานเดิม
4: ไปดีกว่าคนเดิมคนเดิมดีกว่ามันไม่แฟร์บางครั้งหรอกแต่ถ้าจะให้พี่เปลี่ยนพี่ก็อยากให้แค่ทางไม่ได้อยากให้พี่ยืน
2: หรอกแต่ถ้ามันยืนไม่จริง
4: จังก็ใช่ไง
6: ด้วยเกียรติของข้าข้าขอยึดปีกกรรมเทพให้กับคุณแซ็กโซและมอบให้คุณท่าน
5: ภูมิใจอะไร
4: ทางกูรูขอใช้สิทธิ์เปลี่ยนปีกกรรมเทพจากคุณแบงค์ไปสู่คุณท่านครับ
3: มอบให้คุณท่านฮะเปลี่ยนปีกฮะจากคุณแบงค์ไปที่คุณท่านเลยครับเชิญครับ
4: กว่าจะคมงมต้องนาน
3: เดี๋ยวทำไมย้ายเป็นคุณท่านไหนบอกว่าเขามาเล่นๆไง
4: ท่านน่ะเล่นติดเล่นไปถ้าเกิดสาวโสดเอาออกตอนนี้แล้วออกมาโสดก็แอบเสียดายนะเพราะดูเป็นคาแรคเตอร์ขี้เล่นก็เลยลองให้ปีกกับประเทศเขาตอนนี้ไปดูซิว่าเขาจะมีพาร์ทจริงจังในการตอบคำถามหรือไม
3: ่คุณท่านครับได้รับปีกกับประเทศยินดีนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเชิญครับนี่หันมาทักทายปุ๊บปุ๊บทักทายนี่นี่ไม่น่าจริงจังนะฮะตอนนี้เราเหลือหนุ่มปรัชญาอยู่3ท่านและอำนาจในการตัดสินใจย้ายเป็นของสาวโสดตรงนี้เลยฟ้าครับตัดสินใจดีๆไม่มีการแก้ตัวนะครับและในหนุ่ม3คนนี้คุณฟ้าจะตัดใครออกจากกลุ่มครับ
7: ฟ้าขออนุญาตตัดคุณแซ็กโซค่ะ
3: ตัดคุณแซ็กโซออกจากกลุ่มครับคุณแซ็กโซครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยฮะ
7: รู้สึกว่ามีบางอย่างที่แบบว่าดูหวานหวานนิดหน่อยแล้วเวลามองเขาแล้วไม่ค่อยมีรีแอคต่อกันนะ
3: คิดว่าเขาน่าจะสถานะ
7: ไม่มอง องหญิงค
3: ่ะไม่มองหญิงนะฮะกูรู้ครับยืนยันความคิด

ของคุณต่อคุณแซกโซด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะเป็นไม่มองหญิงหมดเลยนะแผงหน้าตอนนี้ขอให้แม่นยำนะฮะอย่างไรก็ได้หยอกมาสดก็พอมาลุ้นกันเลยฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณแซกโซครับ

0: ธอจะไปไหนครับเนี่ย
1: ว่าจะขับรถไปสวีทกับแฟนเล่นเซิร์ฟเข้าป่าดูโลมาแวะสปาตามรอยซีรีส์ขี่ม้ายิงธนู
0: เยอะนะ
2: ไม่ต้องรอชาร์จก็ใช้ชีวิตได้เยอะนิสสัน e-power ชีวิตไปต่อไม่ต้องรอชาร์จ
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวะ
9: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
10: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
11: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
13: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
14: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
15: พงกุลิน
16: เกลียดมนชัยตะโกนขนาดนั้นเลยเหรอ
17: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
18: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบุรินใช่ไหม
16: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
13: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
16: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
12: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียมโทรออก
19: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: แล้วคืนนี้เบนนอนไหนนะ
2: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
1: ดึกแล้วนอนกับสันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
3: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
4: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
5: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: บอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ลูกชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
7: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
6: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
8: ดาราล็อกเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
9: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
10: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่าก
11: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
12: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
13: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยสคบช่วยผู้บริโภคซื้อโซฟาออนไลน์แต่ได้สินค้าไม่ตรงตามสั่งหลังลงพื้นที่ไกลเกลี่ยจนผู้ประกอบการยอมส่งสินค้าใหม่พร้อมชดเชยค่าเสียหายย้ำผู้ซื้อออนไลน์เดือดร้อนร้องเรียนสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้าน

0: มนต์เสน่ห์ประเพณีไทยความงดงามตราตรึงใจดำรงไว้ความภูมิใจสุดพรรณนาอัศจรรย์ทรงคุณค่าศิลปะไทยลือนามไกลเพื่อทุกดวงใจบนพื้นแผ่นดินไทยในพื้นแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สนับสนุนโดย Carrier Copper Ion ฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame Hygiene Sun Kiss Blooming ซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
2: Red Cup กับคุณเพื่อทุกวันที่ดี
1: เมื่อช่วงที่แล้วคุณฟ้าเลือกตัดคุณแซ็กโซออกเพราะคิดว่าคุณแซ็กโซสถานะไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: นัดออกคนที่สองครับคุณแจ็คโซไม่บอกยิงแต่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะ
1: เสียงเพราะมาก
0: แจ็คโซมีแฟนหรือยังครับ
2: ยังครับ
0: ยังไม่แฟนจริงไหมที่บอกว่ายังกลัวอยู่กับการมีความรัก
2: ใช่ครับเพราะว่าคือแซกอะโสดมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับใช่
1: เป็นคนหน้าตาดีมาก
2: เป็นเหมือนคุณฟ้าเลยครับเป็นคนทำงานเยอะใช่ครับเป็นคนทำงานเยอะมากแบบบ้างานมากเลยคร
0: ับ
2: ค่อนข้างแบบหมดหมกมุ่นมากเลยแต่พอมีแฟนแล้วเหมือนกับเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเขาก็ไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: มันเลยกลายเป็นพอจะมีความรักครั้งใหม่มัน
2: กลัวใช่ครับ
0: กลัวว่าเราจะเจ็บอีก
2: ใช่กลัวแบบเจอคนแบบไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งตอนนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมโอ้เข้าใจผมเข้าใจแน่นอนแสดงว่าอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นเลยจากสิ่งที่คุณพูดมาแปลว่าเวลาคุณรักใครคุณทุ่มเททั้งหมดให้กับเขานะฉะนั้นเลิกโทษตัวเองก่อนว่าเป็นเพราะเราไม่ดีหรือเป็นเพราะเราไม่มีเวลาให้
2: ค่ะคุณครับ
0: อ่ะหวังว่าคุณจะได้เจอกับความรักดีๆที่จะทำให้คุณลืมบาดแผลครั้งนี้ได้แต่ที่สำคัญบาดแผลมันก็ไม่ได้เกิดจากความรักครั้งใหม่หรอกฮะมันก็ต้องเกิดจากเราเยียวยาบาดแผลนั้นด้วยตัวเองขอให้ได้ค้นพบนะความสุขของชีวิตแล้วก็ค่อยๆมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ได้เจอความรักดีๆในอนาคตนะครับ
1: แต่แฟนที่ดีคือแฟนใหม่พี่เชื่อว่าหลังจากเปิดวาร์ปไปหนูจะต้องมีคนที่เขาเห็นทุกอย่างและความดีในตัวหนูแล้วเข้ามาทำให้หนูลืมบาดแผลเก่าได้อย่างแน่นอนเหมือนก
3: ัน เปิดใจเลยสนุกและเอนจอยกับมัน
1: ใช่ไม่ต้องเครียดแล้วลูก
3: สนุกและเอนจอยกับมัน
0: ฉะนั้นคุณไม่ผิดเลยเลิกโทษตัวเองนะครับเรามีกำลังใจดีๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขอให้คุณได้เจอความรักดีๆในวันนะ
3: รีบเปิดใจนะ
1: ครับขอเสียงปรบ
0: เปิดวาร์ปแน่นอนอ้าวใครอยากรักษาแผลใจให้เขานะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของรู้ไหมใครโสดนะฮะเปิดวาร์ปไปเลยเราตัดชายหนุ่มไป2ท่านนะฮะทั้ง2ท่านมีสถานะเดียวกันเลยคือไม่มองหญิงนะฮะแน่นอนพ่อหนุ่มแร็ปเปอร์ที่มีสถานะมีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวมาเลยกูรู้ครับหน้าที่ของคุณหาเขาให้เจอนะฮะไม่งั้นยุ่งแน่นอนนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้คุณได้ซักถามหนุ่มทั้ง3ท่านโดยที่เราจะมีเบาะแสไว้ให้ฮะเริ่มต้นจากคนแรกคุณอโปก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสคุณอโปก็คือคบรุ่นน้องอยากรู้ต้องถามอะเริ่มครับ
4: หมายความว่ายังไงครับอโปคบรุ่นน้อง
5: เคยมีแฟนเก่าเป็นรุ่นน้องครับผม
0: เคยมีแฟนเก่าเป็นรุ่นน้องครับ
3: ห่างกันกี่ปีคะ
5: ห่างกัน2ปีครับ
0: 2ปีครับ
4: คบนานมั้ยครับ
5: 9เดือนครับ
0: 9เดือนฮะ
3: แล้วทำไมเลิกกันล่ะคะ
5: คือน้องเค้าคืออธิบายยังไงดีคือเค้าอ่ะมีรุ่นพี่แล้วผมก็เข้าใจว่าเค้าอ่ะเป็นพี่น้องกันมาตลอดจนวันนึงไปเช็คแล้วก็
0: เป็นแฟนกัน
5: ครับผม
0: อ๋อเราเป็นมือที่3
5: ไม่ใช่ครับผมเขามี
0: แฟน
5: ครับ
0: อ๋อเขามีใหม่เขาแอบมีรุ่นพี่คนนึงใช่ป่ะ
5: ครับผม
0: อ๋อครับเชิญครับ
4: เสียงในหัวที่ดังที่สุดตอนเห็นสาวโสดครั้งแรกคือเสียงอะไรครับ
5: เหมือนระฆังจากสวรรค์เลยคร
4: ับ เวอร์เวอร์เวอร์ไป
0: ชนะ
4: เวอร์ไป10พยางค์ให้กับคุณฟ้า
1: 10พยางค์เลยเหรอ
0: ขอ10พยาง
5: ค์เธอเป็นนางฟ้าหรือเปล่าทำไมสวยจัง
1: แร็ปเปอร์ในดวงใจของคุณในประเทศนี้คือใครบ้างครับ
0: แร็ปเปอร์ในดวงใจของคุณในประเทศนี้ฮะ
5: ซีนายครับ
0: ซีนายครับ
4: ซีนายฟีเจอริ่งล่าสุดเพลงกับใครครับ
5: แบ็คฮาร์ทครับ
0: แบ็คฮาร์ทครับ
4: คุณคิดว่าคุณมีดีอะไรกว่าคุณท่านกับคุณแบงค
0: ์เอ้ย
5: ผมหล่อครับ
0: นี
1: ่คุณโสดมานานเท่าไหร่แล้วครับ
5: 3เดือนครับ
0: 3เดือนครับ
4: คุณลองพูดมังคุด5ครั้งให้ผมฟังหน่อยครับ
5: มังคุดมังคุดม
4: ัง
5: ค
4: ุ
5: ด
4: รัวๆครับรัวๆเลย
5: มังคุดมังคุดมังคุดมังคุดมังคุด
1: เพื่ออะไรครับ
0: แร็ปเปอร์แร็ปเปอร์
1: จังหวัดแล้วจังหวัดแล้ว
3: ไหนคุณพูดคำว่าแตงโม3ครั้งค่ะ
0: แตงโม3ครั้ง
5: แตงโมแตงโมแตงโม
1: แตงโมลูกโตมันว่า
0: ไปกลับมาก่อน
1: ถ้าวันนี้ฟ้าอยากเลือกคุณแต่หลานฟ้าบอกคนนี้ไม่น่าไว้ใจเลยพี่ฟ้า
0: เกิด BM ไม่ชอบ BM ไม่ชอบ
1: การที่จะเอาชนะใจเด็กยังไงคร
0: ับแวกแวกนะแวกนะ
5: เซเว
6: ่นได้ผมข้อมูล
0: แล้วได้แล้วได้แล้ว
3: ไม่ธรรมดา
4: ถ้าไปกินข้าวกับคุณฟ้าแล้วอยู่ดีผมอิ่มแล้ว
0: โว้ยหมดเวลาแล้วพี่ฮะท่านต่อมาคุณท่านครับก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณท่านก็คือเป็นเกย์อยากรู้คำถามเริ่มไหม
1: หมายความว่ายังไงครับน้องท่าน
7: ผมชอบมี LGBT ชอบผมครับ
0: อ๋อ
7: แต่ผมชอบผู้หญิงครับ
3: แล้วเวลาเขามาชอบแล้วเรารู้สึกไงคะ
7: ก็ทำเป็นเพื่อนครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบจริงจังอะไรกับเขาเพราะเราคุยกันปกติเป็นเพื่อนได้ครับไม่ได้รังเกียจอะไรเลย
0: ครับ
4: คุณมีแฟนมาแล้วกี่คนครับ
7: มีคนเดียวครับเคยมีครับ
8: สรรพนามเวลาเรียกกับแฟนเขาจะงงไหมระหว่างท่านกับท่านสรุปใครเป็นเจ้านาย
7: ผมจะให้คุณเป็นเจ้านายของผมครับ
0: เ
3: ออถ้าเกิดว่าน้องฟ้าไม่ชอบผู้ชายที่คึกคักประมาณท่านท่านจะต้องทำยังไง
7: ผมก็จะขอโทษคุณฟ้าก่อนครับที่ผมคึกคักเพราะว่าผมอยากให้คุณยิ้มครับเพราะคุณยิ้มน่ารักมาก
1: คุณเลิกกับแฟนไปนานหรือยังครับ
7: 1ปี6เดือนครับ
0: 1ปี6เดือนครับ
4: ข้าวมันไก่กับข้าวต้มคุณฟ้าใส่คุณจะกินอะไร
7: ผมคิดว่าน่าจะกินข้าวต้มครับเพราะว่าคุณฟ้าหุ่นดีมากข้าวมันไก่น่าจะหนักไปครับ
4: คุณเอากระใจเขาอ่ะ
1: ท่านเอาติ๊กบ้าตอนนี้ท่านน่ารักนะแต่ท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนมาเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่ชายกับฟ้ามากกว่า
0: อุ๊ย
1: มีวิธีโน้มน้าวเพื่อนๆญาติพี่น้องแล้วก็กูรูยังไงบ้างว่าคุณสามารถเป็นคู่ชีวิตกับฟ้าได้ด้วยครับ
7: ผมรู้จักคุณฟ้าเป็นการส่วนตัวนะฮะแต่ว่าพอผมเห็นสเปคคุณฟ้าผมคิดว่าผมอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณเลยก็คิดว่าถ้าเปิดโอกาสให้ผมก็ผมคงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ
0: นี
3: ่การเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับมนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในระยะยาวได้คุณคิดว่าคุณจะทิ้งละความเป็นตัวเองได้ยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: คืออะไร
3: เป็นแบบน
1: ั้
3: น
1: อ๋อ
7: ผมคิดว่าความเป็นตัวเองของผมนี่แหละฮะที่จะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คุณฟ้าอาจจะมองผมบ้าง
4: แล้วที่คุณบอกคุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณเปลี่ยนทุกๆกี่เดือน
7: 6เดือนครับ
4: เพราะดูความสะอาดของเขาว่าเขาเปลี่ยนแปลงจริง
0: สุขภาพฟันดีเปลี่ยนแปลงทุก6เดือน
4: แปลงในหัวบ้าน
3: ฉันเหนื่อยกับเด็กพวกนี
4: ้คุณคิดยังไงที่คุณได้รับปิกกัมมันเทพ
7: ก็ดีใจครับแต่จะดีใจกว่าถ้าคุณฟ้าเลือกผม
0: หมดเวลาฮะประจำที่ครับ
1: มันดูไม่จริงอ่ะ
0: ต่อไปครับคุณแบงค์ก้าวมาข้างหน้าครับและบอแสงคุณแบงค์ก็คือชอบออน
4: ตายเลยอย่างนี
0: ้อ่ะเริ่ม
1: ชอบออนหมายถึงอะไรครับแบงค
9: ์ออนแฟนครับผมค่อนข้างชอบออนแฟนมาก
3: ๆเวลาออนแบบไหนคะ
9: ถ้ายกตัวอย่างเป็นฟ้าใช่ไหมฟ้าครับไปกินข้าวตรงนี้กันไหม อยากกินอะไรไหมครับ
0: เชิญนะ
4: คุณมีผลอะไรที่ต้องให้คุณฟ้าเลือกครับ
9: เพราะว่าไม่ชอบคนที่แบบไม่ทำงานเหมือนกันเอาจริงๆใช่ถ้าสมมติว่าแบบเราทำงานเป็นสายเดียวกันใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบทำงานร่วมกันได้แล้วก็เป็นงานคู่ก็ได้นะครับ
1: ถ้าไม่ใช่ตัวแบงค์แบงค์คิดว่าฟ้าควรเลือกใครไปดินเนอร์ระหว่างท่านกับอโป
0: อุ้ย
9: ผมไม่อยากบัฟคนอื่นแต่แค่แบบว่าถ้าฟ้าเลือกเขาอะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
0: เอ้ยเดี๋ยวเขา
4: เขาเป็นแบงค์เจ้าชู้
1: เป็นเจ้าชู้
0: ว่าเขาในที่นี่หมายถึงใคร
9: ผมครับผม
4: ทิ้งส่วนไหนเป็นใบหน้าของคุณฟ้าชอบที่สุดครับ
9: ผมชอบรอยยิ้มครับ
0: ชอบรอยยิ้ม
9: ใช่
4: ถ้าเจอคุณฟ้าในร้านเหล้าจะเดินชนหรือว่าจะขอไล่ครับ
9: น่าจะไม่เจอครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบดื่ม
0: โ
1: อ้ยไม่น่าเชื่อแค่แบงค์ตอบความจริงก็ทำให้ตัวเขาดูสูงขึ้นกว่าคน
0: ถามเลยต
1: ายไปเลยอะไรอะ
0: ไรตายเลย
4: แล้วถ้ามึงไปแล้ว
1: ขอมีสิทธิ์มีสิทธิ์
4: อย่าให้กูเจอ
1: โสดมานานหรือยังครับ
9: 2ปี3เดือน6เดือนประมาณนี้ครับ
1: คบมานานเท่าไหร่ครับ
9: 8ปีครับ
1: หนูมีแฟนมาแล้วกี่คนอ่ะ
9: 2คนครับ
0: 2คนครับ
1: มันได้ได้
0: เจอนะ
1: สมัยเรียนดิอันเนี้ย
3: หมาเป็นของคุณกับแฟนเก่าหรือหมาเป็นของคุณเองแล้ว
9: ของผมของผมเองครับของผมเอง
0: หมาเข้า 100% เลยฮะ
4: หมาอายุกี่ขวบแล้วครับ
9: 6ขวบแล้วครับประมาณ6ขวบแล้ว
1: คุณเข้ากับเด็กได้ง่ายมั้ยฮะถ้าเข้าได้ไหนลองแนะนำตัวแล้วเรียกคะแนนจากน้องด้านหลังหน่อย
9: สวัสดีครับแบงค์นะครับพอดีว่าจริงๆพี่มีหลานอยู่คนนึงด้วยพี่ตามใจหลานเก่งมากเลยนะถ้าสมมติว่า DM อยากได้อะไรเผื่อเดี๋ยวพี่ซื้อให้หมดเลยนะครับ
0: ชอบเลยชอบเลยจำดี
1: ฉลาดเอาของล่
0: อ
1: มาถึงเวลาที่ต้องเลือกคนเข้ารอบละคือจริงๆอ่ะโชคดีนะคือไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเอาไม่มองหญิงออกไปลวดแล้ว
3: แต่ยังไม่เจอแร็ปเปอร์
1: ใช่ตุ้มเลยคิดว่าวันนี้น่าจะมีโสด2และเหลือไอ้มีเจ้าของที่เป็นแร็ปเปอร์อยู่1เพราะฉันขออนุญาตไล่แบบจับผิดในมุมของพี่ก่อนเลยกันฟ้าอโปอ่ะสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนตอบคำถามที่ช้าที่สุดใน3คน
3: เหมือนนึกคิดเนาะ
1: ถูกทุกคนเห็นด้วยปะแย้งกันมาได้เลยนะคือพี่รู้สึกว่าอโปอ่ะเหมือนแบบพอถามไปแล้วต้องเราค่อยตอบค
3: ือเหมือนถามเรื่องเลิกกับแฟนไปด้วยสาเหตุอะไรอันเนี้ยคุณมีพิรุธนะ
1: ที่สำคัญก็คือการที่เขาชอบแร็ปเปอร์ที่ชื่อจีนายอ่ะลึกมากเลยนะ
4: ซีนาย
1: ซ
4: ึ่งผมไม่รู้เลยคือ
1: ลึกมากเลยนะถ้าเกิดเราจะตามหาคนมีเจ้าของที่ยังเป็นแร็ปเปอร์อยู่อ่ะเชื่อว่าเป็นเขา
4: สองคนที่สอง
1: ไม่ให้อุโนพูดเลยหรอ
4: ไม่พูดสิเวลาคืออโป
3: เปลี่ยนมาคนนี้เลย
1: ไปที่นี่ท่านคือท่านน่ะเอาตรงๆนะตูมรู้สึกว่าเขาอยากชนะมากกว่าอยากดินเนอร์กับฟ้าอยากชนะ
3: อันนี้ก็โอเค
1: คือมาเพราะอยากชนะผมชอบคุณนะครับผมรักคุณนะครับแต่งงานกับผมนะครับผมอยากได้คุณจังเลย
4: แต่จะโสดงี้เหรอ
1: โสดไหมไม่รู้แต่มาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่ได้อยากดินเนอร์ไม่ได้อยากรู้จักฟ้าแต่อยากเป็นผู้ชนะในเกมนี
4: ้แค่นั้นเฉยๆไม่ได้จดจำ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
3: ไม่แต่ท่านก็ยังมีเป้าหมายนะว่าเข้ามาแล้วอยากชนะแต่บางคนมาอยู่ตรงนี้ยังไม่มีเป้าหมายเลยว่าจะทำอะไรให้รายการบ้างเข้าใจป่ะบางคนบางทีอ่ะ
4: คือท่านเนี่ยเราข้ามคนที่3ดีกว่า
1: ได้
4: คนที่3น่าสนใจ
1: คนสุดท้ายเน
4: ี่
1: ย
4: น่าสนใจ
1: น้องแบงค
3: ์ไม่แต่ว่าดีอ่ะดีมาก
1: เราเห็นตรงกันเนาะ
3: ดีเกินจริงดีละมุนถ้าดีขนาดนี้นะแล้ววันนี้เขาโสดนะบอกได้เลยว่านี่คือแบบเดสตินี
1: ผมนี่เชื่อทุกคำพูดที่แบงค์พูดเรื่องสถานะจริงๆนะเรื่องดูเลชั่นว่าผมคบนานครับผมคบมา8ปีเพิ่งเลิกกันมา2ปีกับอีก5เดือนเชื่อ
3: แต่ตอนที่ถามว่าหมาของเขาเป็นหมาของเขา 100% หรือเปล่าเขาบอกว่าเป็นหมาของเขาแต่เลี้ยงมากี่ปี
4: 6 ปี
1: เท่ากับว่ามันมีพร้อมกับแฟนเก่าไม่ใช่ต้องคบกับแฟนเก่าก่อนแล้วหมาเพิ่งเข้ามาทีหลัง
3: ก็นี่แสดงว่าหมา
1: พอเลิกกันแล้วหมาอยู่กับเขาไงมันเป็นเรื่องปกติ
4: พี่อ่ะเนี่ย2
1: พี่ก็เลยอยากให้หนูฟังกูรูที่แบบตั้งใจที่จะแบบวิเคราะห์เพราะสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าถามว่าท่านโสดได้ไหมโสดได้แต่เสี่ยง
4: มาก
1: พี่รู้สึกว่าแบงค์อ่ะเซฟสุดณเวลานี้มันก็อยู่ที่ตัวหนู
4: ไอ้แบงค์มัน
1: ใช่อยู่ที่ตัวหนูตอนมองตาแล้วว่าหนูจะสปาร์กไหมถ้าคนอื่นมีใครเพิ่ม
4: ก็มองตาเยอะแล้วกันอยากให้มองตาเยอะลองแบบเช็ครีแอคเขาจริงๆว่าแบบสายตาเขาส่งมาให้เราแบบจริงๆหรือเปล่า
1: โอ้มาพูดถูกเป็นดูที่ดี
3: ประมาณนี้
1: ค่ะน้องประมาณนี้ค่ะ
5: แบงไปแล้ว
1: แบงไปแล้ว
0: เป็นไงฮะได้ปรึกษากูรู้สึกยังไงฮะ
10: รู้สึกว่าได้รับข้อมูลเข้ามาเต็มหูเลยค่ะตอนนี
1: ้หล่อจากใครฮะจากอูโน
0: ่ก็คือเรียกว่าต่อจากนี้ไปก็ต้องใช้หัวใจตัวเองนำทางแล้วนะฮะที่จะคุยกับเรื่องราวของคุณนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากเห็นบอกว่าตอนช่วงเรียนอยู่ใช่ไหมก็ทำงานเยอะมากอะไรทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นว่าจะต้องไปทำงานเยอะแยะมากมายลูก
10: ในความรู้สึกก็คือเหมือนแม่ค่ะบอกตั้งแต่เด็กเลยว่าให้พึ่งพาตัวเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำงานเองมีอะไรเป็นของตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เราทำอะค่ะ
0: คือแม่จะบอกอยู่ตลอดแล้วแม่ก็ทำให้เห็นด้วยหรือเปล่า
10: ใช่ค่ะ
0: เราสามารถต้องเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้
10: ใช่ค่ะเพราะว่าอันที่จริงเห็นมาจากในครอบครัวตัวเองอะค่ะแม่รู้อะค่ะว่าฉันพึ่งพาตัวเองได้แล้วและสามารถดูแลลูกได้ค่ะก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาเหมือนเขาเป็นฮีโร่สำหรับหนูอะค่ะ
0: มันเป็นความประทับใจของเราจริงว่าวันหนึ่งแม่เลือกจะเดินออกมาแล้วแม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองจริง
10: ใช่ค่ะคือแม่เก่งมากจริงๆที่เลี้ยงพวกหนู2คนมาได้ด้วย2มือ
0: คุณแม่ฮะความมั่นใจในการที่บอกว่าฉันจะเลี้ยงลูกด้วยตัวของฉันเองได้มันมาจากตรงไหนล่ะครับแม
11: ่ความเชื่อมั่นของตัวเองค่ะคิดว่าตัวเองยังไงก็เลี้ยงลูกได้ค่ะ
0: ฉันทำมาหากินได้แน่นอน
11: ใช่ค่ะ
0: ฉันต่อสู้เพื่อตัวเองได้แน่นอน
11: ใช่ค่ะมั่นใจมากค่ะ
0: วันนี้ลูกได้เห็นคุณแม่เป็นแบบอย่างเลยเป็นไอดอลด้วยในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการยืนหยัดด้วยตัวเองซึ่งมันเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยคุณแ คุณแม่มีอะไรอยากจะบอกกับลูกสาวคนนี้ไหมครับ
11: คุณแม่ก็บอกคือตั้งใจและหวังอยากให้ลูกพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดไม่ต้องงอค่ะเราเป็นผู้หญิงเราเลี้ยงดูตัวเองไ

0: ขอบคุณค่ะ
1: โยดคุณพี่สาวนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมก่อนที่น้องจะตัดสินใจเลือกความรักนะ
2: ก็รักเขามากค่ะเพราะว่าโตมากับเขาไม่กล้าพูดเยอะเพราะจะร้องไห้ก็อยากเห็นเขาประสบความสำเร็จเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาเป็นคนเก่งมากพี่สาวคนนี้พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องเสมอค่ะขอบคุณค่ะ
1: BM มีอะไรอยากจะบอกกับน้าฟ้าไหมลูก
3: หนูอยากให้น้าฟ้ามีเงินเยอะๆแล้วก็มีบ้านแล้วขอให้น้าฟ้ามีความสุขมากๆเลยค่ะ
1: เป็นครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆนะแล้วผมก็เชื่อว่าแรงผลักดันที่ทำให้คุณต่อสู้ไปทำงานเนี่ยก็เพราะว่าแรงผลักดันดีกำลังใจดีๆจากครอบครัวคุณนี่แหละนะฮะวันนี้ขอให้คุณโชคดีในการตัดใจในค่ำคืนนี้นะครับถามหัวใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ขอให้ได้เจอกับหนุ่มโสดในค่ำคืนนี้นะครับประจำที่ได้เลยครับ
4: สู้ลูกมองตานานๆต้องรีบ
3: โอเคค
1: ่ะในเมื่อสาวโสดของเราพร้อมแล้วนะฮะขอเชิญหนุ่มๆออกมาได้เลยครับ

0: เอาละกูรูครับถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วครับผมจะถามว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆนะฮะเลือกความรักดีๆให้กับสาวโสดของเราให้ได้มะตูมเชียร์ใครครับ
1: มองตานานๆนะเชียร์เจเจตูมเชียร์แบงค์ครับ
0: เชียร์คุณแบงค์ครับพี่เป๊กกี้เชียร์ใครครับ
2: ในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่ชอบทำงานมากๆเหมือนกันเราคงอยากได้ผู้ชายที่อ่อนโยนอ้อนเราแล้วก็ใส่ใจเรามากๆรักเราแม้กระทั่งเขาไม่ดื่มเหล้าเขาก็ต้องไปส่งเราดื่มเหล้าแล้วก็ไปรับเราได
0: ้
2: เชียร์คุณแบงค์ค่ะ
0: เชียร์คุณแบงค์ครับมาร์คเชียร์ใครครับ
3: คุณแบงค์ครับ
0: เชียร์คุณแบงค์ครับเอาหน่อยอุโน
4: สำหรับผมคิดว่าทุกคนอาจจะคิดว่าความเพอร์เฟกต์มันยั่งยืนแต่สำหรับผมรู้สึกว่าความไม่บาลานซ์มันเป็นอะไรที่โอเคกว่าม
0: ีสีสัน
4: คุณฟ้าทำงานคนเดียวขาดแอคทิวิตี้ในการทำผมขอเลือกคุณไม่มองหญิง
0: ใ
4: ช่คุณท่านครับเชียร์คุณท่านเ
0: ชียร์คุณท่านนะ
5: คุณท่านทำหน้าไม่ดีใจที่อุ้มเชียร์
0: ถามคุณแม่บ้างดีกว่าเอาแบบนึกถึงเป็นการเล่นเกมคุณแม่เชียร์ใครฮะ
6: ส่วนตัวคุณแม่นะคะชอบแบงค์ค่ะ
0: เชียร์คุณแบงค
5: ์แม่เทดดี้
0: คุณพี่เชียร์ใคร
7: แบงค์เหมือนกันค่ะเพราะว่าเขารักสัตว์เหมือนกัน
0: กูรูคนที่5ของรายการในวันนี้กูรู BM ครับเชียร์ใครดีฮะ
8: คุณแบงค์ค่ะ
0: โอ้คะแนนเสียงท่วมท้นเลยนะฮะ
5: รอบเด็กโดนด่าแน
0: ่และเดี๋ยวมาดูกันนะว่าความเห็นล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอนั้นเชียร์ใครกับสาวโสดนะฮะถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดคือคุณแบงค์ 46% นะฮะแต่รองลงมาคุณอาโปตามมาติดๆที่ 40% ฮะและคุณท่าน 14% ด้วยกันหนุ่มๆครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวโสดของเรานะฮะพูดอย่างไรก็ได้ให้สาวโสดของเราเชื่อมั่นในตัวคุณใช้เวลาคุ้มค่านะครับคุณอโปเชิญครับ
9: คุณฟ้าครับวันนี้ผมก็เจอคุณฟ้าวันครั้งแรกคุณฟ้าก็เจอผมครั้งแรกผมก็ตอบคำถามอาจจะมีตื่นเต้นไปบ้างอาจจะตอบได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าผมก็อยากถามคุณฟ้าครับว่าในเวลาที่เราสบตากันถ้าคุณฟ้ารู้สึกอะไรเหมือนกันกับผมหรือรู้สึกอะไรบางอย่างก็อยากให้คุณฟ้าได้ลองมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆกันดูครับผมที่ตรงนี้มันเป็นที่แคบๆในเวลาสั้นๆเราเจอกันแป๊บเดียวผมอยากขอโอกาสให้คุณฟ้าได้เลือกผมด้วยนะครับ
0: คุณท่านเชิญครับ
10: ขอบคุณพี่มอสนะฮะที่ให้คะแนนผมถึงแม้จะน้อยนิดแต่ว่าผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาเจอคุณฟ้าวันนี้ผมก็รับรู้ถึงเรื่องราวของคุณฟ้านะครับผมก็เข้าใจเพราะว่าผมก็หัวอกเดียวกันครับทำงานมาเยอะทำงานทุกๆอย่างนะฮะก็ผมคิดว่าผมคงจะซัพพอร์ตคุณฟ้าได้แล้วก็จะทำให้คุณฟ้ามีความสุขนะฮะขอให้คุณฟ้าพิจารณาให้ดีที่สุดนะครับผมเลือกในสิ่งที่คุณฟ้าต้องการครับขอบคุณครับ
0: ถึงด้านเชิญครับ
11: ครับก็ผมจริงๆชอบที่ฟ้าขยันมากๆจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่าเอาจริงๆเราชอบคนขยันเหมือนกันแต่ทีนี้ที่ว่าผิดหวัง

0: จากความรักเรื่องนอกใจใช่ไหมครับเหมือนกันเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะนอกใจเพราะถ้าสมมติว่าเราโดนเองไม่มีใครชอบหรอกที่ว่าโดนนอกใจเอาจริงๆถ้าเลือกเราใช่ไหมเธอไม่ผิดหวังแน่นอน
1: เอาละได้ฟังความในใจไปเรียบร้อยนะถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วฮะฟ้าครับด้านหน้าคุณมีชายหนุ่ม3ท่านในขณะเดียวกันเรามีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาแต่จำเป็นนะที่เขาต้องเป็นหนุ่มโสดถ้าเขาไม่โสดทุกอย่างยุติลงทันทีนะฮะมองตาพวกเขาเยอะๆถามหัวใจตัวเองนะครับขอโชคดีนะฮะและในหนุ่ม3คนนี้คุณฟ้าจะเลือกใครไปดินเนอร์เชิญเลยครับ

จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใสGive me more.

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
8: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
9: โทรออก
10: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
11: นี่ครับสวัสดีครับ
10: ใจมาก
11: กินด้วยกันไหมครับ
10: ไม่เป็นไรครับ
11: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
12: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
13: ติดตามชมซีรีส
14: ์
13: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: เรามีเรื่องคุยกับบลูอ่ะคือเราว่าเราชอบบลูอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลย
16: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
17: วงกุลิม
18: เกียรติมนชัยตะโกนขนาดนั้นเลยเหรอ
19: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรินเด็ดขาด
20: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านคงบุรินใช่ไหม
18: แล้วพ่อจะทำไงปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านอ่ะก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู
16: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
18: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
8: ทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียตโทรออก
21: แมทโหวตโดนทีมซีซั่น2ครับทุกคน
22: เลือกเลยไหมที่ว่าคันมุนเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่เอาไปใจไม่ได้หรอก
23: จีครับและรางวัลก็คือจากอิวสุครับ
22: โอ้ยรอ
24: เหนื่อยมาก
22: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
24: พอแล้ว
25: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
26: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
27: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
28: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
29: แกต้องตายแก
26: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: สนับสนุนโดย MyBasin OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเวเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
30: ระทิงแดงแจกทองคำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกมือทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
31: คุณผู้ชมครับคุณฟ้าจะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์กับเธอจะเป็นคุณอาโปคุณท่านหรือคุณแบงค์และเขาคนนั้นจะใช่หนุ่มโสดหรือไม่เราไปลุ้นกันเลยครับ

ทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังพลาดพลั้งทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีน้ำตาจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งเด็กแต่บอกตัวเองให้ยอมรับความจริงผ่านต่อดีไหมหรือว่าจะโยนมันทิ้งเหลียวมองข้างกันยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าเราคิดถึง

0: ตรงนี้โดดเดี่ยวเดียวดายและจะพูดไม่กล้าไปก็จะจืดความหลงไม่เข้าใครต่อใครจะไม่มาเข้าและไม่ต้องไปสักทีหน้าตาก็ไม่ได้แย่กว่ามาตรฐานอวัยวะครบถ้วนก็ไม่ได้ทุกครั้งแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนานมีมาแล้วพอสนใจใช้บริการทุกครั้งที่เราจะทุ่มลงไปไม่เคยลอง
1: เขาแล้ว

0: ้าวฟ้าเชิญด้านนี้ลูกมาลูกสิ่งไงบ้างครับ
1: เขินค่ะ
0: เขินนะ
1: ใช่
0: มั่นใจในการตัดสินใจครั้งนี้นะ
1: มั่นใจค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงจะไม่เสียใจนะ
1: ไม่เสียใจค่ะ
0: ได้เลยงั้นประจำที่ได้เลยครับในเมื่อสาวโสดของเราเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เลยครับเราจะเริ่มเปิดเผยสถานะของหนุ่มๆทีละคนนะฮะเริ่มต้นจากคนที่คุณไม่เลือกเขาก่อนนะฮะชายหนุ่มคนนี้มีอูโน่หนึ่งคนที่เชียร์เขาอยู่แม้คะแนนเสียงในสตูดิโอของเขาจะน้อยที่สุดก็ตามทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณท่านฮะ
1: เขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่อะค่ะตอนตอบคำถาม
0: ด้วยความที่พอกูรู้บอกให้จริงจังปั๊บดูเหมือนเขาเปลี่ยนไปเลย
1: ใช่ก็ตามที่พี่เป็กกี้บอกค่ะที่คุณท่านได้พูดว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง 100% ฟ้ามองว่าคนเราอะค่ะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้ 100% อยู่แล้วใช
0: ่คิดว่าเขาสถานะไหนครับ
1: มีเจ้าของหรือเปล่า
2: แรปเปอร์ไปเลยเน
3: า
2: ะ
3: แรปเปอร์ไปเลย
0: ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะอ้าวกูรูทั้ง4ท่านนะยืนยันความคิดของคุณต่อคุณท่านด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะ
2: แช่งไปเลย
0: แช่งไปเลยนะฮะแต่ออกมาอย่างนี้ก็ดีนะเราจะได้โล่งสักทีนะฮะเอ้าวิมีอูโน่ยังคงเชียร์อยู่เพราะเขาเชียร์คนนี้มาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณท่านครับ
4: เขาบอกมาที่นี่ถ้าเห็นดาวตกขอพรจะเป็นจริงเว้ยโอ้ยหนาว
5: ดูดาวเลยเราดูดาว
4: เฮ้ยดาวตกเฮ้ยขอพรก่อนสาธุให้ลูกช้างอ่ะมีลูกสักทีเถอะอยากได้เมียท้องสักทีไม่บอกสักทีสาธุเฮ้ยอะไรที่รักที่รักเป็นไรอะไร
6: ท้องแล
4: ้
6: ว
4: ท้องแล้วจริงว่ะจริงว่ะ
5: เฮ้ยดูตกแล้วตกแล้วเฮ้ยขอพรก่อน
4: โอ้ยสาธุขอให้ผมรวยด้วยเถอะ
5: รวย
4: อะไรอ่ะ
6: ไม่มี
4: อุ้ยอะไร
2: อะไรอ่ะ
5: เฮ้ยมาวางนี่อะไรอ่ะ
6: หีบอยู่หลังหินน่ะ
4: อะไรอะไรอยู่หลังหินนะ
2: อ๋อโอเค
5: อุ้ยเฮ้ยโหโอ้ยโอ้ยอย่างนี้มันรวยไม่ไหวดิวะ
2: จริงว่ะจริงเหรอขอได้จริงเหรอ
4: ขอเลย
2: เดี๋ยวรอแล้วทุกคน
6: รอหน่อย
2: เฮ้ยงั้น
4: เฮ้ยขอเลย
2: สาธุสาธุขอให้ลูกช้างได้แฟนทีเธอ
4: เ
2: ฮ
4: ้ย
2: สาธุ
4: ได้แน่นอน
2: เฮ้ยน
4: ี่ไงอะไรอ่ะ
7: สถานะโสดจริงไหม
4: เฮ้ยฟ้าเขาอยากรู้มั้งก็เล่าว่าสถานะอะไรอ่ะฟ้าเขาอยากรู้แล้ว
2: ฟ้าอยากรู้ไหมครับว่าผมสถานะอะไร
4: อยากค่ะอยากรู้แล้วไปบอกเลย
2: ขอมินิฮาร์ทคุณฟ้าได้ไหมครับ
4: ใหญ่ให้กันแล้ว
2: โอ้ยใหญ่ๆได้ไหมใหญ่ๆ
4: ขอใหญ่คนนี้ได้
2: ใหญ่ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้องบอกเขาแล้วล่ะพร้อมนะสาม
2: สอง
7: หนึ่ง

0: ชายหนุ่มนี่ไม่ถูกเลือกครับคุณท่านเป็นหนุ่มโสดโสด
1: โสดครับพี่เกลือ
0: โสดมานานหรือยังฮะ
1: ปีกว่าๆครับ
0: ปีกว่าๆนะฮะเห็นบอกว่าโอ้โหสาวโสดนี่สเปคเลยเหรอ
1: ใช่ครับสเปคเลย
0: ไปบอกทีมงานว่าผมอยากเดทกับเขาไงกับความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
1: ก็ดีครับแต่ว่าก็ติดด้วยที่ผมทำงานเยอะครับจนไม่มีเวลาให้เขา
0: ถึงบอกว่าช่วงนี้ก็คือส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็คือ LGBTQ ล้วน
1: ๆใช่ครับพี่เบียร์ 90% เลยครับ
0: แต่เราชอบผู้หญิงนะ
1: ใช่ครับชอบผู้หญิง
0: อ้าวงั้นบอกตรงนี้เลยสเปคเราเป็นไงฮะ
1: ก็เป็นแบบว่าผู้หญิงที่สู้ครับสู้ชีวิตประมาณว่าแบบขอให้เป็นคนที่ attitude ดีครับ
0: ใครสนใจหนุ่มโสดคนนี้นะฮะเข้าไปที่โซเชียลมีเดียของเราเลยครับเปิดวาร์ปหนุ่มโสดไปเลยหนุ่มโสดมาแล้ว1คนนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นคนต่อมากันดีกว่านะฮะคุณอาโปทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณอาโปครับ
2: คุณอาโปเขาตอบคำถามตะกุกตะกักอะค่ะ
0: ฮะ
2: ใช่แบบเวลาพูดถึงแบบเลิกกันอะไรยังไงมันดูแบบว่ารวบรัดตัดตอนใช่ก็เลยคิดว่าคุณอาโปมีเจ้าของแล้ว
3: แรปเปอร
0: ์สำคัญมากต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะ
3: Apple the rapper
0: เพราะว่าชายหนุ่มที่มีสถานะมีเจ้าของยังไม่ปรากฏตัวมาเลยการปรากฏตัวของคุณอาโปสำคัญมากถ้าเขามีสถานะอื่นที่ไม่ใช่มีเจ้าของนะค่ำคืนนี้เกมจบเลยคุณเลือกคนที่มีเจ้าของไปเดทนะฮะฉะนั้นทางรอดเดียวของเราที่เราจะได้ลุ้นต่อก็คือคุณอาโปต้องมีเจ้าของเท่านั้นนะฮะตอนนี้ทุกคนชูป้ายขึ้นมาแล้วอุ๊ยอูโน่เอางั้นเลยเหรออูโน่เอางั้นเลยเหรอคิดว่าโสดจริง
4: ไหมวันนี้สาวโสดเลือกผิด
5: ใช่ผมว่า
0: เอาแล้วนะฮะต้องมาลุ้นกันนะฮะทางรอดเดียวของเราคือเขาต้องมีสถานะมีเจ้าของนะฮะมีสถานะอื่นขึ้นมาแล้วก็เกมจบทันทีมาลุ้นกันเลยดีกว่าครับและนี่คือท่าแท้ของคุณอาโปครับ

0: เธอให้ไว้ก็กอดจากกันช่วยจูบได้จะได้ไหมเพราะว่าสมมติตอนนี้มันก็โคตรจะคลั่งไคล้ในอกมีสีหอมขอมอบให้คุณถึงหัวใจ
1: แรปเปอร์หรอ
2: ในที่สุดพ่อหนุ่มแร็ปเปอร์ก็ปรากฏตัวออกมานะคุณอาโปมีเจ้าของใครใคร
3: แฟนครับ
2: แฟนชื่อว่า
4: ใบเฟิร์นค
2: ่
4: ะ
2: ใบเฟิร์นรู้จักกันมานานหรือยังครับ
4: 2-3 ปี
3: ใช่
2: เห็นบอกว่ารู้จักกันตั้งแต่เรียน
3: ใช่ครับ
4: ใช
2: ่แล้วตอนนี้เห็นบอกว่าทั้งคู่ก็กำลังจะต้องเริ่มประกอบอาชีพกันแล้วด้วย
4: ใช่ค่ะหนูเหลือเรียนอีกปีนึงค่ะ
2: เหลืออีกปีนึงก็จะจบแล้วนะฮะส่วนอโป
3: ส่วนผมก็กำลังจะเซ็นสัญญากับสายการบินครับ
2: ไปเป็น
3: สจ๊วตครับ
2: เป็นสจ๊วตนะฮะวันนี้นะฮะได้มาในรายการของเราถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยมีอะไรจะบอกแฟนคุณไหม
3: รักอ้วนนะครับ
2: ใบเฟิร์นมีอะไรจะบอกอโปไหมครับ
4: หนูก็รักพี่เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณที่มาร่วมสนุกในรายการนะขอให้ความรักสวยงามยั่งยืนตลอดไปเลยนะฮะ
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะคุณจะปล่อยเขาไปโดยไม่มีการแรปสดตรงนี้เลยเหรอโทษไหนดีอยากฟัง
2: อ่ะเอาเมื่อกี้อีกสักรอบอ่ะ
1: เออนี่ไงนี่ไง
2: รับให้แฟนรับให้แฟนเลยรับแฟนเลย
3: โอเค
0: จะให้ฉันขอและวอนแค่ไหนถ้าเธอไม่ไหวก็ก่อนจะจากกันช่วยจูบล่าจะได้ไหมเพราะว่าสมองผมตอนนี้มันก็โคตรจะคลั่งไคล้ในอกมีสี่ห้องขอมอบให้คุณจังหัวใจ
2: คุณอาโปคุณใบเฟิร์นถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วเราจะเปิดเผยสถานะของชายหนุ่มที่คุณเลือกนะ
1: เชียร์อยู่คนเดียว
2: ทำไมคุณถึงเลือกคุณแบงค์ครับปิ๊งตั้งแต่แรกเลยป่ะ
1: เชื่อพี
4: ่กูคือรู้สึกว่าตอนที่15วีอะค่ะเขาพูดแล้วมันดูออกมาจากใจจริงของเขามากใช่ออกมาแบบรู้สึกพูดแล้วมันจับใจอะค่ะ
2: จริงใจ
4: ใช่จริงใจจริงใจใช่แล้วก็ทั้ง3คนบอกให้ผ่านด้วย
2: ครอบครัวเราให้ผ่านแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเค
4: ใช่ค่ะ
2: ขอให้โชคดีครับคืนนี้ชูป้ายขึ้นมาเลยฮะโกโร่ครับยืนยันความเชื่อคุณด้วยการชูป้ายขึ้นมาเอา
1: โน่ไหนบอก
2: เอาโน่ยังไงอะ
1: สล
2: ับมันต้องมั่นใจหน่อย
5: แต่โซนหนึ่งก็โซนหนึ่งใจร้ายไป
2: ก็กูรู3ท่านให้โซนฮะโน่ยังคงมั่นใจอยู่ว่าไม่ผมคิดว่าอาจจะมีเจ้าของก็ได้นะครับและของเรียนล่าสุดของผู้ชมในสตูดิโอที่มีต่อคุณแบงก์ก็คือโซน0-69%นะฮะรองลงมามีเจ้าของ22%และไม่มองหญิง9%ด้วยกันเอ้ามาลุ้นไปกับสาวโสดฮะขอให้สาวโสดของเราได้พบกับหนุ่มโสดในค่ำคืนนี้นะฮะและนี่คือธาตุแท้ของคุณแบงค์ครับ
6: โอ้ยเพื่อน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ยอดกำลังมาเลยยอดกำลังมาเลย
1: คนดู3,800,000
6: โอ้โห
1: หมวกนี้นะครับคือแบบว่าใครที่ว่าเต้นไม่เป็นนะคือใส่แล้วเต้นได้เลยเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อ
6: ไม่เชื่อเฮ้ยปุ๊บปุ๊บ
1: ปุ๊บใครสนใจในตะกร้าเอฟได้เลยนะครับพิเศษมากๆอีกตัวนึงอีกตัวนึง
6: ตัวนึงตัวนู้นครับทุกครับ
1: มาม
6: ามามามามา
1: อุ้ยเสื้อนี้บอกเลยว่าใยไหมทองคำคือถ้าสมมติว่าได้ไปนี่คือคุ้มมากเอาไปเก็งราคากันตอนนี้ของกำลังขึ้นเลยทองกำลังขึ้นราคากำลังแพงเลยเอาไปนะครับตัวนี้พอใส่แล้ว
6: ทำยังไงครับ
3: ทำให้เท่เฉยแค่นั้นแหละ
6: ใส่เท่
3: ใส่เท่ใส่แล้วรวยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเอาไปได้เอาไปได้
1: อยู่ในตะกร้านะครับ
6: ตะกร้าเหม
1: ือนกันครับตะกร้าเองเลยครับ
6: ต่อไปครับ
1: ส่วนอันนี้เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
6: อ
1: ัน
6: นี้ไม่ได้ครับ
1: มันเป็นหัวใจของผม
6: หัวใจมีไว้ทำไมครับ
1: มันไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่ามันมีไว้ใช้ร่วมกันครับ
6: เออว่าแต่มีคนใช้ด้วยหรือยังครับ
1: ยังเลยยังไม่มีเลยกำลังหาคนใช้ด้วยอยู่เลยครับ
6: ไปตั้งเพื่อนคนในไลฟ์บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่มีคนใช้ด้วย
1: เฮ้ยทำไมไม่เชื่อคุณฟ้าครับอยากรู้ใช่ไ

0: ครับผมขอ500ได้ไหมครับ
1: พี่โอนให้เลย 50,000 บอกมา
2: อุ๊ยเอาพูดเลยนะ
1: เอาเลยนะงั้นพูดเลยนะ
2: 3 2 1ครับ
3: อาทิตย์หน้า
4: จำลองหอผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
5: เวลาเท่าไหร่
6: จะ5โมงแล้วค่ะ
5: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
6: เวลาอะไรคะ
3: ไอ้เบสอาทิตย์หน้าหมายเลขโสด2026ห้ามล่าชาคนนั้นโส
7: ดที่โปรดเธอฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
17: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
16: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
17: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
16: เพียง99บาทต่อเดือน
17: กดดอกจัน559ซีเรีย
16: ลโทรออก
18: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
20: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
21: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
20: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
22: นิ้ง
23: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
24: พี่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
16: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50มวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดทางทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
25: สนับสนุนโดย
26: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
25: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบแลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's realคุณผู้ชมครับการเปิดเผยตัวตนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีหนุ่มโสดออกมาเพียงคนเดียวแต่ก็ยังมั่นใจไม่ได้ครับเรามาช่วยกันส่งใจเชียร์ให้คุณฟ้าได้พบหนุ่มโสดและเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปดูท่าแท้ของคุณแบงค์กันเลยครับ
27: ครับครับครับต่อไปครับ
28: ส่วนอันนี้เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
27: อะไรไม่ได้ครับ
28: มันเป็นหัวใจของผม
27: อ้าวหัวใจหัวใจมีไว้ทำไมครับ
28: มันไม่ได้มีไว้ขายแต่ว่ามันมีไว้ใช้ร่วมกันครับ
27: ว่าแต่มีคนใช้ด้วยหรือยังครับ
28: ยังเลยยังไม่มีเลยกำลังหาคนใช้ด้วยอยู่เลยครับ
27: ไปฟังเพื่อนคนในไลฟ์บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อว่าไม่มีคนใช้ด้วย
28: เฮ้ยทำไมไม่เชื่อคุณฟ้าครับแล้วคุณฟ้าเชื่อไหมครับ
27: เฮ้ยเขายิ้มว่ะ

0: คลียร์ไปก่อนนะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี
0: ไปเคลียร์เรื่องหัวใจก่อนครับ
1: โอเคไปสด
2: สด
0: ฟ้าเขาอยากรู้แล้ว
3: คุณฟ้าครับแล้วคุณฟ้าเชื่อไหมครับว่าผมไม่มีคนใช้หัวใจร่วมด้วยครับ
4: เชื่อค่ะ
0: เฮ้ยเอาไงเพื่อนบอกไปเลยเราสถานะอะไร
1: โสด
3: อยากรู้ไหมครับ
1: อยาก
4: อยากค่ะ
1: เร็ว
3: อยากรู้ใช่ไหมครับผมขอ500ได้ไหมครับ
1: พี่โอนให้เลย 50,000 บอก
0: ไปเลย
1: เอาเลยนะงั้นพูดเลยนะ3 2 1ครับ

0: เป็นไงบ้างฮะรู้สึกไงบ้างครับ
1: ดีใจค่ะแล้วก็เขินด้วย
0: ดีใจก็เขินด้วยนะฮะปกติแบบว่าถ้าเลือกถูกแล้วมันต้องจับมือกันด้วยแต่ว่าต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตคุณแม่หรือยัง
2: คุณแม่ครับขออนุญาตจับมือลูกสาวได้ไหมครับ
0: ยังมีคนขออนุญาต BM เรื่อง BM
2: BM ครับขออนุญาตจับมือคุณน้าหน่อยได้ไหม
3: ได้ค่ะ
4: บอกว่าจะซื้อของเล่นให้ด้วยไหม
2: ใช่ใช่อยากได้อะไรเดี๋ยว
0: BM BM เขาสัญญากับเราว่าอะไรนะเขาสัญญากับเราใช่ไหมใช่ไหม
5: ซื้อของเล่นอะไรก็ได้แต่หนูขอของเล่นอะไรก็ได้เลยค่ะ
0: เอาเรียกได้ว่าถูกใจกันทั้งครอบครัวเลยแหละนะครับกับสาวโสดของเราเป็นยังไงบ้าง
2: น่ารักครับ
4: ต้องมีมองหน้าเลย
2: ผมเขินผมเขินเขาผมเขินเขาจริง
0: เวลาเป็นแฟนเราเป็นแฟนแบบไหน
2: ผมขี้อ้อน
0: จริงเหรอไม่เชื่ออ
4: ้อน
0: อ้อนอ้อน
2: ฟ้าครับไปกินข้าวกัน
0: แบบแล้วแบบซบไหมอ้อน
2: ส่วนใหญ่ผมจะแบบว่าสกินชิปมากกว่า
0: เนี่ยฮะเรียกได้ว่างานนี้ก็คือเหมาะสมนะฮะแม่ครับมีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ก่อนไหมฮะ
6: ก็ขอให้จริงใจกับน้องด้วยนะคะ
2: ค่ะผม
0: คุณพี่ล่ะฮะ
7: เอาไปเลยค่ะแถมข้าวสารให้ด้วย
0: BM
5: ขอให้มีความสุขกันนะคะ
4: ตลอดสุด
0: ตายแล้ว
4: แล้วมีอะไรอยากจะบอกกูรูที่เขาไม่เชียร์คุณด้วยไหมครับ
0: มีกูรูคนนึงไม่เชียร์คุณอ่ะ
2: เป็นเรื่องแล้วเป็นไงชัดขนาดนี
0: ้
2: ไอ้ม้าบอกให้เปลี่ยน
0: นะเอ้าถือว่าเป็นการเลือกกันได้ถูกต้องและถูกใจด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณฟ้าไหมครับ
2: ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ
1: จะรอเดินเลยค่ะ
0: คุณฟ้าล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแบงค์ไหมฮะ
1: ก็รอดูนะคะ
4: คุณฟ้าเป็นคนละคน
0: ขอเขาไปดินเนอร์หรือยังชวนเขาไปดินเนอร์หรือยัง
2: เมื่อกี้เลย
0: ไหน
2: ฟ้าครับไปดินเนอร์กันนะครับ
0: อ้อนกว่านี้อ้อน
4: เหรออ้อนกว่านี้อ้อนกว่านี
2: ้ป้าครับไปดินเนอร์กันนะครับ
0: ไปดินเนอร์กันเลย

0: เดี๋ยวเราจะให้หนุ่มๆแต่ละคนมาจำลองสถานการณ์ของผู้หญิงเป็นแฟนโดยผู้หญิงคนนั้นคือเบสคำสิงครับ
1: ผมชอบคุณเบสครับ
2: ได้ค่ะตกลง
3: ยัง
4: คุณเบสครับ
3: ค่ะ
4: ทุกวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับ
3: เหนื่อยค่ะ
4: อยากจะมีผมดูแลไปทุกๆวันได้ยังครับผม
2: รอเลยรอเลย
5: ค่ะวันนี้เท่าไหร่ครับ
3: วันนี้5ค่ะ
5: แล้วก็เวลาเท่าไหร่
3: จะ5โมงแล้วค่ะ
5: รู้ไหมครับมันเป็นเวลาอะไรครับ
3: เวลาอะไรคะ

0: คือเราดูเขาจนเราแข่งไปด้วยอะ
1: อะไรอะไรอะไรอะไรอะไรสายตาเบสคือพูดอะไรของมันวะ
0: เบสเขาก็พูดด้วยสายตาแหละเพราะว่าด้วยประสบการณ์เขาพลาดมาเยอะกว่าพี
2: ่ดูวันนี้วันเดียวก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้าชู้ไหม
3: ใช
2: ่พอผู้ชายอะตอนทำให้เราประทับใจเขาจะไม่เจ้าชู
0: ้รายการวันนี้สนุก

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้เด็กสาววัย17ปีแห่งเมืองพระธาตุพนมที่ถึงแม้ชีวิตครอบครัวจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เธอกลับยิ้มสู้และไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา
3: ถึงเหนื่อยหนูก็ไม่กล้าพูดค่ะเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนครอบครัวเราแค่อดทนไว้ก่อนอนาคตเราอาจจะสุขสบายเหมือนเขาก็ได้
2: แล้ววันนี้เธอขอนำวิชาความรู้ทางถนัดมาสู้กับโจทย์สุดหินเพื่อพิชิตทุนการศึกษา 100,000 บาทให้ได้ไปเอาใจช่วยเด็กเก่งของเราในวันนี้กันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าครับเรามีทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับสถาบันอุดมศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมที่จะมอบให้เป็นค่าเทอม 100,000 บาทวันนี
5: ้ครับ
4: คอมเมนเตอร์ของเราเหมือนเดิมครับ
2: คอมเมนเตอร์ที่จะมาให้กำลังใจเด็กเก่งของเราในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2และแสดงผู้มากความสามารถจากละครเรื่องวานวาสนาทางช่องวัน31นิวทิติภูมิเตชะอภัยคุณและท่านสุดท้ายกรรมการบริหารบริษัทเบเนเวียจำกัดผู้นำเข้าสกินแคร์วีแกนจากเกาหลีคุณชัยสุชาโชติพฤกษ์
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ และท่านที่
5: สี่ครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ สวัสด
4: ี
5: คร
4: ับสวัสดีครับครับทุกครั้งที่มาถ่ายทำรายการนะครับเมื่อโอไมครอนเนาะ
5: โอไมครอน
4: หรือว่าโควิดเนี่ยมันยังไม่หายไปเราก็ต้องระมัดระวังก
5: ัน
4: แต่เราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับผมเพราะว่าอาชีพบันเทิงก็ยังมีเบื้องหลังอีกเยอะมากอีกหลายชีวิตมากถ้าหยุดไปหนึ่งรายการหรือหยุดไปหนึ่งกองถ่ายละครนี
5: ่โ
4: อ้โหน่าสงสารเลย
5: แล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนนะครับมันจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างน้อยๆเนี่ยคือไอที่บอกว่าไม่ติดมันก็คงจะไม่ใช่ถ้าติดอย่างน้อยๆมันหนักแล้วมันจะเบา
6: ลดอาการ
4: เข็ม3ก็เปิดมานานแล้วนี่ใช่ไหมอาจารย
6: ์ครับผม
4: เปิดมาให้ฉีดมาเรื่อยๆแล้วนะครับ
6: เข็ม3เข็ม4กันแล้วครับบางคนนะครับ
4: ยังไงก็ยังมีภูมิต้านทานไว้หน่อย
6: ก็
4: ย
6: ังฉีดไว้ก่อนดีกว่านะ
4: ฉีดไว้ก่อนดีกว่าน
5: ะก็ทุกอาชีพกระทบหมดนะฮะน้องๆหนูๆวัยเรียนก็กระทบเหมือนกันก็ต้องเรียนออนไลน
6: ์ใช่ครับ
5: ถูกไหมฮะเด็กเก่งของเราวันนี้
4: ครับ
5: มาไกลจากนครพนมที่เดิมเลย
4: โอ้คนที่แล้วยังประทับใจไม่รู้ลืมเลยก็เป็นน้องที่มาจากนครพนมนะครับชื่อว่าน้องครีมนะครับอายุ17ปีเดี๋ยวเราไปดูภาพชีวิตของเขาที่จังหวัดนครพนมเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเวลลักษณ์ต้นสวรรค์อายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนคอวิทยาคมสายวิทย์คณิตค่ะวิชาที่หนูชอบคือวิชาภาษาไทยค่ะเกรดเฉลี่ยหนูได้ 3.94 ค่ะความฝันในอนาคตหนูอยากเป็นนักประชาสัมพันธ์ค่ะจุดเริ่มต้นที่หนูอยากเป็นนักประชาสัมพันธ์นะคะคือหนูเป็นคนที่อัธยาศัยดีคุยเก่งเพื่อนก็ชอบด้วยค่ะหนูก็เลยอยากจะเป็นค่ะหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็ชอบร้องให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็บอกว่าเพราะหนูก็เลยอยากจะเป็นค่ะได้เงิน 100,000 บาทมาหนูจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนแรกหนูจะเก็บไว้ใช้เองส่วนที่2หนูจะเอาไว้ให้ยายกับแม่ใช้ในการใช้จ่ายต่างๆค่ะหนูจะได้ไม่ได้ไปขอตังค์แม่กับยายค่ะ
8: อยู่ไหนบ้างครับ
7: ภาษาอยู่กับยายกับน้องชาย1คนค่ะส่วนคุณแม่ก็ไปทำงานที่กรุงเทพ ส่วนพ่อก็ได้หย่าร้างกับแม่ไปตั้งแต่หนูอยู่ประมาณป.6 ค่ะเพราะว่าแต่ได้หนูออกมายายก็ต้องยอมรับว่าต้องให้มาอยู่ร่วมกันค่ะแต่พอโตขึ้นมาแล้วนิสัยพ่อเริ่มเปลี่ยนไปค่ะจากคนที่แบบไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่ก็เริ่มแล้วก็ทุบตีแม่เป็นบางครั้งค่ะแม่ท้องหนู8เดือนไม่เคยเล่าบอกว่าพ่อเคยพาแม่ไปขุดมันนะคะแบบตอนนั้นก็แบบลำบากมากแล้วก็แม่ก็เคยเกือบจะล้มใส่ต้นมันที่ตัดแล้วมันแหลมๆนะคะแต่แม่ก็หลบออกมาได้แต่ก็ไม่มีใครดูเลยค่ะคือถ้ามีพ่อซื้ออะไรมาบางครั้งพ่อก็ไม่ให้กินค่ะไม่ให้กินด้วยแบบพอกินได้ไหมพ่อก็จะบอกไม่ได้ไม่กินเด็กกินไม่ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็พ่อก็จะชอบด่าแม่ค่ะแบบทำไมเป็นคนแบบนี้ขอเงินก็ไม่ได้แบบนี้ค่ะแบบแต่ปัจจุบันก็ยังโทรมาถามหาแบบถ้าไม่มีตังค์พ่อก็จะโทรมาแบบขอเงินอยู่ค่ะขอเงินจากแม่ค่ะแม่ก็จะมาเล่าให้ยายฟังว่าพ่อมาขอเงินแบบนั้นแบบนี้นะยายก็จะบอกว่าไม่ต้องไปคุยเลยวางเลยแบบนี้นะคะแม่ก็เลยแบบว่าแม่ไม่อยากกลับไปในจุดนั้นอีกแล้วไม่อยากออกมาแล้วก็แบบพัฒนาครอบครัวให้ดีกว่าเดิมไม่อยากให้อยู่แบบยิ่งอยู่ยิ่งจมลงค่ะอยากให้พัฒนาขึ้นให้อยู่สุขสบายค่ะถึงพ่อจะทำแบบนี้แต่หนูก็ยังถือว่าพ่อเป็นพ่ออยู่ค่ะเพราะพ่อเป็นคนที่ให้กำเนิดหนูมาหนูรู้สึกว่าทำไมครอบครัวเราไม่เหมือนกับครอบครัวคนอื่นที่เขาแบบมีครบทุกอย่างแบบพ่อกับแม่ก็รักกันดีรักลูกด้วยแล้วก็ยังแบบเทคแคร์ลูกส่งเสริมลูกในด้านต่างๆแล้วทำไมครอบครัวหนูถึงเป็นแบบนี้คะแบบแม่ต้องเป็นเสาหลักของบ้านแบบต้องเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้กับหนูกับน้องชายด้วยค่ะคือหนูอยากได้อะไรหนูก็ต้องอดใจไว้ว่าเราเอาไม่ได้นะเพราะว่าครอบครัวเราแบบไม่ได้สมบูรณ์เหมือนครอบครัวเขาเราต้องแบบเก็บซ่อนความรู้สึกอะพี่แบบอยากได้แต่ก็ต้องอดใจไว้แต่บางครั้งหนูก็ต้องเก็บเงินแล้วก็ซื้อเองบ้างเป็นบางครั้งค่ะส่วนมากหนูจะเก็บมากกว่าถึงเหนื่อยหนูก็ไม่กล้าพูดค่ะเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้เพอร์เฟกต์เหมือนครอบครัวหนูจะเป็นคนที่แบบแอบชอบแอบเก็บความรู้สึกคนเดียวบางครั้งก็แอบร้องไห้ในห้องน้ำคนเดียวคอยว่าทำไมเราลำบากขนาดนี้ทำไมไม่อยู่สุขสบายเหมือนครอบครัวอื่นบ้างแบบนี้ค่ะแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเราก็พัฒนาขึ้นเองแค่แบบเราแค่อดทนไว้ก่อนอนาคตเราอาจจะสุขสบายเหมือนเขาก็ได้ถึงหนูจะไม่มีเงินนะคะแต่หนูก็จะผลักดันตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดที่หนูจะทำได้ถึงหนูจะท้อบ้างเหนื่อยบ้างแต่หนูก็จะพยายามต่อไปเพื่อความฝันของหนูค่ะ
4: เชิญเลยครับ
9: คุณทีมครับ
4: เชิญเลยครับลูก
9: สวัสดีครับ
4: แนะนำตัวเองก่อนลูกแนะนำตัวเองก่อนครับ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิไลลักษณ์ต้นสุวรรณกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนคอวิทยาคมจังหวัดนครพนมค่ะ
4: เห็นภาพชีวิตแล้วปรบมือเป็นกำลังใจให้สักครั้งครับโอ้น้ำตาคอเลยนะครับปัญหาที่ทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ดูแล้วเป็นไงครับ
6: เรานึกว่าเราดูละครอยู่นะแต่จริงๆมันคือชีวิตจริงของคนคนนึงเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่มีลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าสิ่งที่น้องประสบอยู่แล้วน้องว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากหนักหนาสาหัสในชีวิตอยู่ปัจจุบันถ้าเราสามารถยอมรับได้ว่าสถานการณ์ของปัญหาที่เราประสบอยู่มันคือความเป็นจริงที่เราต้องแก้ไขไปแล้วผมเชื่อว่าในก้าวต่อๆไปเนี่ยน้องครีมจะก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆขอให้เรามีกำลังใจเท่านั้นเองอาจารย์ให้กำลังใจอีกคนนึงนะครับ
5: น้องครีมนี่เป็นเด็กกตัญญูมากนะครับผมเชื่อมาตลอดทำดีมันต้องได้ดีอยู่แล้วครับยังไงน้องครีมเนี่ยมียึดมั่นว่าเราทำแต่เรื่องดีๆทำอะไรที่มันแบบไม่เดือดร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็เจริญครับผมก็ขอน้องครีมโชคดี
4: ครับโอ้โหนี่พี่เอสครับภาพชีวิตของน้องเขาเป็นไงบ้างครับมีสิ่งหนึ่งที่คุณลุงอยากจะบอกเอาไว้
9: พราะคุณลุงเชื่อมาตลอดว่าความจนมันไม่ใช่กรรมพันธุ์เราเปลี่ยนมันได้นะครับด้วยความพยายามด้วยทุกๆอย่างกับความหวังที่น้องครีมมีอยู่ขอเพียงอย่างเดียวคืออย่าทิ้งความฝันอย่าทิ้งความหวังนะครับพยายามแล้วมันจะประสบความสำเร็จ
4: วันนี้น้องครีมมากับคุณครูนะครับสวัสดีครับคุณครูครับ
11: สว
4: ั
11: สด
4: ี
11: คร
4: ับ ค่ะนี่ก็สำคัญนะ
5: ครับ
4: นี่ก็สำคัญรู้ได้ไปเห็นครอบครัวของน้องครีมบ้างไหมครับ
11: ได้เห็นครอบครัวของครีมมาโดยตลอดเพราะว่าเป็นครูที่สอนทั้งภาษาไทยแล้วก็เป็นครูประจำชั้นของเขาด้วยค่ะ
4: โอ้นะครับน้องครีมอยู่ที่เรียนที่ห้องเป็นไงบ้างครับเพื่อน
11: เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วเขาก็มีความมุ่งมั่นเขาไม่ได้เอาปัญหาไม่ได้เอาอุปสรรคต่างๆมาบั่นทอนอย่างเราเห็นถึงความพยายามของเขาที่เขาจะสู้ทุกปัญหาแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดอะค่ะ
5: น้องครีมมีความฝันอยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ
11: ์ค่ะ
5: จุดเริ่มต้นของความฝันนี้เกิดมาจากอะไรครับ
11: เกิดมาจากความที่หนูชอบพูดและอัธยาศัยดีกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก็บอกว่าทำไมพูดเก่งจังลองไปพูดนั่นพูดนี่ดูสิวะเนี่ยค่ะแบบถ้ามีกิจกรรมข้างนอกเข้ามาหนูก็จะเป็นคนที่ชอบ
5: อาสาเลย
11: ค่ะ
12: อ่านข่าวไหมครับน้องครีมอ่านข่าวไหมช่วงนี้พี่แชมป์เหนื่อยๆครับ
4: แล้วเห็นบอกว่าชอบร้องเพลง
11: ค่ะ
4: สักเพลงสิ ไม่มีเลยนะในรายจ่ายเราน้อยมากนะอาจารย์รีบเดี๋ยวลุงแชมป์เสียค่าลิขสิทธิ์ให้
5: เอาเพลงอะไรดี
11: เขียนฝันไว้ข้างฝา
4: โอ้เขียนฝันไว้ข้างฝาเฉพาะชื่อเพลงก็โดนใจแล้วนะอาจารย
5: ์
4: เชิญค่ะ

0: ใช่ประมาณนี้ค่ะ
1: เก่งจริงๆถ้าเธอมอบทุนการศึกษาให้100,000บาทเชิญครับเชิญรับเลยครับนี่ไงนี่ไงนักประชาสัมพันธ์ด้วย
2: น้องครีมพอมาก
1: ผมเชื่อว่าตอนนี้แหน่น้องครีมคงจะเข้าไปนั่งอยู่ในใจของท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับเก่งจริงชิงค่าเทอม
3: หน้าแล้งทีไรต้องมีของเด็ดทำเสร็จใส่กระบอกเหมือนข้าวหลามคือประเพณีที่มีชื่อว่าอะไร
4: ผมนึกไปถึงหนองมนเลยฮะ
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
6: ดีขึ้นไหม
5: แต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
8: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
10: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
11: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
13: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
14: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
9: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
15: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
16: ่กับครูทิม
10: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
17: มือมันดี
18: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
15: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด

0: นอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลีย
3: โทรออก
4: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
2: Happy Family Set นะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียสงตีตาย
3: อุ๊ยป๋าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
2: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
3: ขาวๆอวบๆปลาดิขาวๆอวบๆนี่
4: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
5: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
6: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
7: นี่พี่เหวินเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
8: นี่ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีมาก
8: กินด้วยกันไหมครับ
7: ไม่เป็นไรครับ
9: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่กู
10: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
11: ติดตามชมซีรีส
12: ์
11: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: กลับมาสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมกับน้องครีมสาวน้อยอัธยาศัยดีจากนครพนมเด็กสาวสุดแข็งแกร่งผู้ที่ไม่เคยหวั่นแม้มีอุปสรรคลูกใดเข้ามาในชีวิตและตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องลงสนามสู้ศึกในเกมแรกกับโจทย์สุดหินในวิชาสังคมศึกษามาร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้เธอไปพร้อมกันได้เลย
2: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมนะครับเกมแรกกับน้องครีมนะครับ
14: ครับผม
2: เท่าไหร่ครับเกมนี
14: ้ 30,000 บาทก่อนเลย
2: เอาให้ได้เอาให้ได
14: ้ด้วยความที่มีความฝันอยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับ
2: ครับ
14: แล้วก็มีความรู้ถนัดทั้งสังคมแล้วก็ภาษาไทยถูกไหมลูก
15: ค่ะ
14: ความรู้รอบตัวเป็นสิ่งสำคัญนะครับสำหรับนักประชาสัมพันธ์ถามปุ๊บต้องตอบให้ได
2: ้ครับ
14: เรื่องราวของเกมแรกนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของประเพณีไทยครับ
13: เกมที่1แหวกม่านประเพณีเกมนี้จัดอยู่ในวิชาสังคมศึกษาที่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับประเพณีของไทยเราประเพณีหมายถึงกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานเป็นเอกลักษณ์และมีความสำคัญต่อสังคมทั้งด้านวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อซึ่งในบางประเพณีจะถูกกำหนดวันและเดือนที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศหรือบางประเพณีจะมีการจัดขึ้นเฉพาะบางจังหวัดและเฉพาะบางภูมิภาคเท่านั้นในกติกาเกมนี้พิธีกรจะอ่านคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับประเพณีไทยนั้นโดยน้องครีมจะต้องจับใจความให้ได้ว่านี่คือคุณสมบัติของประเพณีใดโดยมีเวลาให้คิดเพียง30วินาทีเท่านั้นเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 6,000 บาทถ้าน้องครีมสามารถตอบได้ถูกทั้งหมดก็รับค่าเทอมสะสมไปก่อนเลย 30,000 บาท
14: น้องครีมเข้าใจกติกานะครับทันทีที่พี่แชมป์อ่านคำใบ้จบมีเวลาคิดแค่30วินาทีเท่านั้นและตอบออกมาว่าจากคำใบ้นั้นคือประเพณีที่มีชื่อว่าอะไรมีทั้งหมด5ข้อละ 6,000 บาทนะครับตอบถูกหมดรับไปเลย 30,000
2: ครับ
14: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับ
15: ข
14: ้อที่1คำใบ้มีว่าประเพณีนี้มาหลังออกพรรษาเสียงเชียร์หนาแบบแร็ปกระหึ่มก้องไม่มีแรงม้าแต่มีแรงคนมาเกี่ยวข้องต้องไวว่องด้วยความสามัคคีมีแต่แขนไม่มีขาเน้นจังหวะโยกกันจะออกแรงซ้ายและขวาเร็วไม่มาก

0: แต่ถ้ายากมันต้องมาเน้นลีลาความพร้อมเพรียงน้ำกระเซ็นครับ30วินาทีนะครับ
1: แขนกับน้ำนะใช้แขน
2: น่าจะดีทุกภาคนะอันนี
3: ้ครับ
2: น่าจะ
1: โอ้ต้องมีน้ำอยู่นี่นะ
0: ถ้าทราบแล้วสามารถตอบก่อนได้เลยนะครับ
2: เร็ว
3: ไม่ต้องอยู่ในสังคม
2: ตอบก่อนได้เลยนะ
3: ต้องอยู่ในสังคมนะ
0: ครับน้องครีมไม่จำเป็นต้องเขียนให้จบนะลูกสามารถตอบก่อนได้นะ
4: ขอตอบค่ะ
0: เชิญครับตอบคือคำตอบคืออะไรครับ
4: ประเพณีแข่งเรือยาวค่ะ
0: ประเพณีแข่งเรือยาวนี่คือคำตอบของน้องครีมนะครับที่ตอบมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: สุดท้ายน้ำกระเซ็นน่ะเนี่ยมันต้องใช่แล้วแหละ
0: ตรงไหนลูกที่รู้สึกว่าฟังปุ๊บนึกถึงประเพณีนี้เลย
4: ใช้คนแทนเครื่องอะไรนี่แหละค่ะ
3: แทนแรงม้าแทนแรงม
4: ้
3: า
4: แล้วก็ไวว่องด้วยค่ะก็เลยนึกถึงการเจลเรือค่ะ
3: แล้วน้องคีมเขียนอะไรบนกระดานครับ
1: ลองวาดรูปเรืออยู่หรือเ
2: ปล่าประเพณีแข่งเรือยาว
0: เขียนช่วงเวลาด้วย
3: ขึ้นห้องข้ามเรือเอฟเอส
0: โอ้โหข้อแรกผ่านไปนะครับเราเหลืออีก4ข้อนะครับสำหรับเกมแรกนี้ถ้าพร้อมแล้วฟังคำใบ้ข้อที่2ดีๆนะครับคำใบ้มีว่ามรดกทางวัฒนธรรมทุกขึ้น15ค่ำเดือน7หน้าแล้งทีไรต้องมีของเด็ดทำเสร็จใส่กระบอกเหมือนข้าวหลามงดงามซิกเนเจอร์แดนอีสานขนานนามร้อนเร็วอันตรายครับ
4: ขอตอบค่ะประเพณีบุญบั้งไฟค
0: ่
4: ะ
0: ตอบว่าประเพณีบุญบั้งไฟนะครับ
2: ครับ
0: และคำตอบที่น้องครีมตอบมาเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: จังหวัดที่นิยมที่สุดก็คือจังหวัด
4: ยโสธร
2: ยโสธรบ้องไฟโก้ยโสธร
3: เมื่อกี้พอได้ยินคำว่าข้าวหลามปุ๊บน้องยิ้มเลยครับทำไมฮะ
4: เพราะว่าลักษณะของบ้องไฟจะเหมือนข้าวหลามค่ะคือต้องเอาดินปืนยัดเข้าไปให้แน่นๆนะคะถ้าไม่แน่นมันจะแตกออกค่ะก่อนที่จะถึงฟ้าค่ะ
1: ผมนึกไปถึงหนองมนเลยฮะ
0: ข้อต่อไปข้อที่3นะครับตั้งใจฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับคำใบ้ข้อที่3มีว่าจุดเริ่มต้นความหลอนอยู่ในครัวความน่ากลัวมาตอนยังมีแสงแห่กันมาเป็นพาเหรดเดชสำแดงเดือนเจ็ดเฮี้ยนผีมาแรงในเมืองที่ไปไม่ถึงครับ
2: โอ้ผีด้วยอ่ะ
3: มะขินครับมะขินอยู่ในตู้เย็นครับ
2: ครับตอบ
4: ประเพณีแห่ผีตาโขนค่ะ
0: ตอบมาแล้วนะครับประเพณีแห่ผีตาโขนและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับตรงไหนครับทำไมตรงไหนที่มั่นใจตอบคำตอบนี้มาครับ
4: หลอนในครัวค
2: ่
4: ะ
2: หลอนในครัว
0: หลอนในครัว
4: คือเพราะว่าเขาจะเอาหวดข้าวนะคะมาทำ
2: เป็น
4: ค่ะมาทำเป็นหัวของผีตาโขน
3: เอาอะไรมาทำนะครับ
4: เอาหวดค่ะ
0: หวดข้าวที่เอาไว้เหมือนนึ่งข้าวเหนียว
2: เหนียวลูก
3: อ๋อเขาเรียกหวด
2: สารที่นึ่งข้าวเหนียวบางคนเขาบอกว่าเป็นฮาโลวีนอีสานนะ
0: ใส่เป็นหัวไงใช่ไหมครับแล้วนี่คำใบ้จริงๆอันนี้ก็ตรงนะฮะในเมืองที่ไปไม่ถึง
2: จังหวัดเลย
0: จังหวัดเลยไง
2: ไม่ถึงใกล้กันไม่ลูกเลยกับนครพนม
4: ก็
2: ขอใจมาก
0: ยังไง
3: ผมชอบไกลแค่ไหนนะตลกมากแล้วถ้าเกิดไปยะลาล่ะครับเท่าไหนเท่านี้
4: เท่านี
2: ้อารมณ์ดี
0: อารมณ์ดีมาก
3: นี่ผมชอบ
0: ข้อต่อไปข้อที่4นะครับน้องพีมครับตั้งใจฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับกติกาเหมือนเดิมมีเวลาคิด30วินาทีเท่านั้นและคำใบ้ข้อนี้มีอยู่ว่าประเพณีสำคัญทางศาสนาเด็กน้อยมาเป็นราชามากหลายฤดูร้อนร้อนกายแต่ไม่ร้อนใจแดนอุดรถิ่นไทยใหญ่ไหว้พระธรรมครับ
1: มีเด็ก
2: โอ้โหอันนี้งงนะ

0: แดนอุดรถิ่นไทยใหญ
1: ่นี่เด็กนี่คืออาจารย์เหรอครับ
0: อ๋อไม่ใช่ครับเด็กเขามางานฮะ
2: อ๋อครับอันนี้ยากอันนี้ยากมันจะเผยตรงแดนอุดรเนี่ยนะอาจารย
1: ์เหลือเวลาอีก10วินาทีนะครับ
3: ตอบค่ะ
1: ตอบนะครับ
2: แล้ว
1: ตอบคือ
3: ประเพณีปอยสางรองค่ะ
1: ประเพณีปอยสางรองนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ตอนนี้ใช้เวลาคิดค่อนข้างนานนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยปอยสางรองทำไมตรงไหนที่ทำให้เรานึกถึงประเพณีนี้ฮะ
3: ถิ่นไทยใหญ่ค่ะก็หนูนึกถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ
1: ครับ
3: ซึ่งเรียกประเพณีปอยสางรองอีแบบหนึ่งก็คือประเพณีบวชลูกแก้วค่ะคือจะทำในช่วงปิดเทอมค่ะให้เด็กๆเนี่ยมาบวชเพื่อศึกษาพระธรรม
1: มันก็เลยตรงกับคำใบ้ที่บอกว่าเด็กน้อยมาเป็นราชามากหลายแดนอุดรถิ่นไทยใหญ่ไหว้พระธรรม
2: ผมมันจะเป็นนึกถึงจังหวัดอุดรนู่น
4: เนี่ยไปอุดรนี่ผิดเลยนะ
2: มันมีไหว้พระธรรมด้วยไง
1: สี่ข้อผ่านไปแล้วมาถึงข้อสุดท้ายของเกมแรกนะครับถ้าพร้อมแล้วฟังคำใบ้จากพี่แชมป์ดีๆนะครับคำใบ้ข้อนี้มีว่ายอดประเพณีแห่งวันนักกีฬาผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากหน้าที่ก่อนออกพรรษาถือเป็นวันฤกษ์ดีในดินแดนถิ่นที่มีทะเลประเพณีอันนี้ไม่มีเหงาเพราะมีเธอมีเขาและมีฉันเป็นประเพณีที่ต้องการการประชันนับถอยหลังความมันพุ่งหน้าไปครับ
2: มีนักกีฬาม
1: ีนะภาคใต้เหรอครับมีทะเลมีคำว่าทะเล
5: ทะเลไม่ภาคใต้มั้ย
4: ทะเลแข่งวินเซิร์ฟเหรอฮะ
1: เหลือ15วินาทีนะครับ
2: ใช่ใช่อาจารย์นะ
1: 10วิสุดท้ายครับ
2: เร็ว
3: ตอบของ
1: ตอบคือ
3: ประเพณีวิ่งควายค่ะ
1: ประเพณีวิ่งควายข้อนี้ต้องถูกเท่านั้นนะครับเพื่อรับค่าเทอมในเกมแรก 30,000 บาทและคำตอบที่น้องพิมพ์ตอบมาเป็นคำตอบที่ถ้าถูกรับไปก่อนในเกมแรก 30,000 และคำตอบที่น้องพิมพ์ตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: ประเพณีวิ่งควาย
3: คือเป็นประเพณีที่ทำขวัญควายค่ะก็คือเป็นช่วงที่ให้ควายพักจากการทำงานหนักจากการทำนาค่ะแล้วก็ให้เราแบบรู้คุณค่าของควายว่าเขาช่วยเราทำนามาเหนื่อยแล้วก็ต้องให้เขาพักบ้างจังหวัดที่เด่นๆในการจัดนะคะก็คือชลบุรี
1: ชลบุรีจังหวัดชลบุรีทำคำใบ้ตรงไหนที่ทำให้ตอบเป็นประเพณีนี้ฮะ
3: ทะเลค่ะ
1: ทะเล
2: ทะเล
1: เพชรบุรีก็มีทะเลนะทำไมถึงนึกถึงประเพณีน
4: ี
3: ้พักผ่อนอะไรนี่แหละ
1: อ๋อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากหน้าที่
3: ค่ะ
1: จริงๆคำใบ้อีกหนึ่งคำเนี่ยที่หลายคนฟังแล้วเขาจะอาจจะนึกถึงควายได้ก็คือเพราะมีเธอมีเขาและมีฉันแต่จะยากเกินไปหน่อยอาจจะไปนึกถึงภูเขา
5: ก็มีเธอมีเขา
2: เขาก็คือภูเขาไม่ใช่เขาและเธอ
4: หลอกซ้อนหลอก
5: ผมนึกว่ามีทะเลยังมีเขาอีก
1: เขานี่คือเขาควายเอาตอบถูกหมดทุกข้อนะครับเกมแรกรับไปก่อนเลย 30,000 บาท
2: สนุกนะอาจารย
4: ์สนุกครับ
2: ได้รู้ที่มาที่ไปประเพณีของไทยในแต่ละจังหวัด
4: ครับ
2: แม่เริ่มต้นก็มีชัยไปแล้วฟังไฟยโสธรสนุกเลยอยากให้ไปดูกันนะ
1: ครับ
2: ผมมาลุ้นเอาใจช่วยน้องครีมครับเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริง
1: ชิงกระทงเกมนี้เราจะว่ากันเรื่องของอักษรย่อนะครับปอปาจุดปอปาจุดสอเสือจุดครับพอพานจุดรอเรือจุดกอไก่จุดครับพอพึ่งบอใบไม้จุดตอเต่ารอเรือจุดครับ
6: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
7: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
8: นิ้ง
9: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
10: พี่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 ทางช่อง GMM 25
11: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
12: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
11: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
12: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
13: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
14: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
15: ลุงมีแฟนเหรอ
16: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
17: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
18: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมึงหน่อยไหม
19: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
20: ดูทีวีช่องวันเสาร์สำเร็จดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
21: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืดครับผม
22: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
23: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
24: เจ็บอะไรก็ต้องมา
25: เราวันนี้มึงไปแผลอะไรมา
26: ให้สาแผลนี
27: ่ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
28: แล้วคืนนี้เบนนอนไหนเน
29: ี่ยเดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
28: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
30: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
31: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
27: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
32: Macworld Road Trip ซีซั่น 2ครับทุกคน
33: Road Trip สุดฮากลับมาอีกครั้งพร้อมเกมสุดมัน
34: นิกกี้มึงสั่นแล้ว
35: ไอ้อ้อมมึงอย่าจริงจังสิวะ
36: ว้า
33: และการโหวตที่คาดไม่ถึง
37: เรื่องเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่เอาไปใจไม่ได้หรอก
33: จีครับอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย 3:00 ทางช่อง GMM 25
27: กลับมาเชียร์กันต่อกับน้องครีมเด็กเก่งวัย17ปีแห่งแดนอีสานกับความฝันที่อยากสู้เพื่อครอบครัวและอนาคตด้านการศึกษาซึ่งตอนนี้น้องครีมสามารถคว้ากระเทิมในเกมแรกไปได้แล้ว 30,000 บาทแต่ยังเหลืออีก2เกมที่รับประกันว่าทวีความโหดมากขึ้นอีกแน่นอนมาเอาใจช่วยน้องครีมให้พิชิตค่าเทอมในเกมต่อไปกันได้เลยครับ
2: ครับเข้าสู่เก่งจริงชิงค่าเทอมลุ้นกันต่อนะครับกับน้องครีมนะครับ
1: ครับเกมที่2เป็นเรื่องราวของการใช้ภาษาไทยแล้วครับในเมื่อน้องครีมบอกอยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์แสดงว่าจะต้องเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับคนต้องถูกต้องต้องแม่นยำถูกไหมครับแต่ว่าบางครั้งข้อมูลอาจจะมาในรูปแบบของอักษรย่อก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อหน่วยงานสถานที่หรือว่าตำแหน่งของบุคคลสำคัญต่างเพราะฉะนั้นเกมนี้เราจะว่ากันในเรื่องของอักษรย่อนะครับ
2: ครับ
27: เกมที่2สารวันย่อลงเกมนี้ว่าในเรื่องของอักษรย่อซึ่งเป็นความรู้ในหมวดวิชาภาษาไทยอักษรย่อคือการใช้พยัญชนะตัวอักษรของคำในประโยคเต็มมาย่อด้วยตัวอักษรและตามด้วยจุดหรือเครื่องหมายมหภาคนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ในคำศัพท์เฉพาะเช่นคำนำหน้าชื่อตำแหน่งยศหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและกระชับและกติกาเกมนี้มีอยู่ว่าในแต่ละข้อพิธีกรจะพูดอักษรย่อโดยน้องครีมต้องตอบให้ได้ว่าอักษรย่อนั้นย่อมาจากคำว่าอะไรต้องตอบให้ครบถ้วนทั้งหมดห้ามผิดแม้แต่คำเดียวเกมนี้มีทั้งหมด15ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาทแต่มีเวลาจำกัดให้เพียงแค่200วินาทีเท่านั้น

0: ครีมจะต้องตอบให้ครบทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดถ้าทำได้ก็รับค่าเทอมจากเกมนี้ไปสะสมเพิ่มอีก 30,000 บาททันที
1: 15คำ15ข้อข้อละ 2,000 บาทนะครับถ้าตอบถูกหมดเกมนี้รับไปเลย 30,000 บาทครับเข้าใจกติกานะครับถ้าพร้อมแล้วทันทีที่พี่แชมป์อ่านจบปุ๊บน้องครีมพูดตอบออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการเขียนนะครับตอบชื่อเต็มมาแล้วเราจะเดินหน้าในคำถามข้อต่อไปถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับคำแรกมอม้าจุดรอเรือจุดวอแหวนจุดครับ
2: หม่อมราชวงศ์ค่ะ
1: ถูกต้องครับคำที่สองนะครับปอปลาจุดปอปลาจุดสอเสือจุดครับ
3: ปอจุดปอจุดสอจุด
2: ข้ามค่ะ
1: คำต่อไปนะครับพอพานจุดรอเรือจุดบอใบไม้จุดครับ
2: พระราชบัญญัติค่ะ
1: ถูกต้องครับคำที่4นะครับพอพานจุดรอเรือจุดดอชดาจุดครับ
2: พระราชกฤษฎีกาค่ะ
1: ถูกต้องครับพอพานจุดรอเรือจุดกอไก่จุดครับ
2: พระราชกำหนดค่ะ
1: ถูกต้องครับคำที่6นะครับพอพายรอเรือมอม้าจุดครับ
2: คณะรัฐมนตรีค่ะ
1: ถูกต้องครับคำที่7นะครับขอพึ่งบอใบไม้จุดตอเต่ารอเรือจุดครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจค่ะ
1: ผิดยังไม่ใช่นะครับ
4: ข้ามไปก่อน
1: ข้ามไหมครับ
2: ข้ามค่ะ
1: คำต่อไปคำที่8นะครับกอไก่สอเสือทอทหารชอช้างจุดครับ
2: คณะกรรมการ

0: ข้ามไหมครับหรือยังไงครับ
1: ข้
0: ามไปนะครับคำที่9นะครับพอทหารนอหนูปอพานยอหญิงจุดครับ
1: เทคนิคการแพทย์หญิงค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่10นะครับขอเสือพอพานขอฐานจุดครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่11นะครับขอเสือกอไก่วอแหวนจุดครับ
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่12ครับขอสลารอเรือชอช้างจุดครับ
1: ข้ามค่ะ
0: คำที่13นะครับคอนกฮูกจุดสอสลาจุดครับ
1: ฮิตเราะศักราชค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่14นะครับขอเสือพอคานขอฐานจุดตอเต่ารอเรือจุดครับ
1: สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่15นะครับบอใบไม้ชอช้างจุดนอหนูจุดครับ
1: ผู้กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะ
0: ถูกต้องครับมาถึงอีก4ข้อที่ข้ามไปนะครับน้องทีมครับข้อที่2ย่อก็คือปปาจุดปปาจุดสเสือจุดครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดค่ะ
0: ถูกต้องครับคำที่7นะครับขอพึ่งบอใบไม้จุดตอเต่ารอเรือจุดครับ
1: ข้ามค่ะ
0: ข้ามนะครับคำต่อไปกอไก่สอเสือทอทหารชอช้างจุดครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะ
0: ถูกต้องครับหมดเวลานะครับไม่เป็นไรนะครับน้องครีมครับผิดไปแค่2ข้อนะครับข้อละ 2,000 บาทก็เท่ากับว่าเกมนี้เนี่ยหายไปแค่ 4,000 กลับบ้านในเกมที่2 26,000 บาทนะครับ
2: ยากนะยากมาก
0: 2คําที่พลาดไปนะครับนั่นก็คือคําว่าผอผึ้งบอใบไม้จุดตอเต่ารอเรือจุดหรือว่าผบตรนะครับย่อมาจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อกี้เหมือนน้องครีมจะตกคําว่าแห่งชาติไป
3: เห็นบ่อยครับตอนข่าวผู้กำกับโจเห็นบ่อยแล้ว
0: ผบตร
2: ครับ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกหนึ่งคำที่ตอบไม่ทันนะครับสอสรารอเรือแล้วก็ชอช้างจุดนึกออกยังครับย่อมาจากอะไร
1: ศูนย์การเรียนชุมชนค่ะ
0: ถูกต้องครับมันเกิดอะไรขึ้นครับน้องครีมทำไมเราถึงตอบไม่ได้ตอนที่ถาม
1: ในหัวมันตัวอักษรมันผสมกันอยู่ค่ะตอนนั้น
4: มันก็เลยหมดตีกันไปหมดไง
1: ก็เลยกังวลค
2: ่
1: ะ
2: ใจมันคิดถูกอะแต่บางทีมันขาดแค่คำเดียวหรือว่าออกเสียงบางทีมันก็ยาวไป
0: แล้วมันก็บีบด้วยเวลาที่จำกัดด้วยนะครับ
2: เอาละครับข้อที่ได้ไปเท่าไหร่ครับสรุปแล้ว
0: 26,000 บาทบวกกับเกมแรกอีก 30,000 ตอนนี้มีเงินในกระเป๋าแล้ว 56,000 บาทนะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อในเกมที่ถาม
2: ดูทงแนะนำนะหนูนะเรื่องอักษรย่อนะต้องไปดูข่าวดาราบ่อยๆลูกเกี่ยวกันไหมนิว
3: อาจจะอันนั้นต้องเดาหน่อยครับผม
4: ดาราชายนอหนู
3: ไม่ใช่นิวแน่ๆ
2: เดี๋ยวเรามาลุ้นในเกมต่อไปครับท่านผู้ชมครับเกมที่3นะครับอยากให้ได้อยากให้ได้นะครับผมพักชมคุณหลังกันสักครู่ครับเก่งจริง
0: ชิงค่าทุ่งเกมนี้เราจะเอาสำนวนสุภาษิตไทยมารวมกันอยู่ในประโยคปริศนาสาวจับแกะให้ปูกินเลือดการีบชนไส้กับแพะ
4: นี่คือเราต้องใช้ให้ครบทุกคำใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: โอ้ยากอันนี
5: ้คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
6: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
7: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
8: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
9: แกต้องตายแก
6: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
10: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
10: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจหวีสังกสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง 14:00 น.ที่นี่ GMM 25
9: บอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
12: ล้อเหรอครับเป่าให้นะคะ
9: รับประกันหาตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
13: ดาราล็อกกันเล่น
9: อะไรครับเนี่ย
14: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
15: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
11: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
16: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วอะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
14: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
16: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
17: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
16: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
10: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าพรุ่งนี้เวลา 2:00 นครึ่งดูทีวีช่อง GMM 25
18: สู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมเรายังอยู่กับน้องครีมเด็กเก่งจากนครพนมที่ตอนนี้ฝ่าฟันเอาชนะเกมเจ้าปัญหาทั้ง2เกมและสะสมค่าเทอมไปได้ถึง 56,000 บาทกันแล้วตอนนี้กับเกมสุดท้ายที่น้องครีมจะต้องไปชิดไปให้ได้ไปเอาใจช่วยเธอกันต่อได้เลย
2: กลับเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมาแล้วครับลุ้นกันต่อกับน้องครีม
0: ครับเกมที่3นี้พี่แชมป์บอกเลยมูลค่าสูงที่สุดก็คือ 40,000 บาทนะครับลืม 4,000 บาทที่เสียไปในเกมที่แล้วไปเลย
2: ครับ
0: เกมนี้เราจะเอาสำนวนสุภาษิตไทยมารวมกันอยู่ในประ

0: ถ้าน้องครีมสามารถพิชิตเกมสุดท้ายนี้ไปได้ก็รับค่าเทอมไปเพิ่มอีก 40,000 บาททันที
1: เข้าใจกติกานะครับบีบหัวใจด้วยเวลาอีกแล้วพี่ธง
2: เอานะเก่งจริงที่จะชิงค่าเทอมไปไปนะลูกนะ
3: ไว้ค่ะ
2: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
1: ถ้าน้องครีมพร้อมแล้วขอโจทย์ข้อแรกในเกมสุดท้ายมาเลยครับสาวจับแกะให้ปูกินเลือดการีบชนไส้กับแพะ60วินาทีเชิญครับ
4: ผมพอเจออยู่นะพอเจออยู่
2: 2 อันนะ
4: แต่ไม่รู้ว่าครบไหม
2: ผมได้แพะแล้วอันนึงอ่ะ
4: มีทั้งแพะทั้งแกะเลยนะฮะ
5: มีนกด้วย
1: 2คำถามนะครับมีกี่สำนวนและสำนวนอะไรบ้างนะครับ
2: อีกนิด
5: ผมว่าจะต้องเป็นจับปลาชนปูแน่ปลาปู
2: มั่นใจไหมคะ
1: ถ้าได้คำตอบแล้วสามารถบอกได้เลยนะครับเวลากำหนดอยู่นะครับ
2: ไปเลยครับ
3: ตอบค่ะ
1: ตอบนะครับและคำตอบของน้องครีมมีกี่สำนวนครับ
3: มี3สำนวนค่ะ
1: 3สำนวนซ่อนอยู่ในประโยคปริศนานี้นะครับมีสำนวนอะไรบ้างครับ
3: สาวไส้ให้กากินรีดเลือดกับปูจับแพะชนแกะค่ะ
1: และคำตอบที่น้องครีมตอบมานั้นเป็นคำตอบที่
3: ถูกต้องครับ
1: เฉลยนะครับสามสำนวนซ่อนอยู่ในประโยคปริศนานี้ก็คือจับแพะชนแกะรีดเลือดกับปูสาวไส้ให้กากิน
4: นี่คือเราต้องใช้ให้ครบทุกคำใช่ไหม
1: ถูกต้องครับอ้าวพอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเกมนี้เล่นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อในข้อที่2นะครับ
2: ครับ
1: ถ้าน้องครีมพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับประโยคปริศนามีอยู่ว่า
4: อุ้ยมาเยอะจัง
1: คอยตีผีกินข้าวเก่าซ้ำผีบนข้าวน้ำพริกถ้วยดั้มมีเวลา60วินาทีเหมือนเดิมนะครับ2คำถามเช่นเคยมีกี่สำนวนและสำนวนอะไรบ้างครับ
2: เอามั่นใจแล้วตอบนะลูกนะ
4: โหยากจังมันมาไม่ครบอ่ะนึกไม่ออก
3: ขอตอบค
1: ่
3: ะ
1: ได้คำตอบแล้วนะครับและคำตอบของน้องครีมมีกี่สำนวนครับ
3: 3สำนวนค่ะ
1: 3สำนวนสำนวนอะไรบ้างครับ
3: ผีซ้ำดั้มพลอยกินน้ำพริกถ้วยเก่าบนข้าวผีตีข้าวพระค่ะ
1: เช็คคำดีๆนะถอนหายใจแล้วนะฮะคำตอบข้อนี
2: ้ยากอ่ะยากอ่ะ
4: ยาก
1: และคำตอบที่น้องครีมตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: คือถ้าผิดคำเดียวก็ไปเลยอ่ะโอ้โหดังนั้นต้องละเอียดเลย
1: ดูเฉลยกันนะครับ
2: เฉลยครับ
1: ผีซ้ำดั้มพลอยบนข้าวผีตีข้าวพระกินน้ำพริกถ้วยเก่า
4: อันนี้เกิดมาเพิ่งเคยได้ยินจริงๆนะบนข้าวผีตีข้าวพระเนี่ย
1: ความหมายของมันคืออะไรพอจะทราบไหมครับ
3: คือไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองค่ะ
1: อ๋อบนข้าวผีตีข้าวพระเหมือนไปบนในที่นี้คือบนบานศาลกล่าวเนี่ย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อเอาเราไปกันต่อครับเหลืออีก3ข้อนะครับสำหรับเกมสุดท้ายนี้นะครับ
2: ครับ
1: พร้อมแล้วประโยคปริศนาข้อที่3มาเลยครับเท้าหมามหาสมุทรแท่งแกว่งเข็มหาในใบตองรอบกบเห่าในเสี้ยนงมกะลา
4: เยอะนะพี่หลายคำ
2: เยอะมากเยอะมากเยอะมาก
1: มีกี่สำนวนสำนวนอะไรบ้าง
2: มีกบมีเห่าเนี่ยถ้าจับสองคำนี้ได้นะอาจารย์นะ
1: มีใบตองมีกะลาม
2: ีกบนะกบเนี่ยเห่าเนี่ย
4: มีเข็มนะเข็มด้วยนะ
2: โอ้หลายสำนวนนี่อาจารย์
6: ครับ
2: นี่ออกข้อสอบที่ระดับไหนครับอาจารย์เนี่ยม.ปลายนะอาจารย์นะโอ้ยากนะ
4: โอ้นี่เยอะนะอันนี้
2: เยอะๆอันนี้เยอะอาจารย
4: ์เยอะๆๆ
1: น่าจะมากกว่าเดิมไหมครับอาจารย์

0: รอบกันบ้าน
1: ถ้าได้คำตอบแล้วสามารถตอบได้เลยนะครับ
2: ขอตอบค
1: ่
2: ะ
1: ขอตอบนะครับคำตอบของน้องครีมประโยคนี้มีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในนั้นครับ
2: 4สำนวนค่ะ
1: 4สำนวนสำนวนอะไรบ้างครับ
2: กบในกะลาครอบงมเข็มในมหาสมุทรหมาเห่าไปตองแห้งแล้วก็แกว่งเท้าหาเสี้ยน
1: 4สำนวนนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้เก่งจริงๆเก่งจริง
1: ๆอ้าวดูเฉลยพร้อมกันนะครับ4สำนวนไล่มาตั้งแต่แกว่งเท้าหาเสี้ยนงมเข็มในมหาสมุทรกบในกะลาครอบหมาเห่าใบตองแห้งสามข้อผ่านไปแล้วเหลืออีก2ข้อเท่านั้นครับพี่ครับเราลุ้นกันต่อในข้อที่4เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาเลยครับ
0: โอ้โห
1: ยาวนะ
0: จูบขี
1: ้จูบขี้กินไม่หอมหลังคาเรือนคดรำไม่สวยโทษบนรูปกินไม่หมดโทษบนปีแต่ไม่ซื่อดีกินกองนานประโยคจะยาวกว่าเดิมนะฮะน้องๆทางบ้านลองเล่นไปพร้อมๆกันนะครับมีกี่สำนวนแล้วสำนวนอะไรบ้างนะครับ
0: มีซื้อมีกินเนี่ยเนาะ
3: ว่าไป
0: จูบเนี่ยมันอะไรเนี่ยจูบเนี่ย
3: ได้แล้ว
0: นี่ผมดีใจไปกับน้องเขาด้วยนะครับเนี่ยแอบไปก็เขียนมาแล้วก็ลุ้นไปเขาด้วยเลยหมดไหมหมดไหมได้แล้วอาจารย
4: ์เหร
2: อขอตอบค่ะ
0: นี่ไง
1: ได้คำตอบแล้วนะครับและคำตอบของน้องครีมมีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในประโยคนี้ครับ
2: 4สำนวนค่ะ
1: 4สำนวนสำนวนอะไรบ้างครับ
2: รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองค่ะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานกินบนเรือนขี้บนหลังคาสวยแต่รูปจูบไม่หอมค่ะ
1: และคำตอบที่ตอบมาเป็นคำตอบที่และคำตอบที่ตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้โห
3: ยากขึ้นยากข
1: ึ้
3: น
1: ลุ้นเหนื่อยเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์สวยแต่รูปจูบไม่หอมรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานกินบนเรือนที่บนหลังคา
1: โอ้โห
0: ครบทุกตัวอักษรเลยนะอาจารย์
4: ไม่หมูนะไม่หมูนะ
1: เหลืออีก1ข้อเท่านั้นครับ
0: ยากไหม
1: ข้อสุดท้ายยากไม่ยากคงต้องมาลุ้นกันเพราะข้อนี้ถ้าถูกได้ไปอีก 40,000
0: ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับวัวชัก5คนไม่หายหลังคอกบนกิ่งใบไม้ลูกแม่ต้นหยกทองทำน้ำหล่นไกลล้อมทั้งนาอีกกี่สำนวนสำนวนอะไรบ้างครับ
0: ดูดีๆลูกดูดีๆ
4: ผมรู้ละ
1: อาจารย์พอจะได้คำตอบยังครับ
4: ได้ครับ
1: ได้แล้วน้องมิวได้คำตอบไหม
5: ได้แล้วครับ
1: ได้แล้วด้วยเที่ยงนะครับพอจะมีสำนวน
5: ยังไม่ครบฮะยังไม่ครบ
1: ได้แต่ยังไม่ครบ
5: ครับ
0: ลุ้นไปด้วยคนอยู่ใกล้ใจสั่นมากเลย
1: ลบด้วยนะครับ
0: เชฟจะทำหน้าอย่างนั้น
1: เอ็ดดี้เขาบวกลบเลขอยู่หรือยังไงฮะวิชาภาษาไทยนะลูก
0: ไม่ใช่คณิตศาสตร์นะ
1: ยิ้มแล้วยิ้มแล้ว
0: เลย
1: ยิ้มแล้ว
2: ขอตอบค่ะ
1: ขอตอบแล้วนะครับ ข้อสุดท้ายแล้วนะครับน้องครีมข้อนี้มีกี่สำนวนซ่อนอยู่ในประโยคนี้ครับ
0: เยอะมาก
2: 5สำนวนค่ะ
1: 5นะ5เหรอ
4: ผมยังหาอีกอันไม่เจอนะพี
1: ่5สำนวนสำนวนอะไรบ้างครับ
2: วัวหายล้อมข
4: ้อ
2: มีกิ่งทองใบหยกทำนาบนหลังคนชักแม่น้ำทั้ง5และลูกไม้หล่นแม่ไก่ต้นค่ะ
1: โอ้โห5สำนวนนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถ้าถูกนะครับได้ไปอีก 40,000 บวกของเก่า 56,000 บาทกลับบ้านพร้อมเงิน 96,000 นะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
0: เฉลยก่อนครับ
1: นี่ชักแม่น้ำทั้ง5
0: ทำนาบนหลังคนอันนี้ยากสุดลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเนี่ยก็จะหาเขาว่าหล่นไปอยู่ที่ไหนกิ่งทองใบหยกวัวหายล้อมคอกเนี่ยน้องคนนับแล้วนับอีก
1: ครับ
0: ตอนนี้มันหายจะไปคู่กับอะไรดีโอ
2: ้
0: โหในที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ได้มาในรายการของเราได้มาทดสอบความสามารถรับทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปนะครับ 96,000 บาทอาจารย์เป็นไงบ้างครับทั้งหมดวันนี
4: ้โอ้ก็
0: กับน้องครีม
4: เกมภาษาไทยเป็นเกมที่เราติดตามชมแล้วก็สนุกทุกครั้งนะครับแต่สิ่งที่เราได้เจอในวันนี้นะครับน้องครีมอาจารย์อยากจะให้กำลังใจแล้วก็แนะนำนะว่าเวลาที่เขาเจอปัญหาเจอสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเขาจะมองว่ามันคือโอกาสในการที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองไปเติมเต็มให้ครบในอนาคตของตนเองอาจารย์เชื่อว่าครีมทำได้ครับ
5: ว่าจริงๆแล้วอะไรดีๆมันก็เริ่มจากข้างในนี่แหละครับถ้าเกิดเราแบบมีสุขภาพจิตที่ดีอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทำอะไรมันก็สำเร็จหมดเลยครับขอให้น้องครีมนะครับได้เรียนต่อในที่ตัวเองชอบนะครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับ
0: ไปที่พีเอสครับพีเอสครับ
6: หนูเอ็ดก็อยากจะแค่ฝากเอาไว้อีกนิดนึงนะครับว่าอย่าทิ้งความฝันอย่าทิ้งความหวังนะครับเพราะแค่รู้สึกว่ามันไกลถ้าเรายังไม่ได้เดินไปเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันไกลจริงขอให้โชคดีครับ
0: ขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านคร
1: ับ
0: ขอบคุณมากมากครับ
1: แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ทำให้มีรายการเก่งจริงชิงค่าเทอมนี้ออกมานะครับเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เด็กเก่งมาชิงค่าเทอมกลับบ้านไปรวมไปถึงขอขอบคุณชุดพิธีกรชายจาก20 Second ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณท่านผู้ชมอย่างมากนะครับที่ติดตามชมเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานของเรานะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
0: มาครับเข้าครัวกันครับ
8: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
8: สวัสดี
0: คร
8: ับ
0: แม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
8: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
8: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจ
0: ั
8: ดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
8: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
8: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: เปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพวทาโบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยนี่จ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนี้ใครที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิฐเลย
1: นี่มันอิฐ
0: อิฐครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโปอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่า

0: ว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ดูสิ
0: ครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างหนึ่งว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟลเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแข่งถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สเรารับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแม็กกี้
0: 1,090 บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: ที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: คะลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะวันนี้โทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้นมือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอ
1: น
0: บอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร028179925ค่ะ

0: คะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบมีทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานมีล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาของไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศา
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งหมาดจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี
0: ่ปึ๊บปั๊บเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก
1: ็
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยนะ
1: แล้วอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคลือบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค่ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเงี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: วันจันทร์วางแหวนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะ
2: บางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
2: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้
2: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะแล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี้
1: เราชอบตรงที่เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
2: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
2: ที
1: ่
2: ฝังซักของเขาอย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล้ว
2: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
2: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่
2: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบะถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
2: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
2: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เซตเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
2: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
2: แต่วันนี้จ่ายแค่990 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเสร็จ1บ้านเพื่อนละอีกเสร็จ1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
2: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อจะเป็นคุณนายถูบ้าน
2: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้น
2: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: มคะ
1: คะ
0: เชิญมีคำถามค่ะรถอะไรคนอินเดียไม่ชอบนั่ง
1: รถเมล์รถไฟรถสามล้อถ้าอย่างนั้นรถอะไรอะคะ
0: รถบังทุก
1: นี่น้องเชอเครียดถึงขนาดต้องมาเล่นมุกเลยเหรอคะ
0: นิดนึงค่ะ
2: เชอเราไปเที่ยวสิงคโปร์กับพ่อมาเราซื้อขนมมาฝากเชอด้วย
0: ซื้อมาฝากทำไมจะมาจีบเราอีกแล้วปะเนี่ย
2: เปล่านะเราซื้อมาฝากเฉยๆอ่ะไม่ได้มาจีบ
0: งั้นก็ได้ขอบคุณนะพี่อ้อมคะเดี๋ยวเชียร์แบ่งให้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะน่ารักนะนี่อยากรู้จักแบ่งขนมด้วย
0: ข้าปิดปากค่ะพี่อ้อมนะคะว่าเชอร์ได้ขนมมาเยอะเดี๋ยวถูกยึดค่ะ
1: ขัดขนมเด็กหน่อยบ้าน
0: นี้เดี๋ยวรีบซ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวพี่อ้อมเห็น

0: ไม่เป็นไรขาดก็ซื้อใหม่ได้นี่ไม่ได้หรอกตอนนี้เราต้องประหยัดพี่เอิร์ธยังหางานใหม่ไม่ได้เลย
1: น่ารักจังเลยรู้จักช่วยพี่ๆประหยัดด้วย

0: ับมาแล้วเหรอคะพนักงานหัวนมบอด
1: ชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนปาดทิ้งขึ้นโบกไปมา
2: จะไม่เลิกแซวอีกผมไม่ได้ทำงานที่นั่นแล้วพี
3: ่โอ้ยคุณเอิร์ธยังไม่น่าถอดใจเลยค่ะอดทนอีกหน่อยเผื่อได้ขายครีมหัวนมชมพูด้วย
1: ชูมือขึ้นแล้ววิ่งวิ่ง
2: ยังอีกยังอีกมันไม่ใช่ทางผมพี่อยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงเขา
3: อย่างคุณเอิร์ธอ่ะเขาไม่เรียกว่าตัวถ่วงหรอกค่ะตัวถ่วงของจริงอยู่นี่นี่นะมือไม่กวาดเอาเท้าลาพื้นเนี่ย
4: โอ้ยมันรู้ลูกแล้วไหมฮะร้อนอยู่เลยนี่เว้ยลูก
5: พี่ทำหน้าก็อย่าไปว่าพี่วินเขาเลยค่ะพี่วินเขาออกไปขายงานเองตั้ง 2-3 วันแล้ว
4: เออหันฟังอีลาเนี่ย
5: จะที่ไหนจะได้งานนะคะสวยบัดสูงงานเลย
4: ว้ายบอกให้ยังกันเลยเว้ยจะบอกให้นะพี่ต้องออกมาหางานเองนะเชอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะโดนบีบราคากดราคาถ้าไปรับงานสุ่ม 4สุ่ม 5เนี่ยขาดทุนมาจะทำไงมีเงินจ่ายเหรออ
3: ย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องขาดทุนเลยค่ะตอนนี้จะขาดอาหารกันอยู่แล้ว
4: โอ้ไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมรับงานใหม่รับรองว่าขายได้แน่นอน
6: พี่วินไปแถวไหนพี่พรุ่งนี้ติดรถไปด้วยดิ
2: เฮ้ย
4: เฮ้ย
2: ประสานทำไมจะแต่งตัวที่เนี่ย
6: ผมกำลังเข้าคาแรคเตอร์ไงพี่กับงานโฆษณาที่ผมจะไปแคสต์มันพรุ่งนี
3: ้ไปแคสต์เป็นอะไรคะน้องสัน
6: แต่งตัวอย่างนี้เป็นนักบินอวกาศมั้งพี่ก็เป็นเกษตรกรสิครับ
4: ดูดีๆแล้วกันไม่ใช่ไปเป็นผ้าอนามัยนี่หรือว่าพระเอกหนังโป๊ยเด
6: ้อคราวนี้เนี่ยผมเช็คมาอย่างดีเป็นโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโทษนะครับแล้วบทที่ผมจะไปแคสเนี่ยเป็นบทพระเอกครับ
4: โอ้โหพระเอกทุกงาน
6: เลยนะแล้วเขาบอกว่างานนี้มีโอกาสได้สูงมากเพราะว่าเขาต้องการพระเอกแบบขี้เล่นนะขี้เล่น
3: นี่ก็เหมาะกับพี่เลยดิคะพระเอกขี้เล่นส่วนนางเอก
4: ขี้กับปอม
3: วินจะขัดทำไมคะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้น
4: เหรอ
3: นี่พระเอกขี้เล่นส่วนนางเอก
4: เล่นขี้
3: เจ้าแก่ตัวเต็ม
6: ไม่เป็นหรอก
3: ไม่เป็นต้องขัดตลอด
2: เฮ้ยไม่ต้องเป็นหรอกไปเล่นขี่ในห้องน้ำไปดีกว่า
3: คุณเอิร์ธ
2: เอ้ยสันแกเป็นพระเอกใช่ป่ะแล้วใครนางเอก
6: ไม่มีนางเอกพี่เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของพระเอกสองคนซึ่งพระเอกคนแรกเนี่ยเขาได้แล้วเขาเลยต้องหานักแสดงอีกคนนึงเนี่ยมาเข้าคู่กับพระเอก

0: คนนั้นให้ได
1: ้อ๋อโอ้ยนี่แสดงว่าต้องเป็นพระเอกเบอร์ใหญ่แน่นอนเลยค่ะ
0: นั่นเลยดิสงสัยจะเป็นดาราดัง
1: อย่าบอกนะคะว่านี่คือพระเอกอีกคนน่ะ
0: นั่นเลยพี
2: ่อ่ะกาย
3: ครับพี่
2: เดี๋ยวเอาผ้าไปเช็ดหน้าน้องปังเย็นหน่อยนะเด
3: ี๋
2: ยวเราจะพร้อมในการแคสพระเอกละ
3: ได้พี
0: ่ผมว่าชัดแล้วแหละ
2: น้องสันครับน้องเอกน้องแสงขอเชิญท่านนิดหน่อยครับ
4: ครับ
2: เดี๋ยวเราจะเริ่มแคสกันแล้วนะครับอย่างที่พี่เคยบอกไว้ว่าคนที่จะมาเป็นพระเอกหนึ่งคนจะต้องเข้ากับน้องปังเย็นได้และวันนี้พี่ก็จะมาดูเคมีระหว่างน้องๆกับน้องปังเย็น
1: เคมีคนกับควายดูยังไงวะเนี่ย
2: น้องๆไม่มีใครกลัวควายใช่ไหมครับ
4: ครับครับไม่กลัวครับ
2: ดีมากครับเพราะว่าน้องปังเย็นเนี่ยเขาจะมีความเป็นเซเลบนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาได้รับรางวัลควายคิวบอยมา5ปี
1: ควายคิวบอยมีรางวัลนี้ด้วยเหรอคะนี่ทั้งสันไปประกวดจะแพ้ควายไหมคะเนี่ย
2: แล้วถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปหาน้องเขาเยอะๆเนี่ยน้องเขาจะมีวิวเวียงหน่อยนะครับ
5: แค่เหวี่ยงเฉยๆใช่ไหมครับไม่ได้ถึงกับทำร้ายร่างกายคนใช่ไหมฮะ
2: ปกติก็ไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องเขานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็จะเกิดอาการเตะทีบหรือว่ากัดบ้าง
0: ซึ่งวันนี้น้องเขานอนมาเต็มที่ใช่ไหมครับ
2: 2ชั่วโมงครับพอดีงานมันชุก
0: หายแล้วกู
1: มาละค่ะ
6: ครับรีบพี่ขอหอมหน่อยดิ
1: พี่อาร์ตจะดีเหรอครับพี่อาร์ตมีแฟนอยู่แล้วนะ
6: โอ้ยไม่ใช่หอมแบบนี้คือพี่ขอต้นหอมจะเอามากินกับข้าวผัด
1: ดีละค่ะแต่ว่าถ้าโสดเมื่อไหร่อ่ะรียืนยันคำเดิมผู้ชายบ้านเนี้ยรีย้ายหมดนะคะ
6: ครับ
1: โอ้น้องเอิร์ทจ๋าน้องเอิร์ทกำลังเสิร์ชหางานอยู่เลยจ๊ะ
6: ใช่ครับนะ
1: ดีจังเลยอ่ะท้าไปวัดมาเอาของดีมาฝากน้องเอี๊ยบนี่ล่ะ
6: จริงเหรอครับ
1: จริงสิ
6: ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าผมเกรงใจจริงเลยครับนะ
1: ไม่ต้องเกรงใจหรอกนะนะนะบูชามาแล้วนี่ไงนี่น้ำมนต์เสกคาถามหานิยมผมปุ๊บจะมีคนรักเราเอ็นดูเราเพียบเลยล่ะมาเดี๋ยวน้าจะพรมใส่หน้าให้นะจ๊ะคนที่ได้รักคนที่ได้หลงน้องเอิร์ธไงล่ะ
6: ม
1: ัน
6: จะดีเหรอครับนะ
1: ดีสิจ๊ะรับรองนี่วัดนี้ดีแน
6: ่
1: คน
6: รัก
1: คนเมตตาคนสงสารใครเห็นใครชอบใครเห็นใคร
6: นะเดี๋ยว
1: เป็นไงคะน้อง
6: ทำไมน้ำมนต์มันดูเหนียวเหนียวอะครับหวานด้ว
1: ยจริงๆด้วยว้ายนายยี่ผิดนะจ๊ะอขวดนี้น้ำมนต์อขวดนี้น้ำเชื่อม
6: อะไรเนี่ย
1: ขอโทษนะว่าเป็นล้างหน้าล้างตาดีกว่านะก่อนที่รถจะขึ้นนะ
6: ดีกว่าครับดีกว่ารีบพี่ฝากแล้วเชิญหน่อยนะครับ
1: พี่พรม
7: ใช่ค่ะ
1: ให้ตายแล้วไปน้ำไปด้วยสิ
6: เหนียวหมดเลยเนี่ยนะ
8: คนเดียวเหรอเราขอนั่งเป็นเพื่อนอยู่ได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะโอเคงั้นเรากลับ ขอนั่งด้วยก็ไม่ได้เหรอ
9: แล้วจะขอเราทำไมอ่ะไม่ใช่บ้านเราสนุก
8: เรามีของมาให้เชิญด้วยแหละ
9: อะไรอีกอ่ะถ้าเป็นของกินเราไม่เอาแล้วนะ เรากินจนฟันหักแล้วเนี่ย
8: มันไม่ใช่ของกินซะหน่อยดูสิแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทม
9: โอ้ยพอเถอะให้อีกแทมหนึ่งนะกระดาษนี่ขาดแน่ค่อยๆแกะก็ได้

0: ็นกระเป๋าเสื้อขาดเลยซื้อมาให้ใหม
1: ่แล้วปั้นเอาเงินมาจากไหนอะ
0: เรื่องเงินอะไม่ใช่ปัญหา นี่แอปซื้อของอยากจะได้อะไรอะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวพ่อเราจ่ายตังค์ให้
2: ผมได้ข่าวมาด้วยนะว่าลูกค้าคนนี้ก่อนที่จะติดต่องานเรามามีผู้กับ 2-3 เจ้านะมาขายงานเขาอะแต่ขายไงก็ไม่ผ่านสงสัยจะเคี้ยวหน้าดูเลยอะ
3: เฮ้ยมั่นใจหน่อยดิวะฉันเป็นผู้กับมีชื่อนะเว้ย
2: คนเราก็มีชื่อทั้งนั้นอะอ้าวงงเนี่ยนี่หอยนี่วินถ้าไม่มีชื่อให้เรียกว่าอะไรอ๋อไอ้หน้าวอกนี่เหรอ
3: โอ้ยหน้าแมวนี่ฉันหมายถึงว่าชื่อเสียในการทำงานเว้ย
2: หอยหยอกเล่น
3: โอ้แกหลอกด่าฉันมากกว่า
2: ไม่ได้หลอกโอ้แล้วขวนหน้าอีก
3: เลิกเหรอฮะ
4: สวัสดีครับขอโทษทีครับที่ให้รอพอดีเมื่อกี้ผมติดประชุมนะครับ
2: ครับ
4: ไม่เป็นไรเลยครับผม
5: เชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนครับ
4: ครับนี่ก็ผมก็ติดตามผลงานของวินมานานมากนะครับวันนี้ได้ร่วมงานกันสักทีดีใจมาก
2: พี่วินพี่เหยียบขี้หมามาปะเนี่ยกลิ่นเตะจมูกมากเลย
3: จะบ้าไม่ได้เหยียบ
2: ชัวร์นะ
5: เป็นอะไรกันหรือเปล่าครับ
3: เกี่ยวกัน
2: นั่นไง
3: เปล่าครับพอดีว่าวันนี้ผมก็เตรียมสตอรี่บอร์ดมาให้คุณอนุได้ดูด้วยครับเป็นเกี่ยวกับโฆษณาน้ำยาบ้วนปากนะครับผมที่คุณอนุได้ให้ผมทำการบ้านมา
5: ครับผมแต่จริงๆไม่ต้องเรียกชื่อจริงผมก็ได้นะครับเรียกชื่อเล่นผมแล้วกัน
3: ครับ
5: ผมชื่อต้าโ
2: อ้ ชื่ออะไรนะครับ
5: ต้า
2: ครับได้กลิ่นได้ยินไม่ค่อยชัดเลยผมขออีกทีใกล้ๆเลยนะครับ
5: อีกทีนะครับตา
2: ครับชัดเลยครับคุณตาโอ้โหไม่ใช่ขี้หมาแล้วขี้ปากล้วนๆเลย
3: ดูอะไรครับคุณตา
2: ครับ
6: เดี๋ยวหลักๆนะพี่จะขอดูอินเนอร์ของน้องตอนที่ขี่หลังควาย
7: โอ้สบายมากเลยครับพี่จะให้ผมกระโดดตีลังกาแบบ3ตลบแบบจาพนมแล้วก็กระโดดลงมาแบบฉลองเยสซ่าเอางี้ครับ
6: น้องทำได้เหรอ
7: ไม่ได้ครับ
6: เอาแบบธรรมดาก็ได้นะน้องนะ
7: โอเคครับพี
6: ่ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะ
7: ได้ครับ
6: ไปพวกเราพร้อมแล้วเริ่มเลยไป
8: ดูจากวิธีแล้วเนี่ยน่าจะเคยเล่นกับสัตว์มาเยอะนะคะ
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ
8: ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ
8: ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
7: ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับขอปลุกของก่อนที่บ้านมีวิชาทำให้สัตว์เชื่องอยู่ย่าย่าย่าย่าย่า
8: ไปร้องอย่างมั่นอ่ะออกมาร้องอย่างหมาเลย
6: โอซบ้าพาน้องไปทำแผลที่ห้องก่อนไปตรงนี้น้องปังเย็นตกใจเข้าใจป่ะ
9: ได้ค่ะ
6: ป่ะคนต่อไปคนต่อไป
10: พี่ครับพุ่งกลับเรียกคนต่อไปแล้วพี
11: ่ครับได้ครับ
10: เฮ้ยเล่าอะไรเราก็แหละต้องสั่นเร็วนี่เอาเร็วๆ

0: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
1: แฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียส้มตีตาย
2: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
1: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
2: ขาวขาวอวบปลาดิขาวขาวอบอวบนี่
3: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
4: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับเฮียที่บอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
7: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
6: รับประกัน5ตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
8: ดาราล็อกกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
5: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
7: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
9: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
10: แมทโหวตโดนทีมซีซั่น2ครับทุกคน
11: เลือกเลยไหมพี่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกพี่เอาไปใจไม่ได้หรอก
5: จีครับและรางวัลก็คือจากอีทูสุครับ
11: โอ้ยรอ
12: เ
11: ห
12: นื่อยมาก
11: เฮ้ย
13: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเนี่ย
14: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
13: ดึกแล้วนอนกับซันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
15: ้มึงไปเลิกคบไก่ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
16: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
9: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
17: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
16: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับคุณเทพได้เลยนะครับ
17: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
18: นิ้ง
19: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
9: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
2: เชื่ออยากได้อะไรอ่ะก็จิ้มสัญญาไว้เลยนะเชื่ออยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราสั่งให้
3: แล้วปั้นซื้อของให้เราแบบนี้พ่อปั้นไม่ว่าหรอ
2: ไม่ว่าหรอกพ่อจะชอบบอกว่าใครอยากจะซื้ออะไรก็จิ้มได้เลยนะลูกเดี๋ยวพ่อจ่ายตังค์ให้
3: พ่อปั้นแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ
2: พ่อพูดตอนกินกล้วยอยู่
3: จะให้เราซื้ออะไรก็ได้จริงๆเหรออ
2: ืมแล้วอยากได้อะไรล่ะก้อนดินสอตุ๊กตาโพนี่บาร์บี้แล้วชุดเจ้าหญิงดี
3: พอเถอะ
2: ทำไมอ่ะไม่อยากได้สักอันเลยเหรอ
3: เราอยากได้ทุกอันเลย
2: อ้าว
3: แต่เราเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไหนดี
2: นั้นก็ไม่ต้องเลือกซื้อทุกอันเลย
3: จริงดิ
2: อืม
3: งั้นเราเอาอันนี้
4: มือไปหมดเลย
15: เด็กๆทำอะไรกันอยู่ครับ
3: เปล่าค่ะ
7: เปล่าอะไรกันคะเมื่อกี้เห็นจิ้มอะไรกันในมือถืออยู
3: ่คือเธอเลือกเพลงของพี่ไม้อยู่ค่ะจะสอนปั้นเต้นนะคะ
7: จริงเหรอจ๊ะเต้นงั้นเต้นให้น้าดูหน่อยสิน้าอยากเห็น
3: ได้ค่ะมาปั้น
15: มา
20: า
3: เต้นตามเรานะ
21: สักหน่อยสักหน่อยมา
22: ดูครูฝึก
3: ตึ๊กนี่ไอ้กระซังตึ๊กนั่นไอ้กระซังบ้านนี้ไอ้กระซังบ้านนั้นก็แมนเดอร์ซัง
23: พี่เอ๋ยไปทานข้าวสิคะพี่เอาต้นหอมให้ละค่ะ
21: ครับขอบคุณครับ
22: ผิดที่ไหน
3: เกือบไปแล้วไหมล่ะเรื่องนี้ห้ามให้พี่เอ๋ยรู้เด็ดขาดเลยนะถ้าพี่เอ๋ยรู้อ่ะโดนดุแน
21: ่คุยอะไรกันอยู่นะ
3: ตึ๊กมีไอ้กระซังตึ๊กมีไอ้กระซังบ้านมีไอ้กระซังเขาเต้นกันอยู่ข้างใน
22: จริงหรือเปล่า
24: คือผมอยากให้เน้นเรื่องความสดชื่นของผลิตภัณฑ์อีกนิดนะครับจะได้สมกับชื่อน้ำยาบ้วนปากอโลฮา
22: 4ก็พอแล้วครับ
24: คุณต้าครับคุณเคยคิดจะเปลี่ยนชื่อน้ำยาบ้วนปากไหมครับจากอโลฮาเป็นอโลหุบ
25: ที่มันจะดีเหรอครับคุณ
24: อโลหุบ
22: ดีกว่าอโลฮาเยอะเลยครับ
24: เหรอครับแต่ผมว่าชื่อมันดูไม่สดชื่นเท่ากับอโลฮาซาซา
22: ซาตาย
21: กูตาย
26: อยู่ด้วยกันก่อน
24: ทำงานหนักใช่ไหมครับเนี่ยดูหน้ามืดเชียว
25: ครับหนักหนักมากครับ
24: เพราะเมื่อก่อนผมเป็นเหมือนพวกคุณเลยนะครับ
25: ครับ
24: ชีวิตผมเนี่ยมันมีแต่งานงานงานงานงานแล้วก็งานครับ
25: คุณเดียวก็พอแล้วครับ
26: มึนหัวเลยครับเนี่ย
24: ผมตอนนั้นมึนหัวแล้วก็ปวดหัวมากจนผมต้องไปโรงพยาบาลเลยนะครับผมก็เลยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันจะทำแต่งานอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีการบาลานซ์ทั้งการทำงานแล้วก็การพักผ่อนทำงาน
26: พักผ่อน
24: ทำงานแล้วก็พักผ่อนคุณสองคนสามารถบาลานซ์สองอย่างนี้ได้นะครับชีวิตของพวกคุณเนี่ยจะมีความสุขเหมือนกับผม

0: น้ำตาผมไหลหมดเลย
1: โทษเดี๋ยวผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอไปรับตัวมาทำแป๊บเลยนะครับ
2: ครับครับเชิญเลยครับคุณต้ารับได้นานๆเลยครับ
1: โอ้โหไปดูดิไปดูดิโอ้ย
2: โอ้ยใครนะโทรหาคุณต้าตอนนี้หอยเนี่ยอยากจะกลับโรงงานคิววินประชุมต่อไปอย่างนี้ไม่ไหวพี่ปวดหัวตึกเลย
3: ไม่ไหวแล้วอ่ะต้องหาทางจัดการกับกินปากคุณต้านี้ได้ก่อนไม่งั้นคุยต่อไม่ได้จริงว่ะ
2: แล้วเราทำไงอ่ะพี่ถ้าเราบอกเขาตรงๆเนี่ยแต่เขาก็หาว่าเราหักหน้าเขาเจ้าของน้ำยาบ้วนปากอะไรวะปากเหม็นอย่างกระซ่วม
4: เอาซันถ้าพร้อมแล้วครับได้เลย
5: ครับ
6: อะไรของพี่เนี่ย
7: คลิปส่งเสียค่ะก็จะเกิดว่าน้องสันเป็นอะไรไปอ่ะคุณเอิร์ธคุณวินน้องเชอร์จะได้ยินคำพูดสุดท้ายของน้องสันแน่จ้า
6: ด้วยแล้วผมไม่มาเชียร์พี่ไม่ได้มาแช่งผมแบบนี
7: ้ก็ดูแล้วไม่น่ารอดอะค่ะ
6: ผมคิดไว้แล้วว่าผมจะตีซีกับปังเย็นยังไง
7: ยังไง
6: ผมจะเอาของกินมาล่อเอาหญ้าเนี่ยให้ปังเย็นกินปังเย็นจะได้รู้สึกว่าผมเนี่ยเข้าไปอย่างเป็นมิตร
7: คิดได้ถือว่าฉลาดกว่าควาย
6: ชมมันอ่ะ
7: ชมดิ
6: เหร
7: อ
6: ปังเย็นนี่หญ้าสดสดเขียวเลยนะปังเย็นงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบงึบ

0: หวานช่วยบอกหน่อยว่าฉันคอยแต่มันด้วยความคิดถึง
1: น้องทายทายมันจะรู้เรื่องหรอคะ
0: รู้เรื่องดิพี่เจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมใครหวานช่วยบอกหน่อยว่าฉันคอยแต่มันด้วยความคิดถึง
1: โอ้ยเฮ้ยน้องซันมันเริ่มขยับตัวแล้วค่ะมันคงกำลังจะเชื่องค่ะเดี๋ยวก็คงยอมให้น้องซันขี่หลังอ่ะ
0: เจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมใครหวานช่วยบอกหน่อยว่าฉันคอยแต่มันด้วยความคิดถึงเจ้าจูอยู่ไหนเจ้าจูอยู่ไหนเจ้าจูอยู่ไหนเจ้าจูอยู่ไหน
1: เจ้าจูอยู่ไหนไม่รู้แต่ตอนเนี้ยครีจะทุยตรงนี
2: ้พอ
3: เอาไงน้องซันไหวไหม
0: ไหวครับผมยังมีวิธีไม้ตายอีกวิธีนึงครับพุ่งกลับ
3: โอเค
1: เอางี้เลยเหรอคะน้องซัน
0: เคยได้ยินไหมครับว่ากลิ่นโคลนสาบควายเนี่ยมันเป็นของคู่กันทันทีที่น้องปังเย็นเนี่ยได้กลิ่นโคลนจากตัวผมเมื่อไหร่ปังเย็นเนี่ยก็จะเข้ามาคลอเคลียร์ตัวผมด้วยความรักและก็ความเป็นมิตรคอยดูนะครับปังเย็นเราคือเพื่อนกันฮะเย็นเย็นไว้เย็นไว้อย่าคุยพี่อย่าคุยพี่ไปเย็นไปเย็น
4: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสและจืด
5: ครับผม
6: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
7: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดี
8: ถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
9: เจ็บอะไรก็ต้องมา
10: เราวันนี้มึงแผลอะไรมา
11: ให้สาแผลนี
12: ่ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
13: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
14: ดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: ใจมาก
13: กินด้วยกันไหมครับ
14: ไม่เป็นไรครับ
15: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่
13: พูด
16: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
12: ติดตามชมซีรีส
17: ์
12: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง TMM 25
18: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
19: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
20: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
21: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
22: แกต้องตายแก
19: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
12: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
24: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
23: แล้วไฟแนลอ่ะกูใส่เต็มเลย
25: กูว่าเหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
26: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
27: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่นี่ไงวะเนี่ย
28: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ปะวะ
12: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
29: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาวสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง DMM 25อยู่คนเดียวก็สันสัน
1: ที่สั่งมาเข้าบ้านได้ไงเนี่ย
2: รู้แล้วเอาใส่ถุงขยะไง
1: แล้วก็ลากเข้าบ้านไปพี่เอิร์ทจะได้คิดว่ามันเป็นขยะโหยใครที่ไหนจะขนขยะเข้าบ้านล่ะ
2: นั่นสิ
1: หุ้ยไม่เนียนเลยคิดออกแล้วเราจะหลอกให้พี่เอิร์ธขึ้นบ้านไปแล้วเดี๋ยวปั้นก็รีบขนของเข้าไปแอมในบ้านเลยนะ
2: โอเคร
1: ออยู่ตรงนี้นะ
3: เอาไปเลยน้องไม่ต้องเกรงใจนะใครเห็นใครรักใครเมตตาจริงๆนะ
1: พี่อ้อขาพอดีเธอคันรุ่นหัวอะค่ะข้างในเนี้ยค่ะพ
4: ี่
1: เอ
4: ิ
1: ร์ธช่วยไปเอาคอตตอนบัตรข้างบนห้องพี่เอิร์ธให้เชิญหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิคันลูกโอเค
5: ไม่ต้องไปหยิบจ้ะน้ามีเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี่เอง
4: มีพอดีเลยลูกนะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ใช้ได้เลย
4: มาลูกดูสิโอเคครับโอเคครับ
5: โอ้ยไม่ต้องไปหยิบจ้ะน้ามีเพิ่งซื้อมาเมื่อตะกี้นี่เองใช้ได้เลย
1: ขอบคุณค่ะแล้วนี่น้าไลฟ์เป็นคนหรือมินิมาร์ทกันแน่คะเนี่ยไม่มีทุกอย่างเลย
5: ยังมีอีกนะ
4: เดี๋ยวนะคะน้องเชอร์น้องเชอร์หายคันหายเจ็บแล้วแหละคะลูก
1: หายแล้วอะค่ะ
4: หายไวจังเลยเนาะไงคะลูกพี่เอิร์ทนี่ปิดหน้าต่างทุกบานเลยนะคะลูก
1: คือแมวมันใช้เท้าเขี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ใช้หัวงัดด้วยนะคะ
4: เหรอคะ
1: ค
4: ่
1: ะคนมันงัดได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ลอดตัวเข้าไปเลยอะค่ะ
4: แมวเล่นยิมนาสติกนี่เอง
1: น้าไรกับพี่เอิร์ทรีบไปดูสิคะเดี๋ยวมันจะไปเลยนะคะรีบไปดูเลยค่ะ
4: ไปดูแล้วค่ะไปดูด้วยกันนี่แหละเผื่อแมวเนี่ยมันหนีผมรอดตัวปี๊ดหน้าต่างจะได้ช่วยกันจับนะครับน้าไรครับ
1: รีบไปเลยค่ะ
5: จ้าจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวน่าจะไปปี๊ดเดี๋ยวนี้แหละจ้าดูให้แมวตัวเนี้ย
2: แมวมาทำท่างัดยังไงอ่ะ
1: เฮ้ยใช้รองเท้าเดี๋ยวนี้เนี่ย
2: เปล่าแมวมันน่ารักอ่ะ
1: รีบขนของเข้าในบ้านเลยเดี๋ยวพี่เอิร์ทลงมาเร็ว
4: ไม่มีแมวตัวไหนหรอกค่ะที่รอดเข้ามาในบ้านมีแต่แมวสองตัวนี่แหละยังไงคะทำอะไรผิดกันมาฮะ
6: งั้นเราตามนี้นายหอยนี่น่าจะช่วยลดกลิ่นปากคุณต้าได
7: ้โอเคพี่ตามแผนขอโทษดีครับพอดีว่าเมื่อกี้มีงานด่วนเข้ามาว่าแต่เมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วนะครับ
6: ถึงตอนที่คุณต้าเนี่ยจะต้องสาธิตวิธีการใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อที่ผมเนี่ยจะได้เอาไปใส่ในโฆษณาได้อย่างถูกต้องครับผม
7: ใช่เหรอครับ
6: ใช่ครับ

0: ได้ครับ
1: แหมพวกคุณสองคนนี
0: ่ดูกระตือรือร้นกันดีนะครับ
2: ครับ
0: ผมชอบ
1: ครับคุณตาไม่เป็นไรครับเทในขวดใหม่ก็ได้ครับ
0: เออใช่ครับ
1: ขวดก็ได้ครับ
0: โอ้ยโอ้หกหมดเลยครับผมพี่เพื่อนสุดท้ายกูหมดแล้วหมดควรเลย
1: ไม่เป็นไรมีอีกอย่างนะ
0: ฮะ
1: หมากฝรั่ง
0: เฮ้ยเจ๋งโทษทีครับเลอะเทอะไปหมดเลย
1: ไม่เป็นไรเลยครับคุณต้า
0: ครับ
1: นี่เราก็คุยกันมานานแล้วนะ
0: ครับ
1: คุณต้าเคี้ยวหมากฝรั่งหน่อยไหมครับจะได้ชุ่มคออ
0: ืมคอแห้งหมดแล้วครับเนี่ย
3: รักจริงๆเลย
0: อารมณ์ดีจังเลยนะครับเออจะว่าไปแล้วผมมีสินค้าใหม่อยู่ตัวหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เป็นหมากฝรั่งอโลฮาอโลฮาอีกแล้วเหรอครับ
1: ครับ
0: แล้วมันเนี่ยทำมาจากสมุนไพร5อย่างครับผมเราก็จะเปิดตัวในวันที่5เดือน5ก่อน5โมง5นาทีเป็นไงครับจริงไหมครับเล่นกับคำว่า5
1: เว้ยนักหนาเนี่ยจะพูดอะไรเยอะแยะครับผมอยากทำโปรเจกต์นี้ครับผมชอบไอ้เย็นเจ๋งมากเลย
0: ใช่ครับทำอยากทำ
1: มันต้องเจ๋งสิครับเพราะผมเล่นกับคำว่าก่อนครับเคี้ยวหมาฝรั่งก่อนครับค่อยพูดเดี๋ยวจะได้ชุบคอไงครับนะ
0: โอเคียวทั้งแผ่นเลยครับโอ้โหเป็นไงครับสดชื่นใช่ไหมครับ

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
2: ้ไม่กลับบ้านหรอก็กำลังจะกลับนี่ไง
3: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อ
2: แต่ก็น่ารัก
4: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
1: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบกระดูก
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
6: Good job, buddy.
7: มาร่วมกันประชนภัยไปกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกและเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้สุดคลั่ง
8: คืนนี้เวลา 23:30 ทางช่อง GMM 25ครับ
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
10: ดีขึ้นไหม
9: แต่แล้ว
11: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: เอาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
14: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
15: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
16: อิทาปิงคลาสุมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัก
17: คุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างเลยไง
18: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
13: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
19: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี่
20: กับครูทิม
14: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
20: มือมันดี
21: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
22: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
14: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
16: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: ครึ่งเริ่มวันจันทร์ที่28กันยายนนี้
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียล
3: โทรออก
4: เป็นไงล่ะคะกลิ่นโคลนสาบควายตะกี้เกือบตายเพราะโดนควายขวิดเนี่ย
5: ขอโทษด้วยนะน้องวันนี้น้องปังเย็นอ่ะคงอารมณ์ไม่ดีจริงๆอ่ะถ้าอย่างไรก็ให้น้องกลับไปก่อนนะ
4: ครับไม่เป็นไรนะน้องซันปังเย็นทำร้ายเดี๋ยวพี่ปังสังขยาจะดูแลเองเป็นไรคะน้องซัน
6: ผมไม่รู้ว่าจะไปบอกพี่เอิร์กับพี่วินยังไงอะพี่ผมเสียดายที่ไม่ได้งานเนี้ยถ้าผมได้งานเนี้ยนะผมไปช่วยพี่ๆเขาจ่ายค่าผ่อนบ้านได้เดือนนึงเลยนะพี่ลองอีกครั้งแล้วกัน
4: น้องซัน
5: เฮ้ยน้อง
6: ปังเย็นบ้านอ้ายอ่ะกำลังลำบากขอร้องล่ะซอยอ้ายแน่ซอยอ้ายแน่เด้อ

0: เก่งมากครับลูกซันทำได้ยังไงครับเนี่ย
1: ขอบใจหลายๆเด้อฟังเย็น
2: ต้องเชิญให้ปั้นซื้อของให้ทั้งหมดนี่เลยเหรอคะ
3: ก็ปั้นเขาเป็นคนบอกเองนี่คะว่าอยากซื้อให้โชว์ค่ะ
4: ใช่ครับ
5: นี่แน่นี
2: ่มาอะไรน่าทำไมทำอะไรอยู่นะ
5: เลยก็นับพรมน้ำมนต์ให้น้องเอิร์ธไงน้องเอิร์ธจะได้ใจเย็นๆไม่ดุน้องนี
2: ่พอเลยนะพอเลยครับพอเลยพอเลย
5: ใจเย็นขึ้นหรือยังใจเย็นขึ้น
2: มันจะใจร้อนขึ้นตอนนี้แหละ
4: งั้นเดี๋ยวเชิญช่วยผมนะคะ
5: เอาไปเลยลูกเอาไปเลยเอาไปเลย
2: น้องเชิญ
3: งั้นผมให้ตัวเองก็ได้ค่ะ
2: ยังอีกยังอีกยังอีกไม่ใช่เวลาเล่นนะคะเข้าใจไหม
3: ค่ะ
2: แล้วปั้นเอาเงินมาจากไหนซื้อของพวกนี้ครับ
3: ปั้นซื้อจากในแอปครับแล้วเดี๋ยวพ่อปั้นจ่ายให
2: ้แล้วพ่อหนูรู้ไหมว่าหนูเอาเงินมาซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี
3: ้ปั้นไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับปั้นเห็นเชอประหยัดเชอกระเป๋าขาดก็ไม่ยอมซื้อใหม่ปั้นก็เลยอยากซื้อให้เชอครับ ก็พี่โอยังหางานไม่ได้นี่คะเชอก็เลยไม่อยากกวนพี่โอนะคะ
2: น้องเชอคะ

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้าใจพวกพี่แต่ต่อให้ปั้นเขาจะเต็มใจซื้อให้หนูหนูก็ไม่ควรรับเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปั้นเองหนูก็ไม่ควรเอาเงินพ่อแม่มาซื้อของแจกจ่ายคนอื่นแบบนี้นะครับลูกเข้าใจไหมเพราะกว่าเขาจะหาได้แต่ละบาทเนี่ยพ่อแม่เขาเหนื่อยมากนะครับ
1: ครับแล้วเราจะทำยังไงกับของพวกนี้คะปั้นเอาของพวกนี้ไปใช้เถอะ
2: ของพวกนี้ไม่เหมาะกับเด็กผู้ชายไม่ทำนะลูกนะ
1: ล้อเล่นค่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้ค่ะน้องเชอเก็บไว้เองเลยพี่เอิร์ทจะซื้อให้เอง
1: พี่เอิร์ทไม่ค่อยมีตังค์นี่คะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่เอิร์ทจะหักจากค่าขนมของหนูในแต่ละวัน
1: เป็นลมแป
3: ๊
1: บ
3: โอ้โหคนอะไรวะปากเหม็นไม่เหม็นปากตัวเองบ้างไงวะว่าไงหอยฮะอยู่ข้างล่างไม่คุยแล้วเว้ยเออรีบลงมาเลยเออแค่กินป่านี้ก็ขมคอจะแย่อยู่แล้วเออรีบมาติดจมูกเลยเนี่ย
2: ได้อะ
4: โอ้ยมันก็กำลังสปันอยู่ไงยืนแบบว่าโอ้ยน้องมัน
2: เอ้าพี่วินเสร็จงานแล้วพี
3: ่ยังจะกลับแล้วอันนี้ทำไมสภาพเป็นแบบนี้เนี่ย
4: เพราะน้องปังเย็นค่ะ
3: ปังเย็นไหนอะ
2: เพ่โฆษณาแต่ไม่ใช่คนนะเป็นควาย
3: นี่จะบอกว่าจะทำมาแค่โฆษณากับควายอะ
2: แล้วเป็นควายขี้หงุดหงิดด้วยนะพี่จะขี่หลังเนี่ยยังลำบากเลยไม่ยอม
4: ใช่ค่ะแล้วคนก่อนหน้าน้องซันนี่นะคะโอ้โหทั้งโดนเตะโดนกัดนะคะน้องซันเนี่ยโดนไล่ขวิดเกือบตายอ่ะ
3: โอ้สภาพแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไม่ผ่านอ่ะดิ
2: ไม่ได้พี่สัตว์ที่ไหนผมจะไม่เป็นโฆษณาแล้วพี
3: ่
4: จริงค่ะคุณวินทั้งที่น้องซานนี้นะคะโดนถุยหญ้าใส่โดนขี้ใส่แล้วก็โดนไล่ขวิดอีกค่ะแต่น้องซันก็ไม่ยอมแพ้ค่ะขึ้นขี่หลังปังเย็นจนได้อ่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าน้องซันจะสู้ขนาดนี
2: ้ก็ผมอยากหาเงินให้ได้เยอะๆนี่พี่จะได้เอาเงินมาช่วยพี่ๆเขาบ้าง
3: เก่งแท้เน
2: า
3: ะบักคำ
2: แน่นอนนี่พี่ไอ้นี่พี่จะกลับยังขอไปล้างตัวเปลี่ยนชุดแป๊บรอแป๊บนะ
3: ตอนแรกฉันว่าจะกลับแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วขนาดแกยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้วะ
2: ฮะเดี๋ยวทำอะไรของพี่เนี่ย
3: ก็วอร์มจมูกไง
2: วอร์มจมูก
4: วอร์มไงอะ
3: สู้ไว้
2: อยู่ทุกคนนั่นแหละรออยู่นั่นน่ะนี่ก็จะกินไอติมอยู่นั่นเดี๋ยวผมจะมีทริปไปอินเดียผมเอาพวกเราเนี่ยแหละ
5: ไปชมพูทวี
2: เพื่อสอนทำให้เข้าถึงพระไตรปิฎกพอดีอาตมาอยากจะขอมาพักค้างที่นี่สักหน่อย
6: ชั่วคราว150ไม่มีผ้าห่ม
2: โซเจ๋งของเข้ามาแล้วโซเจ๋ง
7: ครับออกมาเดี๋ยวครับ
6: ถึงขนาดนี้ตัวจะใหญ่มหึมาขนาดไหน

0: ที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับทั้งตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะกินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
5: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
9: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วย

0: สชาติกลมกล่อม
1: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: โอ้ตอนนี้สายแน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
2: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
2: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
2: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
2: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
2: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: ไหมคะชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
2: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
2: เราก
3: ็
2: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็
2: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
2: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
2: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
2: น่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
2: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
4: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหม
3: แต่
4: จริ งๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
2: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
2: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
2: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
2: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
2: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงวอนแบกเท่านั้นเลย
4: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: ก
4: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
2: ใช่
4: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
2: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจและแน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40 กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
4: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12 ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
4: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
3: ี้
4: คร
3: ับ
4: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1 ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
4: ครับผมยินดีมากๆ
3: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: คุณผู้ชมฮะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วฮะแดดแรงมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยเวลาออกจากบ้านนะฮะอย่าลืมเอาแว่นกันแดดออกไปด้วยแต่นอกจากแว่นกันแดดแล้วนะฮะพออายุเยอะขึ้นเรื่องของการอ่านเรื่องของการดูอะไรที่มันตัวเล็กๆเนี่ยแว่นอ่านหนังสือก็จำเป็นถูกไหมฮะว
2: ัน
5: น
2: ี
5: ้อยู่กับแว่นตาฮะที่เป็นทั้งกันแดดด้วยแล้วก็ขยายด้วยอย่างโพลาไรซ์ HD
6: ใช่แล้วค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช้ด้วยกันได้เพราะวันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมา
5: ถูกต้องฮะจัดไปกับแว่นกันแดดแบบอินวันโพลาไรซ์ HD 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้แว่นอ่านหนังสือให้อีก2มีถุงใส่ให้ไฟฉายฮะให้ไปด้วยรวมทั้งกระเป๋าเก็บของจุกจิกแบบนี้ให้ไปหมดเลยนี่เลยจ้า
6: 999บาทดูสิได้อีกถึง2ชิ้น
5: โอ้โหและทั้งหมดนี้ส่งฟรีด้วยนะฮะอยากได้ละรีบโทรได้เลยจ้า
0: แว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์โพลาไรซ์ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กบีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยายโพลาไรซ์ HD Progressive Lens 2 in 1
5: คุณผู้ชมฮะอันดับแรกมาดูทรงแว่นก่อนนะครับคุณผู้ชมผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่แล้วก็สวยเหมือนกันวัสดุเป็นพลาสติก ABS ฮะเหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นทนทานนะที่สำคัญมันน้ำหนักเบามากๆฮะเวลาใส่แบบนี้แล้ว
6: โอ้เท่เลย
5: ไม่กดหูเลย
6: น้ำหนักเบาแบบนี้เวลาใส่อย่างที่พ่อบอกก็คือมันไม่กดดังมันไม่เจ็บแล้วเวลาผู้หญิงเราแต่งหน้าแล้วเวลาถอดแว่นออกมามันจะไม่เป็นรอยเครื่องสำอางแหว่งออกไปนึกออกไหมคะแล้วเวลาใส่ปุ๊บก็คือดูแบบฉบเฉี่ยวขึ้นมาเลย
5: ถ้าคุณดูดีๆนะฮะข้างในเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์แบบ2แบบอยู่ด้วยกันนะฮะนั่นก็คือด้านบนเอาไว้กันแดดส่วนด้านล่างจะเป็นเลนส์ขยายนะฮะเอาไว้อ่านหนังสือเห็นนะเห็นเลนส์เล็กๆนี่มั้ยนี่เป็นเลนส์ขยายนะฮะที่ขยายได้ถึง2เท่านะจำลองให้ดูละกันตรงไหนด้านบนเห็นนะเขาจะเป็นแค่กันแดดอย่างเดียวส่วนด้านล่างกันแดดด้วยขยายด้วย
6: นี่ไงคำว่าสามารถเห็นไหมตรงด้านล่างอ่ะมันใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมสามารถสวม
5: ซ้อนนี่
6: เห็น
5: น
6: ะเห็นป่ะ
5: มันต่างกันเลยนะครับด้านบนกับด้านล่างฉะนั้นคุณใส่อันเดียวกันแดดด้วยขยายด้วยเอาไว้อ่านหนังสือได้ด้วยแบบนี้ถือว่าคุ้มเลย
6: เวลาที่เราขับรถเนี่ยถ้าดูถนนแบบนี้เราจะรู้อ่ะก็ดูถนนโล่งๆไม่ได้มีรถอะไ
5: ร
6: แต่ถ้าเรามีแว่นกันแดดที่มีเลนส์โพลาไรซ์ทุกคนดูดีๆนะ
5: นะมีรถอยู่เหรอ
6: มีรถอยู่เห็นไหมนี่มีรถอยู่ตั้ง2คันนะคะนี่แต่ถ้าเราไม่ได้ใส่กันแดดด้วยความที่แสงมันสะท้อนกับถนนเราจึงมองไม่เห็นรถแต่ว่าถ้าเรามีเลนส์โพลาไรซ์แบบนี้ในตัวแว่นกันแดดมันจะทำให้เรามองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจน
5: แนะนำเลยนะว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้สักหน่อยก็ดี
6: นอกจากได้ตัวแว่นกันแดด 2 in 1ทั้งกันแดดด้วยและช่วยขยายด้วยเรามีของแถมอีก2จะเป็นแว่นอ่านหนังสือที่เป็นบูไลท์
5: ฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครอยากได้แล้วจัดไปได้เลยฮะนี่คือโพลาไรซ์ SD แว่นกันแดด 2 in 1 2ชิ้นมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยเลยมีผ้าเช็ดแว่นให้และแว่นอ่านหนังสือที่มีบูไลท์คัทนะฮะให้ด้วยอีก2ชิ้นพร้อมกับซองใส่เน
6: า
5: ะมีกระเป๋าอเนกประสงค์ให้ไปด้วยแล้วก็มีเป็นไฟฉายสปอตไลท์ให้ไปด้วยจ้ะทั้งหมดนี้999บาทส่งฟรีด้วยอยากได้แล้วรีบโทรได้เลยจ้า

0: นี้สายโทรเข้ามาสั่งเริ่มเยอะแล้วลี่ขอเน้นย้ำนิดนึงว่าเราให้แค่99สายแรกที่โทรเข้ามาทันและถ้าใครบอกว่าเคยมีปัญหาแบบลี่ก็คือ1เลยแว่นสายตา1แล้วก็ต้องมีแว่นกันแดดอยู่ด้านบนอีกซึ่งบางครั้งเวลาที่เราต้องใส่สายตาอยู่คือเราถอดสายตาไม่ได้อยู่แล้วถูกมั้ยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นแต่อีก1อย่างคือเอาแล้วแสงแรงทําไงก็ต้องเอามาซ้อนกันอย่างงี
1: ้เออมีจริงนะ
0: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายไปหมดเลยแทนที่มือเราจะแบบฟรีๆ2ข้างกลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องพกที่2แว่นแบบนี
1: ้
0: ลำบากมากเลยวันนี้เอารวมกันไปเลยให้มันอยู่ในตัวอันเดียวไปเลยแบบนี้พกแค่แว่นตัวเดียวจบ
1: ถูกต้องแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็จะใส่ขับรถถูกไหมฮะตรงนี้เขากัน UV 400ด้วยฉะนั้นเอาเครื่องวัดมาแล้วจ้าขออนุญาตวัดสักรอบนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ไงก็แสดงว่าตัวเนี้ยโพลาไรซ์ HD ของเราเนี่ยกัน UV ได้400รวมทั้งของแถมนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขออนุญาตวัดของแถม
0: แว่นอ่านหนังสือนะ
1: เนี่ยขนาดแว่นอ่านหนังสือนะเอาไว้อ่านหนังสือในบ้านนะ
0: แต่ก็กัน UV 400ด้วยหรอ
1: กัน UV 400ได้เช่นเดียวกัน
0: โอ้แปลว่าเอาง่ายๆวันเนี้ยได้ไปทั้ง2แบบจะเลือกแบบไหนใส่วันไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าวันเนี้ยต้องออกแดดต้องไปตลาดต้องไปเอาท์ดอร์หรือแม้กระทั่งต้องขับรถแล้วต้องใช้สายตาด้วยก็เอารวมกันในตัวเนี้ยที่เป็นแว่นดำแบบมีกันแดดในตัวแล้วก็ด้านล่างช่วยขยายด้วย
1: อันนี้ก็แถม2อันเช่นเดียวกันนะฮะจะอ่านฉลงฉลากอะไรที่มันตัวเล็กๆอ่านหนังสืออะไรที่มันตัวเล็กๆนะฮะขออนุญาตนะ
0: อันนี้เล็กแล้วมองไม่เห็น
1: อันนี้เล็กมองไม่เห็นแล้วแต่พอขยายนี่อ๋อยาไทยเนาะห้ามรับประทานเนาะเราก็รู้แล้วว่าอันไหนใช้ทานอันไหนใช้ทาจัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1ฮะ Polarize HD ออกจากบ้านใส่ตัวที่เป็นกันแดดขยายอยู่บ้านใส่ตัวที่เป็นขยายของแถมมีไฟสปอตไลท์ที่เป็นไฟฉายให้ด้วยแล้วก็กระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้ด้วยโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายเท่านั้นนะฮะและทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านก็ต้องรีบโทรหน่อยจ้า
2: แว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1แว่นที่เป็นได้มากกว่าแว่นกันแดดทั่วไปด้วยเลนส์ Polarize ถึง2ระยะเลนส์ระยะปกติและเลนส์ระยะขยาย2เท่าช่วยขยายข้อความสำคัญไม่ว่าจะฉลากยาหรือคำเตือนต่างๆพร้อมทั้งป้องกันแสงสีฟ้าและกัน UV 400เท่าช่วยถนอมสายตาสวมแล้วไม่ปวดหัวสามารถตัดแสงสะท้อนและตัดแสงจ้าให้ภาพคมชัดระดับ HD ดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักเบาสวมใส่กระชับตกไม่แตกเสริมความโดดเด่นที่ขาแว่นแม่เหล็กหนีบกับขอบเสื้อได้ไม่หลุดหล่นให้คุณใส่ได้ทุกกิจกรรมทุกเวลาทั้งในร่มและกลางแจ้งขยายทุกความสำคัญให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยแว่นตากันแดดช่วยขยาย Polarize HD Progressive Lens 2 in 1
1: เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD เนี่ยนะถือว่าเป็นสินค้าขายดีเหมือนกันนะฮะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฉะนั้นใครดูอยู่นะโปรโมชั่นนี้เฉพาะ99สายแรกเท่านั้นนะครับ
0: ที่เป็นแว่นกันแดด2 in 1ทั้งกันแดดแล้วก็ช่วยขยายได้ไป2ยังไม่พอแว่นสายตาให้เบรก2ถ้าคุณได้แว่นละ4ใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงได้แว่นทีเดียว4นะคะกล่องเก็บก็ได้ครบแล้วก็ได้ผ้าเช็ดไปด้วยอีก2นะคือสามารถใช้ด้วยกันได้เลยหารกันก็ลงตัวดีไซน์ได้กับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและยังไม่พอนี่จ้ะของแถมกระเป๋าใบใหญ่มากนะนี่คือแบบทั้งแขนลี่เลยนะ
1: ใส่หมอนได้ใส่ผ้านวมได้ใส่ตุ๊กตาได้ให้ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะมีไฟฉายที่เป็นสปอตไลท์นะฮะ อันนี้แถมให้ด้วยเลย UV เนี่ยสำคัญนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยของ Polarize เขาถึงกัน UV ได้ถึง400
0: กล้าทดสอบให้ดูแบบนี้นี่คือเครื่องที่สามารถทดสอบแล้วตัวเลขมันวิ่งเลย
1: ส่วนตัวผมบอกเลยผมใส่แล้วผมชอบสบายตามาก
0: ลี่อ่ะชอบมากเพราะว่าปกติเราก็อยากใส่กันแดดแหละเราไม่อยากให้สายตาเราเสียเวลาเจอแดดแรงๆและเราก็อยากให้เราบอกว่าสามารถขับรถแล้วมองเห็นตัวหนังสือต่างๆได้ชัดอยากแบบให้มีเลนส์ Polarize ในการตัดแสงให้
1: จริงๆผู้ใหญ่อ่ะชอบเล่นมือถือเยอะเนาะสมัยนี้เนาะนอกจากจะใส่แว่นใส่ตาที่เอาไว้อ่านมือถือธรรมดาแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นบลูไลท์คัทแบบนี้ก็จะดีนะฮะ
0: คือบลูไลท์คัทคืออะไรเอาง่ายๆขนาดในโหมดโทรศัพท์มือถืออ
1: ่ะ
0: เรายังมีโหมดที่แบบว่าถนอมสายตาก็นั่นแหละค่ะมันอยู่ในตัวเลนส์ตัวนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเอาติดเอาไว้วางไว้ใกล้ๆตัวหยิบฉลากยาก็มองเห็นทุกอย่างชัดเจน
1: จัดไปฮะนี่คือแว่นกันแดด2 in 1 Polarize HD ได้ไป2ชิ้นอุปกรณ์ครบนะฮะแว่นอ่านหนังสือบลูไลท์คัทให้ไปด้วยอีก2ไฟฉายสปอตไลท์อีก1และมีกระเป๋าเก็บของอเนกประสงค์ให้ไปด้วย99สายเท่านั้นฮะจะได้โปรนี้ฮะ999บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยจ้า
0: ใช่แล้วรีบโทรให้ทันนะคะเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนะคะ

0: ำว่าหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วเฉลี่ยมาแล้วเหลือแค่ชิ้นละ83.25 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะคุณยังโทรทันนะฮะแต่เราหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้พลัส
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวหรือนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอร
4: อ
5: ลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริงๆ
4: เวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
4: ๆ
5: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลย

0: ก็แครงแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
1: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
0: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
4: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
0: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
5: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
4: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮ
0: ะ
1: วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมานี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
1: ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
6: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
1: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
0: ฉะ
1: น
0: ั้
1: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
0: ุ
1: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
0: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
1: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
0: ั
1: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดฮะอันน
0: ี
1: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
0: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญห
1: า
0: หรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ถูกต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เน
1: า
0: ะติ ดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าพันห้ามาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหร
1: ือ
0: เนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีทั้งหมดนี้1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้าน

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องเอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: าง
0: แน่นอน
1: ขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์นะสําหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: คุณผู้ชมคะพอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คนแบบนี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมั่งมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าถูทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มก้มเงยเงยค่ะยืนถือสวยสวยแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ท
1: ั
0: ้งถังซักแล้วก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้ว
1: ย
0: ปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอาฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง
1: อ
0: ันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟู
1: ๆ
0: และหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู
1: ้
0: อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานเข่าเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อน
0: แล้ว
1: ไม่ต้องมาน
0: ั่
1: งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เนี่ยเหนียว
0: เนี่ย
1: ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆมือนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะเนี่ย
1: 1 2 3 4 5
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ๊ะ
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงน
0: ี้คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร์
1: จะ
0: จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเหรอ
1: และอย่างนึงอะไรป้าแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคาบเคิบเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นอะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอน ี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูกแบบคุณนายเลยนะ
1: มากๆ
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มเงยบางที

0: แบบไม่เวิร์กไม่เวิร์กอันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่อย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได้
1: จ้า
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะ
2: ค
1: ุ
2: ณม
1: ี
2: คน
1: จ้างวางแหวนอยากรู้ว่าไม่มอมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปนี้เดี๋ยวเขาจะซื้อไม้มอบเนี่ยชุดนี้ให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี้เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยแบบนี
1: ้
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค
1: ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซักใหม่
0: ที
1: ่
0: สามซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถังปั่นแห้งเป็นสแตนเลสถังแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้เห็นไหม
1: ใช่ใช่
0: ดูดหายเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันพร้อมแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะวันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี่ยจริงๆนะเราซื้อเซต1บ้านเพื่อนละอีกเซต1ก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรา2คนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อ
0: ไป
1: คุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจังนะคะปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
4: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
4: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยลดจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
4: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบา
1: ๆเพียงแค่1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม

0: แคปตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปร้อยใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: คือใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นมั้ยขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
0: ัน
1: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลวติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้สังเกตหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะคร
1: ับ โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างหนึ่งว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวทอโบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได
1: ้
0: ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่มือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ครีมกันแดด
1: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูล่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตักเลย
2: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
1: น
2: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
1: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
2: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
1: ้
2: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
1: เท่านั้นเนอะ
2: ได้อะไรบ้างอ่ะ
1: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
2: คะ
1: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
0: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกขึ้น
2: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ
0: เร็วๆเลย
2: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
0: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
1: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
2: นี่ไงตากแดด
1: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
2: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
0: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
1: โถโถโถไม่แต่ว
2: ่
1: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
2: เ
1: พราะว
2: ่
1: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
0: ี
1: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
2: ะ
1: มันร้อนมาเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บอกเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูล่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเลยอย่างนั้น
0: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
1: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
1: ป็นครีมบำรุงผิว
0: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
1: ทาไปดูเนื้อ
2: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
1: นี
0: ่
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
2: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตาคือจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตาก็เปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
0: เหมือนทาครีมบำรุง
2: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
0: รู้สึกแสบปะ
2: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตาบอกว่ามันมีการทดสอบพ
1: ี่
2: ตาทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
1: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
2: ื
1: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
2: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าแล้ว
1: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
0: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
1: ทำเองทาเองผูกเอง
2: นี่แหละ
0: ลองเองมาหมดเลย
2: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
1: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
2: นี่แหละนี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูล่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่ประกาศ100เซตให้แค่100เซตเท่านั้นนี่
1: 100เซต
0: คุณเฉลี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพี่ตาที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมใช่ทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
2: อะไร
0: รับแดดก่อน
1: รับแดดรับแดด
0: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้
1: ทา
0: ไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่ แต่จำอย่าไปจำสับนะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
1: ึ
2: ง
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
2: ไม่รู้สึกเป็นไง
3: ชุ่มชื้น
1: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบ
0: ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
1: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ต
1: ามาดูสารสกัด
2: สารสกัดหนูอยากถ
1: ามพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสมิกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังสารสกัดจากใบโบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
2: ใช่
1: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
2: ใช้งานต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: คุ
2: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
2: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนมันเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
2: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
0: แสบไหม
2: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
2: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
2: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
0: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
2: ไม่ใช่
1: ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
2: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
2: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตา
1: ไม่ได้ค่ะ
2: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
1: ่
2: ายเท่าไหร่นะคะ
0: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ
0: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ตัว
1: พูดถึงตัวนี้ครีมปาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
2: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่
1: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายยังไงทาทีละตัวก็ได
2: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลัสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
2: ครีมปาดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
2: ตามจบเลย
1: จบเลยสองตัวก็ได
2: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเน
0: า
1: ะ
0: เขายังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
2: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
0: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
2: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
2: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
0: ย่า
2: ให
0: ้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
2: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
0: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
2: ั้
0: งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลัสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
2: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลัสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
2: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: วัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
3: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
5: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
3: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
5: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
3: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
5: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
3: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
5: จริงอ่ะ
3: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
5: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
3: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
5: นี่ไง
3: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
5: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
3: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
5: ของ
3: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
5: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหดันดูเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้ง
0: ลวดนี้ก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปลงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะฉะนั้นเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้

0: ใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999 บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2 ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติ
0: ดตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7 แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร์
1: อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7 แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุ้ยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวน
1: ะ
0: คุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ผู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะลดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: เอามาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านรับประกันอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: รายการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะพระโพสีนาคหรือเดอะลักกี้บุตรดาพระพุทธรูปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติแถบประเทศสแกนดิเนเวียพากันเคารพนับถือและกราบนมัสการพระมหาเจดีย์สีทองที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพที่วัดโสมนัสราชวรวิหารพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระครูนิบุญณจริยาธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
1: ลำดับแรกก็คือความไม่ประมาทในเรื่องหน้าที่การงานของเราทุกคนมีหน้าที่ทุกคนอย่าประมาทอย่าหลงอำนาจอำนวยอย่าหลงเรื่องว่าความรับผิดชอบเราต้องมาก่อนในการดำเนินชีวิตทุกๆคนมีหน้าที
0: ่ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมรู้ธรรมคำบาลีคำถวายเงินทำบุญสุทินนังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานะปัจจโยโหตุขอทานของข้าพเจ้าอันให้ดีแล้วหนอจงนำมาซึ่งความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสจงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานการถวายเงินทำบุญให้ตั้งนโม3จบแล้วจึงกล่าวคำถวายเงินและเมื่อกล่าวคำถวายเงินแก่พระภิกษุแล้วควรมอบเงินให้แก่วัยยาวัจกรหรือผู้ขวนขวายในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัตถุสิ่งของต่างๆที่เหมาะสมกับเพศบรรพชิตและเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมแซมดูแลถาวรวัตถุภายในวัดเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมถือได้ว่าเป็นสังฆทานเพราะเป็นการถวายโดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดรู้ธรรมคำบาลี

0: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
1: แฮปปี้เฟมิลี่เซตนะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
2: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
1: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
2: ขาวขาวอวบปลาดิขาวขาวอบอวบนี่
3: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
4: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าข้ามมาเฮียบอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
5: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
6: เมื่อบอสบวยเปิดรับแม่บ้านคนใหม่ตุ๊กชนกวนันเอ๊ะทำไมคุ้นๆจากฟูลไทม์เลยกลายเป็นฟูลฟลอร์จัดครบทุกชั้นเลยนะแก
7: ล้อเหรอคะเป่าให้นะคะ
6: รับประกันหาตัวเกรงแน่นอนทีมงานนี่แหละเกรงติดตามได้ในดาราล็อกเล่นอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันแน่นอนครับทางช่อง GMM 25
8: ดาราล็อกกันเล่น
6: อะไรครับเนี่ย
5: คุณหน้าน้องนี่หน้าคุณนะ
7: หน้าเหมือนเมียเก่าพี่เปล่า
9: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกัน

0: ขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: แมนโวดโดทิปซีซั่น2ครับทุกคน
2: โดทิปสุดฮากลับมาอีกครั้งพร้อมเกมสุดมัน
3: เมื่อกี้มือสั่นแล้ว
4: ไอ้อ้อมมึงอย่าจริงจังสิวะ
5: ว้ายเยอะเยอะเยอะ
2: และการโหวตที่คาดไม่ถึง
6: เลือกเลยไหมที่ว่าคันนู้นเขาก็ไม่เลือกเราหรอกที่ออกไปใจไม่ได้หรอก
2: ทีครับอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง GMM 25
7: แล้วคืนนี้เบนอนไหนเน
8: ี่ยเดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
7: ดึกแล้วนอนกับซันเอาก่อนแล้วกันคืนนี้
9: มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
10: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
0: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟพรุ่งนี้เวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
11: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
12: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
11: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
13: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
0: พี่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 4:30 นทางช่อง GMM 25

วัดโสมนัสวิหารมีชื่อเรียกเต็มอย่างเป็นทางการว่าวัดโสมนัสราชวรวิหารตั้งอยู่เลขที่646ถนนกรุงเกษมแขวงโสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นวัดประเภทพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารวัดโสมนัสแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวัดลำดับแรกๆที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้แด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระอัครมเหสีพระองค์แรกในรัชกาลที่4ซึ่งเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุเพียง19พรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระอาลัยมากจึงทรงสร้างวัดแห่งนี้อุทิศพระราชกุศลและพระราชทานนามว่าวัดโสมนัสวิหารพระอุโบสถวัดโสมนัสวิหารนั้นรัชกาลที่4ทรงให้ออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นทรงผู้หญิงจึงเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดเล็กมีขนาด5ห้องมีความอ่อนช้อยในเชิงรูปทรงมากกว่าลักษณะทรงผู้ชายที่สูงโปร่งสลวยเพื่อพระราชประสงค์สร้างวัดตามพระอัครมเหสีส่วนช่อฟ้าเป็นรูปนาคราชอ้าปากซึ่งเป็นกริยาของนาคมารนวิการาชินีหรือราชินีนาคหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบศิลปะแบบจีนหน้าบันของพระอุโบสถรัชกาลที่4ทรงโปรดให้เป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบตรงกลางผูกลายรูปหัวใจและมีรัศมีคล้ายเปลวเพลิง

เอิงล้อมรอบอยู่รูปหัวใจที่อยู่บนหน้าบันหมายถึงความปิติยินดีหรือความโสมนัสซึ่งตรงกับพระนามและตราพระราชลัญจกรของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีซึ่งตราพระราชลัญจกรคล้ายรูปหัวใจนี้อยู่ใต้ตราพระมหามงกุฎตราพระราชลัญจกรล้นเกล้ารัชกาลที่4ที่เสาพระโบสถมีใบเสมาสร้างติดไว้ทั้ง8ทิศเป็นเสาเสมาทำจากหินอ่อนซุ้มประตูหน้าต่างเป็นซุ้มลายดอกพุทธาลปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกเหนือซุ้มมีมงกุฎซ้อน

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ2องค์คือพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง2คืบ6นิ้วองค์นี้สมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริหรือทัพพุทธสิริเจ้าอาวาสองค์แรกเป็นผู้สร้างขึ้นในคราวฉลองอายุสมัยท่านอยู่วัดราชาธิวาสโดยมีขนาดเท่าเจ้าอาวาสต่อมารัชกาลที่4ได้พระราชทานทองคำหนัก10ตำลึงแล้วโปรดให้นำทองคำมาหุ้มองค์พระตลอดองค์แล้วโปรดให้อัญเชิญมาเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดโสมนัสโดยพระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระสัมมพุทธสิริเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ทัพพุทธสิริด้านหน้าพระประธานมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งประดิษฐานในครอบแก้วมีชื่อว่าพระนิรันตรายสร้างจำลองมาจากพระนิรันตรายทองซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังพระนิรันตรายจำลององค์นี้ประดิษฐานบนแท่นแว่นฟ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองตั้งถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทรงครองจีวรห่มเฉียงมีริ้วจีวรยับย่นดูสมจริงพระเศียรปราศจากพระเกศมาลามีเพียงพระรัศมีตามแบบพระพุทธรูปธรรมยุทธจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดโสมนัสเป็นภาพที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์ของล้นเกล้ารัชกาลที่4ด้านทรงเขียนแปลนวางผังสร้างวัดได้อย่างเหมาะสมและสวยงามแบบไม่ให้มีเมนเผาศพมาบดบังปูชนียสถานภายในวัดโสมนัสเห็นได้จากจิตรกรรมบนผนังทางเข้าพระอุโบสถภาพนี้เป็นการวางผังจัดภูมิทัศน์ของวัดโสมนัสให้แยกจากกันระหว่างเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสได้อย่างเหมาะสมจนทุกวันนี้เพราะเป็นการจัดวางผังไม่ให้งานศพมาเกี่ยวข้องในเขตของพระสงฆ์ได้อย่างเหมาะสมเป็นวัดแรกๆของไทยที่หลังบานประตูด้านหน้าพระอุโบสถมีภาพเขียนเนื้อสัตว์10ชนิดที่ห้ามภิกษุฉันได้แก่สิงโตม้าแมวหมีสุนัขคนคู่ช้างเสือเหลืองเสือโคร่งงูพระวิหารหลวงเป็นพระวิหารที่มีขนาดใหญ่โตมีขนาด7ห้องเป็นอาคารทรงไทยฐานสูงหน้าบานเป็นรูปปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบตรงกลางผูกลายรูปหัวใจและมีรัศมีคล้ายเปลวเพลิงล้อมรอบอยู่รูปหัวใจที่อยู่บนหน้าบานหมายถึงความปิติยินดีหรือความโสมนัสซึ่งตรงกับพระนามและตราพระราชรัญจกรของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีซึ่งตราพระราชรัญจกรคล้ายรูปหัวใจนี้อยู่ใต้ตราพระมหามงกุฎตราพระ

พระบรมราชลัญจกรล้นเกล้ารัชกาลที่4ที่หน้าบันของพระวิหารมีเพิ่มขึ้นมามากกว่าหน้าบันของพระอุโบสถก็คือมีรูปเทวดานั่งประคองฉัตรอยู่สองข้างพระประธานในพระวิหารหลวงวัดโสมนัสเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดลงรักปิดทองปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตากว้าง52นิ้วหรือ132เซนติเมตรประดิษฐานอยู่บนบุษบกที่มียอดสูงเด่นจรดเพดานพระวิหารพระประธานองค์นี้หล่อในพระบรมมหาราชวังในสมัยรัชกาลที่4และได้รับพระราชทานสำหรับพระวิหารหลวงมีพระนามว่าพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตรมีพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาและพระโมคคัลลานะพระอัครสาวกเบื้องซ้ายนั่งพับเพียบประนมมือพระหล่อทั้งสององค์นี้เป็นของหลวงอัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เมื่อครั้งสร้างวัดโสมนัสจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวงวัดโสมนัสมีความพิเศษกว่าพระวิหารทั่วไปเพราะไม่ได้เป็นภาพเขียนเรื่องทางพุทธศาสนาแต่เป็นภาพเขียนเรื่องอีเหนาที่อยู่บนผนังตั้งแต่กรอบหน้าต่างลงมาจิตรกรรมเรื่องอีเหนามีอยู่เพียงแห่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอยู่ภายในพระวิหารหลวงวัดโสมนัสว่ากันว่าผู้ที่เขียนภาพจิตรกรรมแนวตะวันตกแบบนี้ก็คือจิตรกรเอกในสมัยนั้นที่ชื่อขลัวอินโขงภาพจิตรกรรมที่น่าสนใจบริเวณด้านในของประตูตามพระวิหารทั่วไปซึ่งมักจะเป็นภาพเทวดาทวารบาลแต่ด้านในประตูกลางของพระวิหารหลวงวัดโสมนัสเป็นภาพม่านแหวกให้เห็นอุบาสกและอุบาสิกากำลังนั่งประนมมือชูดอกไม้บูชาพระรัตนตรัยอยู่ตรงกลางพระวิหารหลวงวัดโสมนัสยังเป็นสถานที่สำคัญสำหรับฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมและสอนกรรมฐานซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดโสมนัสเมื่อปีพุทธศักราช2399ปัจจุบันมีหลักสูตร7วันฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับประชาชนทั่วไปหากคุณผู้ชมสนใจฝึกอบรมกรรมฐานทำสมาธิสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโสมนัสวิหารพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่ผนังด้านนอกบริเวณหลังพระวิหารหลวงวัดโสมนัสมีซุ้มอยู่2ซุ้มซุ้มด้านซ้ายมือเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรทรงมงกุฎประดับกันเจียกจรชายจีวรแผ่ออกซุ้มด้านขวามือเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางห้ามสมุทรทรงมงกุฎไม่มีประดับกันเจียกจรชายจีวรลูบไปตามพระชงหรือหน้าแข้งบริเวณด้านหลังพระวิหารหลวงมีบันไดลงสู่พระวิหารคตและลานพระมหาเจดีย์ซึ่งภายในพระวิหารคตหรือพระระเบียงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรปางห้ามญาติจำนวน96องค์เจดีย์องค์ใหญ่สีทองสร้างด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองที่ประดิษฐานตั้งเด่นตระหง่านอยู่หลังพระวิหารหลวงวัดโสมนัสองค์นี้มีชื่อว่าพระมหาเจดีย์หรือพระเจดีย์ใหญ่องค์นี้สร้างมาพร้อมๆกับการสร้างพระอุโบสถพระวิหารหลวงเป็นเจดีย์ที่มีความสูง27วา3ศอก

หรือ55เมตรส่วนกว้างวัดโดยรอบฐานเจดีย์วัดได้80เมตรภายในองค์พระมหาเจดีย์มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาแล้ว3ครั้งคือสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5และรัชกาลที่9ที่ด้านข้างพระอุโบสถภายในศาลาห้องสมุดวัดโสมนัสเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปกองค์หนึ่งจากหนังสือวัดโสมนัสได้เล่าเรื่องประวัติที่มาของพระโพสีนาคหรือเดอะลัคกี้บุตรดาไว้ว่าราวพุทธศักราช2475มีชาวบ้านคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ข้างสนามมวยราชดำเนินชื่อว่านายโป๊ะดวงทับทิมกับเพื่อนชื่อเจ้าหมื่นหารซึ่งทั้งสองคนนี้ทำงานอยู่ด้วยกันได้พากันไปทอดแหที่คลองแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างที่ทอดแหนั้นได้พบพระพุทธรูปองค์หนึ่งจมอยู่ในลำคลองจึงนำมาไว้ที่บ้านของตนเองใกล้ๆกับวัดครั้นเมื่อนายโป๊ะนำพระพุทธรูปที่ทอดแหได้จากคลองที่อยุธยามาไว้ที่บ้านแล้วมีสิ่งแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นเสมอจึงเห็นว่าไม่ควรจะไว้ที่บ้านอีกต่อไปนายโป๊ะจึงตัดสินใจอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่วัดโสมนัสเมื่อพุทธศักราช2476โดยนำไปไว้ที่ใต้ต้นโพหลังพระอุโบสถขณะประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพนั้นก็มักมีชาวบ้านเห็นแสงบางอย่างออกจากต้นโพอยู่เสมอพระพุทธรูปองค์นี้มีชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียพากันนับถือมากเนื่องจากในปีพุทธศักราช2545มีฝรั่งจากสแกนดิเนเวียมาถามพระศาสนาโสพลเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันว่าพระศักดิ์สิทธิ์ของวัดโสมนัสที่ชื่อเดอะลัคกี้บุตรดาอยู่ตรงไหนท่านเจ้าอาวาสก็ไม่เคยได้ยินว่ามีพระพุทธรูปชื่อนี้อยู่ที่วัดโสมนัสมาก่อนจึงตอบไปว่าคงเป็นพระโพสีนาคแน่นอนจึงแนะนำให้ฝรั่งคนนั้นไปไหว้หลังจากนั้นมาก็มักจะมีชาวต่างชาติพากันมาถามหาเดอะลัคกี้บุตรดาอยู่เสมอปัจจุบันเดอะลัคกี้บุตรดาซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้อำนวยโชคตามที่ชาวต่างชาติเรียกหรือพระโพสีนาคพระพุทธรูปศิลปะลพบุรีปางนาคปกองค์นี้ได้ประดิษฐานอยู่ในศาลาห้องสมุดข้างพระอุโบสถวัดโสมนัสเปิดให้กราบสักการะถึง5โมงเย็นทุกวัน

0: ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องธรรมะจากความไม่ประมาทจากพระครูนิบุญณจริยาธรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
1: จงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราไม่ประมาทการดำเนินชีวิตเป็นหนทางที่ไม่ตายถ้าเราประมาทเป็นหนทางแห่งความตาย
2: ลูกทุ่งหวานหวานวันนี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
2: ้ไม่กลับบ้านหรอก
3: ก็กำลังจะกลับนี่ไงเส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
4: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
5: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
6: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าคืนนี้เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
7: Good job, buddy.
8: มาร่วมกันประชนภัยไปกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกและเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี้สุดคลั่ง
9: คืนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
10: มีคำสั่งจ้างงานผ่านแอปให้ทำลายความรักของบอสได้จืด
11: ครับผม
12: เคสของบอสจืดโอ๊ตจะถือเป็นภารกิจแรกของการควบรวมบริษัท Break Up Service แล้วก็ Destiny
13: ภารกิจแรกเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีถึงคราว Destiny รับช่วงต่อ
14: เจ็บอะไรก็ต้องมา
15: เราในมือแผลอะไรมาให้สาแผลนี
6: ่ติดตามชม Break Up Service บริษัทลดรักเลิกวันจันทร์นี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
16: นี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
17: นี่ครับ
16: สวัสดีครับ
17: สวยมาก
16: กินด้วยกันไหมครับ
17: ไม่เป็นไรครับ
16: อะไรกูเช็ดอยู่กูเช็ดอยู่
17: กูโอ้ย
16: เอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
6: ติดตามชมซีรีส
17: ์
6: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: คิดว่าตัวเองเป็นใครอยากจะโชว์ตัวมากนักเหรอว่าเป็นเด็กลูกสาวฉัน
19: คราวหลังถ้าคุณแม่ทำอะไรแบบนี้อีกอะเธอต้องแจ้งฉันทันทีนะรู้ไหม
20: ชอบจังเวลาพี่ปกป้องหนู
21: แล้วเธอคิดว่าตัวเธอเนี่ยต่างกับแม่เธอยังไงมีแม่ป่วยแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกไม่ป่วย
22: แกต้องตายแก
19: ถ้าคุณแม่ยังหยุดพูดจาทำร้ายคนที่หนูรักไม่ได้หนูก็ต้องปกป้องคนของหนู
6: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow ทุกวันพุธเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
23: นี่หรอสมาชิกวงพวกมึงเล่นตีเป็นปะเนี่ย
24: สมาชิกวงของเราอ่ะสู้ไม่ถอยแน่ๆ
23: เราไฟนอลอ่ะกูใส่เต็มเลย
25: กูก็เหมือนกันไม่ยอมแพ้เลยค่ะงั้นถ้าชนะเงินแฟนกูก็ล่ะ
26: มีกูที่คอยเชียร์มึงอยู่มึงจะไม่สู้ต่อจริงๆหรอวะ
27: วิธีแก้คำสาปมันอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ย
28: กูแอบใส่เรื่องของเราลงไปในเพลงนั่นนะเว้ยกูขอจูบมึงได้ป่าววะ
6: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
29: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
30: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง GMM 25

วันนี้เป็นรายการพบพระพบธรรมอันธรรมภาพคือพระครูนิบุญจริยธรผู้ช่วยพระรามหลวงวัดโสมนัสวิหารได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระศาสนาโสพลเจ้าวาดวัดโสมนัสวิหารให้มาปาฐกถาธรรมในโอกาสในเดือนแรกในปีพุทธศักราช2561เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนต้องตามบารีที่ว่าพบพระพบธรรมตามบาลีที่ว่าธรรมโมเวรคติธรรมจาริงถ้าเราประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมผู้นั้นพระธรรมก็ย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมธรรมกาโมภวังโหติผู้ใคร่ธรรมปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้เจริญเพราะฉะนั้นผู้ศาสนิกชนผู้รับฟังผู้รับชมในรายการพบพระพบธรรม

ตามแนวทางที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้อบรมไว้เพราะฉะนั้นเดินทางให้ถูกต้องตามคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิและปัญญาสามประการนี้ถ้าเราประพฤติปฏิบัติจริงเอาจริงเอาจังการดำเนินชีวิตของท่านก็จะเกิดความสะอาดสงบสว่างเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้เพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายควรจะเดินตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าตามศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นหลักธรรมถ้าใครประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็จะมีความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงในเดือนแรกในเดือนมกราคมพุทธศักราช2560นี้เป็นเดือนปีใหม่พุทธศักราชใหม่ก็ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับชมรับฟังรายการในพบพระพบธรรมในวันนี้การดำเนินชีวิตของเราปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดไว้ก่อนดับขันธ์พระนิพพานเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตัดอีกเลยก็คือปัจฉิมโอวาทที่เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและง่ายๆก็คือตามหลักปัจฉิมโอวาทก็คืออัปปมาเดสัมมเดทะซึ่งแปลความว่าขอท่านทั้งหลายจงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่แหละพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราไม่ประมาทการดำเนินชีวิตเป็นหนทางที่ไม่ตายถ้าเราประมาทเป็นหนทางแห่งความตายถ้าเราไม่ประมาทแสดงว่าการดำเนินชีวิตทุกอริยบทนั่งนอนหรือยืนหรือจะทำอะไรก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำเราต้องมีสติระลึกอยู่เสมอต้องฉลาดประกอบไปด้วยความเฉลียวก็คือสัมปชัญญะแล้วก็ประบัติปฏิบัติตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าก็คือหลักแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านในวันนี้เราจะเห็นด้วยว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยการดำเนินชีวิตของท่านทั้งหลายในประเทศเหล่านี้ประมาทอยู่ด้วยความประมาทประมาทอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเข้าใจง่ายๆให้พวกสาธุชนพุทธบริษัทผู้รับผู้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติอันดับแรกก็คือความไม่ประมาทในเรื่องหน้าที่การงานของเราทุกคนมีหน้าที่ทุกคนอย่าประมาทอย่าหลงอำนาจอำนนอย่าหลงเรื่องว่าความรับผิดชอบของเราต้องมาก่อนในการดำเนินชีวิตทุกๆคนมีหน้าที่อย่างพระก็มีหน้าที่ในการที่ประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็ต้องมีหน้าที่แต่ละคนมีฐานะเท่าเทียมกันแต่ว่าศักดิ์ศรีและเกียรติยศไม่เท่ากันแต่เราก็อย่ามัวเมาในหน้าที่และความผิดชอบในอำนาจต่างๆนี่ก็ข้อแรกข้อที่สองก็คืออย่าประมาทในการดำเนินชีวิตของครอบครัวครอบครัวเป็นพื้นฐานของการที่มั่นคงที่ให้ประเทศชาติมั่นคงได้ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันพ่อแม่ถ้ามีวีสติปัญญาอบรมเป็นครูคนแรกไม่ประมาทสั่งสอนอบรมให้ลูกหลานได้มีข้อคิดคติใจสั่งสอนทุกวันอบรมทุกวันก็จะเป็นมงคลกับลูกของเราเพราะฉะนั้นการสอนนี่ก็เหมือนการเปิดทางให้ลูกๆได้มีสติปัญญาได้ข้อคิดการดำเนินชีวิตต่อไปนี่ก็คือประเด็นที่สองประการที่สองประการที่สามก็คืออย่าประมาท

ในเรื่องวัยเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นทุกคนเรานี่พระพุทธศาสนาถ้าเราประเมินแล้วประมาณแล้วก็คือวัยอายุวัยการเวลาก็ไม่เกิน100ปีเราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสรรพสัตว์หรือวันคืนมันกินไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราควรจะพิจารณาตนว่าเราทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพราะทุกอย่างไอ้นั่นมันขับเคลื่อนมาทุกทีก็คือสภาวะทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บใกล้มาทุกทีเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องวัยเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นเรามีอะไรจะต้องสร้างคุณงามความดีไว้เพียรสร้างความคุณงามความดีไว้สั่งสมบุญกุศลไว้สร้างประโยชน์ไว้ให้แต่ประเทศชาติและศาสตร์ศาสนาและมีความเสียสละมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนามหากษัตริย์นี่ก็คือประเด็นที่3คือความไม่ประมาทในเรื่องวัยเรื่องเวลาประการที่4ก็คือความไม่ประมาทในเรื่องบุญกุศลของเราอย่าประมาทเพราะเราในฐานะเป็นบุษาสนิกชนแล้วเป็นพุทธมามกะแล้วประกาศตนแล้วเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าแล้วตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่เรียกว่าบุษาสนิกชนหรือที่เรียกว่าสาธุชนแล้วเป็นคนดีแล้วของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสาวกของพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทในเรื่องบุญกุศลเพราะฉะนั้นบุญต้องทำตั้งบัดนี้ต้องสร้างตนเองต้องทำด้วยตนเองต้องปฏิบัติด้วยตนเองเพราะบุญก็คือความดีใช่ไหมผลของบุญก็คือความสุขความเจริญบุญทำอะไรก็ได้เป็นคำนิยามแต่ทำอะไรก็ทำให้คิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่าบุญแล้วแต่ตามหลักพุทธศาสนาให้ตั้งอยู่ในหลักอะไรศีลสมาธิปัญญาก็ได้ตั้งอยู่ในหลักของอะไรทานศีลภาวนาก็ได้นี่ก็เป็นบุญเมื่อทำแล้วทำบุญเป็นเหตุแล้วผลมันก็ได้ก็คืออะไรความสุขความเจริญตัวเองก็มีความสุขสังคมก็มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะเราสังคมมีบุญมีคนกุศลเป็นคนดีของประเทศชาติมันก็ขับเคลื่อนไปได้ทำให้บริบทในสังคมต่างๆก็ได้ขับเคลื่อนไปได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องบุญกุศลในฐานะเราเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาหาได้ยากเพราะเป็นมนุษย์เนี่ยที่เราเกิดมาได้เป็นมนุษย์ก็ถือว่าเรามีบุญมาก่อนปฏิบัติตามศีล5มาก่อนถึงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีใจสูงแล้วอุสยะแปลว่าสูงมณะแปลว่าใจเพราะทุกๆคนเนี่ยที่เกิดเป็นมนุษย์ต้องมีใจสูงต้องมีมนุษยธรรมต้องมีศีลธรรมต้องมีจริยธรรมต้องมีคุณธรรมถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นมนุษย์ชื่อว่าคนเนี่ยอยู่ทุกวันในสังคมปัจจุบันที่มีเรื่องราววุ่นวายสับสนวุ่นวายเดือดร้อนพวกนี้คนจิตใจเป็นคนบางครั้งจิตใจอาจจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ได้แต่ร่างกายเป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเพราะเกิดเป็นมนุษย์ในพุทธเจ้าว่าเป็นการเกิดที่แสนยากพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากิจโชมนุสติลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยโหแสนยากจริงๆฝ่ายจะเกิดมา100ปีแล้วฝ่ายจะโผล่ขึ้นมานะก็ต้องขึ้นมาโดนบ่วงนะมีห่วงออกจากเหนือน้ำถึงต้องทุงให้ถึงไอ้ดงตรงดงเป็นไอ้ดงบ่วงตรงลงน้ำถึงจะขึ้นมาได้ถึงจะเกิดได้นะไม่รู้กี่ร้อยชาติกี่ร้อยปีฝ่ายจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เราจะประมาทในเรื่องบุญกุศลต้องสร้างไว้พระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่าบุญจึงเป็นหุ้นส่วนสำคัญของชีวิตมีอย่างเดียวก็คือบุญกุศลที่จะติดตัวไปได้เหมือนพระราชนิพนธ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้ใช้นิพนธ์ไว้ว่าลาภและยศหาไปไม่ได้แน่มีแต่ตนดุลบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้จะร่างยงจะเอาไปเผาภัยเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเอาแต่สนุกสนัยเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่จะติดภพติดชาติเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในเรื่องบุญกุศลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการดำเนินชีวิตของเราถ้าเรายึดหลักคำปฉิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ไม่ตัดอีกเลยจนลุล่วงมา 2,560 ปีล่วงมาแล้วก็ยังใช้ได้ยังร่วมสมัยยังใช้ได้ทุกการทุกสมัยโดยเฉพาะในพุทธศักราชใหม่นี้ก็คือ 2,561 นั้นที่ตรงกับพุทธภาษิตที่บอกไว้ว่าอัปมาเดสัมปเดทะท่านทั้งหลายจึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดถ้าเราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างการดำเนินชีวิตของเราก็จะมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นการที่มาสร้างบุญสร้างกุศลได้ฟังธรรมได้โอสถได้ธรรมที่ดีจากวัดโสมนัสวิหารถึงอัตมภาพเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณพระศาสนาโสพลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่7ยุคที่7ก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะสั่งสอนอบรมให้ญาติโยมและสาธุชนที่สนใจในการศึกษาธรรมเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความสนใจในการพุทธปฏิบัติธรรมวัดโสมวิหารราชวรวริหารนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดสำคัญโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมในปัจจุบันในวันนี้ก็มีการอบรมกรรมฐานในรุ่นพิเศษในรุ่นปีนี้นะเพราะฉะนั้นการดำรงชีวิตก็ขอให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังรับชมในรายการพบพระพบธรรมถ้าพบพระก็หมายถึงว่าเป็นพรแล้วนะอย่างอาตมานั่งมาก็ได้ให้ข้อคิดกติธรรมนี่เป็นพระเห็นพระก็เป็นพรแล้วพระก็คือพรคือพระก็คือประเสริฐแต่ประเสริฐนั้นก็คือพรอาตมาจะให้พรโยมก็ต้องมีพรในตัวของท่านพรนั้นก็คืออะไรความดีนั่นแหละโยมพรนะความดีอย่าไปขอพรแต่ทำความดีพรขอได้ตอนพระอนุโมทนาหรือให้พรก็ขอได้แต่พรอยู่ที่จิตใจของโยมในการกระทำของโยมเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมเป็นเรื่องสำคัญการดำเนินชีวิตก็ต้องใช้สติปัญญาด้วยความไม่ประมาทและดำรงใช้ปัญญาให้มากๆเพราะเราใช้ปัญญามากเท่าไหร่ชีวิตเราก็จะมีเหตุผลขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นทำอะไรก็ไม่หลงงมงายนะแล้วก็มีศรัทธาที่ดีที่มั่นคงประกอบไปด้วยมีปัญญาชีวิตเราก็จะมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้อาตมาภาพในตัวแทนก็ขอให้การดำเนินชีวิตไปตามหลักคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราใคร่ทำเมื่อไรประพฤติธรรมมากๆสนใจธรรมมากๆสอนตัวมากๆเอาชนะตนเองมากๆเข้าหาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมพระธรรมก็นั่นจะรักษาท่านเองเพราะพระธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ร่วมสมัยสมสมัยไม่ตกยุคสมนังในอากาลิโก
ในธรรมคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอากาลิโกก็คือพระธรรมของพุทธเจ้าที่ตัดดีแล้วเนี่ยร่วมสมัยเข้ายุคเข้าสมัยทุกการทุกเวลาถ้าเรามีอากาลิโกมีคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามีศาสตร์ในทางโลกเขาเรียกวิทยาศาสตร์แต่ในทางธรรมเรามีพุทธศาสตร์ทั้งสองศาสตร์นี้เข้ากันได้ถ้าเราจันโลงหรือเอามาพุทธมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วเพราะพุทธศาสนิกชนทั่วโลกหรือว่าในประเทศไทยเราตั้งอยู่ในความประมาทมากเพราะความประมาทในเรื่องวัตถุด้วยวัตถุนิยมมากมายหลงในความประมาทในเรื่องนี้แต่เราไม่หลงในจิตนิยมเพราะจิตนิยมเนี่ยมันเรื่องสำคัญแต่เราถ้าเราจะหลงเรื่องวัตถุนิยมต้องมีสติแต่ต้องไม่ประมาทต้องใคร่ครวญคิดให้ดีในการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันที่โลกเรียกว่าโลกาภิวัตน์ที่ไหลเข้ามาในเรื่องวัตถุต่างๆมากมายเราก็เห็นอยู่เจริญทั้งวัดทางด้านวัตถุอย่างเดียวแต่ทางด้านจิตใจเนี่ยคนเราสังคมเราก็ตามไม่ทันก็เสื่อมลงสุดท้ายนี้ขออำนวยอวยพรแก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังรับชมในรายการพบพระพบธรรมในวันนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งหลายให้ความเคารพนับถือในสากลในสารกลโลกและสั่งสิทธิ์ในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระมหาปรมีมงกุฎพระเจ้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้สถาปนาวโสมนัสวิหารและสมเด็จพระนางโสมนัสรัตนวดีและอดีตเจ้าวาดวัดโสมทุกพระองค์เริ่มแต่งกับสมเด็จพระรันทัพจนถึงรูปปัจจุบันก็คือพระเดชพระคุณพระศาสนาโสพลและสั่งสิ่งสั่งสิทธิ์ในพระประธานในอุโบสถและพระประธานในพระวิหารและหลวงพ่อโพสีนาจงรวมและคุณงามความดีที่สาธุชนได้บำเพ็ญมาจงรวมเป็นตระรับปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญโดยจรพิษพรชัยทั้ง4คืออายุวันนะสุขภละพอถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททุกตราราตีการนั้นเทอญขอเจริญพร

0: ที่เราเกิดเป็นมนุษย์มาแล้วนี่แสนยากเราต้องมีมนุษยธรรมต้องมีจริยธรรมต้องมีศีลธรรมมีความไม่ประมาทในหน้าที่การงานอย่าหลงในอำนาจความรับผิดชอบอย่าประมาทในการทำบุญกุศลก่อนลาคุณผู้ชมในวันนี้รายการพบพระพบธรรมขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสเพื่อเตรียมพร้อมก่อนไปทำกิจวัตรประจำวันจากข้อคิดช่วยทำให้จิตบริสุทธิ์จากจิตบริสุทธิ์กับวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
1: ช่วงจิตบริสุทธิ
2: ์เมื่อมีสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตมีคนรักมีของรักวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากกันอาจจะเป็นเพราะเขาจากเราหรือเราจากเขาเพราะว่าไม่มีใครอยู่อย่างยั่งยืนในที่สุดก็ต้องอาจจะต้องตายจากกันในความสูญเสียคนรักของรักทำใจอย่างไรประเด็นแรกที่สุดความเศร้ามันเข้ามาเมื่อเกิดความเศร้าเพราะการสูญเสียการพัดพรากดังที่มีพุทธภาษิตว่าปิยโตชัยโตโสโกความโศกเศร้าเกิดจ

0: คนรักของรักเศร้าเสียใจในความพัดพรากและบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียผู้เสียคนที่เป็นไปถึงขนาดนั้นเนี่ยเราจะต้องมองให้ลึกลงไปว่าในความสูญเสียมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือบางคนนี่หลอกตัวเองว่าไม่จริงนะไม่ยอมรับความจริงว่าเขาจากเราไปเขาทิ้งเราไปหรือของหายอะไรก็ตามยังเพ้อยังฝันให้ยังคงอยู่ให้กลับมาแล้วก็หวังไปอยู่อย่างนั้นทุกข์มากพอทุกข์มากแล้วเป็นยังไงบางคนก็หลอกตัวเองว่ามันไม่จริงเมื่อเผชิญความจริงไม่ได้ก็เข้าแดนเนรมิตเพ้อฝันบางทีก็เหมือนกับไม่ยอมรับความจริงทีนี้ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นมันแสดงว่าความทุกข์มันมากความทุกข์มันมี2ระดับระดับที่1ความทุกข์ที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเขาเรียกเป็นปรวิสัยความจริงที่มันเกิดเราพักพัดพลากเราสูญเสียอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับเหมือนกับว่าเขาจากเราไปตายจากไปทิ้งเราไปหรือของถูกขโมยอันนี้เป็นความสูญเสียที่วัดได้ประเมินได้มองเห็นแต่ความสูญเสียที่ตามมาเพิ่มเติมเข้าไปคือเสียใจเราเสียใจว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องเสียลาภเสียยศเสียตำแหน่งเสียคนรักทำใจรับไม่ได้มันก็เลยเกิดความทุกข์ขั้นสูงขึ้นมาอีกเขาเรียกทุกข์ใจทุกข์กายเกิดจากความสูญเสียเมื่อคนจากไปเราเสียรายได้เสียความมั่นคงในชีวิตเมื่อของหายเราก็เสียของอันนี้เป็นความสูญเสียในขั้นที่หนึ่งแต่เราไปซ้ำเติมให้เสียหนักเข้าไปอีกด้วยความเสียใจด้วยความทุกโศกซ้ำเติมเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีกพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนที่ถูกยิงด้วยลูกศร2ดอกดอกที่1เป็นความสูญเสียทางกายดอกที่2เป็นลูกศรที่มาเสียบแทงใจซ้ําเข้าไปอีกเลยทุกข์แสนสาหัสปางตายพิจารณาให้ดีแล้วดอกเดียวก็พอแล้วบอกกับตัวเราเองถ้าจะสูญเสียถ้าจะพัดพรากให้เป็นแค่ลูกศรดอกเดียวทางกายแต่ใจของเราอย่าไปซ้ำเติมตัวเราเองอย่าไปคิดย้ำอย่าไปเพิ่มปัญหาให้ไปอีกเราไปคิดกังวลไปคิดกลุ้มเราจะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรในที่สุดเราเองนั่นแหละเอาลูกศรมาเสียบเข้าไปที่ใจของเราอีกดอกหนึ่งกฎข้อที่หนึ่งอย่าเพิ่มความเสียหายให้กับความสูญเสียเพราะเสียใจเสียครั้งแรกเป็นลูกศรดอกแรกครั้งที่สองอย่าไปซ้ำเมื่อเราพยายามไม่ซ้ำตัวเองเราจะตั้งสติได้เราจะรู้ว่าทางออกจากปัญหาคืออะไรเราจะอยู่ได้อย่างไรถ้าเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียใจหมดอะไรก็หมดไปแต่อย่าหมดหวัง
1: จิตบริสุทธิ์

0: เพราะว่าแบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้านวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั
1: ้
0: น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร์ที
0: ่
1: ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีม

0: ะแม่ไม่ได้ขาวจั๊วออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้เร็วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะใครไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเรา
1: เออ
0: ตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะ
1: เห
0: ็นตะเข็บไหมคะ
1: เออ
0: เอานะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตกนะ
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: ที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ถึงเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี
1: ้
0: ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแม่
1: อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะคิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้พลัส
4: สวัสดีครับอยู่กับต้อมอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พ
4: อ3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่าง
4: ๆ
5: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็

0: รงแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้ไม่
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
0: อ
1: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: วิส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ028179925 028179925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช
1: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะพี่หมอแม่ส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ย
1: ใช้ขวด
0: เลยเช้าๆด
1: ิแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดหนึ่ง028179925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

วันหนึ่งเขาบอกว่าเธอเหนื่อยไหมที่ต้องอยู่กับเราแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่กลับมาอีกเลย

0: ่ากางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีน่าบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: เลยให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะ
0: ใช่
1: แล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าละใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างนี่รุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอาแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: เหรอคะมันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาท่อทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีน่าตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละแล้วเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีน่าไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมๆแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีน่าตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: ีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค
0: ุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้คุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ83.25 บาท
2: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
2: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์จะยังอยู่
2: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างแล้วก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
2: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
2: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบใครมีน้องมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
2: เ
0: ลยกล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณ

0: เจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้องเก็บ6เก็บเงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่มั้ยเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83บาท25สตางค์จำกัดให้แค่90เซ็ตในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมากพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี่ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีรองต้านนะ
4: เออมาสู้มือนะกลับมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอน
4: เ
5: ต็มเลยตัวนี้
4: แล้วก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: หนุ่ยไซส์อะไร
0: ไซส์ A ไซส์ XS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้ไหมใส่ได้สบายเลย
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ 2XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันยังยืดออกมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีคีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะส
1: ี
0: น้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้นหนึ
1: ่
0: ง
1: ได้เหรอ
0: 3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999บาท
1: 33ถึง41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วเพราะเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไง6ตัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่ท
0: ันจ่ายไป999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี้แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นนี้มีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ
2: ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย

0: ันไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
2: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอนแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
2: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซ็ตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
3: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมากอะไรเงี้ย
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
2: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
2: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
2: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
2: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
2: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
0: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
2: สด
0: ไหมคะ
2: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
2: ้
0: เราก
2: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟิลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
2: ก็
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
2: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
2: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
2: แล้วอะไร
0: อุ้ยน่ากินมาก
2: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยเจริญอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
1: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
2: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
2: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
2: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
6: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงวอนแบกเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
2: ก
1: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
2: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้

0: ราได้ทานกัน
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงคอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: ผม
1: นี่คือสูตรออริจินอลของวอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆและ
0: แกวันนี้รักเราคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ดาวเทียมสังเกตการของกายสเปซี่เหรอฮึ
1: ครับรู้สึกจะตรวจพบแหล่งพลังงานผิดปกติบางอย่างบริเวณอ่าวโตเกียวครับ
0: เฮ้ยคงมีอะไรบางอย่างผิดพลาดละมั้ง
2: หรืออาจจะมี
0: อะไร
2: สัตว์ประหลาดอยู่ใต้อ่าวโตเกียว
0: ไม่มีหรอกนะอาจจะพูดถึงสัตว์ประหลาดอยู่ได้ว่าแต่เรื่องจัดการทีมใหม่ทำไปถึงไหนแล้วนะทางนี้แค่เก็บซากไดโนเสาร์อย่างเดียวก็เหงื่อเปรี้ยวแล้วโอ้ยปวดหัวเวียนเฮด
3: ครับโทษครับ
0: มาลุ
1: เอ้ยครับ
4: ถ้าเรารู้ว่าสัตว์ประหลาดมันจะมาเมื่อไหร่ก็คงจะดีอะนะ
2: เราไม่มีทางรู้เลยเหรอครับ
4: ในโลกของเรามีวัตถุที่สามารถตรวจจับคลื่นชนิดต่างๆได้อยู่มากมายตราบที่มันยังไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นเราก็ไม่สามารถชี้ชัดได้อย่างเป็นทางการ

0: นี่โปรดนะครับผมเป็นบุคคลที่หน่วยกายต้องการครับ
1: แต่ว่าฉันอะอยากจะสอบใบอนุญาตจะได้มีโรงเรียนอนุบาลเป็นของตัวเองสักทีนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะ
2: ไปได้แล้วจริงอยู่ว่าหน่วยกายเปิดรับทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปอะนะแต่ว่าคนที่สมัครใจเข้าหน่วยเหมือนอย่างฉันกับนายเนี่ยนะมัน
0: ไม่มีเลยเหรอครับ
2: ก็แง่ละสิก็20กว่าปีมาเนี่ยไม่เคยมีสัตว์ประหลาดโผล่มายังไงครับ
0: แต่ตอนนี้สัตว์ประหลาดก็มาแล้วนี่ครับ
2: ไม่ใช่แค่นั้นด้วยกระทั่งอุลตร้าแมนก็ยังโผล่มาด้วย
3: ก็มีอุลตร้าแมนแล้วนี่ด้วยก๊าซอะไรนั่นน่ะยุบทิ้งไปได้แล้วแย่หน่อยนะฉันจะต้องกลับไปที่ลีกของสเปนซะด้วยสิ
0: ลีกสเปนเหรอ
2: นี่นายแกล้งโง่หรือเปล่าเนี่ยฮะเขาเป็นเจ้าของลูกเตะดาวหางที่กำลังโด่งดังอยู่ที่ยุโรปชื่ออีคารุกะ
3: อย่าเรียกชื่อนั้นได้ไหมอาดิโอส
4: มารีนะมีแขกมาหาหน่อย
5: โทษทีนะ
4: เอ
5: ๊บางทีฉันอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้เป็นนักแข่งระดับโลกไง
2: การแข่งขันรถเรซิ่งชิงแชมป์โลกเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่เคยมีนักแข่งผู้หญิงได้เข้าร่วมเลยนี่นะ
5: ใช่แล้ว
4: ตอนเด็กๆนะผมเคยคิดจะเข้าหน่วยกายเหมือนกันที่ผมเคยเข้ารับการทดสอบก็เพราะเหตุนี้นะ
0: ถ้างั้นก็
4: แต่ที่จริงผมแค่จะเอาใบอนุญาตของหน่วยกายมาใช้ตอนสอบเข้าและหางานทำเท่านั้นน่ะพ่อแม่ผมเองก็หวังให้ผมรับช่วงต่อโรงพยาบาลนี้ด้วย
2: หน้าไหนก็เหมือนกันหมดเห็นแก่ตัวชะมัดเลยใช่ทำงานกับพวกนั้นเหรอจะไม่เอาด้วยแล้วนะ
0: แต่ผมไม่คิดแบบนั้นครับพวกเขาเหล่านั้นเหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยกายของเรา
2: แล้วก็ตามใจฉันขอทำตามใจตัวเองบ้างล่ะ

0: รินฉันขอฝากด้วยกายด้วยนะ
1: ถึงหัวหน้าจะสั่งไว้แบบนั้นแต่ผมทำตามในตัวเองที่อยู่ว่าเธอจะทำอะไรเหรอนี่ฝีมือของศิริสวะคุงอย่างนั้นสินะอย่าเอาแต่พึ่งพาคนอื่นฝ่ายเดียวเขามักพูดแบบนี้บ่อยๆใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ฝ่ายที่จำเป็นสำหรับตอนนี้คือฝ่ายในหัวใจที่ต้องโทษช่วงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเมื่อไรใช่ไหมล่ะ
0: นั้นผมก็จะขอทำรูปไฟบ้างบนปีกของพวกเรานี่
3: คุณริวครับ
4: เขาเป็นคนตื้อพาพวกเรามาที่นี่เองนะ
5: สุดปลื้มเลยครับที่ได้มีโอกาสมายืนที่ฟินิกเนสแบบนี
4: ้ขอโทษที่มารบกวนนะคะ
0: จะทำอะไรของนาย
3: ผมตั้งใจจะพาทุกคนมาช่วยงานครับ
0: ไม่มีทางพวกที่คิดเอาแต่รอให้อุลตร้าแมนมาช่วยโลกยังพวกนี้เหรอฮะฉันไม่ให้มาจับปีกนี่เด็ดขาดเลย
6: เสียเวลาเปล่าจริง
0: ๆโลกของพวกเราเนี่ยก็ต้องปกป้องรักษามันด้วยมือของพวกเราเองแต่ว่าทำไมถึงต้องให้อุลตร้าแมนมาคอยปกป้องโลกฉันอยากทำให้หน่วยกายไม่เป็นทีมที่อ่อนแอแบบนั้นนะ
4: ก็ได้นี่ชุดช่างอยู่ที่ไหนเหรอ
0: ฮะ
4: อย่าเข้าใจผิดล่ะฉันเห็นคุณทุ่มเทดีก็เลยอยากจะช่วยคุณทาสีแค่นั้นล่ะ
5: ผมช่วยอีกคนครับ
7: ถ้าอย่างนั้นฉันขอช่วยทุกคนละกันที่จริงอ่ะฉันถนัดงานระบายสีมากเลยนะคะ
0: ระบายสีเหรอ
7: ค่ะ
4: จะหนีไปไหนเหรอคุณอิคารุกะ
6: อย่าเรียกชื่อนั้นได้ไหม
4: เพราะเขียนชื่อคันจิไม่ได้เลยไม่ชอบใช่ไหม
6: นี่เธอรู้ได้ไง
5: เขียนคันจิไม่ได้ดิเอง
3: ขอความกรุณาด้วยครับ
4: งั้นก็เริ่มการกันเลยดีกว่านะ
0: เดี๋ยวพูดเองเออเองกันทั้งหมดเลยนะเนี่ย

0: ปีของพวกเราเสียแล้วครับ
1: ฮะ
2: เป็นขยงนี่เป็นแก่ห่วงห้ามห้ามคนนอกเข้ามา
0: ไม่ครับไม่ใช่คนนอกนะครับ
1: ไอ้นี่มัน
2: อะไรไอ้นี่อะไร

0: ้อนนี่นะมันเคยอาละวาดที่โตเกียวเมื่อ34ปีก่อนใช่แล้วล่ะโดนที่กินเจ้าทิมเบนเทลเข้าไป
1: นิ่ง
0: เอ้าเกิดไม่ทันกันเหรอครับ
1: อ้าว
0: ไปครับไปเถอะนะครับคุณสองคนด้วยครับ
2: แล้วเข้าใจผิดสิฉันบอกแล้วไงว่าจะช่วยแค่ทาสีให้อย่างเดียว
3: จริงด้วยฉันไม่เคยรับปากเลยว่าจะสู้กับสัตว์ประหลาดนั่นด้วยสักหน่อย
0: ในการเที่ยวจะหลบการโจมตีของมันได้จะเป็นท้อยคุณสองคนช่วยครับให้มันปีกที่ทุกคนช่วยกันวาดขึ้นมาเราจะบินไปด้วยปีกของพวกเราเองบินไปด้วยกันเถอะนะครับ
3: ปีกของ
2: พวกเราเหรอ
0: ช่วยทีนะมีของผมด้วยเหรอครับ
2: ทำไมมีล่ะ
0: มีอะไรเขาขอร้องมาน่ะ
3: หัวหน้าสังคมมิสคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคุณ
0: เขาเคยผ่านการทดสอบมาแล้วครับ
1: โอ้สวนเลยเหรอ
0: โปรแกรมฝึกบินเบื้องต้นในการทดสอบสมรรถภาพทุกได้ผ่านการฝึกเรียบร้อยแล้วถูกไหม
2: ก็ได้แต่แค่เรานี้เท่านั้นนะ
3: มันไม่รับรู้ด้วยนะงอน
0: กายเซลิโก
4: อุลตร้าแมนเบบีอุส
5: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
6: ได้เวลาออกเดินทางสู่ One Piece Pop Up Cafe แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี

0: ชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.comและร้านยูเมยะทุกสาขา
2: ได้เวลาออกเดินทางสู่วันพีซป๊อปอัพคาเฟ่แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ Attraction Hall ชั้น6ไอคอนสยามงานนี้เข้าชมฟรี
0: นิทรรศการฉลองครบรอบ30ปีทีวีซีรีส์ยอดนักสืบจิ๋วโคนันชมเบื้องหลังการผลิตสเปเชียลวิดีโอสุดพิเศษและอีกมากมาย22กรกฎาคมถึง8พฤศจิกายน2569ที่ Attention Hall ชั้น6ไอคอนสยาม
1: Dextreme แบรนด์สำหรับคนรักการ์ตูนพร้อมพาคุณผจญภัยไปกับกลุ่มโจรสลัดวันพีซสไตล์ที่คุณตามหาคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shop.dexclub.com และร้านยูเมยะทุกสาขาน
3: ี่พี่หวนเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวยมาก
5: กินด้วยกันไหมครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
4: อะไรกูเช็ดอยู
3: ่กูเช็ดอยู่อู้เฮ้ยเอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
6: ติดตามชมซีรีส
7: ์
6: Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่ทุกวันอังคารเวลา 2:30 น.ทางช่อง TMM 25

ตายเซลิโก

จะปล่อยให้กูน็อกไปถึงเขตใจกลางเมืองไม่ได้เราต้องหยุดมันที่นี่เท่านั้นเอาละนะกันฟีนิกซ์สปริต

0: เป็นบ้าเลยหลบแท้มันไม่ทัน
1: ที่ปรึกษาธนยมะผมขออนุญาตใช้เมเทอร์ครับ
2: เมเทอร์ที่ว่านี่คืออะไร
1: อ๋อขอสอนครับมันคือเทคโนโลยีขั้นสุดยอดที่ทางหน่วยกายของเราคิดค้นได้จากสร้างยานอวกาศของพวกมนุษย์ต่างดาวในอดีตยังไงล่ะครับ
3: ที่พูดเรื่อยแบบนี้แล้วเก่งใช
1: ่ที่ปรึกษาครับ
3: ก็จะขอใช้เมเทอร์แต่ละทีนะถ้าสมัชชาการจะต้องปวดหัวขนาดไหนเธอเองรู้ไม่ใช่หรือยังไง
0: แต่ว่า
1: คุณดีมากครับ
0: ฮะปล่อยไว้แบบนี้จะแย่เหรอครับ
3: จะว่าไปแล้วนะมาน่าสกุลไปซะถึงคุณจะพูดว่าเฉพาะแค่คราวนี้แต่การที่คุณปล่อยให้พลเรือนขึ้นยานไปแบบนี้นะรู้ไหมผลเป็นยังไง
2: ใครบอกฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเข้าหน่วยกาย
4: มาถึงกันแ
2: ล้วแบบนี้คงไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณดีคารุกะล่ะ
5: บอกว่าอย่าเรียกชื่อนั้นช่วยจำหน่อยสิ
4: มาถึงการวิ่งเ
0: หรอคุณจุลิเกมัก
3: เขาไม่รับผิดชอบเลยทั้งนั้นนะตัวเอง
0: ที่เราต่อสู้ในตอนนี้คือสมาชิกทีมกายทุกคนครับผู้การกระทำของพวกเขาเขาเป็นคนรับผิดชอบเอง
3: งั้นอนุมัติให้ใช้เมเทอร์ได้แต่ต้องการเวลาตามกฎให้ใช้ได้แค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนะ
6: เพอร์มิชั่นทูชิปแมนูเวอร์
7: แฟนทอมแอวิเอชั่นสตาร์ท

0: งานสร้าง
1: ทีนี้ตาฉันบ้างละ
0: ระวังข้างหน้า
1: ที่นายมองแท้มันทันด้วยเหรอ
0: ช้ามันหดไปครับ
1: จรวดสเปซเซียมยิงได้

0: งมากเลยครับคุณมารินา
1: อะไรขึ้นเหรอมีอะไร
0: คุณมารินาเธอไม่ไหวแล้วครับ
1: จอนเจ้านาย
0: มาคิดว่าฉันเป็นใคร
1: นั่นสินะก็วิ่งอีกรอบเลย Zero return to cruise เวลาแล้วเหรอแค่นิดเดียวแท้ๆจะยอมให้แกทำลายกันแล้วปีกของเราคู่นี้

Yeah.

0: คาเลอร์ทามเมอร์นั่น
1: อ้าวมันทำไมเหรอ
0: เวลาที่คาเลอร์ทามเมอร์เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงเขาเทว่าเป็นสัญญาณเตือนอันตราย
1: เอาหมายความว่าเขาไม่ไหวกันดิเฮ้ยยังไง
2: ยังไง
0: แต่ปีกของพวกเราก็ยังอยู่นะครับ
3: สู้ค่ะนะ
4: ช่วยหน่อยนะจอร์ดได้เลย
5: เ

0: ำได้
1: สุดยอดเลย
0: น่าจะจริงใช่ไหม
2: วันนี้พวกผมได้ทำความฝันข้อแรกให้เป็นจริงได้สำเร็จ
3: ทรัมแมนเคยถูกฆ่าตายด้วยเหรอคะ
4: คาร์เลอร์ทัมเมอร์ไม่ได้เป็นแค่สัญญาณเตือนอย่างเดียวดวงไฟน่าเป็นสัญญาณชีวิตของทรัมแมนด้วยนะครับ
2: ผมเนี่ยไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวต่อไปชีวิตเพียงหนึ่งเดียว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะเลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
0: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
1: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
0: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
1: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
0: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
1: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
0: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
1: จริงอ่ะ
0: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
0: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
1: นี่ไง
0: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
1: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
0: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
1: ของ
0: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
1: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999 บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: ดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่องค์ความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: ได้ด้วย
0: เนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเราเพื่อฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: อี
0: กตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก
0: ็
1: คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บ
1: ิ
0: ดแค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: นี่ คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: ถ้ามันเหนียวน
1: ะ
0: คุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซตเราก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อมเลย
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและงานอีกทั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับเจ้าพิวกับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: ชนิดแบบนี้เลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโย

0: ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะมันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันเนี้ยก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
1: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
0: ้
1: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
0: ี
1: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
0: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
1: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
0: ใช่
1: สำคัญคือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
0: อย่าง
1: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
0: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อปันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
1: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
0: ค
1: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
0: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
1: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
0: จริง
1: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
0: เนี่ย
1: ใช้ขวดนี้เลย
0: เช้าเช้ารีบ
1: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
0: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
1: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
1: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ